0: ก็จะทำอินโฟกราฟิกทำให้ดูเพราะว่ามันเป็นทั้งห่วงโซ่จริงๆก็ฝากน้องๆสื่อมวลชนว่าก็ให้ข้อมูลให้ครบก็แล้วกันยาวหน่อยนะคะก็ช่วยกันทำความเข้าใจดีที่สุดก็คือว่าให้ข้อเท็จจริงเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้เข้าใจถึงสื่อสารข้อมูลข้อความครบถ้วนทั้งหมดเท่านั้นเองค่ะ
1: โอเคครับ
2: ค่ะ
1: ขอบคุณคร
2: ับ โอเคค่ะ
3: ชาวบ้านที่มาเห็นมีปัญหาไม่เคยพูดเช่นนั้นเนี่ยปัญหามีไว้ให้แก้ก็คือเวลาอธิบายไปช่วยอธิบายหน่อย
4: หลายคนก็ไม่ได้ไปคิดการว่าแบบโดนลอยแพอะไรอย่าง
3: นี้ไม่นะที่เขาเห็นเขาก็มีทุกคนก็จะมีโฆษกพรรคก็มีโฆษกรัฐบาลก็มีที่ว่าอย่างนี
5: ้อ่าไม่มีไม่โดนลอยแพผมก็ยืนยันให้ได้ท่านนายกเนี่ยวาระอย่างเวียดนามก็ไปด้วยอยู่เพราะเป็นวาระสำคัญไม่เคยพูดนะ
2: ที่
5: บอกสบายมากอ่ะ
2: สบายมากไม่มีปัญหาไม่เคยพูดเช่นนั้นค่ะปัญหามีไว้ให้แก้
5: พูดแต่ว่าปัญหามีไว้ให้แก้ถูกไหม
2: ค่ะ
5: ท่านผู้ชมบ้านเราเรื่องราคาน้ำมันเราเคยชินแล้วอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ตื่นขึ้นมาตระหนกตกใจหลังบริษัทพลังงานของรัฐอย่างเปอร์ตามิน่าปรับขึ้นราคาเบนซินซึ่งไม่ได้รับการอุดหนุนปรับทีเดียวมากกว่า 30% ทำให้ราคาน้ำมันเบนซินออกเทน92ปรับขึ้นไปอยู่ที่ประมาณลิตรละ 29.92 นี่ขนาด30บาทนะเนี่ย
2: ค่ะ
5: นี่เกิดความตื่นตระหนกกันทีเดียวท่านผู้ชมฮะคนขับรถคนหนึ่งที่ปั๊มน้ำมันในบรรดาเจโดนีเซียบอกว่าม
2: ันเป็นภาระจริงๆถ้าขึ้นนิดหน่อยเนี่ยอาจจะพอรับได้แต่ว่าแบบนี้มันขึ้นกระทันหัน
5: นี่มีคนหนึ่งบอกเลย
2: บอกตกใจมากค่ะพูดตามตรงผมตกใจมากเลยเช้านี้ตื่นมาราคามันขึ้นแบบนี้เลย
5: แต่ราคาแต่รายได้ของผมเท่าเดิมราคาสินค้าเริ่มสูงขึ้นแล้วเนี่ยยกเป็นตัวอย่างอันนี้อินโดนีเซียบ้านเรานี่คุ้นแล้วขนาดเดียวกันจีนมีเรื่องที่น่าสนใจที่จีนเจอภาวะไข่แพงไม่เคยเหรอบ้านเราก็เป็นเหตุผลแบบเดียวกันเลยไก่วางไข่ลดลงเพราะอากาศร้อน
2: ค่ะ
5: เห็นไหม
2: ราคาไข่ในหลายพื้นที่ของจีนปรับตัวสูงขึ้นในช่วงนี้นะคะก็ก่อให้เกิดความวิตกกังวลซูเปอร์มาร์เก็ตกับตลาดหลายแห่งเนี่ยค่ะขายไข่สดที่ไม่ได้บรรจุห่อเนี่ยประมาณ63บาท23สตางค์ต่อกิโล
5: เขาขายเป็นกิโลเหรอ
2: เขาขายเป็นกิโลแล้วก็ถ้าขายเป็นถาดนะคะถาดหนึ่งที่มี30ฟองเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ126บาทซึ่งหลายคนบอกว่าราคาไข่ปีนี้สูงกว่าปีก่อนๆมากค่ะ
5: ผมยืนว่าของไทยมากกว่าถาดละ126บาทแล้วไงต่อ
2: ค่ะบอกราคาที่ปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยเป็นปัจจัยเกี่ยวข้องกับทั้งอุปทานและอุปสงค์นะคะ อุปทานเนี่ยคือกำลังการผลิตไก่ไข่ปรับตัวมาตั้งแต่ตุลาคมปีที่แล้วผลผลิตมันลดลงค่ะประมาณ 3% ถ้าเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่
5: อ
2: นแล้วก็สภาพอากาศที่ร้อนขึ้นค่ะส่งผลให้ประสิทธิภาพของการวางไข่ของไ

0: Chill Life จากเมืองไทยประกันชีวิตยางดันลอบบูเลสปอนทีจีสุนทรียภาพแห่งการขับขี่เพื่อรถยนต์สันดาปและ EV D7 หอมเข้มดื่มง่ายอร่อยคล้ายกาแฟสดดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายไดกิน Perfecting the Air สร้างอากาศดีเพื่อคุณ
1: ดื่ม S 26 Omega Plus
2: วายไลฮีโร่เป็นได้มากกว่าที่คิด
1: เต็ม4 plus ประโยชน์เต็มกล่อง
2: ต้องเลย
3: เราขยายไปให้ไกลที่มีน้ำมีแสงแดดและลมกักเก็บให้มากที่สุดเผื่ออากาศไม่เป็นใจพยากรณ์และวางแผนร่วมกับโรงไฟฟ้าหลักและเสริมความมั่นคงด้วยแบตเตอรี่พลังน้ำเราเดินหน้าผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่เหมาะสมกับโลกมั่นคงกับทุกคนเพื่ออนาคตและความสุขของคนไทยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
4: อุณหภูมิประเทศไทยอาจพุ่งสูงหนังศีรษะคันและรังแคใหม่เคลียร์ไอซ์คูลเมนทอลยันลงมากถึง4องศาช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% เคลียร์แค่สะก็เย็นสุดขั้ว
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเพศถัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: อยากทราบว่าเด็กผู้ชายที่อยู่ในรูปนี้เขาชื่ออะไรเหรอคะแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนคะ
1: เธอทำให้ทีเปลี่ยนไปมากเลยนะไม่รู้เลย
0: แต่เรื่องของฉันกับคุณทีมันจบไปแล้วนี่คะ
1: มันจะจบได้ยังไงในเมื่อทีไม่ยอมแต่งงาน
2: ผมพร้อมที่จะกลับไปอยู่ในที่ของผมแล้วครับ
3: รับมาเลี้ยงจากที่ไหนคะ
4: บ้านเปลี่ยนสุขครับ
5: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาที
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ไอ้วายุ
8: หยุดฟ้าใสไม่สามารถทนอยู่กับพี่ได้แม้แต่วินาทีเดียว
9: นี่เจ้ามีตำรวจขอให้นายมหาสมุทรพระสุกรรมนาถลงมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที
10: ่คุณจะไปโดยที่ยังไม่ได้บอกฉันเลยว่าจริงๆแล้วคุณคือพี่ปีรกา
5: โทษฐานที่รักเธอคืนนี้20นาฬิกา30นาที
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: Rose Keys เราเข้าใจผิวคุณจึงมุ่งมั่นพัฒนา K-Beauty Innovation ให้ผิวคุณดูสวย glow กับสาวเกาหลี
12: Rose Kisser를 선택하세요
11: นวัตกรรมจากเกาหลีเพื่อผิวคุณ Rose Kisser
13: มีเศษอาหารติดที่เดิมตลอดหรือเปล่าเรามีข่าวดีมาบอก
14: ข่าวดีอะไรหรอ
13: ตอนนี้ Colgate จัดแคมเปญตรวจฟันฟรีง่ายๆเพียงแค่สแกน QR Code จองนัดตรวจฟันฟรีถึง30มิถุนายนนี้
15: แสงแดดทำร้ายผิวให้แก่ก่อนวัยช่วยป้องกันแสงแดดด้วยใหม่เซรั่มกันแดดวาซีนกลูต้าไฮยา SPF 50ผสานพลัง70เท่าโปรคอลลาเจนแฟตไทผิวดูเฟิร์มกระชับดูอ่อนยาวช่วยป้องกันผิวคล้ำจากแสงแดดด้วย SPF 50ใหม่วาซีนกันแดดลองเลย
16: เรตินอลที่เจ็บเคยใช้ทำผิวเคืองต้องลูโทจิน่าสูตรเรตินอลด้วยฮิลเรตินอลและคอมฟอร์ตคอมเพล็กซ์อ่อนโยนใช้ได้ทุกวันริ้วรอยดูลดลงตั้งแต่ขวดแรกพิเศษที่วสันถึง24มิถุนายนนี้
17: 7 นาฬิกา 8 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้วันนี้เนสกาแฟฝากกิฟต์เซต
18: เนสกาแฟเรดคัพกาแฟสำเร็จรูปคุณภาพที่ทำมาจากเมล็ดกาแฟ2สายพันธุ์อาราบิก้าและโรบัสต้าผ่านการคั่วอย่างเชี่ยวชาญจนมาเป็นกาแฟที่หอมกรุ่นกลมกล่อมมาให้คุณผู้ชมแฟนๆรายการเรื่องเล่าเช้านี้จำนวน5รางวัลค่ะรางวัลละ 1,500 บาทนะคะ
17: 5ท่านนะท่านละ 1,500 บาทเนสกาแฟ
18: ส่งต่อความสำเร็จของงานวิ่งครั้งแรกที่กรุงเทพสู่ชาวหัดใหญ่ค่ะผ่านงานวิ่งเนสกาแฟรันหัดใหญ่2026
17: โดยมีคอกาแฟสายวิ่ง
18: มาร่วมกิจกรรมมากกว่า 3,000 คนค่ะมีเหล่าดาราดังนะคะก้าวนพก้าวตูนบอดี้สแลมเจมส์จิรายุในงานมีกิจกรรมมากมายค่ะพร้อมแจกเนสกาแฟเรดคัพฟรีให้ทุกคนได้ลิ้มลองรสชาติความอร่อย
17: และในโอกาสนี้
18: คุณออธมันจไรบิผู้อำนวยการบริหารหน่วยธุรกิจผลิตภัณฑ์กาแฟบริษัทเนสเล่ประเทศไทยจำกัดเป็นตัวแทนมอบรายได้จากค่าสมัครวิ่ง

0: งหมดให้แก่โรงพยาบาลหัดใหญ่ค่ะ
1: นี่คือเนสกาแฟเรดครับซึ่งจะยังมีกิจกรรมดีๆตลอดทั้งปีให้ติดตามกันได้นะครับ
0: รายละเอียดเพิ่มเติมคุณผู้ชมไปดูที่ Facebook เนสกาแฟนะคะ
1: แสดงความเห็นตามปกติเลยและให้วงเล็บว่าวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง
0: วิ่งวิ่งวิ่งวิ่งวิ่ง
1: ห้าครั้ง
0: ห้าครั้ง
1: เป็นเงื่อนไขข้อความให้โดนใจสถานการณ์แบบนี้เนี่ยต้องวิ่งว่ากันต่อท่านผู้ชมหมายถึงวิ่งสู้ชีวิต
0: ค่ะ
1: ปากท้องอย่างที่บอกไปเนี่ยนะให้วงเล็บวิ่งอย่างที่ว่ามาถึงประเด็นการเมืองเมื่อวานนี้ต้องขอยกให้เป็นวันของคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีอีและเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยโดยแท้ไม่ว่าจะเป็นประเด็นซึ่งมีสื่อสารบงชนบางส่วนไปเปิดประเด็นเกี่ยวกับประวัติครอบครัวรวมถึงประวัติการศึกษาต่อเนื่องมาก็คือคุณชัยชนกรัฐมนตรีดีอีเป็นเจ้าของโปรเจกต์ Thailand AI Passport แจก AI แบบโปรฟรีสำหรับคนไทย5ล้านคนซึ่งวันนี้จะมีการเปิดรับฟังความคิดความเห็นมีหนำซ้ำยังต้องตอบคำถามประเด็นที่คุณเสรีพิสุทธิ์เตมีเวชเมื่อวานนี้บุกไปร้องเรียนเกี่ยวกับที่ดินเขากระโดงก็เลยเป็นประเด็นที่ต้องว่ากันละเอียดสักหน่อยวันนี้เมื่อวานนี้เจ้าตัวเปิดใจท่านผู้ชมถึงความสัมพันธ์กับคุณแม่ที่แท้จริงซึ่งเป็นมารดาผู้ให้กำเนิดหลังจากที่มีสื่อบางส่วนไปเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาคุณชัยชนกบอกนะครับขอชี้แจงรอบเดียวเพราะเป็นเรื่องไม่เหมาะสมที่จะดึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองความสัมพันธ์กับคุณแม่ผมทราบว่าได้หย่าจากคุณพ่อคือคุณเนวินชิดชอบตั้งแต่ผมอายุ 2-3 ขวบยังจำความอะไรไม่ได้พอจำความได้คุณแม่กรุณาชิดชอบเป็นผู้ดูแลมาเลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กจนโตตนเองเคยถามเรื่องมารดาที่กำเนิดกับคุณพ่อเนวินแต่เป็นคำถามที่คุณพ่อไม่สบายใจที่จะตอบจึงไม่ได้ถามต่อถึงเหตุผลว่าทำไมถึงเลิกรากันทราบว่าคุณแม่มีครอบครัวใหม่และมีความสุขดีคบกันมายาวนานหลายสิบปีแล้วกับครอบครัวใหม่ส่วนตัวไม่ได้พบหรือพูดคุยกับคุณแม่เพราะเมื่อเติบโตขึ้นก็ได้ติดตามความเป็นอยู่ของคุณแม่ก็ทราบว่าไม่ได้ลำบากอะไรส่วนกรณีคดีปี54ที่ตำรวจบุกทลายบ่อนที่เกี่ยวข้องกับคุณแม่อาจตนเองไม่เคยทราบมาก่อนเพิ่งมาทราบในภายหลังอันนี้ประเด็นหนึ่งนะครับท่านผู้ชมฮะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวก่อนที่คุณชัยชนกจะบอกว่าถ้าคุณแม่ได้มาเห็นข่าวนี้
0: อยากบอกว่าอดีตปัจจุบันและอนาคตเป็นอย่างไรต้องขอบคุณที่คุณแม่ให้กำเนิดมากระแสข่าวไม่ได้กระทบความรู้สึกขอให้ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขส่วนสื่อมวลชนที่มีจุดประสงค์จะทำลายอนาคตทางการเมืองหรือว่าดิสเครดิตเนี่ยคุณชัยชนกบอกขอให้โฟกัสให้ถูกจุดอย่าเบี่ยงไปเรื่องอื่น
1: คุณแม
0: ่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆต่างคนต่างอยู่ต่างครอบครัวและทุกคนมีความสุขอยู่แล้ว
1: นักข่าวก็ถามคุณชัยชนกว่าคุณเนวินให้คำแนะนำอะไรหรือไม
0: ่คุณชัยชนกบอกว่าต้องอดทนเพราะเราเป็นเป้าเป็นเรื่องปกติต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่ให้ได
1: ้
0: บอกที่เลี่ยงการเมืองมาตั้งแต่เด็กจนโตเนี่ยเพราะว่ารู้ว่าการเมืองโหดร้ายเมื่อเข้ามาเองก็ต้องยอมรับเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณพ่อสอนว่าถ้ามีเจตนาทำดีก็ขอให้ยึดมั่นแล้วก็ทำต่อไป
1: ประเด็นถัดมาวุฒิการศึกษาคุณชัยชนกระบุนะครับท่านผู้ชมคือนักข่าวก็ถามว่าวุฒิการศึกษาไปสื่อสารต่อต่างประเทศถึง17ปีแต่เหตุใดมาจบปริญญาตรีที่บุรีรัมย์คุณชัยชนกก็ตอบว่าเรื่องนี้ไม่เคยปิดบังเคยเรียนเป๊ปสคูลซึ่งก็หมายถึงระดับมัธยมต้นน่ะและไฮสคูลคือมัธยมปลายถ้าเราเทียบง่ายๆนะคุณชัยชนกระบุว่าระหว่างเรียนมหาวิทยาลัยมีการซ้ำชั้นมีฝึกงานสุดท้ายออกจากการเรียนมาทำสนามแข่งรถทั้งที่ผมยังเรียนไม่จบและก็เข้าใจว่าต่อมาก็มาเรียนที่บุรีรัมย์จนสำเร็จปริญญาตรีคุณชัยชนกบอกทั้งหมดนี้ไม่มีสิ่งใดปิดบังทั้งเรื่องครอบครัวเรื่องการศึกษานักข่าวก็เลยถามถึงประเด็นว่ามองว่าเป็นการชกใต้เข็มขัดไหมคุณชัยชนกบอกว่า
0: ถือเป็นมือใหม่ทางการเมืองค่ะจะใต้หรือไม่ใต้เนี่ยไม่ทราบแต่ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งจะไม่ทำสิ่งเหล่านั้น
1: เมื่อถามว่าจะฟ้องไหมเพื่อปกป้องตัวเอง
0: คุณชัยชนกบอกอยู่ระหว่างพิจารณาค่ะมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายไปดูแลถ้ารับได้ก็อาจจะไม่จำเป็นจะต้องดำเนินการไม่อยากจะก่อกรรมเพิ่มเติมแต่เดี๋ยวขอปรึกษากับทีมกฎหมายก่อน
2: คุณแม่ยากับคุณพ่อเนี่ยน่าจะตอนผม2ขวบยังไม่ถึง3ขวบยังจำความอะไรไม่ได้เลยนะครับแล้วตั้งแต่จำความได้เนี่ยก็เป็นคุณแม่กรุณาแล้วนะครับที่เป็นคนเลี้ยงดูผมมาตั้งแต่เด็กจนโตถามว่ามีการถามถึงกับคุณพ่อไหมมีนะครับแต่ว่าตลอดเวลาตั้งแต่เด็กจนโตก็เป็นคำถามที่คุณพ่อมักจะไม่ค่อยสบายใจที่จะตอบเราเห็นแบบนี้เราก็ไม่อยากที่จะไปก้าวล่วงถามว่าเหตุผลเป็นอะไรทำไมที่เลิกกันนะครับแต่ก็ทราบมาว่าคุณแม่ก็มีครอบครัวใหม่สักพักแล้วมีความสุขดีนะครับคบกันมาหลายสิบปีแล้วนะครับได้มีการพูดคุยหรือเจอกันบ้างไหมก็ไม่มีครับแต่โตมาก็มีไปสืบก็มีความสงสัยว่าชีวิตเป็นยังไงก็เพราะว่าคุณแม่ก็ไม่ได้ลำบากอะไรอย่างเรื่องที่มีกรณีเป็นข่าวเรื่องปี54ผมไม่เคยทราบมาก่อนนะครับแล้วก็ทำให้ผมได้รู้จักคุณแม่มากขึ้นถ้าจะมีอะไรที่ผมฝากได้หากคุณแม่ฟังอยู่ก็อยากจะฝากไปบอกคุณแม่ว่าไม่ว่าอดีตปัจจุบันหรืออนาคตเป็นยังไงก็ขอบคุณคุณแม่ครับที่ให้กำเนิดผมมาไอ้เรื่องที่มาเป็นกระแสข่าวที่รับรู้เนี่ยไม่ได้กระทบความรู้สึกตรงนี้และอยากให้คุณแม่ใช้ชีวิตอย่างสงบสุขนะครับสำหรับพี่สื่อมวลชนหากมีเจตนาอยากที่จะทำลายอนาคตทางการเมืองผมหรืออยากจะ discredit ผมอยากจะจู่โจมตีผมอยากให้โฟกัสให้ถูกจุดครับอย่าเบี่ยงไปทางอื่นมาตรงนี้ที่เดียวผมขอนะครับ
3: พี่ขอตั้งคำถามว่าไปศึกษาอะไรที่ต่างประเทศตั้ง14ปี
2: 17นะครับไม่ใช่14แล้วก็เรื่องนี้ก็ไม่เคยปิดบังผมก็ไปเรียน Prep School High School แล้วก็ตอนอยู่มหาวิทยาลัยก็มีซ้ำชั้นมีไปฝึกงานแล้วก็ย้ายโรงเรียนท้ายที่สุดก็ตัดสินใจที่จะออกจากโรงเรียนมาทำสนามแข่งรถตอนที่ยังไม่จบแล้วก็มาจบที่ประเทศไทยทั้งหมดทั้งมวลไม่เคยมีเรื่องใดที่ผมปิดบังไม่ว่าจะเป็นเรื่องครอบครัวเรื่องวุฒิการศึกษาผมก็เป็นมือใหม่ทางด้านการเมืองนะครับมันถือว่าใต้ไม่ใต้ไม่รู้แต่ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งเป็นสิ่งที่ผมคงไม่มีวันทำกับใครแต่พวกพี่น่าจะเข้าใจมากกว่าผมว่าในแวดวงการเมืองหรือสื่อเนี่ยมันใต้เข็มขัดหรือไม่อดทนครับเราเป็นเป้าก็เป็นเรื่องปกติแล้วก็เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้พัฒนาตัวเองแล้วก็อยู่กับมันให้ได้ที่ผมเลี่ยงการเมืองมาตลอดตั้งแต่เด็กจนโตเพราะเห็นว่ามันโหดร้ายครับวันนี้ก็ได้มาสัมผัสด้วยตัวเองถึงความโหดร้ายของมันก็ยังไงก็ตามเชื่อมั่นคุณพ่อก็บอกว่าถ้าเรามีเจตนาความตั้งใจที่จะทำดีก็ยึดมั่นในสิ่งนั้นและทำต่อไปก็จะพยายามยึดมั่นในสิ่งนั้นอย่างเต็มที่ครับ
1: นี่ฮะท่านผู้ชมอาจ7:17 นาทีเดี๋ยวกลับมาต่อกันยาวประเด็นซึ่งคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีดีเรียกว่าเป็นเป้าทางการเมืองอยู่เหมือนกันวันนี้จะมีการรับฟังความเห็นเรื่องไทย AI Passport รวมถึงประเด็นเขากระโดงและไปกระทั่งควันหลงอันเนื่องมาจากกรณีที่ประธานในที่ประชุมวุฒิสภารองประธานเกรียงไกรศรีรักไปพูดถึงกราบหมายถึงขออภัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดี
0: คุณแนนค่ะบุญธิดาสมชัย
1: อันเนื่องมาจากประเด็นซึ่งคุณนันทนานันทวโรภาสตั้งกระทู้สดถามแล้วก็เป็นคุณแนนรัฐมนตรีช่วยดีบอกนี่เป็นการเสียดสีทำไมสภาสูงถึงเป็นอย่างนี้ท่านประธานไม่ทักท้วงมันมีกระแสข่าวในทำนองว่าสวจะรวมตัวกันไปยื่นปปช.เรื่องจริยธรรมของคุณนันทนานั่นทำให้เมื่อวานนี้เนี่ยสวพิเศษซึ่งถือว่าเป็นแกนนำของสวเพราะว่าเป็นโฆษกวิปของวุฒิสภาออกมาปฏิเสธไม่มีนะไม่ได้มีการไปคุยกันว่าจะไปยื่นปปช.เพื่อจะลงดาบคุณนันทนาที่ไปอภิปรายพาดพิงคุณชัยชนก
0: ค
1: ุณชัยชนกเนี่ยทำมองว่าพูดภาษาทิงริชอะไรประมาณนั้นเนี่ยแต่ยอมรับว่า
0: ในที่ประชุมได้คุยกันเกี่ยวกับเรื่องการอภิปรายของสมาชิกค่ะโดยที่ประชุมเนี่ยประธานวุฒิสภาท่านขอความร่วมมือให้สวทุกคนไม่ใช้คำพูดที่เสียดสีหรือดูหมิ่นดูแคลนต่อผู้ชี้แจงไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม
1: กระแนกกระแหนจะเป็นนายกหรือมติหรือในงานต่างๆที่กำลังชี้แจงได้ขอความร่วมมือสมาชิก ให้ระมัดระวังการใช้คำพูดเป็นพิเศษคือประเด็นนี้มันโยงมาก็เพราะว่าแหมแต่ต้องไม่ได้เลยใช่ไหมในทำนองว่ารัฐมนตรีชัยชนกขนาดรัฐมนตรีช่วยเข้ามาชี้แจงคุณนันทนาไปเสียดสีในฐานะสวที่ตั้งกระทู้ถามเรื่องไทย AI พาสปอร์ตคุณวิสิทธิ์บอกโดยมารยาท
0: การอภิปรายแล้วมีหน่วยงานเข้ามาชี้แจงเนี่ยเราขอความร่วมมือให้สวทุกท่านระมัดระวังในการใช้คำพูดกับผู้ที่มาชี้แจงโดยเฉพาะการใช้คำดูหมิ่นดูแคลนเสียดสีกระแนะกระแหน
1: ขอให้อยู่ในกรอบเนื้อหาสาระไม่มีคำเหล่านั้นนะพวกเสียดสีกระแนะกระแหนเนี่ย
0: เป็นสิ่งที่วิกวุฒิสภาได้คุยกัน
1: แต่ถามว่าจะไประบุตัวตนเลยหรือไม
0: ่ตอบเลยไม่มีไม่ได้ระบุใครเลยไม่ได้พุ่งเป้าไปที่อาจารย์นันทนาด้วย
1: คุณพิสิทธิ์ยืนยันประเด็นเรื่องกระแสข่าวว่าสวไม่พอใจในทำนองว่าคุณนันทนาที่เป็นสวบางอาจมาเสียดสีรัฐมนตรีชัยชนก
0: แล้วก็จะไปยื่นกับปปช.และคณะกรรมการจริยธรรมวุฒิสภาให้ตรวจสอบเนี่ยค่ะยืนยันว่าไม่ทราบว่ากระแสข่าวมาจากไหนในวิปวุฒิสภาไม่ได้มีการคุยกันเรื่องนี้
4: เนี่ยก็ได้เรียนว่าอยากจะขอให้ความร่วมมือให้สมาชิกเวลาอภิปรายเนี่ยขออย่าให้ใช้คำที่ไม่มีการกันแนกันแหนเสียดสีหรือดูหมิ่นดูแคลนต่อผู้ชี้แจงไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามขอความร่วมมือให้สมาชิกทุกท่านเนี่ยใช้คำพูดให้ระมัดระวังในเรื่องนี้เป็นพิเศษครับไม่ได้พุ่งเป้าไปอาจารย์นันทนาไม่พุ่งเป้ามาที่ผมพิสิทธิ์ก็ไม่มีครับไม่มีใครครับ
5: แสดงว่าไอ้ข่าวที่บอกว่าจะตั้งกรรมการสอบจริยธรรมหนึ่งขั้นนั้นไม่มีจริงใช่ไหม
4: ณปัจจุบันไม่ทราบจริงจะมีในอนาคตหรือเปล่าที่ผมไม่ทราบแต่ว่าวันนี้ที่ผมทราบเนี่ยผมยังไม่เห็นมีไม่มีครับไม่มีแน่นอนคร
1: ับ อ๋อไม่มีนะคือคนนันทนาเดี๋ยวเคยโดนเอาไม่ใช่เคยโดนมีสวกลุ่มใหญ่เนี่ยไปยื่นมาแล้วนะจริยธรรมอ่ะจำได้ไหมเรื่องการไปเสียดสีสวด้วยกันว่าเป็นแม่ค้าขายหมูอ่ะ
0: อ
1: ันนั้นเคยมียื่นแล้วนะแต่รอบนี้บอกไม่มี7:21 เรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
6: สนับสนุนโดย GSD เครื่องดื่มผสมสารสกัดโสมเกาหลีสูตรเพิ่มทอรีนขวดใหญ่คุ้มค่า KAUV Airy Moist Soft Serum กันแดดต้อง KA เลือก Metal Sheet Blue Scope แซ่บสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคตขอบคุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทย30ปีลามีน่าอยู่คู่คนทุกเจนด้วยความจริง
7: นี่สินะเหตุผลของคนทำอาหาร
8: เพราะสุขในทุกครั้งสุขที่ได้แบ่งปันอร่อยไปด้วยกัน
7: เพราะ QPเป็นได้มากกว่าน้ำสลัด
9: คิวพี
10: เคล็ดลับผมดูหนาจากซันซิลใหม่ซันซิลบาวซี่บีแคร์ผสานสกินแคร์บูสเตอร์เซรามายและเดนด็อกซิดิลช่วยบำรุงหนังศีรษะช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนารู้สึกเหมือนมีฟางผมลองเลย
11: ภาพจากครัวจริงที่ใช้กระนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม่หอมกว่าเดิมด้วยกระเทียมพริกไทย
12: โอ้ยเป็นยัง
13: หอมติดจมูก
14: อร่อยชัวร์ครับ
15: อร่อยจริง
11: ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม่เข้มข้นถึงรสซ้ำเท่า
14: อร่อยชัว
16: ร์หนึบหนับอย่างนี้ร้อนยังกับไฟเ
17: หนือเนอะอย่างนี้เนอะตัวไม่ไหวหรอ
18: ร้อนเหนียวเนอะลองโปรเทคไอซี่คูลเย็นสุดขั้วสบายตัวเต็มแม็กซ์แต่งเย็นโปรเทคไอซี่คูลลองเลย
19: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
20: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
19: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
21: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: คยคิดกันไหมวะเราเรียนไปเพื่ออะไรวะ
1: เราทำงานแต่งงานแค่นี้ก็จบแล
0: ้
1: ว
0: โห
2: ทำธุรกิจของตัวเองมันไม่ได้ยากเลยเว้ยโคตรง่ายบอกเลย
3: พวกแกจะรู้ว่าแกอยากทำอะไรแต่พวกแกได้คิดยังว่าจะทำยังไงต่ออ่ะ
4: จะทำแบรนด์เสื้อผ้ามีความรู้เรื่องการออกแบบไหมจะเปิดร้านขนมแล้วมีอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์

0: ราจะรวยไปด้วยกัน
1: รวย
2: งานความรักเสาร์อาทิตย์ 20:25 น.เริ่ม 28 มิถุนายน
3: ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3+
4: เวลาที่ใจคุณอยากไปต่อ
5: เปิดเลย
6: Nescafe กระป๋อง
7: เปิดแล้วไปต
8: ่อผิวแก่ช่วยจัดการด้วยเฮกโซโลเบียมเอกสิทธิ์เฉพาะจากโรจูคิสช่วยลดเลือนริ้วรอยและจัดการปัญหาผิวครบทั้ง6มิติหน้าตาคอพี่หนุ่มต้องโรจูคิสเท่านั้น
9: สุ่มฟรีแก้วนักเตะระดับตำนานทั้ง6แบบเพื่อซื้อชุดฟีฟ่าเวิลด์คัพมิลถึง19กรกฎาคมนี้ที่แมคโดนัล
10: ดื่ม S 26 Omega Plus
11: วายไรฮีโร่เป็นได้มากกว่าที่คิด
10: เต็ม4 plus ประโยชน์เต็มกล่อง
11: ต้องเลย
12: เจ็ดนาฬิกา26นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับวันนี้กระทรวงดีเปิดเวทีสำคัญรับฟังความคิดความเห็น Thailand AI Passport แจก AI ระดับโปรหรือพรีเมียมให้ประชาชนคนไทย5ล้านสิทธิ์ลงนามในสัญญากับคู่สัญญาแล้วนะครับท่านผู้ชมเป็นกิจการร่วมค้าแห่งหนึ่งมูลค่าโครงการเนี่ย 1,621 ล้านเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่ที่ประธานกรรมาธิการติดตามงบคุณรัชนกศรีนอกเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาและล่าสุดก็รับฟังความคิดความเห็นคุณชัยชนกเมื่อวานนี้ก็มีการพูดถึงประเด็นนี้เมื่อนักข่าวถามถึงประเด็นนี้อย่างที่บอกไปรัฐมนตรีดีเอลูกชายคุณเนวินชิดชอบโดยตอบคำถามในประเด็นเรื่องการจัดเวทีรับฟังความเห็นวันนี้โดยระบุว่าเจตนาเนี่ย
13: อยากรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่สนใจและใส่ใจโครงการนี้ค่ะ
12: ส่วนความคาดหวังว่าอะไรจะได้จากการนี้มันมีอยู่ในใจแล้วคืออยากจะปรับเปลี่ยนให้มันชัดเจนขึ้นในการใช้งบประมาณที่คุ้มค่ารู้สึกเสียดายเล็กน้อยเพราะที่ผ่านมามีขบวนการที่ทำให้หลายคนที่อยากแสดงความคิดความเห็นก็อาจจะไม่กล้าหรือกังวลที่จะออกมาแสดงความคิดความเห็นแต่ก็ยังเชื่อว่ามีอีกหลายคนมาร่วมแสดงความคิดความเห็นและจะมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งนักข่าวก็เลยถามเสียงวิจารณ์ที่ระบุว่าก็ลงนามไปแล้วปลัดกระทรวงดีอีก็บอกว่ามันไปแก้ไขTOR ปรับเปลี่ยนไม่ได้อีกแล้วมันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงการถึงขั้นไหนรัฐมนตรีดีชัยชนกตอบว่าเท่าที่ศึกษาและปรึกษากับปลัดกระทรวงดีอี
13: สิ่งที่ทำได้ต้องอยู่ในกรอบ TOR เดิมค่ะ
12: แต
13: ่เราสามารถทำบันทึกแนบท้ายเพื่อไปเจรจากับคู่สัญญาได้ก็คิดว่าทำได้เยอะพอสมควร
12: นั่นก็คือไม่ได้เปลี่ยน TOR แต่ทำบันทึกแนบท้ายได้ทำบันทึกแนบท้ายได้เพื่อเอาไปเจรจากับคู่สัญญาและคิดว่าทำได้เยอะพอสมควรนักข่าวก็เลยถามว่าใน TOR เปิดช่องให้ยกเลิกสัญญาได้แนวทางขนาดนี้คือเดินหน้าต่อแน่นอนใช่ไหม
13: คุณชัยชนกบอกเดี๋ยวรอฟังความคิดเห็นก่อนค่ะทุกสัญญาต้องสามารถตอบได้ทุกอย่างเพื่อนำไปสู่โครงการที่เป็นประโยชน์คุ้มภาษีประชาชน
12: เป็นธรรมส่วนตัวคิดว่าควรเดินหน้าต่อเพราะเมื่อตรวจสอบในเชิงกระบวนการมันถูกต้องตามกฎหมายขั้นตอนทุกประการแต่ก็บอกว่าแต่ถ้าไม่เป็นแบบนั้น
13: ก็พร้อมทุกทางไม่ได้ยึดติด
12: พร้อมทุกทางไม่ได้ยึดติดถามย้ำอีกว่าไม่กังวลใช่ไหมว่าโครงการนี้ Thailand AI Passport จะเป็นการฉุดคะแนนนิยมรัฐบาล
13: คุณชัยชนกบอกไม่ครับเรามีความตั้งใจดีและคิดว่ารัฐบาลนี้ค่อนข้างรับฟังความคิดเห็นประชาชนมากเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็เอามาปรับ
12: แล้วก็ยกตัวอย่างประเด็นเรื่องบัตรคนจนที่รับฟังความเห็นเกี่ยวกับกรณีลูกเอาชื่อพ่อแม่มาลดภาษีแล้ว
13: พ่อแม่
12: ถูกตัดสิทธิ์รัฐบาลก็รับฟังอย่างนี้เป็นต้นนักข่าวก็ถามนะครับว่าใน TOR เนี่ยกำหนดว่าต้องพาข้าราชการในกระทรวงเดินทางไปดูงานต่างประเทศด้วยคุยชนกไกรชนกบอกอันนี้ยังไม่เห็นขอไปดูก่อนเพราะตอนนี้เนี่ย
13: มีทั้งสื่อที่จริงและไม่จริงสื่อสารกันมั่วไปหมดเดี๋ยวรอสรุปทีเดียว
14: เจตนาคืออยากรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายแต่ก็มีความรู้สึกเสียดายเล็กน้อยครับเพราะว่า 2-3 วันที่ผ่านมาก็เห็นว่ามีกระบวนการ

0: ที่ทำให้หลายท่านที่อยากมาแสดงความคิดเห็นเนี่ยรู้สึกไม่กล้าหรือกังวลหรือเปล่าทั้งนั้นที่จริงๆเนี่ยทุกเสียงเนี่ยก็ควรจะเป็นเสียงที่ผมคิดว่าสำคัญ
1: จากที่เราฟังเนี่ยมันรู้สึกการเปลี่ยนแปลงได้ถึงขั้นไหนครับ
0: อันนี้เท่าที่ผมได้ศึกษาและปรึกษากับทางปลัดมานะครับในเชิงของสิ่งที่ทำได้เนี่ยมันต้องอยู่ในกรอบ TOR เดิมแต่เราสามารถทำบันทึกแนบท้ายเพื่อไปเจรจากับทางคู่สัญญาได้จริงๆเนี่ยคู่สัญญาต้องสามารถที่จะตอบได้ทุกอย่างแล้วถ้าเกิดตอบได้ทุกอย่างแล้วรู้สึกว่ายังไงก็จะนำไปซึ่งการทำกระบวนการที่เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์คุ้มภาษีพี่น้องประชาชนเป็นธรรมผมคิดว่าสมควรที่จะเดินต่อแต่ถ้าเกิดว่าไม่เป็นแบบนั้นครับผมก็พร้อมทุกทางครับไม่ได้ยึดติดครับ
2: คือไม่กังวลว่าจะฉุดความนิยมรัฐบาลในการเสียการ
0: ไม่ครับผมว่าเรามีความตั้งใจดีและผมคิดว่าจริงๆรัฐบาลชุดนี้เป็นรัฐบาลที่ค่อนข้างที่จะรับฟังความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากแม้เราจะกระโดดจะโดนกระแสสังคมอย่างไรเราเห็นจากหลายๆเรื่องครับพอมีความคิดเห็นจากประชาชนแล้วเรามองว่าเป็นสิ่งที่ดีเราก็พร้อมปรับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆนานาตราบใดที่เป้าหมายเราเหมือนเดิมครับมันจะใช้เส้นทางไหนเดินไปมันก็โอเคครับเราไม่ได้ยึดมั่นตรงนั้นอันนี้ผมไม่ได้เห็นนะครับบังคับไปดูงานต่างประเทศอันนี้ก็ต้องขออนุญาตไปดูก่อนแต่ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยตอนนี้มันมีสื่อทั้งจริงและไม่จริงสื่อสารกระจายมั่วซั่วกันไปหมดครับผมว่าเดี๋ยวรอสรุปทีเดียวแล้วก็มาแถลงทีเดียวดีกว่านะครับ
3: นี่ท่านผู้ชมจะเห็นนี่มีสามรัฐมนตรีคนละกระทรวงมายืนเป็นแบ็คกราวด์ให้เลยประหนึ่งการให้กำลังใจคุณชัยชนกนะเนี่ยเห็นภาพไหมเอาประเด็นเรื่อง Thailand AI Passport Pass ร้อนแรงที่คุณชัยชนกพูดถึงก็คงสอดคล้องกับที่คุณแนนรัฐมนตรีช่วยดีบอกก่อนหน้าว่าไม่เป็นประชาธิปไตยลักษณะที่มาบอกว่าอินฟลูอย่าไปเป็นกระบวนการในการฟอกขาวคุณชัยชรกก็บอกในทางเดียวกันว่าเป็นกระบวนการขัดขวางเวทีรับฟังความคิดความเห็นซึ่งก็น่าจะหมายถึงคุณลักษณ์ชนกศรีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนและประธานกรรมการติดตามงบซึ่งได้เรียกร้องตั้งแต่ประเด็นเรื่องอินฟลูเอนเซอร์ที่จะไปรับประกันเหมือนฟอกขาวให้เป็นเรื่องแค่ความคุ้มค่าทั้งที่เป็นประเด็นเรื่องล็อกสเปคหรืออาจจะไม่โปร่งใสหลังสุดก็ยังไปพูดถึงประเด็นเรื่องบริษัทยักษ์ใหญ่ข้ามชาติจะมาเข้ากระบวนการรับรองฟอกขาวล่าสุดเมื่อคืนนี้ต่อเนื่องคุณลักษณ์ชนกแฉอีกมีการเปรียบเทียบ TOR ของ Thailand AI Passport ของกระทรวง DE กับโครงการของกระทรวงอว National Credit Bank384ล้านข้อที่น่าสนใจที่คุณลักษณ์ชนกบอกก็คือว่า TOR เหมือนก๊อปกันเอามาวางอวณขณะนั้นเนี่ยอยู่ในความรับผิดชอบของคุณสุภาพอิสระภักดีอดีตรัฐมนตรีอวปัจจุบันเป็นรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีโดยที่คุณลักษณ์ชนกระบุว่าทำไมเราต้องยุติยกเลิกโครงการ Thailand AI Passport Pass AI Thailand AI Passport 1,621 ล้าน
4: ค่ะ
3: รอบที่แล้ว
4: เชิญคนวงการ IT มารวมตัวรอบนี้ก็ขอเชิญคนในแวดวงการศึกษามารวมตัวกันด้วยฮะ
3: และนี่คือส่วนหนึ่งของที่ว่าโครงการ Thailand AI Passport Passport
4: 1,621 ล้านของกระทรวง DE
3: และ
4: โครงการ National Credit Bank 384 ล้านของกระทรวงอว.
3: คือ2กระทรวงเป็น2โครงการแล้วก็ประกอบภาพเธอให้สังเกตประกอบภาพท่านผู้ชมฮะด้านบน TOR โครงการ
4: Thailand AI Passport Pass
3: Thailand AI Passport
4: 1,621 ล้านเนี่ยค่ะ
3: อันนี้เธอแจกแจงถูกไหม
4: ใช
3: ่และอีกอันหนึ่งที่อยู่ด้านล่าง
4: อันนี้เป็นโครงการ National Credit Bank ค่ะ384ล้าน
3: เธอระบุว่ายังไง
4: เนี่ยเธอเทียบให้ดูว่ามันมีข้อที่มันเขียนเหมือนกับก๊อปปี้กันมาค่ะของไทย AI Passport 5.1
3: คือใน TOR จะกำหนดเรื่องการประชาสัมพันธ
4: ์ใช่ค่ะ
3: แล้วก็ระบุว่า 5.1
4: ประชาสัมพันธ์ผ่านจอดิจิตอลที่ครอบคลุมสถานที่สำคัญแหล่งธุรกิจหรือถนนเส้นสำคัญที่มีการจราจรหนาแน่นทั้งในกรุงเทพในต่างจังหวัดรวมจำนวนจอไม่น้อยกว่า400จุด
3: แล้วก็เปรียบเทียบกับ PR ของโครงการของอว
4: National Credit Bank 384ล้านเนี่ยค่ะ
3: 5.5.1.2

0: เขียนเหมือนกันว่าประชาสัมพันธ์ผ่านจอดิจิตอลที่ครอบคลุมสถานที่สำคัญแหล่งธุรกิจหรือถนนเส้นสำคัญที่มีการจราจรหนาแน่นทั้งในกรุงเทพมหานครและในต่างจังหวัดรวมจำนวนจอไม่น้อยกว่า400จออ
1: ันนี้คือ400จุดอันนี้คือ400จอ
0: น้องนั้นข้อความเหมือนกันค่ะ
1: 5.2 ของ Thailand AI Passport
0: ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อจอดิจิตอลภายในร้านสะดวกซื้อทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดจำนวนไม่น้อยกว่า 1,500 สาขารวมจำนวนจอไม่น้อยกว่า 6,000 จุด
1: ฝากของโครงการ TOR ของอวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิตอล
0: ภายในร้านสะดวกซื้อทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดจำนวนไม่น้อยกว่า 1,500 สาขารวมจำนวนจอไม่น้อยกว่า 6,000 จออ
1: ันนี้เหมือนกันทุกคำเลย
0: ต่างกันแค่ 6,000 จุดกับ 6,000 จอค่ะ
1: นี่เปลี่ยนจากจุดเป็นจอ
0: ค่ะ
1: 5.3
0: ของไทย AI Passport นะคะประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อจอดิจิตอลภายในหรือภายนอกห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดจำนวนไม่น้อยกว่า10สาขารวมจำนวนจอไม่น้อยกว่า200จุด
1: 5.2.1.4ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อจอดิจิตอล
0: ภายในหรือภายนอกห้างสรรพสินค้าชั้นนำ
1: ผมอ่านตรงนี้ยังได้
0: ทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดจำนวนไม่น้อยกว่า10สาขารวมจำนวนจอไม่น้อยกว่า200จอก็คือต่างกันแค่200จุดกับ200จอนอกนั้นก็วอดดิ้งเดียวกันค่ะ
1: TOR คือเอกสารเงื่อนไขการประมูลโครงการ2โครงการนี้มีลักษณะที่เป็นข้อความหนึ่งในเงื่อนไขการประมูลเรื่องประชาสัมพันธ์อย่างที่บอกไปคุณรัชนกก็ตั้งคำถามระบุว่าอ่านทั้งสองโครงการแล้วแบบเฮ้ยบ้าน่ะนี่มันก๊อปปี้แล้ววางเลยหรือเปล่าพี่มันจะเหมือนเป๊ะอะไรขนาดนั้นส่วนที่ไฮไลท์สีเขียวอันนี้เนี่ยโครงการของอว.โครงการ National Credit Bank ต้องอธิบายก่อน National Credit Bank เนี่ยเกิดขึ้นในภายใต้รัฐมนตรีอว.สุภมาศซึ่งผู้ชนะการประมูลคือกิจการร่วมค้าซึ่งเป็นการรวมตัวของ3บริษัทไฮไลท์สีเขียวเนี่ยโครงการนี้มันเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับการเก็บหน่วยกิตนักศึกษา
0: เพื่อให้สามารถเทียบหน่วยกิตข้ามมหาวิทยาลัยได้อะค่ะ
1: จุดประสงค์เป็นโครงการที่ดีมากคือทำขึ้นมาเพื่อเก็บหน่วยกิตของนักศึกษา
0: ให้นักศึกษาเนี่ยสามารถเทียบหน่วยกิตข้ามมหาลัยได
1: ้แต่ใน TOR ของโครงการของอว.ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเก็บเครดิตนักศึกษาเก็บหน่วยกิตนักศึกษาเพื่อให้สามารถเทียบหน่วยกิตค่ามหาลัยเนี่ย
0: ไปล็อกเอาไว้ว่าคนที่ประมูลโครงการต้องมีจอเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านจอดิจิตอลบริเวณขาเข้าและขาออกของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
1: ก็คือระบุว่าประชาสัมพันธ์ผ่านจอดิจิตอลบริเวณขาเข้าและขาออกท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำนวนไม่น้อยกว่า30จอทั้งหมดนี้คุณรักชนกตั้งคำถามว่า
0: จะทำความเข้าใจสิ่งนี้ว่ายังไงดี
1: หรือว่าคนเขียน TOR
0: อยากจะโปรโมทโครงการนี้ให้ชาวต่างชาติที่มาเที่ยวเมืองไทยได้ทราบว่ามหาวิทยาลัยไทยในอนาคตอาจจะโอนหน่วยกิตข้ามมหาวิทยาลัยได้นะอยู่อยากจะมาเรียนที่นี่ไหม
1: หรือ
0: จะโปรโมทโครงการให้นักศึกษาไทยที่ไปเที่ยวต่างประเทศคือเธอตั้งคำถามว่าทำไมมันต้องเป็นจอดิจิตอลในสุวรรณภูมิ
1: แล้วก็อ้างว่าเจ้าของจอทั้งหมดในสุวรรณภูมิมีอยู่เจ้าเดียวเท่านั้นและถ้าเขียนแบบนี้ก็ล็อกหรือไม่ไหนๆแกล้งลองเดาดู TOR โครงการของอว.เกิดขึ้นก่อนโครงการของ DE ก็คือ Thailand AI Passport
0: อาจจะเริ่มรู้ตัวหรือเปล่าว่าจอในสุวรรณภูมิมันชัดเจนเกินไปพอทำโครงการใหม่ก็เลยตัดข้อนี้ออกไปสำหรับกระทรวง DE แต่ถึงอย่างนั้นที่เหลือมันก็ยังชัดอยู่ดี
1: ตั้งประเด็นข้อกล่าวหาต่อไปว่าทั้งสองโครงการ
0: เป็นโครงการที่เกิดขึ้นในสมัยของรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยค
1: ่
0: ะ
1: และกิจการร่วมค้าสองบริษัทTS ที่ได้โครงการ Thailand AI Passport ของอว.ของ DE
0: แล้วก็ของอว.ด้วยก็คือโครงการ National Credit Bank เนี่ยค
1: ่
0: ะ
1: อันนั้นเป็นกิจการร่วมค้าสามบริษัทก็ปรากฏว่าตัวย่อย Hของทั้งสองกิจการร่วมค้าคือบริษัทเดียวกัน
0: แล้วก็บริษัทตัว T ในโครงการแรกก็คือของ DE กับบริษัทตัว S ในโครงการที่2เจ้าของเดียวกัน
1: พร้อมกับเปิดไปดูได้เลยแนบลิงก์ไว้ให้ดูอีกต่างหากหมายถึงที่มาที่ไปของกิจการร่วมค้า ทั้งหมดนี้ก็เลยตั้งประเด็นว่า TOR แบบนี้ขอตั้งข้อสังเกตว่าสอล็อกสเปคเพราะอะไร 1. โครงการ Thailand AI Passport เนื้อหาคือแจก AI ให้กับคน5ล้านทำไมต้องไปเน้นที่ประชาธิปไตยบนจอดิจิตอลทั่วประเทศ
0: มันควรจะไปเน้นเรื่อง AI ไม่ใช่หรือ
1: ส่วนโครงการของอว
0: National Credit Bank เนี่ยค่ะเนื้อหาก็คือการเก็บหน่วยกิจของนักศึกษาแล้วทำไมต้องไปเน้นที่การประชาสัมพันธ์บนจอดิจิตอลทั่วประเทศแล้วต้องประชาสัมพันธ์ที่สนามบินด้วยเพื่ออะไรมันควรจะเน้นไปเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลไม่ใช่หรือ
1: ทั้งหมดนี้คุณคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่และนี่คือเหตุผลที่ทำไมถึงยืนว่าต้องยุติหรือยกเลิกโครงการ Thailand AI Passport 1,621 ล้านนี้เพราะไม่ใช่เรื่องความคุ้มค่าม
0: ันไม่ใช่เรื่องประโยชน์ที่คนไทยจะได้เข้าถึง AI แต่มันคือการกระทำอย่างเป็นระบบและจากการทำงานในกรรมาธิการติดตามงบดิฉันบอกได้เลยว่ามันไม่ได้มีแค่นี
1: ้ดังนั้น
0: งานวันนี้ที่จะรับฟังความคิดเห็นกันนะคะคุณไอซ์เธอบอกว่าพูดอะไรกันไปมันก็ไร้ค่าเพราะถึงยังไงเขาก็จะเอาออกให้ได้เหตุผลไม่ใช่ใดอื่นเป็นเพราะยุคนี้สมัยนี้สีน้ำเงินเป็นสีมงคลประจำโครงการภาครัฐก็เท่านั้นเองค่ะ
2: ทั้งสองโครงการนี้เกิดในสมัยที่รัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยเป็นเจ้ากระทรวงการเขียนTORแบบนี้ดิฉันขอตั้งข้อสังเกตว่ามันส่อล็อกสเปคเหตุผลก็เพราะว่าโครงการไทย AI Passport เนี่ยมันเป็นการแจก AI แบบโปรให้กับคน5ล้านคนคุณควรจะเขียน TOR ที่มันเน้นไปในเรื่องของ AI แต่คุณกลับมันเน้นเรื่องการประชาสัมพันธ์บนจอแล้วก็ล็อกเอาไว้ถึง3ล็อกด้วยกันส่วน National Credit Bank เป็นโครงการที่ในอนาคตจะทำให้เด็กต่างมหาวิทยาลัยเนี่ยสามารถโอนหน่วยกิจผ่านมหาวิทยาลัยได้คุณควรจะไปโฟกัสเรื่องการแลกเปลี่ยนข้อมูลแต่คุณก็มาโฟกัสเรื่องประชาสัมพันธ์แล้วก็ล็อกเอาไว้ถึง4ชั้นด้วยกันคุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องบังเอิญหรือไม่และนี่คือเหตุผลที่ดิฉันย้ำมาตลอดว่าโครงการไทย AI Passport เนี่ยเราไม่ต้องมาพูดถึงเรื่องความคุ้มค่าเราไม่ต้องมาพูดถึงประโยชน์ของ AI พูดไปยังไงมันก็ถูกแต่สิ่งที่มันเป็นหัวใจสำคัญของโครงการนี้คือมันส่อล็อกสเปคเอาไว้ใน TOR และจากการทำงานในกรรมธิการติดตามงบประมาณในฉันบอกได้เลยว่าโครงการหน้าตาคล้ายๆแบบนี้จักรวาลแบบนี้ไม่ได้มีแค่นี้นะคะทุกคนลองฟังแล้วก็ใช้ใจที่เป็นธรรมพิจารณาเอาเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่ฉันการันตีได้อย่างหนึ่งก็คือสีน้ำเงินนะคะกำลังจะเป็นสีมงคลประจำโครงการ
1: ดุเดือดพรรคประชาชนมากันเป็นทีมเมื่อวานนี้คุณภาวุฒิพงวิทยาพานุซึ่งเป็นบัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนและถูกวางไว้ในรัฐบาลประชาชนซึ่งเคยมีการตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีชัยชนกดีในสภามาก่อนคงจะจำได้คุณภาวุฒิเมื่อวานนี้พงวิทยาพานุตั้งข้อสังเกตถึงการเปิดเวทีรับฟังความเห็นว่าทำไมมาเปิดรับฟังความเห็นย้อนหลังทั้งที่โครงการเดินหน้าไปแล้วสะท้อนว่าโครงการไม่ได้เริ่มต้นจากความต้องการของประชาชนแต่เริ่มต้นจากการมีเงินเหลือแล้วจะเอามาจากกองทุนได้ยังไงแล้วก็กล่าวหาอย่างร้ายแรงดุเดือดว่ากระบวนการทีโออาร์ทุกอย่างเพื่อให้เกิดการคอร์รัปชันทีโออาร์กำหนดผู้เข้าร่วมประมูลต้องเป็นบริษัทที่เคยรับงานมีมูลค่า400ล้านบาทในช่วง8ปีที่ผ่านมาซึ่งถ้ากำหนดเงื่อนไขนี้มีไม่เกิน15บริษัทในไทยเท่านั้นเองที่เข้าเงื่อนไข15บริษัทนี้รู้จักกันดีคุณภาวุฒิกล่าวหาว่าสอยเห็นถึงการหัวทำเป็นกลุ่มก้อนเพื่อเอาเงินเม็ดเงินที่ว่านี้ออกมาแล้วตั้งคำถามว่าทำไมถึงไม่ลดเพดานการประมูลงานลงมาเพื่อให้ผู้ประกอบเอกชนระดับกลางสามารถเข้าประมูลได้รวมถึงประเด็นเรื่องซื้อสื่อใน TOR คาดการถึงขนาดว่าคนที่ทำโครงการนี
0: ้อาจจะเป็นคนที่เขียน TOR เองด้วยซ้ำค่ะ
1: โอ้ยกล่าวหากันดุเดือดทีเดียวก่อนจะระบุนะครับว่าถ้าดูโครงการนี้โครงการเดียวอาจจะยังไม่มีความสัมพันธ์เท่าไหร่แต่ถ้าดูกว้าง
0: ๆมีโครงการลักษณะนี้อีกเป็น10โครงการ
1: หน้าตาผู้ประกอบการที่เข้าร่วมประมูลแข่งขันล้วนเป็นคนหน้าเดิมสลับโครงการกันโดยไม่มีผู้ประกอบการหน้าใหม่เรื่องโครงการ AI ที่ว่านี้จึงยังเป็นเพียงยอดภูเขาน้ำแข็งมีข้างล่างอีกเยอะลักษณะเป็นการส่งบริษัทกลุ่มหนึ่งเข้าไปทำราคากลางให้ได้ราคากลางจากเดิมที่ควรจะต่ำถีบสูงขึ้นพอรวมหัวกันกับราคาสูงขึ้นก็เรียกว่าใครจะได้ประมูลโครงการสุดท้ายก็ส่งมอบเงินให้เครือข่ายพรรคการเมืองซึ่งขอเรียกว่ากลุ่มทุนสีน้ำเงิน
0: เป็นส่วนหนึ่งของระบอบสีน้ำเงินที่ครอบคลุมไปถึงสภาสูงสภาล่างองค์กรอิสระและยังครอบคลุมไปถึงนักธุรกิจที่เป็นกลไกสำคัญทำให้ระบอบสีน้ำเงินหมุนเวียนอยู่ได
3: ้ข้อสงสัยว่าการรับฟังครั้งนี้น่าจะเป็นการดึงคนโดยเฉพาะคนในวงการเข้าไปเพื่อไปเหมือนกับฟอกขาวครับไปสร้างความชอบธรรมไปรับความเห็นแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะเอาความเห็นนี้มาปรับปรุงให้ระบบดีขึ้นแต่จริงๆแล้วสุดท้ายก็ปรับปรุงไม่ได้สะท้อนเห็นได้ชัดครับว่าโครงการนี้ไม่ได้เริ่มต้นมาจากความต้องการประชาชนจริงๆโครงการนี้เริ่มต้นมาจากมีเงินเหลือและอยากจะเอาเงินเหลือเนี่ยฮะออกมาจากกองทุนได้ยังไงฉะนั้นกระบวนการของ TOR ทุกๆอย่างมันเลยเอื้อให้เกิดการคอร์รัปชันเกิดการโกงกินในโครงการนี้ครับหากไปดูใน TOR จริงเนี่ยนะครับใครที่จะมาร่วมประมูลโครงการนี้คุณจะต้องเป็นบริษัทที่เคยรับงานมีมูลค่า400ล้านมาก่อนในช่วงประมาณสัก8ปีที่ผ่านมาซึ่งดูแล้วเนี่ยมีมาประมาณไม่เกิน15บริษัทในประเทศไทยเท่านั้นแล้ว15บริษัทในประเทศไทยเหล่านี้ก็รู้จักกันดีครับมันก็เริ่มส่อให้เห็นถึงครับถึงการหัวนะครับการทำงานเป็นกลุ่มเป็นก้อนรวมตัวกันเข้าไปนะครับไปเอาเม็ดเงินก้อนนี้ออกมาคำถามคือทำไมเราไม่ลดเพดานของการประมูลงานครั้งนี้ให้ลดลงมานะครับให้ผู้ประกอบการเอกชนนะครับที่ทำงานด้านเทคโนโลยีเนี่ยในระดับกลางเนี่ยสามารถเข้าไปประมูลได้และยิ่งสำคัญไปกว่านั้นครับเรื่อง TOR เนี่ยระบุชัดเจนครับว่าจะต้องซื้อสื่อนะครับที่เป็นสื่อนอกบ้านนะครับ out of home media สื่อที่อยู่ในพวกร้านสะดวกซื้อต่างๆสิ่งเหล่านี้มันสะท้อนเห็นได้ชัดครับว่าเท่าที่ผมคาดการณ์นะครับคนที่เป็นคนได้โครงการนี้อาจจะเป็นคนที่เขียน TOR นี้เองด้วยซ้ำไปฉะนั้นโครงการนี้มันก็ยิ่งตอกย้ำให้ชัดครับว่ามันเป็นการหัวนะครับเป็นการทำโครงการขึ้นมาเพื่อต้องการดึงเงินออกจากระบบและเมื่อได้รับกำไรจากโครงการนี้จำนวนมากสิ่งที่มันจะไปต่อก็คือการส่งมอบเงินเหล่านี้ให้กับเครือข่ายพรรคการเมืองนะครับซึ่งเราเรียกว่ากลุ่มทุนนี้ว่ากลุ่มทุนสีน้ำเงินนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของระบอบสีน้ำเงินที่นอกเหนือจากวันนี้เรารู้อยู่แล้วครับว่าระบอบสีน้ำเงินครอบคลุมไปถึงสภาสูงนะครับสภาล่างแล้วก็องค์กรอิสระแต่มันยังครอบคลุมไปถึงในกลุ่มนักธุรกิจที่เป็นกลไกสำคัญครับในการที่จะส่งเม็ดเงินเข้าไปเพื่อทำให้ระบอบสีน้ำเงินนี้สามารถหมุนเวียนอยู่ได้ครับ
1: เดือดจริงๆพรรคประชาธิปัตย์ร่วมวงด้วยแล้วเมื่อวานนี้คุณการดีเลียวไพโรจน์รองหัวหน้าประชาธิปัตย์ซึ่งอยู่ในกรรมธิการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติดของสภาคุณการดีเมื่อวานนี้บอกว่าได้รับแจ้งจากดีว่างานงวดแรกในโครงการ Thailand AI Passport มีการส่งมอบแล้วจริงแต่การตรวจรับยังอยู่ในกระบวนการตรวจรับซึ่งคุณการดีระบุว่านั่นก็หมายความว่าค่างานงวดแรก300กว่าล้านยังไม่มีการจ่ายเงินจึงขอเรียกร้องและเสนอว่ายังมีโอกาสทบทวนความเหมาะสมในโครงการนี้
0: ตามพรบการจัดซื้อจัดจ้าง
1: วันที่11คือวันนี้เชิญประชาชนไปร่วมสะท้อนข้อกังวลในโครงการนี้เพื่อปรับทีวาให้มีความโปร่งใสขึ้นเมื่อถามว่าการเปิดรับความเห็นเป็นเพียงพิธีกรรมฟอกขาวอย่างที่พรรคประชาชนเขาบอกเนี่ย
0: คุณการดีบอกเป็นห่วงเรื่องนี้เหมือนกันค่ะ
1: และเมื่อทีวาสามารถปรับได้หรือแม้ทำให้โครงการนี
0: ้หยุดไปโดยสิ้นเชิงในเชิงกฎหมายก็แปลว่าเรายังมีโอกาสที่จะหยุดโครงการนี้
4: ไอพาสปอร์ตนะคะก็วันนี้เรายังไม่หมดหวังซะทีเดียวว่าโครงการนี้เนี่ยจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อเช้าอ้อก็ได้รับแจ้งมาจากกระทรวงดีอีโดยตรงปรากฏว่าที่อ้อถามไปในกรรมธิการปปงค่ะว่าเงินงวดแรก324ล้านบาทซึ่งระยะเวลามันผ่านไปแล้วเนี่ยเราจ่ายไปแล้วด้วยเกณฑ์อะไรแต่เมื่อเช้าเนี่ยก็ได้รับแจ้งว่างานนั้นมีการส่งมอบแล้วจริงใน1เดือนหลังจากที่โครงการนี้มีแต่ยังไม่มีการตรวจรับนั่นก็แปลว่าเงินภาษีประชาชน324ล้านบาทนั้นเนี่ยยังไม่ได้มีการจ่ายออกไปให้กับผู้รับจ้างนะคะอันนั้นคือประเด็นที่1ที่เรายังมีการที่จะดําเนินการแล้วก็ติดตามต่อได้ในกระบวนการตรวจรับก็ยังอย่าเพิ่งหมดหวังประเด็นที่2ค่ะที่ว่าโครงการนี้เนี่ยมันเซ็นสัญญาไปแล้วมันยกเลิกไม่ได้ก็ไม่แน่นะคะเพราะว่าพออ้อมมานั่งดูพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐในมาตราที่97ก็มีเขียนไว้ชัดเจนค่ะว่าโครงการที่จะแก้ไขไม่ได้เว้นแต่ในกรณีดังนี้ก็คือว่าเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐและเพื่อประโยชน์สาธารณะซึ่งถ้าเกิดจะมีการแก้ไขตรงนี้เนี่ยถ้ารัฐเห็นว่าปัญหาในทางเสียประโยชน์และไม่รัดกุมพอของร่างสัญญานั่นก็คือ TOR ที่เราพูดถึงก่อนหน้านี้นั่นเนี่ยก็จะทำให้สำนักงานอัยการสูง สุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะในเรื่องของ AI Passport เรายังมีกระบวนการทางกฎหมายเพื่อที่จะใช้เงินภาษีประชาชน 1,600 ล้านอย่างคุ้มค่าที่สุดเรามาติดตามดูกันนะคะว่าในทางด้านหน่วยงาน DE นั้นเนี่ยเขาจะมีการดำเนินการนั้นอย่างไรก็ขอให้พวกเรา

0: ร่วมตรวจสอบเพื่อที่ว่าเราจะได้ประโยชน์จากสิ่งนี้มากที่สุดค่ะ
1: อ๋อนี่ก็เป็นพรรคการเมืองฝ่ายค้าน2พรรค7:49 นเรื่องเล่าเช้านี้ได้กลับมาครับ
2: สนับสนุนโดย Experience the Force All New Mitsubishi X-Force HEV Dutchy Feel Original Greek เนื้อแน่นใหม่สูตรไม่เติมน้ำตาลยันฮีวิตามินวอเตอร์ถูกคิดค้นขึ้นโดยโรงพยาบาลยันฮียันฮีวิตามินวอเตอร์ QP เป็นได้มากกว่าน้ำสลัดสัมผัสความเย็นระดับ First Class ด้วยฟิล์มกรองแสง Super High Cool First Class
3: เพราะคุณเราจึงไม่หยุดพัฒนาเครือข่าย AIS 5G Advance ที่เร็วแรงขึ้นสปีดต้องสุดสะดุดไม่ได้ด้วยความเร็วที่พร้อมจะทำอะไรก็ได้และยังปกป้องคุณได้ทุกเวลาเพราะทุกการใช้งานของคุณต้องดีที่สุดเสมอเพราะคุณทำให้เราเป็นเครือข่ายอันดับหนึ่ง AIS 5G
4: โปรใหญ่กลางปีกับมหากรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดัง Power by Electronic Fair เทียบรุ่นต่อรุ่นชิ้นต่อชิ้นถูกแน่นอน 6-14 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
5: รู้ใจประกันภัยลดความหงุดหงิดเหลือ นิดเดียว
6: สวัสดีครับ
7: ใช้รู้ใจเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเต็ม5นั่นหงุดหงิดเท่าไหร่คะ
6: 4.7 ได้ครับแล้วของคุณล่ะครับ
7: อันนี้เต็ม5เลยค่ะ
6: 4.7 กับ5เนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับ
5: เพราะคุณรู้ว่าจิงโจ้จะเอาความหงุดหงิดไปเหลือแต่ความประทับใจในการเคลม 4.7 ที่ได้ไม่ต่างจากคะแนนเต็ม5รู้ใจประกันภัย
8: ไม่มีใครห้ามอายุได้โดยเฉพาะอายุที่อยู่ในใจของคนที่มากความแค้นคนต่างอยู่อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
9: รู้ว่าคุณเป็นคนสั่งให้พวกมันฆ่าฉันคนฆ่าใช่ไหมครับผม
8: ทุกอย่างของไก่ถึงเวลาของมันเต็มที
10: ปะการังสีดำจันทร์ถึงศุกร์19:00 นเริ่ม22 มิถุนายน
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: อุ่นอยู่กับลูกได้ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ
13: ได้แน่ล่ะค่ะ
14: ทำไมหน้าเลอะอย่างเงี้ยลูกวันนี้เล่นอะไรกันนะครับ
13: ไออุ่น
12: อุ่นว่าบางอย่างมันหนักเกินไปสำหรับเด็กวัยนี้นะคะ
15: เจ็บตรงนี้เจ็บตรงนี้แล้วก็ตรงนี
12: ้ผู้ปวดหัวใช่ไหม
16: ฝันเป็นแม่ที่ไม่ดีเลยใช่ไหมอุ่น
10: ฟูลฟิลรักเติมเต็มคืนพรุ่งนี้20:30 นตอนจบ
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: ของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้แต่ต้องเลือกที่มีความหมายดีๆเลือกสกอตรังนกแท้ในทุกโอกาสขอให้คุณแม่มีแต่รอยยิ้มขอให้คุณประสบความสำเร็จขอให้มีความสุขขอให้เป็นปีที่สดใสเพราะของขวัญที่ดีคือการมอบสิ่งดีๆให้กันเลือกสกอต
18: เอาชนะริ้วรอยรอบดวงตาด้วย Naturally Ageless Eye Treatment สูตร Clean Beauty จากสเต็มเซลล์บัวฉลองขวัญช่วยลดเลือนริ้วรอยรอบดวงตาใน7วันจาก Oriental Princess
19: ผู้ชายอย่างเรามั่นใจกับทุกแมตช์ไม่กลัวเรื่องรังแคผมใช้เคลียร์เมนด้วยพลังกระจัดรังแคที่เหนือกว่าเดิมช่วยสงบรังแคมั่นใจ 100% สดชื่นยาวนาน48ชั่วโมงเคลียร์ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ FIFA World Cup 2026
2: เวลาที่ใจคุณอยากไปต่อ
12: เปิดเลย
3: Nescafe กระป๋อง
1: เปิดแล้วไปต่อ เจ็ดรายการ54 นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ร่วมจัดรายการกับผมเลยต้องไว้เหมือนเช่นเคย
8: ผ่านทางหน้าจอของเรื่องเล่าเช้านี้นะคะมีเสื้อแจ็คเก็ตเรื่องเล่าเช้านี้รุ่นสีบานเย็นจะมอบให้คุณผู้ชม5ท่านค่ะเป็นเสื้อที่สนับสนุนโดย All New Mitsubishi X-Force HEV ค่ะ
1: All New Mitsubishi X-Force HEV ให้วงเล็บว่าไทยกัมพูชาไทยกัมพูชาเป็นเงื่อนไขดูจะคลี่คลายไปใน1วันเพราะอะไรเหรอ
8: ค่ะ
1: คุณเซนซึ่งไปพูดกับบรรดาผู้พลัดถิ่นสื่อกัมพูชาเองนี่ก็นำเสนอจู่ๆเราไปเอามาจากไหนอ่ะ

0: ก็เป็นข่าวของคาแมร์ไทม์คาแมร์ไทม์รายงานว่าฮุนเซนบอกว่าด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจประเทศไทยความคุ้นเคยมาตั้งแต่รัฐบาลประยุทธ์นั่งรถไฟเข้ามาด้วยกันเนี่ย
1: ค่ะ
0: ก็เลยต้องการจะพัฒนาประเทศเอาเงินงบประมาณไปใช้ในการพัฒนาการศึกษาสาธารณสุขสร้างโครงสร้างพื้นฐานไม่ได้ตัดเตรียมสับสน
1: ยุทโธปกรณ์
0: สะสมยุทโธปกรณ์เอาไว้
1: สำหรับการสู้รบ
0: เพราะไว้ใจผิดที่ไว้ใจยืนนะว่าจะต้องมีการทวงคืนผืนแผ่นดินกัมพูชาโดยระบุว่าไม่ว่าจะด้วยวิธีการเจรจาอย่างสันติวิธีหรือ
1: ใช้กำลังถ้าจำเป็นค่ะ
0: นี่ไงสื่อไทยก็มาจากคาแมร์ไทม์เนี่ยข้อที่หนึ่งฮุนเซนเมื่อวานนี้ออกมาเรียกร้องให้สำนักข่าวในประเทศไทยให้นำเสนอถ้อยแถลงของตนอย่างถูกต้องเกี่ยวกับจุดยืนของกัมพูชาในการแก้ปัญหาพรมแดนโดยย้ำชัดว่าก
1: ัมพูชายึดมั่นในแนวทางสันติวิธีมากกว่าการใช้กำลังทางทหาร
0: ฮุนเซนระบุว่าถ้อยแถลงล่าสุดของกระผมเนี่ยถูกสื่อไทยบางสำนัก
1: เอาไปเสนอในทางที่ผิดจากเจตนารมณ์เดิมค่ะ
0: ผมไม่ได้เรียกร้องเลยให้ใช้มาตรการทางทหาร
1: ผมระบุเอาไว้อย่างชัดเจนว่าเราเน้นสันติวิธี
0: แนวทางนี้
1: จะยังคงเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายทางการเมืองของพรรคประชาชนกัมพูชาหรือ CPP
0: ในการเลือกตั้งที่จะมีขึ้น
1: 2027และ2028
0: โดยย้ำว่าพรรค CPP ของฮุนมาเน็ตเลือกจะใช้วิธีการแก้ปัญหาอย่างสันติ
1: ในการจัดการประเด็นพรมแดนกับประเทศไทย
0: ฮุนเซนได้เรียกร้องให้ผู้สื่อข่าวและสำนักข่าวในประเทศไทยได้ตรวจสอบและแก้ไขรายงานข่าว
1: โดยขอให้อ้างอิงคำพูดอย่างถูกต้องและให้นำเสนอข่าวให้ครบถ้วนตามบริบทค่ะ
0: ฝากข้อความถึงผู้นำการเมืองคงจะหมายถึงผู้นำการเมืองของไทยว่า
1: ไม่ควรด่วนตัดสินใจหรือเชื่อเพียงการตีความของสื่อเท่านั้น
0: โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
1: ถ้ารายงานข่าวเหล่านั้นมีการบิดเบือนไปจากข้อความต้นฉบับที่ต้องการสื่อสาร
0: นั่นก็คือยืนยันว่าเน้นสันติวิธีไม่ใช้กำลังทหารนะสื่อไทยแก้ไขด้วยผู้นำทางการเมืองของไทยอย่าไปด่วนตัดสินใจอ
1: ย่าไปเชื่อค่ะ
0: ขนาดเดียวกันต้นทางคือคาแมร์ทามเมื่อวานนี้ตรวจสอบข่าวที่วันนี้คาแมร์ไทม์ลบข่าวนี้ทิ้งไปแล้ว
1: ค
0: ่ะคุณเชนคุณจะไปบอกกับสำนักข่าวของตัวเองก่อนสื่อไทยไม่ใช่บางสำนักทุกสำนักเขาก็เอามาจากสื่อกัมพูชานี่แหละล่าสุดเว็บไซต์คาแมร์ไทม์ซึ่งรายงานว่าสมเด็จคุณเชนลงพื้นที่และประกาศว่ากัมพูชาต้องการทวงคืนพื้นที่ตามแนวชายแดน
1: แล้วก็รายงานว่าคุณเชนพูดว่ามี2ทางเลือกหลัก1เจรจาผ่านแนวทางสันติวิธีหรือ2ใช้กำลังทางทหารแต่ล่าสุดอย่างที่บอกอะค่ะเว็บไซต์ข่าวคาแมร์ไทม์ลบข่าวนี้ออกจากเว็บไซต์ไปแล้วนะคะ
0: ขณะที่เลขาสมช.ฉัตรชัยบางช่วนเมื่อวานนี้บอกนะครับตัวชมคือมันมี2เหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งก็เกี่ยวกับที่มีการเผยแพร่ข้อมูลซึ่งก็ยืนยันนะว่าจริงว่าจีนได้ส่งรถถัง30กว่าคันในจำนวน90กว่าคันซึ่งมีการจัดซื้อจัดเตรียมมาไว้ตั้งแต่ก่อนเหตุพิพาทขัดแย้งระหว่างไทยกัมพูชาลำเลียงเข้าไปที่กัมพูชาอันนี้มีประเด็นหนึ่งด้วยแต่ก็เป็นอันยืนยันว่าเป็นกรณีที่ไม่เกี่ยวข้องหมายถึงได้ดำเนินการมาก่อนหน้านั้นแล้วเลขาสมช.เมื่อวานนี้ระบุว่าเรื่องกรณีการส่งมอบรถถังจากจีนให้กัมพูชาก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตาม
1: บอกสถานการณ์ในพื้นที่ยังคงเปราะบางค่ะแต่ว่าเรายังยึดมั่นตามข้อตกลงหยุดยิงเชื่อว่าอยู่ในสภาวะที่ควบคุมได้ในระดับพื้นที่หรือระดับท้องถิ่นแม้จะกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ก็สามารถพูดคุยกันได
0: ้ส่วนประเด็นเรื่องฮุนเซนพูดออกมาว่าจะใช้กลไกเจรจาหรือกำลังทหารในการทวงคืนคุณชัดชัยบอกว่า
1: ท่านก็ต้องพูดในบริบทนั้นแต่ว่าฝ่ายไทยมีแนวทางที่เหมาะสมแล้วก็ยังไม่อาจประเมินได้ว่าสมเด็จฮุนเซนจะใช้แนวทางเช่นนั้นจริงต้องติดตามว่าจะเป็นอย่างไรแต่ก็ยืนยันว่าเราพร้อมในส่วนของเรา
0: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีกลาโหมบอกว่าจีนกับกัมพูชาเขามีการฝึกร่วมกันมาตั้งแต่ปี2016
1: แล้วก็รถถังอะค่ะ T59D เป็นรถถังเก่าที่จีนรีโนเวทขึ้นมาใหม่
0: ไทยเนี่ยรับทราบ
1: ว่ากัมพูชามียุทธปกรณ์ใหม
0: ่
1: ก็คงต้องดูว่ากัมพูชาเอามาไว้ที่ไหนบอกตอนนี้ทางการข่าวทราบว่าเอาเข้ามาที่ท่าเรือของกัมพูชาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้เอามาที่ชายแดนค่ะและท่านก็บอกว่าเป็นดีลเดิมในการที่เขาฝึกร่วมกันระหว่างจีนกับกัมพูชา
0: แต่เราก็ไม่ประมาทก็ต้องดูว่ากัมพูชาจะเอามาไว้ที่พื้นที่ชายแดนหรือไม่ขณะที่น้ำเตียนุทิน

0: เมื่อวานนี้ถูกนักข่าวถามประเด็นเรื่องรถถังที59ดีที่มีการส่งมอบให้กัมพูชา39คันจากทั้งหมด93คันท่านนายกบอกไม่มีอะไรเกี่ยวกับประเทศไทยถามว่ากังวลไหมไม่กังวลกองทัพไทยก็พร้อม
1: ไม่เกี่ยวอะไรกับประเทศไทย
2: โอเคครับ
1: กองทัพไทยคุณผู้
0: ชมอารายการเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมาครับ
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ความงามที่ไม่ซ้ำใครความเย็นที่เข้าใจทุกความรู้สึกทลายทุกขีดจำกัดแห่งดีไซน์ Beyond X Carrier
1: ทำแกงไทยทำไมยากจัง
2: ไม่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จ
3: อร่อยง่าย
4: ถึงรสแกงเขียวหวานถึงเครื่องแกงเผ็ด
2: ไม่รสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จอร่อยเสียใจ
5: การฝึกของพิงค์คือทำทุกเรื่องให้เป็นเรื่องสนุกไม่ว่าใครก็สดชื่นกับทุกเรื่องกับพิงค์ได้ด้วย Royal D เครื่องดื่ม Royal D ดื่มดีได้ทุกกิจกรรม
6: กรุงเทพในฝันมหานครแห่งความหวังพลิกโฉมเมืองหลวงสู่เมืองแห่งอนาคตเลือกให้ชัดเพื่อเมืองที่ใช่พบกันในศึกชิงผู้ว่าชี้ชะตามหานครทุกช่วงข่าวและเวทีดีเบตช่อง3
7: พี่สาวคนสวยชอบนะคะ
8: เป็นแฟนกันนะ
7: เราทั้งสองคนตั้งใจจะแต่งงานกันค่ะ
9: ตื่นมาแล้วเจอหน้าน้องนินแบบนี้พี่มีความสุขที่สุดเลย
7: คุณมิลินนินเชื่อพี่มาเสมอนะแต่วันนี้พี่ทำให้นินรู้สึกว่าเหมือนพี่มีโลกอีกใบหนึ่งที่นินไม่รู้จักเลย
8: ฉันจะทำให้พี่รันเกลียดแก
7: นินจะทำให้แม่พี่สมหวังให้พี่กลับไปเป็นลูกของแม่พี่เหมือนเดิม
10: วาดฝันวันวิวาศุกร์ 20:30 นเริ่ม19มิถุนายน
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: บอกได้เลย
13: ไม่เคยเปลี่ยนใจหมายถึงซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลาดทองทั้งผัดทอดนึ่งย่างจิ้มปรุงอะไรก็อร่อยอร่อยแน่นอน
12: จริงใจได้ใจยาวนาน
13: ซีอิ๊วขาวสูตร1ตราแม่ครัวฉลาดทอง
14: อย่าทาน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทาน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
15: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
16: หอม
7: อะไร
16: ผัวอยาก
7: ขั่ว
17: ถั่วลิสงขั่วหอมเจียวเขียวมันเต็มเม็ดใหม่ถั่วลิสงขั่วหอมเจียว
18: สนับสนุนโดยแว่น Beautiful จะเจนไหนต้องมาที่ร้านแว่น Beautiful ทั่วไทยยาอมกำกิ๊กเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนำจู

0: อิหร่านตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ชมอย่างที่บอกคือมันพัฒนามาตั้งแต่หยุดยิงและต่อมาอิสราเอลกับเฮซบอลเลาะห์เลบานอนอิหร่านไม่พอใจโจมตีอิสราเอลอิสราเอลโจมตีอิหร่านทรัมป์บอกว่าหยุดเดี๋ยวกระทบกับข้อตกลงสันติภาพที่กำลังคุยกันอยู่อิสราเอลหยุดอิหร่านหยุดปรากฏว่าอิหร่านใช้โดรนไปโจมตีฮอสหรัฐตกที่ช่องแคบฮอร์มุซสหรัฐโจมตีไปในฐานยิงต่างๆของอิหร่านในช่องแคบฮอร์มุซอิหร่านก็โจมตีไปในฐานทัพของสหรัฐในบาเรนคูเวตจอร์แดนอิหร่านล่าสุดท่านผู้ชมประกาศปิดช่องแคบฮอร์มุซทั้งหมดเลย
1: โดยสถานีโทรทัศน์ของรัฐบาลอิหร่านรายงานนะคะว่าช่องแคบฮอร์มุซถูกปิดสำหรับเรือเดินทะเลทั้งหมดรวมถึงเรือบรรทุกน้ำมันแล้วก็เตือนว่าเรือลำใดก็ตามที่พยายามจะผ่านช่องแคบเนี่ยจะถูกโจมตีค่ะปฏิเสธคำกล่าวอ้างของสหรัฐที่บอกว่าช่องแคบปลอดภัยบอกมันเป็นเท็จ
0: มีรายงานกองทัพอิหร่านได้โจมตีเรือ2ลำในช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวทางการทัชนิวของอิหร่านรายงานว่า IRGC
1: ได้โจมตีเรือที่ละเมิด2ลำค่ะที่พยายามจะผ่านช่องแคบฮอร์มุซ
0: นี่ฮะท่านผู้ชมก่อนหน้านั้นเล็กน้อย
1: มีรายงานว่าเกิดการปะทะกันในช่องแคบฮอร์มูซนะคะโดยสำนักข่าวของอิหร่านรายงานว่าเกิดการปะทะกันอย่างรุนแรงแล้วก็ยิงต่อสู้กันในช่องแคบฮอร์มูซระหว่างกองกำลังสหรัฐกับหน่วยนาวิกโยธินของกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ค่ะ
0: ขณะที่มีรายงานเพิ่มเติมว่ากองกำลังสหรัฐได้โจมตีจุดชายฝั่ง7จุดของอิหร่านแล้ว
1: แล้วการโจมตีเกิดขึ้นในพื้นที่ต่างๆนะคะอย่างเช่นบรรดาอัปปาสิริเกเชมและเกาะเฮนกัม
0: นอกจากนั้นสำนักข่าวเมกของอิหร่านยังรายงานว่าระบบป้องกันพันธากาศของอิหร่าน
1: ยิงขีปนาวุธใส่เครื่องบิน F-16 ค่ะที่ละเมิดน่านฟ้าอ่าวเปอร์เซียทำให้เครื่อง F-16 ถึงกับต้องถอยกลับไปเลย
0: ขณะที่สหรัฐได้ออกแถลงการว่าได้เริ่มปฏิบัติการโจมตีเพิ่มเติมต่อเป้าหมายหลายแห่งในอิหร่านอีกครั้งนึงนี่ล่าสุดเมื่อสักครู่โดยระบุว่าการโจมตีนี้
1: เป็นการตอบโต้การรุกรานที่ไม่สมควรแล้วก็ต่อเนื่องของอิหร่าน
0: เซนคอมกองบัญชาการกลางสหรัฐในตะวันกลางระบุว่า
1: ได้เริ่มปฏิบัติการโจมตีป้องกันตนเองเพิ่มเติมในวันนี้เวลา 17:15 นตามเวลาภาคตะวันออกของสหรัฐมุ่งเป้าไปที่เป้าหมายหลายแห่งในอิหร่านตามคำสั่งของผู้บัญชาการสูงสุดบอกการโจมตีเหล่านี้เป็นการตอบโต้การรุกรานที่ไม่สมควรและต่อเนื่องของอิหร่านค่ะขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐพีทเฮกเซตนะคะบอกว่ากองกำลังสหรัฐจะปฏิบัติตามคำสั่งของโดนัลด์ทรัมป์และจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักในวันพุธด้วยการทิ้งระเบิดสถานที่สำคัญ
0: ทั้งนี้หลังจากที่รับฟังคำบรรยายสรุปจากผู้จัดการกองบัญชาการกลางสหรัฐหรือเซนคอมในฟลอริดารัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐพีทเฮกเซตระบุว่า
1: อิหร่านได้รับโอกาสที่จะทำข้อตกลงแล้วแต่กลับไม่คว้าโอกาสนั้นไว
0: ้ทั้งนี้ก่อนหน้าไม่นานทรัมป์ก็เพิ่งจะบอกว่าจะโจมตีอิหร่านอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่รีบบรรลุข้อตกลงสันติภาพซึ่งเป็นการขู่ว่าจะยกระดับความขัดแย้งขึ้นไปหลังจากมีการปะทะกันล่าสุดอย่างที่บอกไปเนี่ยนะท่านผู้ชมโดยทรัมป์เตือนบนทวิตโซเชียลว่าอิหร่านใช้เวลานานเกินไปแล้วในการเจรจาและอิหร่านกลางความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นระหว่างวอชิงตันกับเตหะรานโดยทั้งระบุว่ากองทัพอิหร่าน
1: อยู่ในสภาพยุ่งเหยิงอย่างสิ้นเชิงค่ะบอกเนี่ยกองส่วนใหญ่อย่างเช่นกองทัพเรือกองทัพอากาศแทบจะไม่มีอยู่แล้วพ่ายแพ้อย่างสิ้นเชิงอิหร่านเอาแต่พูดแต่ไม่ลงมือทำ
0: ทรัมป์เองกล่าวระบุว่าจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักอีกครั้งหลังจากมีการตอบโต้ที่อิหร่านมาโจมตีเฮลิคอปเตอร์แม้นักบินจะปลอดภัยก็ตามทีเอาไปฟังเสียงทั้งดูซึ่งระบุว่าจะโจมตีอิหร่านอย่างหนักถ้าไม่รีบมีข้อตกลงสันติภาพเราก็กำลังจะโจมตีพวกเขาโจมตีอย่างหนัก
2: They've taken too long to get to a deal. I want to make sure I quote you correctly. You said that now they will have to pay the price.
3: Yeah.
2: What did you mean by that specifically?
3: Well, we're going to be attacking them, attacking them very hard.
2: Resuming bombing?
3: Yeah, well, we are. Based on the helicopter, I guess we have the right to do that. You know, they shot down a very... very incredible, actually an incredible machine. They should sign their deal. It's a good deal. It doesn't give them the right to have a nuclear weapon. In fact, it totally prohibits them from ever having a nuclear weapon. And it was just tap, tap, tap.

0: I don't know what they're doing. And now I get everyone in the room and say congratulations.
1: นี่คือความตึงเครียดที่เกิดขึ้นโดยแท้คือโต้ตอบกันเอาไปดูเหตุการณ์ที่อิหร่านหลังจากสหรัฐโจมตีอิหร่านเป็นการตอบโต้ที่มายิงเฮลิคอปเตอร์สหรัฐอิหร่านก็เปิดเป็นการโจมตีหลายประเทศในอาเปอร์เซียอย่างที่แจ้งนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นจอร์แดนกองทัพจอร์แดนรายงานเมื่อวานนี้ว่าได้สกัดกั้นเขียปรุษของอิหร่านได้5ลูกส่วนบาเรนบาเรนเป็นอีกจุดหนึ่งที่อิหร่านโจมตี
2: ส่งสัญญาณเตือนภัยค่ะ
1: และโควิด
2: ได้เปิดใช้งานระบบป้องกันภัยทางอากาศเพื่อสกัดกั้นเป้าหมายทางอากาศที่เป็นศัตรู
1: นี่ฮะคืออิหร่านก็ไปในประเทศตะวันออกกลางล่าสุดคือตอบโต้ด้วยการไปที่ประเทศบาเรนโควิดแล้วก็จอร์แดนอิหร่านยังเตือนเพิ่มเติมว่าจะโจมตีเพิ่มเติมถ้าสหรัฐลุกรานใดๆเพิ่มเติมหลังจากได้โจมตีฐานทัพในจอร์แดนโควิดและบาเรนด้วยเขตบุตรเรดอนเพื่อตอบโต้การโจมตีเป้าหมายของอิหร่านบริเวณช่องแคบพอพุทธิสหรัฐไปโจมตีผู้ประกาศข่าวของสถานีโทรทัศน์แห่งหนึ่งของอิหร่านอ่านประกาศของ IRGC ระบุว่าก
2: องบัญชาการ IRGC ประกาศว่าเพื่อตอบโต้การรุกรานของผู้ก่อการร้ายจากสหรัฐอเมริกาในบางส่วนของอิหร่านตอนใต้ภายใต้ข้ออ้างเรื่องเฮลิคอปเตอร์ตกฐานทัพสหรัฐหลายแห่งในภูมิภาคนี้ถูกโจมตีในปฏิบัติการอันทรงพลังที่ดำเนินการโดยกองกำลังของกองทัพสาธารณรัฐอิสลามและเจ้าหน้าที่ผู้กล้าของกองกำลังพิทักษ์ที่ว่านี้บอกกองทัพสหรัฐที่กระทำความผิดควรตระหนักว่าถ้ารุกรานต่อสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านอีกจะมีการโจมตีที่กว้างขวางและรุนแรงกว่านี
1: ้นี่ถ้าดูแนวโน้มเหมือนจะกลับมาเหมือนก่อนจะหยุดยิงเลยเนี่ยขณะที่รัฐมนตรีต่างประเทศในประเทศกลุ่มอ่าวเปอร์เซียประชุมกันด่วนที่บาเรนเมื่อวานนี้ท่ามกลางความตึงเครียดที่ทวีความรุนแรงขึ้นและมีแถลงการออกจากหลังการประชุมสภาความร่วมมืออ่าวเปอร์เซียหรือ GCC ประนามสิ่งที่พวกอธิบายว่าเป็นการโจมตีด้วยโดรนเล็กขีปนาวุธของอิหร่านต่อ3ประเทศดังกล่าวและเรียกการกระทำเหล่านั้นว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยและกฎหมายระหว่างประเทศกลุ่ม GCC ยังแสดงความสามัคคีกับบาเรนโควิดและจอร์แดนรัฐมนตรีกลุ่ม GCC เรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศและคณะรัฐมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ
2: ประนามการโจมตีและลงโทษผู้กระทำผิดค่ะแล้วก็ย้ำการสนับสนุนแนวทางการแก้ปัญหาทางการทูตและความมั่นคงในภูมิภาค
1: ตึงเครียดโดยแท้อ่ะปิดท้ายเดี๋ยวจะเครียดไปดูความคืบหน้าเกี่ยวกับเจ้าควายทรัมป์ควายเผือกซึ่งบังเอิญมีทรงผมเหมือนกับโดนัลด์ทรัมป์แล้วมันรอดชีวิตอย่างหวุดหวิดที่บังคลาเทศพอเมื่อเป็นข่าวเนี่ยด้วยหน้าตาของมันนี่มันรอดชีวิต
2: มันพ้นจากการถูกเชือดค่ะในเทศกาลวันอีดเอาอัดฮา
1: ตอนนี้มันโด่งดังเป็นอย่างยิ่งเพราะรอดพ้นจากการถูกเชือดจากการแทรกแซงของรัฐบาลบังคลาเทศ
2: แล้วตอนนี้มันถูกย้ายไปอยู่ที่สวนสัตว์แห่งชาตินะคะ
1: ประเด็นก็คือตอนนี้มันใช้ชีวิตแบบสบายมากกินหรูอยู่สบายประหนึ่งแป๊บดี
2: เขาบอกมันใช้ชีวิตแบบชิลๆเลยค่ะมีคนดูแลจัดหาน้ำพัดลมเสื่อมุ้งกันยุงให้ทั่วพื้นที่เลี้ยงเลย
1: นักท่องเที่ยวแห่แหนกันมาชมกันอย่างต่อเนื่องบางคนพูดติดตลกว่า
2: ควายตัวนี้กำลังใช้ชีวิตหรูหราเหมือนประธานาธิบดีตัวจริง
1: มีเสียงบอกว่าสัตว์หลายตัวในสวนสัตว์ได้รับการดูแลเป็นอย่างดีแต่โดนัลด์ทรัมป์ได้รับการดูแลอย่างหรูหราที่สุด
2: ได้รับการอาบน้ำให้อาหารมีพัดลมเปิดลดความร้อนมีมุ้งกันยุงแล้วก็อื่นๆอีกมากมายค่ะ
1: แล้วก็ผู้นักท่องเที่ยวคนนี้บอกว่าผมหวังว่า
2: ถ้า
1: ประธานดีตัวจริงคือทรัมป
2: ์ได้ยินเรื่องนี้เขาก็คงจะมีความสุขเช่นกัน
1: ที่มันได้ฉายาว่าโดนัลด์ทรัมป์เพราะอะไรเหรอ
2: เพราะว่าขนสีบรอนซ์เป็นกระจุกตรงหัวมันนะคะมันเหมือนผมของทรัมป์ตัวจริงเนี่ยค่ะนี่แหละทรงผมนี่แหละยิ่งหวีเป๋แบบนี้ใช่เลยค่ะ
1: ด้วยความที่ทรงผมและชื่อเล่นของมันกลายให้มันรอดชีวิตและขณะนี้กินหรูอยู่สบายในสวนสัตว์8นาฬิกา14นาทีเรื่องเล่าเช้านี้เดี๋ยวกลับมา
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นกับโปรพิเศษเจ้าของรถไฮลักซ์เปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 ฟรีลูกค้าโตโยต้ารับดอกเบี้ย 0% หรือดาวน์ 0% ฟรีประกันภัยชั้น1ถึง30มิถุนายนนี้
4: อย่าดมตราถ้วยทองกลิ่นเลมอนกลิ่นลาเวนเดอร์สูตรดมตอนนี้หอมกลิ่นเลมอนทันทีสูตรดม

0: หอมกลิ่นลาเวนเดอร์ทันทีเพื่อนคู่ตัวอย่าดมคู่ใจอย่าดมตราถ้วยทอง
1: โกงคนโกง
2: เท่ากับไม่โกงเว้ย
3: คนโกงเท่ากับคนร้ายงั้นเหรอไม่เสมอไปหรอก
4: ข้ามาแล้ว
5: รวยรวยเละละมึงรวย
6: เพียงแค่ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนที่อย่างแน
7: ่นี่จะให้พวกเราไปขโมยเงินวิสุทธ์เหรอ
8: พวกเราหนีไปแล้วเราถูก
0: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม18มิถุนายน
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: ไอ้วายุ
11: หยุดฟ้าใสไม่สามารถทนอยู่กับพี่ได้แม้แต่วินาทีเดียว
12: นี่เจ้ามีตำรวจขอให้นายมหาสมุทรพระสุกรรมนาถลงมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที
13: ่คุณจะไปโดยที่ยังไม่ได้บอกฉันเลยว่าจริงๆนะคุณคือพี่ปีตการ
0: โทษฐานที่รักเธอคืนนี้ 20:30 น.
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: สุ่มฟรีแก้วนักเตะระดับตำนานทั้ง6แบบเมื่อซื้อชุด FIFA World Cup Meal ถึง19กรกฎาคมนี้ที่ McDonald's
15: สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน 4 Essential Oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนลองเลย
16: โดยใหม่พาซ่าลองไลฟ์โกลพลัสสูตรเพื่อรถบรรทุกใหม่ช่วยทนร้อนช่วยลดการเสียดสีไม่ถอดต่อแป้งมิสทีนโปรแอคทีฟเพอร์เฟคชั่น
17: ศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทมท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ประเด็นที่สืบเนื่องมาประเด็นที่คุณสุพนัสมินชัยนันบัญชีสกกทมพรรคประชาชนเปิดประเด็นตั้งคำถามคุณชัชชาติและทีมงานต่อเนื่องเกี่ยวกับกรณีทุจริตซื้อเครื่องออกกำลังหรือลู่วิ่งราคาแพงเกินจริงสอข้าวโลกสเปกและตั้งประเด็นว่าเกี่ยวกับเรื่องคดี7โครงการตรวจสอบแล้วผลสรุปตรวจสอบโดยกรรมการตรวจสอบ2ครั้งของกทมระบุตัดเงินเดือน1เดือนคิดเป็นเงินเนี่ย
18: 600บาทค่ะ
17: 12ราย
18: ค่ะ
17: อ้างว่าคุณชัชชาติเห็นชอบส่งเข้าไปที่กกขณะที่ทางทีมงานคุณชัชชาติคุณทวีดากมลเวชอดีตรองผู้ว่ายืนยันว่าคุณชัชชาติไม่ได้เห็นชอบแต่เป็นกรณีที่ก็ไม่เห็นด้วยแต่จะไปตั้งกรรมการใหม่มันจะใช้เวลาก็เข้ากกกก.ก็คือคณะกรรมการเหมือนข้าราชการพลเรือนของกทม.นั่นแหละซึ่งก็มีมติให้ดำเนินการพิจารณาใหม่แล้วข้อต่อมาเกี่ยวกับประเด็นที่คุณแบงค์สุพนัสตั้งคำถามได้มีการร้องเรียนโดยเฉพาะตัวเองก็เคยยื่นหนังสือด้วยตั้งแต่มีนาคมปีที่แล้วรวมถึงคุณชัชชาติก็รับรู้จากที่เคยบอกรายการกับผมเนี่ยว่ามันมีอีก17โครงการไม่ใช่แค่7ทั้งหมดเนี่ยคือ24เรียกร้องผ่านไป2ปี17โครงการนี้ยังไม่ได้สอบใช่ไหมเป็นเพราะอะไรทำไมถึงไม่สอบทั้งที่มีข้อมูลคุณทวีดากมลเวชทีมคุณชัชชาติก็ยืนยันเมื่อวานนี้ว่าไม่ได้สอบจริงๆ17โครงการยอมรับว่ายังไม่เห็นยังไม่เห็นแม้กระทั่งหนังสือของคุณสุพนัสแล้วก็ระบุนะครับว่ากระบวนการมันก็ต้องมองในมุมตามขั้นตอนระบบระเบียบราชการและต้องให้ความเป็นธรรมกับเจ้าหน้าที่ด้วยเอาจริงๆเนี่ยผมอยากจะคุยพร้อมกันแต่อาจารย์ทวีดาบอกว่าถ้าทีละครั้งจะได้เห็นข้อมูลที่ชัดเจนเอาไปฟังช่วงนี้คู่กันดู
19: สุดเลยนะครับพี่ยุทธครับต้องบอกว่าการทุจริตเครื่องออกกำลังกายมีทั้งหมด24โครงการครับมีสมัยท่านผู้ว่าอัศวิน10โครงการมูลค่าประมาณ60ล้านมีสมัยท่านผู้ว่าชัชชาติ14โครงการมูลค่าประมาณ140ล้านแต่ท่านผู้ว่าชัชชาติใช้เวลา2ปีทั้งหมดเนี่ยเลือกตรวจแค่7โครงการเท่านั้น
17: เมื่อวานนี้คุณชัชชาติชี้แจงว่าอย่างไรประเด็นนี
19: ้ผมฟังแล้วพูดตามตรงนะครับผมก็ไม่ค่อยเคลียร์ประมาณว่าเหมือนกับว่าคาดหวังว่าเดี๋ยวคณะกรรมการจะขยายผลและเดี๋ยวปปช.ก็สอบเอง
17: ใช่
19: อันนี้ผมติดใจอยู่2ส่วนก็คือ1คณะกรรมการขยายผลเพราะอาจารย์ชัชชาติมีคำสั่งบอกว่าคณะกรรมการให้ตรวจสอบ7โครงการอาจารย์ชัชชาติจะคาดหวังให้คณะกรรมการไปขยายผลอีก17โครงการเนี่ยมันก็แปลกไปหน่อยโดยที่อาจารย์ชัชชาติไม่ออกคำสั่งแต่งตั้งให้คอมาสอบหรือออกคำสั่ง

0: เพิ่มเติมให้เขาสอบสวนเพิ่มเติม
1: คุณชัดชาติบอกว่าได้ส่งเรื่องไปปปช.ด้วยทั้งหมดนี้เนี่ยแล้วปปช.นี่แหละจะมีอำนาจหน้าที่เชิงลึกและการตรวจสอบจะเข้มข้น
0: พี่ยุทธครับถ้าเกิดอาจารย์ชัดชาติไม่ส่งปปช.เขาก็ทำงานของเขาอยู่ดีครับคดีมันใหญ่มากครับแล้วผมเองก็ไปรอปปช.ผมก็จะว่าเพจสตรองที่เป็นคนเปิดเนี่ยก็น่าจะร้องปปช.ด้วยเหมือนกันครับตำรวจอยู่หน้าบ้านแล้วครับไม่ต้องบอกว่าเราจะช่วยตำรวจครับเขาอยู่หน้าบ้านแล้วครับซึ่ง ก็เรียนพี่ยุทธตรงไปตรงมานะครับว่าพอมันมีการทักท้วงตั้งแต่ปี67ผมทักท้วงเมื่อต้นปี68แล้วด้วยแล้วเนี่ยแล้วยังไม่มีการสอบเนี่ย

0: นับสนุนรายการโดย
1: เพียงทาออร่าเปปไทด์เซรามายด์เซรั่มเป็นประจำทุกวันที่ใบหน้าและลำคอทั้งตอนเช้าและก่อนนอนพร้อมหรือยังคะกับการเป็นเจ้าของผิวเนียนเรียบกระจ่างใสที่หลายๆคนจะต้องอิจฉาเพราะเรารู้ว่าสุขภาพผิวที่ดีท่านสามารถสร้างได้ด้วยตัวท่านเอง

0: ว่าไงชยาเดี๋ยวฉันเล่าให้ฟังโอเคฉันไปเดี๋ยวนี้แหละ
1: คุณสอนรักคะ
2: คร
1: ับ มาเรียวน้ำมาให้ค่ะทานน้ำเย็นๆก่อนนะคะ
2: ขอขอบคุณมากครับเดี๋ยวมาเรียวเอาวางไว้ก่อนนะวางไว้ตรงนี้ก่อน
1: มาเรียวขอโทษค่ะไม่ได้ตั้งใจ
3: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร
1: มีอะไรเสียหายหรือเปล่าคะ
3: เจ
1: ริญขอโทษค่ะ
3: ไม่เป็นไร
4: เป๋าแพงๆด้วยอ่ะ
2: ไม่เป็นไรครับ
4: ไม่ทั่วนะคะดูที่น้ำเข้าไปในกระเป๋าหรือเปล่าคะเนี่ย
1: เสียหายอะไรไหมคะเนี่ยหาอะไรคะ
2: เงินนะครับ
1: เงินคุณสอนรักหายเหรอคะ
4: คุณหาย
3: จากไหน
5: ว่าไงนะเงินหาย
1: ค่ะเงินในกระเป๋าของคุณสอนรักหายไปค่ะน่าจะหายตอนที่ชุลมุนกันตอนไฟไหม้นะคะ
4: จริงค่ะ
5: นี่ในบริษัทฉันจะมีขโมยงั้นเหรอไอ้ช้างช้าง
2: ครับคุณสิงหามีอะไรครับ
5: เงินสอนรักหายแกจับทุกคนในบริษัทค้นตัวให้หมด
2: ได้ครับนาย
4: นี่มีหรอกจะเอาไปทำไมนมปลอมกูยังไม่มีเลย
6: คนได้ค่ะ
2: อยู่เฉย
4: ๆอะไรบอกไม่มีไม่มีนี
7: ดีนะที่ดับไฟได้ทัน
8: โชคดีนะที่ห้องคอสตูมเราไม่ไหม
6: ้นั่นเสื้อผ้าใหม่เหรอไม่เคยเห็นเลยอ่ะ
7: ใช่ของสปอนเซอร์นะ
2: นี่ฉันขอค้นตัวหน่อยเงินของคุณสอนรักหายไม่มี
4: อะไรนี่ฉันไม่ได้เอาได้นี
2: ่นี่กระเป๋าใคร
6: กระเป๋าฉันเอง
2: เงินเยอะแยะขนาดนี้ของเธอละปูนา
6: ไม่ใช่นะมันไปอยู่ในกระเป๋าฉันได้ไงไม่รู้อ่ะฉันไม่รู้เรื่อง
2: คุณสิงหาผมเจอเงินแล้วครับ
5: ใครใครเป็นคนขโมย
2: ปูนาครับผมเจอเงินในกระเป๋าของปูนาครับ
5: วันนี้เงินแกหรือเปล่า
9: น่าจะใช่ครับพ่อ
5: บริษัทของฉันไม่เลี้ยงขโมยไว้หรอกนะไปเก็บกระเป๋ากลับบ้านได้เลยฉันไล่เธอออก
6: แต่ปูนาไม่ได้ขโมยเงินของคุณสอนรักจริงๆนะคะจะให้ปูนาไปสาบานที่ไหนก็ได
9: ้พ่อครับปูนาไม่ใช่คนขโมยครับ
5: แกรู้ได้ไงแล้วเงินไปอยู่ในกระเป๋าปูนาได้ยังไง
9: คือผมเป็นคนเอาไปใส่ในกระเป๋าปูนาครับ
1: ฮะไม่จริงคุณสอนรักไม่ได้เอาเงินใส่กระเป๋าปูนาหรอกค่ะ
0: แล้วคุณรู้หรือว่าใครเป็นคนเอาเงินใส่กระเป๋า
1: ไม่รู้แต่คุณสอนรักกับฉันอยู่ด้วยกันตลอดเวลาถ้าคุณสอนรักจะเอาเงินใส่กระเป๋าปูนาจริงยังไงฉันก็ต้องเห็น
9: นาเรียมาเลยจะเห็นได้ไงครับก็มาเรียยังไม่มาเลยตอนที่ผมเอาใส
5: ่นี่แล้วแกจะทำแบบนั้นทำไม
9: คือบ ันนี้ปูนาเขาแต่งตัวให้ผมครับแล้วเขาก็เลือกชุดได้ดีมากผมก็เลยอยากตอบแทนเขาแต่การที่ผมจะให้เงินเขาคงไม่รับแน่ผมก็เลยแอบไปซ่อนไว้ในกระเป๋าครับเพื่อเป็นการเซอร์ไพรส์เขาน
5: ี่เป็นรางวัลของคนที่ทำดีแล้วก็ขยันครับ
9: ทุกคนครับทุกคนตบมือให้ปูนาหน่อยครับคุณให้รับไว้สินี่เป็นรางวัลของคนที่ขยันรับไว้สิ
5: เล่นเป็นเด็กไม่ได้แกเนี่ย

0: คุณมาเรียนคะพอเถอะค่ะเจ็บคอหมดแล้วก
1: ็ไม่หยุด
2: ผีเข้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ย
0: เป็นไรของแกอีก
2: หูไหลอ่ะโอ้โหเหม็นเจียวอ่ะ
0: อีบ้าไปไกลๆเลย
1: ทำไมคุณสอนรักต้องออกตัวแทนมันด้วยทำไม
2: ใช่จุ้ยอุตส่าห์เสี่ยงตายเข้าไปเอาเงินมายัดใส่ในกระเป๋ามันไม่เข้าใจจริงๆเลยคุณสอนรักเขาทำแบบนี้ทำไมอะไรอะไร
0: หรือว่า
1: อะไร
0: สุดที่ไม่อยากพูดมันไม่เหมาะสม
2: พูดไปเถอะ
0: พูดกระดากปากอ่ะ
2: พูดไปเถอะ
0: ขอที่ชูหน่อยแบบนะคะหรือว่าคุณสอนรักนางปูนาคุณสอนรักนางปูนาคุณสอนรักนางปูนา
2: พ่อ
1: จริงด้วย
0: กลับแล้วเชียวเรายอมไม่ได้นะคะเราจะปล่อยให้นางปูนามาเป็นสะใภ้บริษัทดาราทองแบบนี้ไม่ได้นะคะ
2: ใช่ถ้าปูนาไปแต่งงานกับคุณสอนรักเนี่ยนะปูนาจะเป็นเจ้านายเรา
0: อุ้ยตายแล้ว
1: ฉันไม่ยอม
0: ไม่ยอมเราก็ต้องขัดขวางเราต้องขัดขวางนางปูนาค่ะ
3: แน่นอน
1: ได้ฉันจะไม่ยอมให้นางปูนาได้ดีกว่าฉันเด็ดขาด
4: คุณสอนรักค่ะ
5: ครับ
4: ปูนารับเงินก้อนนี้ไว้ไม่ได้จริงๆค่ะ
5: ทำไมเลยครับ
4: เรื่องที่เกิดเมื่อกี้คุณสอนรักแก้ตัวแทนฉันใช่ไหมคะความจริงแล้วเงินของคุณสอนรักหายจริงๆใช่ไหม
5: เงินผมหายจริงๆแล้วปูนาพอจะรู้ไหมครับว่าใครอาศัยช่วงชุลมุนเนี่ยมาขโมยเงินผม
4: เรื่องนั้นฉันไม่รู้หรอกค่ะแต่รับรองได้ว่าฉันไม่ได้เป็นคนทำเด็ดขาด
5: คนที่ทำแบบนั้นทำไมเขาต้องทำแบบนั้นเขาต้องการอะไร
4: ก็กลั่นแกล้งใส่ร้าย
5: ถึงขนาดยอมเสี่ยงช่วงที่ไฟไหม้มาขโมยเงินผมแบบนี้แสดงว่าเขาต้องไม่ชอบปูนาเอามากเลยนะครับว่าไหมแล้วถ้าผมไม่ออกรับแทนปูนาปูนาว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น
4: ปูนาก็คงโดนไล่ออกแล้วก็ถูกจับตัวส่งตำรวจปูนารู้สึกไม่ดีจริงๆค่ะที่คุณสอนรักมาออกรับแทนปูนาแบบนี
5: ้ที่ผมออกรับแทนปูนาเนี่ยเพราะว่าผมเชื่อไงผมเชื่อว่าปูนาไม่ได้เป็นคนขโมยแต่ถ้าให้ปูนาพิสูจน์ความจริงต่อไปเนี่ยยังไงปูนาก็ไม่มีวันพ้นมลทินเพราะหลักฐานมันมัดตัวปูนาอยู่เองแต่ที่สำคัญไปกว่านั้นปูนารู้ไหมว่าผมชอบปูนานะคือผมชอบปูนาตั้งแต่แรกที่เห็นเลยอะใครไว้ช้าง
6: นักร้องใหม่ครับนายเห็นว่าเป็นคนเดินสำราญเขามาขอร้องเพลงครับ
5: แล้วก็มีโอกาสได้ใกล้ชิด

0: อย่าปฏิเสธความรู้สึกผมเลยนะ
1: แต่ว่าปูนาไม่ได้คิดอะไรกับคุณสอนรักจริงๆค่ะ
0: ตอนนี้อาจจะไม่ได้คิดแต่ถ้าปูนาให้ผมพิสูจน์ตัวเองเนี่ยในอนาคตก็อาจจะไม่แน่นะครับ

0: ขอโทษนะคะคุณสอนรักพอดีปูนาสัญญากับอาทารินไว้ว่าจะยังไม่คิดเรื่องแฟนจนกว่าจะทำงานสำเร็จนะคะ
1: งานสำเร็จงานอะไรครับปูนา
0: ก็การเป็นนักร้องไงคะเป้าหมายของปูนาก็คือการเป็นนักร้องตราบใดที่ปูนายังเป็นนักร้องไม่ได้ปูนาก็ยังไม่คิดที่จะมีแฟนหรอกค่ะ
1: ได้ถ้าอย่างนั้นผมจะทำให้ปูนาเป็นนักร้องได้เร็วที่สุดแต่ปูนาต้องสัญญานะถ้าปูนาได้เป็นนักร้องแล้วเนี่ยปูนาต้องเปิดโอกาสให้ผมนะ
2: ได้เวลาขึ้นไลฟ์รอบสองแล้วครับ
1: ฉันรู้แล้วปูนาอย่าลืมนะวันไหนที่ปูนาได้เป็นนักร้องแล้วเนี่ยผมจะมาทวงสัญญา

0: เดี๋ยวถอยหลังไปนิดนึงเข้ามา
1: เรียกพวกเราสองคนมามีอะไรเหรอครับ
0: วันนี้แกสองคนมีหน้าที่อะไรทำไมถึงต้องมาทำงานก่อนเวลา
1: พวกเราสองคนเป็นทีมงานไลฟ์สดก็เลยต้องมาเตรียมงานก่อนนะครับ
2: ภาพในกล้องวงจรปิดมันหายไปช่วงหนึ่งใครเป็นคนทำ
3: ไม่ใช่พวกผมแน่ๆผมไม่ทำมันทำไม
2: แล้วนี่อะไรฮะ
1: ไม่เห็นหน้าเนี
2: ่
1: ย
2: แต่ตอนนั้นน่ะมันมีแค่แกสองคนเท่านั้นที่อยู่ในบริษัท
1: ใช่ครับแต่ว่าพวกเราสองคนเตรียมงานอยู่ในสตูไอคนที่อยู่ในกล้องเนี่ยไม่ใช่พวกเราแน่
3: ๆผมว่าไอคนที่ถอดปลั๊กมันจะต้องเป็นคนที่วางเพลิง
1: ใช่เลยครับมันต้องมาถอดปลั๊กเพื่อที่จะวางเพลิงแล้วก็ไม่อยากให้ใครเห็นหน้าพวกมัน
4: ขออนุญาตครับ
0: เข้ามาว่าไง
4: ได้เรื่องแล้วครับผมไปขอดูภาพกล้องวงจรปิดจากร้านค้าหลังบริษัทมาเก็บภาพคนร้ายไว้ได้มันสองคนหอบถังน้ำมันมาด้วยครับ
0: ใครรู้จักมันไหม
5: รู้จักทำนายไอ้วีระชัยครับส่วนลูกน้องชื่อไอ้จัน
6: ผมอยากให้ผู้กำกับมาช่วยจับตัวไอ้คนร้ายที่มันวาง
0: เพลิงค่ายเพลงให้ผมหน่อย
7: คุณสิงหารู้ตัวแล้วเหรอครับ
0: เดี๋ยวส่งภาพไปให้ดูมันชื่อไอ้วีระชัยกับไอ้จัน
7: ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะรีบจัดการให
0: ้ขอบคุณครับ
8: ได้เลยครับป้าไม่เกิน7วันเดี๋ยวผมจัดการให้ครับ
9: ได้สิ
8: ผมครับ
1: นายวีระชัยบ้านหนองนากับนายจันใช่ไหม
8: มีอะไรหรือเปล่าครับคุณตำรวจ
1: คุณถูกจับในข้อหาวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น
8: อะไรกันคุณตำรวจผิดคนหรือเปล่าผมไม่เคยไปทำอะไรเลยนะ
1: ไม่ต้องกลัวหลักฐานเรามีหมดแล้วเดี๋ยวไปคุยกันต่อที่โรงพักดีกว่า
8: แหมคุณตำรวจมันจะเป็นผมไปได้ยังไงในเมื่อ
1: เฮ้ยไปตามไป
10: เฮ้ยหยุดไปเร็วๆเร็วสุดท้าย
1: คุมตัว
10: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยปล่อยลงไ
1: ปเฮ้ยเอาตัวไปโรงพัก
10: ไอ้วีระชัยแย่แล้ว
0: ลืมส่งของให้ตรงเวลาด้วยนะ
10: เสียครับเสียเกิดเรื่องแล้วครับ
0: อะไรมึงไว้ขวด
10: คือว่าม
0: ึงจะพูดอะไร
10: คือว่าวีระชัยกับลูกน้องของมันถูกตำรวจจับแล้วครับ
0: ต้องไม่เกี่ยวอะไรกับโอวะ
11: แต่วีระชัยมันคือคนที่เราใช้ให้ไปวางเพลิงนะครับเสี่ยคนอย่างไอ้วีระชัยผมมองว่ามันซักทอดมาถึงเสี่ยแน่แน
0: ่เร็วเดี๋ยวรีบจัดการปิดปากมันซะอย่าให้มันพูดมาก
11: ครับเสี่ย

0: งานเข้าแล้ว
1: อะไรวะ
0: ไอ้วีระชัยกำลังจะโดนเก็บ
1: เสียหนูเหรอ
0: ใช่มันกลัวว่าวีระชัยมันจะปากโป้งก็เลยมีแผนจะสั่งเก็บ
1: ถ้าวีระชัยโดนเก็บเราก็เสียพยานปากสำคัญไป
0: ไปรีบไปเถอะไป

0: อดข้างทางจะลงไปตรวจสอบหน่อย
1: ครับผม
0: ขับรถด้วย
2: เฮ้ยรถเป็นไรวะ

0: มีใครเป็นอะไรไหมครับ
1: ไม่มี
2: นี่นายสองคนไปเอาปืนมาจากไหนมีใบอนุญาตกันหรือเปล่า
0: โอ้โหเข่งคัดจังเลย
3: ปืนพ่อเองครับผู้กองผมเป็นคนโทรบอกให้สองคนเนี่ยมันไปช่วยผู้กองพอดีว่าบ้านอยู่ใกล้ๆอย่าเล่นงานมาเลยครับร้านผมเอง
2: โอเคครั้งนี้ฉันจะปล่อยพวกนายไปก่อนแต่ก็อย่าได้คิดที่จะเอาปืนไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมายฉันจะจับตาดูพวกนายสองคนเอาไว
0: ้ครับผู้กองทำไมจำเป็นผมไม่ยุ่งกับปืนหรอก
4: ผมด้วยครับสัญญาเลยครับว่าจะไม่ยุ่งเด็ดขาด
2: ให้วินัยชัยกับไอ้จันมันยังคงหนีไปได้ไม่ไกลเดี๋ยวช่วยกันแยกย้ายคนหายทั่ว
0: ครับผู้กอง
2: จ่ายศบอกทีมกำลังเสริมให้ตั้งด่านสกัด
1: ครับผู้กองไป
0: มีอะไรผมช่วยไหมครับ
2: ไม่ต้องพวกนายไม่ต้องมายุ่งเรื่องนี
4: ้ชยาไปเถอะเขาไม่อยากเรายุ่งเลย
5: การเปลี่ยนแปลงของแต่ละฤดูกาลและสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปทำให้ผิวของคุณขาดความชุ่มชื้นและเป็นสาเหตุหนึ่งของริ้วรอยที่แก่ก่อนวัย Net Shopping ขอแนะนำผลิตภัณฑ์เพื่อการปกป้องสภาพผิวและริ้วรอยบนใบหน้าด้วยออร่าเพปไทด์เซรามายเซรั่มด้วยส่วนผสมที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นจะช่วยปกป้องผิวพรรณโดยเฉพาะได้แก่สารสกัดของเซรามายด์วิตามิน A, C และวิตามิน E เพียงคุณทาออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มบนใบหน้าและลำคอเป็นประจำทุกวันตอนเช้าและก่อนนอนหรือก่อนแต่งหน้าจะช่วยปกป้องและรักษาผิวพรรณให้ฟื้นคืนจากสภาพแห้งกร้านฟื้นฟูและปรับสมดุลคืนความชุ่มชื้นให้แก่ผิวลบริ้วรอยที่ดูแก่ก่อนวัยเพิ่มความกระชับเต่งตึงและลดริ้วรอยหมองคล้ำได้เป็นอย่างดีสั่งซื้อออร่าเพปไทด์เซรามายด์เซรั่มได้ที่ Net Shopping 1-800-341-4041
6: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
5: Aura Pearl Brush On อุปกรณ์ปัดแก้มจะช่วยให้การแต่งหน้าของท่านดูงดงามรวมทั้งบำรุงและฟื้นฟูผิวหน้าของท่านไปพร้อมๆกันกับ Aura Pearl Brush On Aura Pearl Brush On อุดมไปด้วยสารสกัดจากธรรมชาติ 100% ผงไข่มุกช่วยต่อต้านริ้วรอยลดรอยเหี่ยวย่นเพิ่มความกระจ่างใสรวมทั้งปกป้องผิวจากรังสี UV ตัวการสำคัญที่ทำให้เกิดฝ้าสารสกัดลาเวนเดอร์ช่วยฆ่าเชื้อโรคต่อต้านอาการอักเสบป้องกันสิวช่วยปรับสมดุลให้ใบหน้าของท่านไม่ดูมันหรือแห้งเกินไปช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของโลหิตให้ผิวพรรณของท่านดูเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลกลีบกุหลาบช่วยปลอบประโลมผิวลดอาการระคายเคืองจากการขาดความชุ่มชื้นช่วยยกกระชับผิวหน้าและยังปรับสีผิวของท่านให้เรียบเนียนเสมอกันด้วยนอกจากนี้ยังมีส่วนผสมจากธรรมชาติอีกมากมายรวมอยู่ในออร่าเพิร์ลบรัชออนออร่าเพิร์ลบรัชออนมีให้เลือก3สีไม่ว่าจะเป็นสีพีชออกสีชมพูดูสดใสเพิ่มเลือดฝาดสีพลัมออกน้ำตาลอมส้มเพิ่มมิติให้ใบหน้าสีออเรนจ์ออกสีส้มอมชมพูช่วยให้ผิวหน้าดูเปล่งปลั่งมีสุขภาพดีออร่าเพิร์ลบรัชออนใช้ได้บ่อยเท่าที่ต้องการเพราะไม่มีส่วนผสมของสารเคมีให้ระคายเคืองต่อผิวหน้าอันแสนมีค่าของท่านสั่งซื้อออร่าเพิร์ลบรัชออนได้ที่ Net Shopping
7: บู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
8: มีใครตามมาบ้างไว้กัน
9: ไม่มีแล้วมั้งพี
8: ่หมด
9: นึกว่าใครที่แท้ก็มีขวด
10: เออรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวรถมารับ
9: ช่วยฉันด้วยนะพี่พาฉันหนีไปด้วย
10: ได้กูช่วยแน่นอน

0: สิวจากทางรถเร็วมึงตายยุดลุงลุงจ้าลุง
1: จ้าร
2: ักษาหน้าที่เป็นตำรวจน้ำดีข้าภูมิใจในตัวเองมาก
0: ลุงลุงลุง
1: ลุงจ๋าตายแล้ว

0: นึกไม่ถึงว่าปฏิบัติการในครั้งนี้ของเราจะเกิดความสูญเสียอย่างคาดไม่ถึง
1: ฉันสัญญาว่าฉันจะจัดการถอนรากถอนโคนทุกคนให้หมด
0: เมื่อคืนฉันคุยกับทางหน่วยเหนือมาหลักฐานส่วนใหญ่ที่เราส่งไปเป็นหลักฐานแวดล้อมขาดยังเพียงของกลางถ้าเราได้ของกลางแล้วก็แหล่งผลิตยาเมื่อไหร่เราจัดการมันได้ทันที
1: เราต้องช่วยกันจัดการพวกมันนะชัยยะเพื่อเส้นดวงวิญญาณให้ลุงจ๋า
0: ได้การตายของลุงจ๋าจะต้องไม่เสียเปล่าแน่นอน

0: จอดก่อนครับจอดก่อนจอดจอดจอดจอดเบารถกระจกลงด้วยครับ
1: เฮ้ยนี่น้องมาเรียเป็นนักร้องของค่ายนี้เองจะตรวจอะไรวะ
2: มีอะไรหรือเปล่าคะทำไมต้องตรวจคนเข้าออกด้วย
3: ครั้งที่แล้วบริษัทที่โดนวางเพลิงครับเจ้านายสั่งให้ตรวจขอโทษด้วยครับคุณมาเรียเชิญครับ
4: จริงครับขอโทษครับ

0: ให้พ่อมาทำไมเนี่ยลูก
1: ก็ให้พ่อมาคุยกับคุณสิงหาเรื่องหนูกับคุณสอนรักไงคะ
0: เขาจะยอมเลยลูก
1: ไม่ยอมก็ต้องยอมค่ะไม่งั้นหนูไม่ดังนะ
0: แล้วนี่พวกเองจะไปไหนกัน
2: วันนี้คุณสอนรักมีลองเสื้อผ้าที่สตูดิโอของคุณกุ๊กไก่ค่ะคุณมาเรียต้องไปตามติดค่ะ
0: ไปตามติดทำไมอ๋อก็ไปถ่ายรูปคู่ลงโซเชียลว่าคุณมาเรียเนี่ยจิ้งกับคุณสอนรักและคุณมาเรียจะได้เกาะคุณสอนรักดังไงอืมโอเคเยี่ยมฉันพ่อไปก่อน
1: เดี๋ยวค่ะทำให้สำเร็จนะคะพ่อ
0: ได้ลูก

0: ว่าไงนะผู้ใหญ่ผู้ใหญ่อยากให้สอนรักมากำกับ MV ให้มาเรียนงั้นเหรอครับ
1: ใช่ครับตอนนี้ในกระแสโซเชียลเนี่ยกำลังถามหา MV หนูอยากดังของหนูมาเรียอยู่ผมว่าถ้าจะทำเพลงนี้ให้คนสนใจก็ต้องให้คุณสอนรักเป็นคนกำกับครับในห้าง
0: แต่สอนรักไม่เคยกำกับ MV เลยนะผู้ใหญ่มันทำแต่ช่อง YouTube มันจะได้เรื่องอ่ะ
1: ก็ให้ผู้กำกับจริงๆอ่ะเขากำกับไปสิครับแต่ตอนทำข่าวเนี่ยก็ให้คุณสอนรักอ่ะเขาไปทำท่าทำทางเหมือนไปกำกับการแสดงเองนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยก็เอาไปออกข่าวโปรโมทเรียกยอดไลค์ได้นะครับในห้าง
0: วิธีนี้ก็ดีเหมือนกันนะ
1: ทำแบบนี้เราจะได้โปรโมททั้ง MV แล้วก็เรายังได้โปรโมทความเก่งของคุณสอนรักอีกนะครับในห้างผมว่าอย่าลังเลเลยครับเอาเป็นว่าเอาตามที่ผมเสนอเลยนะครับ
0: ซื้อไอเดียผู้ใหญ่นี่หัวแหลมเหมือนกันนะ
1: ในห้างจะชมผมว่าหัวแหลมมันหัวลิงเลยครับ
0: นี่ผมไม่ได้พูดนะผู้ใหญ่พูดเองนะ
1: หัวแหลมมันหัวลิงเลย
2: เฮ้ยไหนอ่ะทางเข้าสตู
3: โจอี้แกอย่าลืมนะแกมีหน้าที่ถือกล้องคอยแอบถ่ายคุณสอนรักกับคุณมาเรียตอนที่อยู่ใกล้ชิดกันแล้วอย่าลืมส่งให้ฉันเดี๋ยวฉันอัพลงโซเชียลเอง
2: รับทราบ
4: ข่าวจากนายมานัทบอกว่าคุณสอนรักรองซื้อสปอนเซอร์อยู่ในสตูกุ๊กไก่แต่มันมีตั้งหลายห้องห้องไหนแล้วเนี่ย
3: เลขาคุณสอนรักอยู่นั่นค่ะ
5: เฮ้ยพวกคุณมาเรียมาที่นี่ทำไมวะ
6: เดี๋ยวแกก็รู
3: ้คุณเลขาทางเข้าสตูอยู่ไหนอะ
5: อยู่ทางนี้ครับคุณสอนรักอยู่ตรงไหนล่ะครับ
3: รีบเข้าไปดีกว่าค่ะคุณมาเรีย

0: เข็มกลัดจ้าน
1: ี่ค่ะ
0: ใส่วัดล่ะ
1: นี่ค่ะ
0: โอ้เจ๊เจ
1: ๊บังเอิญจังเลยนะคะไม่คิดว่าจะเจอคุณสอนรักที่นี
2: ่แล้วมาเรียนมาทำอะไรที่นี
1: ่มาเรียนมาหาเพื่อนแถวนี้ค่ะเห็นเพื่อนบอกว่ามีคุณจากค่ายดาราทองมาลองเสื้อผ้าก็มีนึกเลยว่าจะเป็นคุณสอนรัก
3: นั่นสิ
1: อุ๊ยเสื้อตัวนี้คือ

0: ยมากเลยค่ะมาเรียกขอดูใกล้ๆหน่อยได้ไหมคะ
1: อุ้ยสวยจริงด้วยเหมาะกับคุณสอนรักมากเลยไม่ทราบว่าดีไซเนอร์ของใครคะเนี่ย
2: มาการูแปงจ้าดีไซเนอร์จากฝรั่งเศสเนี่ยลูกค้าเขาอยากให้คุณสอนรักเนี่ยใส่ออกมาให้ดูดีเลยมาลองวัดตัวไว้ก่อนวันจริงอะคุณสอนรักจะได้ดูเท่ๆอะค่ะ
0: อุ้ยแพงไหมคะ
2: แพงมากค่ะและยิ่งเป็นชุดสะสมของสะสมซะด้วยเจ้าของนี่เขาห่วงมากเลยนะคะเนี่ยนี่ยังไม่รวมเครื่องประดับนะคะรับรองได้ว่าราคาสูงลิบลิ่วเลยค่ะ
0: โอ้โหนี่ไม่กล้าจับเลยค่ะปูนาเธอดูแลเสื้อผ้าก็ดูแลให้มันดีๆด้วยนะถ้าเสื้อผ้าเขาเสียหายขึ้นมาเดี๋ยวจะไม่มีปัญญาชดใช้
1: ใช่
3: เชิญคุณสอนรักถอดเสื้อห้องนู้นค่ะ
4: ได้ครับ
0: ให้มารีไปช่วยนะคะ
2: ไม่ต้องค่ะไม่ต้องค่ะเสื้อผ้าคุณสอนรักเนี่ยราคาแพงเราต้องดูแลเป็นพิเศษกว่าเสื้อผ้าธรรมดานะคะไม่ต้องค่ะ
3: เห็นดูสิ
0: ปูนาเดี๋ยวกลับบริษัทช่วยเตรียมเสื้อผ้าให้ฉันหลายๆชุดหน่อยนะ
5: เอาไปทำอะไร
0: ฉันจะถ่ายมิวสิกวิดีโอแล้วฉันก็อยากมีเสื้อผ้าสวยๆตัวใหม่ๆมาใส่บ้างอ่ะ
1: คุณมาเรียคะมันจะดีเหรอคะปูนาเขาเป็นใครอ่ะเป็นแค่เด็กรีดผ้าจะให้มาดูแลเสื้อผ้าศิลปินมันจะได้เหรอ
0: ทำไมล่ะโซฟี
1: ่โซฟี่ไม่ได้บูอี้นะคะแต
4: ่บูลี
1: ่คือโซฟี่ไม่ได้บูลี่นะคะคือปูนาเด็กวิทย์ภาคเวลาดูเสื้อผ้าศิลปินแล้วมันจะออกมาแบบเหมือนไปเดินตลาดไปวัดไอ้แบบนี้นะคะมันไม่เหมาะไม่ควรนะคะเราเป็นศิลปิน
0: ตายจริงฉันเป็นนักร้องแล้วอะเนาะงั้นฉันต้องมีสไตลิสต์แล้วแหละ
1: เอางี้ไหมคะเดี๋ยวโซฟี่จะดีลกับทางสตูกุ๊กไก่นะฮะดีไซเนอร์คนไหนว่างให้มาดูแลหรือเอาเป็นคนที่ดีคะ
0: ได
1: ้ไหมรีบออกไปดีกว่าค่ะในนี้มันเหม็นอับเหม็นชื้น
0: เดี๋ยวเราไปกันเลย
1: ไปไปไปดูกันนะคะว้าวว้าวว้าวไปค่ะ
6: เป็นอะไรปูนาหน้าเศร้าเชียว
5: มาเรย์กำลังจะได้ถ่าย MV แล้วแต่ดูฉันสิยังเป็นแค่เด็กทำเสื้อผ้าอยู่เลย
7: ไม่เป็นไรนะรออีกนิดเดี๋ยวโอกาสของเราก็จะมาแล้ว
5: แต่หนูไปถามพวกนักแต่งเพลงมาแล้วนะคะครู
7: แล้วเขาว่ายังไงล่ะ
5: คุณสิงหายังไม่ได้สั่งให้แต่งเพลงที่จะให้หนูร้องเลยมีแต่สั่งแต่งให้มาเรียเพลง2เพลง3
7: เอาเพลงของครูไหมครูแต่งให
8: ้ดีเลยค่ะครู
7: หนูอยากได้เพลงแนวไหนล่ะไหนยกตัวอย่างที่หนูชอบที่สุดมาเป็นไกด์ก็ได้นะ
8: มีอยู่เพลงนึงค่ะหนูเคยฟังตั้งแต่ตอนยังเด็กอาทารินแกชอบเปิดให้ฟังเป็นเพลงของนักร้องผู้หญิงคนนึง
6: เขาชื่ออะไรหรอปูนา
8: เราไม่รู้จักชื่อไม่รู้ด้วยว่าใครร้องพ่อถามอาทารินว่าใครเป็นคนร้องอาก็ไม่ยอมบอกจำได้แต่ว่าอยู่ในเทปคาสเซ็ตเก่าๆที่อาทารินแกห่วงมากไม่ยอมให้ใครเปิดเลยนะเพราะว่ากลัวยืด
7: งั้นลองร้องให้ครูฟังหน่อยนะบางทีครูอาจจะจำได้ว่าชื่อเพลงอะไรใครร้อง
8: ได้ค่ะ

0: ทำไมชื่อชาละวัน
1: โอ้ถ้าย้อนกลับไปสมัยก่อนออกอาวาสกันแล้วแบบ
0: ด้วยความที่ว่าจะเป็นแบบวัยรุ่นอยู
1: ่ตายมันห้าวอ่ะเรื่องฮอร์โมนอ่ะฮอร์โมนมันแรงฮอร์โมนมันแรงนี่เราก็อาวาส
0: ไปกินมนุษย์กินผู้คนเป็นอาหาร
1: ธรรมดา
0: ก็เหมือนกับมนุษย์กินข้าว
1: มนุษย์กินข้าวเรากินคนทีนี้ก็ชาวบ้านก็เรียกว่าเอ้ยไอ้ตาละวัน
0: โอ้
1: ตาละวันแล้วก็เพี้ยนไอ้ตาละวันตาละวันตาละวันตาละวีตาละโวตาละวันมิเชลมิเชลมิเชล
0: มิเชลคืออะไร
1: มันเพี้ยนคำมันเพี้ยนไปเรื่อย
0: ๆตาละวันเป็นมิเชลได้ไงวะ
1: ก็รูปๆเลยก็ต้องเป็นไอ้ตาละวันตาละวันตาละวันก็เป็นมิเชลวิลลี่วิลลี่ชมัยพรชมัยพรจะไปชมัยตาละวันตาละวัน
0: ฟังจริงมันหน้าเพี้ยนตั้งแต่ตาละวันมานะตาละวันตาละวันตาละวันตาละวันตาละวัน
1: ฝืนฝืนนั่นแหละมันฝืนธรรมชาติแ
0: ล้วเหรอเอาแล้ว
2: ปอกทุเรียนเสร็จสับสไลด์มาบางเฉียบทุเรียนพร้อมกระทะพร้อมอัพภูมิก็พร้อมแล้วเราไปดู how to ทอดทุเรียนยังไงให้กรอบตะโกนลุยกันต่อเลยครับ
3: ของแม่ครับตอนนี้ข้าพเจ้าก็พร้อมที่จะเสิร์ฟตัวทุเรียนให้หม่อมแม่ได้ตัดสินแล้วมาเอามาซะไอ้พวกไพ
0: ่ครับ
4: โอ้โห
3: โอ้โห
4: นี
3: ่
4: เลย
3: ยืนแบบนี้ทำหม่อมแม่ไปไง
4: แม่พ่อแม่จะเตรียม
3: โอเคคุณแม่ครับช่วยตรวจหน่อยครับว่าลักษณะมันได้ไหมถ้าไปอยู่ที่ร้านแม่แม่โอเคร้านแม่เลยนะ
4: อันนี้ไม่ผ่าน
3: ไม่ผ่านนะโอเคมันแค่2ชิ้น2ชิ้น2ชิ้นไม่เป็นไรหรอก3 3 3ชิ้นพออันนั้นอันไหนไม่ผ่านมั้ยอัน
4: นี
3: ้ไม่ผ่านโอเคผมว่าอันนี้ก็ไม่ผ่านมั้ย
5: หนา
3: ไม่ผ่าน
5: หิวใช่มั้ยครับ
3: หิวอันนี้ก็ไม่ผ่านพี่หยอกอ่ะแม่เลือกเลย
4: ไม่ใช่ได
5: ้แต่ไม่เอา
3: โอเคแปลว่าไม่ผ่านคืออันนี
5: ้โอเคยากกว่า
3: แล้วของผม
5: โทษนะครับร้อน
3: โทษนะภูมิไม่ทำตอนไหนวะ
4: อ
3: ัน
4: นี้ใช้ไม่ได้ค่ะ
3: อ
4: ๋
3: อใช้ไม่ได้
5: จริงๆอันนี้คือภูมิหั่นไว้แล้วครับว่าอันนี้คือใช้ไม่ได้
3: แค่จะมาแบบลองดูซีแต่กรมดูซีทุเรียนมา
4: ตอนนี้ใช้ไม่ได้นะ
3: ใช้ไม่ได้นะเอาออกนะตรงไหนใช้ไม่ได้อ่ะทีนี้ยังไงต่อครับแม่
4: ใส่เลยค่ะค่อยๆใส่นะ
3: ค่อยๆใส่นะ
4: ค่อยๆใส่
3: เ
4: น
3: ื้อ
4: ค่อยๆใส่
3: ค่อยๆหยอดไปลอง
4: ค่อยๆหยอดนะคะ
5: คือครับ
4: ใส่ใจเลยใส่เยอะๆใส่เยอะๆเลยบอกเยอะๆเลย
3: ทำอาหารอย่าไป
5: ฟัว
3: เออได
5: ้โอเค
4: สิ่งนี้ยังอยู่ใส
5: ่
4: เลย
5: ใส่เลยคร
3: ับใส่เลยครับรวมได้เลยครับ
5: สูตรของภูมิคือสุกครึ่งแผ่นนะ
4: แ
5: ม่โอเคไม่เป็นไรครับไม่ชอบไม่เป็นไร
3: แม่วิตามินสามเออช่วยนะโอ้
4: อันนี้มันเป็นเทคนิคอย่างนึงเลย
3: นี่คืออะไร
4: น้ำมันน้ำมันเยอะขึ้นมาเยอะใส่ได้ถ้าน้ำมันน้อยเดี๋ยวเรียนน้อยเพราะว่าทำให้อย่างนั้นจะไปทับกัน
3: แ
4: ค่ทำ
3: ให
4: ้จะน่าจะไม่อร่อยแต่เนี่ยน้ำมันเยอะมันแรงเลย
3: ได
5: ้มันสุกดูยังไงครับแม่
4: ดูสีขนมดูสีมัน
5: ก็จะเข้มขึ้นครับ
3: สีที่มันเนียบเหลืองๆน้ำตาลใช่ไหมแม่
6: นะครับแม่แม่ระวังมือนะ
3: ไปเดี๋ยวทำให
6: ้ไปอย่างนี้ได้ไหม
4: เ
3: หนีย
4: วน้อย
3: อืม
4: ถ้า
3: ทอ
4: ดสองครั้งมันจะสวยได้ทั้งสีสวย
3: คือต้องทอดสองครั้ง
4: ใช่
3: เพื่ออะไรครับ
4: ทอดเพื่อมันเพื่อให้เนื้อทุเรียนมันเซตตัว
3: เซตตัวหนึ่งรอบ
4: แล้วไปแล้วก็ไปตกผมเรียกว่าทุบเกลือแล้วก็ทานได้เลยแล้วก็นานขึ้น
3: อบนี่คือเพื่อได้น้ำมันใช่ไหม
4: น้ำมันทำความกรอบแบบทิ้งออกไป
3: อ๋
4: อนี่ของโบราณเลยคร
3: ับ อ๋อนี่คือแบบโบราณเราไม่ต้องอบเนาะ
4: ไม
3: ่
4: ต้องอบ
3: ได้ลองชิมแบบโบราณกันมา
4: เอาที่มันเด็ดแล้ว
3: ชอบไหมเอาไหมหรือว่าเท่านี้ของเรา
4: อันนี้มาแล้ว
3: ตอนนี้แหละแม่แม่กดอะไร
4: แม่เดี๋ยวพ
5: ี่
4: เหล
5: ือ
4: ได
5: ้ทั้ง
4: เลย
5: จะจ
3: ิ้
5: มช
3: ู
5: สวยเลย
3: สวยเลยอันนี
5: ้เนี่ยสวยเลย
3: แสบเลยเนี่ย
5: ตอนนี้แดงเลย
4: แม่ขอโทษ
3: โอ้ย
4: ไ
3: ม่เป็นไร
4: กันแม่ขอโทษนะ
3: ปู่ยังตัวแสบ
4: เดี๋ยวพี่ปู่ไม่ได้เป็นใจนะ
3: รอ
4: เลย
3: แม่ถ่ายภาพอะไรต่อผมแม่
4: แกง
3: มา
4: อันนี้นะคะนี่เสร็จแล้วนะแล้วเราก็ใส่
5: เออ
4: คือ
5: ให้
4: ไ
5: ร
4: น้ำม
5: ัน น้ำมันหน่อยไป
3: จะทำอะไรอ่ะ
5: ไรน้ำมัน
3: ไล่เป็นหมาเลยอย่างนี้เลยทิ้งไว้ก่อน
4: ให้น้ำมันออกก่อนแล้วเดี๋ยวพอแค่มาใส่นี่

0: เพื่อที่จะ
1: เอาเกลือโรย
2: อ๋อหัวเกลือ
1: เป็นแม่สีสวย
3: นะ
1: ผมเอาใส่เลย
3: เอา
2: ใส่เนี่ย
1: ใส่เงินนะเดี๋ยวเดี๋ยวใส
2: ่เออ
1: โอเค
2: น
1: ี่หนูว่าเอาเกลือนิดนึงอย่าใส่เยอะนะถ้าหนูใส่เอง
3: ลดมือแม่
1: ใส่เกลือนิดเดียวนะคะใส่ห้ามใ
2: ส่เยอะได้
1: นิดแค่มือแบบเอาช้อนนิดเดียวอ่ะนิดเดียวแล้วก็ใส่
4: นี่ไหมครับ
1: เอาละพอละ
2: นี่แค่นี้เหรอ
4: โรยครับ
1: ลดเลยขยับขยับขยับนี้
4: ก็
1: ค
4: ือ
1: เป็นน้อย
4: เออ
1: ขยับเลย
0: นี่เลยเออแต่เกล
2: ือมันเป็น
4: ตัวเท่ากัน
2: อะไร
4: ช่วย
0: กัน
4: เชฟมันกระเด็น
0: ได้ไม่อร่อยอ่ะเฮ้ยโอ้โห
4: โอ้โหบ้าเชฟ
0: จริงๆนะ
4: เชฟเครื่องติด
0: โอ้
4: โหโอ้โห
3: แตกหมดแล้ว
1: ลองชิมดูอ่ะ
0: ได้ครับ
1: จะได
0: ้
1: ไหม
0: ได
1: ้
0: คร
1: ับ ก็น้อย
2: อืมอร่อย
0: อร่อยแล้ว
2: อร
0: ่
2: อ
0: ยแล้วเนาะไม่ต้องเติมเน
2: า
0: ะ
2: อร่อยแล้ว
1: เติมม
0: าเกลือมันเค็มกำลังดีนะเนี่ย
1: ใส่เ
0: พรา
1: ะเกล
0: ือ
1: น
0: ี่
1: ม
0: ัน
1: เค็มเราใส่มากไปเดี๋ยวมันจะ
4: วันนี้อร่อยมากครับหอมมาก
0: อร่อยอ่ะนี้ดีกว่าแม่ต้องชิม
3: โอเคไหมให้แม่ตัดสิน
0: เอออยู่ที่แม่ละแม่อยู่แบบนี้นะโอเคอ่ะ
1: ทำแม่ว่าเองนะ
0: แม่เบอร์สองแล้วนะแม่เบอร์สองนะตอนหั่นไม่ได้ช่วยกันขนาดนี้อะไรนะ
1: ความหนายังมีอยู่
0: อ
4: ๋
0: อม
4: ัน
0: หนา
1: อันไหนที่บางอ่ะอร่อยมากแต่ความอันไหนหนาๆก็มีแบบนึงเนาะ
0: มัน
1: มีแบบนึง
3: อันบางก็คืออันที่
4: อันนี้ผมหั่นไง
1: อ๋อแต่บางมากอร่อยมาก
0: บางอร่อยแต่หนาไม่ใช่ว่าไม่อร่อยนะแต่มันอีก
4: ไม่อีกรสชาตินึง
0: มันเป็นอีกรสชาติ
4: มันจะนุ่ม
0: ๆใช่เหมือนคล้ายแบบกรอบนอกนุ่มในอ่ะ
3: เฮ้ย
4: ยอดยอด
0: ที่วันนี้ถือว่าสำเร็จมากนะ
3: ครับ
0: เป็นไงวันนี้น้องๆได้มาทำกิจกรรมวันนี
3: ้สนุกมากครับสนุกมากก็ไม่คิดนะว่าจะหาทุเรียน5กิโลที่มี5คู่แล้วมีใบไม้แห้งอยู่ข้างบน2ใบได้
0: ไม่ยากเลย
4: คือเราเป็นเซียนอะไรอย่างนี้อยู่แล้วครับ
0: คือถ้าเกิดเรามีความพยายามอ่ะเอาไหมครับอันนี้คือเราพยายามยังไงมันก็
4: ต้นไม้อ่ะพี่ถือเลยดีกว่าครับ
0: โอ้โหแม่ถือหน่อยดิ
4: โอ้ยโอ้ย
0: ยอกยอกยอกแม
4: ่อร่อยมาก
0: อร
4: ่
0: อยมาก
4: ใช่คร
0: ับ แล้วก็วันนี้ได้มาทำภูมิเป็นไงบ้าง
4: โหสนุกมากครับไม่คิดว่าแบบว่าการแบบทำทุเรียนทอดมันต้องละเอียดมากในการแบบหั่นทุเรียนในการอะไรแบบนี้ใช่ครับ
3: เป็นครั้งแรกที่ได้ปอกทุเรียนนะ
4: ใช่
3: ครั้งแรกในชีวิตที่ได้ปอกทุเรียน
4: แล้วก็เพิ่งรู้ว่าภูมิหั่นได้เก่งแบบขนาดนี้นะ
0: เราประเสริฐจริงๆเก่งอะให้ว่าบุญอะเกิดมาสมบูรณ์แบบโคตรเก่งอะทำเป็นใจบอกว่าอย่าตอบเอออ่ะงั้นถามให้ดีว่าอุปสรรควันนี้ความยากให้ตรงไหน
3: ไม่มีเลยนะ
1: แม่รู้ว่ามีในใจอยู่มีอยู
0: ่เออคนอื่นไม่รู้แต่แม่มีในใจแล้ว
1: แม่รู้มีในใจถามแม่เลย
0: แม่เห็นใช่ไหม
1: เห็นค่ะ
0: พูดไหมถ้าไม่สารภาพคือกึ่งหนึ่งนะ
1: อะไร
4: คือให้แม่พูดดีกว่า
1: การปอกทุเรียนการฟันอันแรกมันต้องฟันอันทั้งทั่วก่
0: อ
1: นเพื่อประหารกลับมาฟันข้างหลัง
0: คือเราไปเริ่มหลังก่อนแล้วค่อยมาหัว
3: ไอ้คนทำไอ้ใครบอกนะว่าให้ฟันตูดก่อน
0: ปอกไอ้ตรงอ่ะด้านตูดนี้ก่อน
3: ก่อน
0: ทำนี่นะ
4: แล้วเป็นคนโชว์ด้วยนะ
0: แม่ทำเรื่องนี้เป็นคนทำเป็นเรื่องไหนครับแม
1: ่ต้องผ่าตรงภูเขาผ่าตรงภูสองข้างลงมาเสร็จแล้วต้องผ่าตรงกลางเพราะตรงกลางปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นขั้วที่ว่าตรงมันแยกแล้วเราต้องผ่าให้มันตรงกลางกีตรงนี้กีทำลองภูก็แบกออกมาที่เลยจะมีช่างเลยแม่ที่ทำมาดูให
0: ้
1: ดูจะมีการแตก
0: ก็คือจะบอกว่าอุปสรรคจริงคือการปอกทุเรียนนั่นแหละ
4: การปอก
0: ทุเรียนใช่ไหม
4: ใช่ครับ
0: การ
4: ปอกแล้วก็การแบบ
0: ไอ
4: ้สไลด์มัน
1: คือถ้าหนูหันตรงเนี้ยมันจะเข้ามือหนูต้องสไลด์แบบนี
0: ้
1: เอาเขียนนิดนึงเอาไปข้างนอกก็ไม่โดนหนูก็มันจะบาง
0: นี่เคล็ดลับไง
4: ใช่เมื่อกี้แม่สไลด์ให้ดูว่าแบบสไลด์สดๆเป็นยังไง
0: แม่ลงไปสไลด์
4: เมื่อกี้เราสไลด์
0: ตกใจมากเลยนะปื้ดไปเลย3เมตร
3: โอ้ยขอบคุณนะพี่เมื่อกี้เกือบเล่นแล้วอ่ะ
0: เออแต่ก็ถือว่าได้เรียนรู้เรื่องไทยๆกันนะ
3: ครับผมครับผม
0: เรียนรู้ไปด้วยกันฝากผลงานครับน้องๆ
3: ครับ
0: ตรงนี
3: ้ขอฝากรักแห่งสีลมด้วยนะครับผมตอนนี้
4: ก
3: ็เดินทางมาก็แน่ละทุกวันศุกร์นะครับผมเวลา2ทุ่มทาง VTV นะครับผม
4: ครับฝากด้วยนะครับ
0: ครับก็ให้แฟนๆไปติดตามผลงานกันนะครับน้องๆอ่ะน้องจ๊ะช่วงนี้มีผลงานอะไรบ้างเนี่ย
1: อ๋อตอนนี้กำลังสร้างตัวละครใหม่ตรง
0: น้องไม่เอาละเลยน้อง
1: เขาบอกเรื่องนี้ก่อนไงเกม
0: ได้เลยนี่เขาเป็นเกมเมอร์จริง
1: กำลังเรียกลูกๆมาเข้าเกมเมอร์กับแม่เพราะเราจะโปรโมทร้านน้ำพริกของเราด้วยร้านพริกก็สวย
5: ครับผมทำพี่เขาสวยแล้วก็เกมที่แม่เล่นด้วยต้องไหม
1: ตอนนี้จะแบบว่าอาชีพของแม่ก็คือการเล่นเกม

0: ขายไอ้มันคืนขาย
1: โอ้
0: แล้วกลางวันก็เปิดร้านน้ำพริกข้าวสวย
2: โอ้โหก็คือแม่เอาทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เลย
0: ใครมีจากร้านแม่เนี่ยเชยที่สุดแล้ว
3: ร
0: ้
3: านชื่ออะไร
1: ร้านข้าวสวยครับ
2: อะไรอะไรไม่จบร้านอะไรน้ำ
1: พริกข้าวสวย
0: ร้านบ้านน้ำพริกข้าวสวย
2: ขาดบ้าน
1: นี่เดียวเอง
2: เลยเชยกันหมดเลยไปทีมกันนะ
3: ครับ
2: ร้านบ้านน้ำพริกข้าวสวยที่จันทบุรีไปแวะไปชิมได้ใช่เจอแม่ไหมทางนี้อ่ะไปชิมเจอแม่ไหม
0: เจอค่ะเจอพ่อแม่เฝ้าร้านทุกวัน
2: แม่ตื่นทันเหรอแม่
0: ท
2: ัน
0: ค่ะ
3: แม่เล่นเกมถึงเช้าแม่ตื่นไปเฝ้าร้านเหรอ
1: เ
3: ฮ
1: ้อ
2: ไม่ได้นอน
0: ก็
2: ม
0: ีสว่างเลยลูกหลานว่าสว่างไปเป็นปีมันตื่นเลย
1: แม่ระวังสุขภาพนะครับ
0: แข็งแรงค่ะ
2: แข็งแรงอย่างเลยแข็งแรงมากครับก็ขอบคุณแม่ด้วย
3: ขอบคุณนะครับผม
0: ไปร้านพี่เขาสวยนะคะ
2: ครับใช่ครับขอบคุณนะครับสถานที่สวนเสรีทุเรียนเมืองนนท์นะใครที่อยากกินทุเรียนเมืองนนท์แท้ๆมาได้มากินกันได้มาชิมกันได้นะครับส่วนสัปดาห์หน้าเราจะไปลุยที่ไหนจังหวัดอะไรกับใครนะครับติดตามได้ทุกวันอาทิตย์ตะวันโด่ง 10:00 นตรงกับรายการคุณผู้ช่วยวัยรุ่นเรียนไทยสำหรับวันนี้ลาก่อนสวัสดีครับ
3: คร
2: ับ ลาออกไปเต็มๆๆๆเต็ม
4: ๆข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
5: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
6: Hey, I'm Ty Pennington, and I'm back, teaming up with Bojanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new, fully furnished, multi-million dollar home in Orange County. Welcome to Home Sweet Win! Play Bojanka to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bojanka.com for more details.

0: ับสนุนรายการโดย
1: เมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกายส่วนต่าง
2: ๆสวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการเปิดตำนานกับเผ่าทองทองเจือครับสัปดาห์นี้นะครับบินมากับสายการบินบางกอกแอร์เวย์สเอเชียบูติกแอร์ไลน์นะครับมาที่สนามบินสุโขทัยโอ้เป็นสนามบินเดียวที่มีพิพิธภัณฑ์สวนสัตว์ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์สารพัดสุโขทัยเนี่ยก็คงจะมีท่านผู้ชมหลายท่านเคยมาแล้วนะครับส่วนใหญ่ที่มาสุโขทัยก็อยู่กันในเมืองเก่าแต่วันนี้เนี่ยพาท่านผู้ชมมาที่ด้านทิศตะวันตกนอกเมืองนะครับคือวัดสะพานหินก็กรมศิลปากรดูแลที่นี่ดีเหลือเกินต้องว่าอย่างนั้นนะครับต้องชื่นชมมากเลยวันนี้เชิญชวนน้องต้นมาด้วยท่านผู้ชมที่ดูรายการนี้ก็น้องต้นอาจจะออกแล้วมาก่อนหน้านี้น้องต้นมาโผล่กันตรงนี
3: ้สวัสดีครับผมนิพัฒน์พงษ์ภูมานะครับเป็น
2: พันธลักษ์
3: ที่สนามบินนะครับแล้วก็วันนี้มาเที่ยวกับอาจารย
2: ์วันนี้เนี่ยไปขโมยตัวจากพิพิธภัณฑ์ที่สนามบินสุโขทัยนะครับมาช่วยบรรยายเพราะว่าน้องต้นเนี่ยก่อนที่จะมาทำงานเป็นพันธลักษ์อยู่ที่พิพิธภัณฑ์สนามบินเนี่ยน้องต้นก็จบประวัติศาสตร์เนาะ
3: ใช่ครับ
2: ที่มอนเรศวรแล้วก็มาเป็นไกด์ของสุโขทัยแล้วก็มีตำราเขียนออกมาเอามาให้ผมแล้วเมื่อวานนี้วันศุกร์นี้นะครับหนาตั้ง1นิ้วกว่าหนังตำราที่เขาเขียนเนี่ยนะครับแล้วก็จำหน่ายอยู่เล่มละ430
3: 450
2: 450บาทและพิมพ์ถามว่าพิมพ์แค่ไหนพิมพ์200เล่มนะฮะก็แจกไปแล้ว1เล่มเหลือ199แล้วก็เพื่อนๆพี่ๆน้องๆก็จองกันอีกหลายคนเดี๋ยวจะหมดนะฮะใครสนใจติดต่อเข้ามาได้ในรายการเปิดตำนานกับเผ่าทองทองเจือนะฮะจะเอาหนังสือก็เราสองคนจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปนบพระนะฮะก็ต้องกราบเรียนเล่าก่อนว่าวัดนี้สำคัญนะในศิลาจารึกหลักที่1ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชเนี่ยพ่อขุนรามคำแหงเนี่ยประดิษฐ์อักษรไทยเนี่ยเมื่อประมาณพ.ศ. 1826นะครับแล้วก็โปรดให้สลักศิลาจารึกหลักที่1ในอีก9ปีต่อมาในศิลาจารึกก็บอกว่า
3: ในช่วงการกฐินนะท่านจะนั่ง
2: ช่วงการกฐินแปลว่าอะไรอ่ะ
3: เดือน11ก่อนจะเข้าเดือนเพ็ญเดือน12ครับ
2: เออก็ทุกวันขึ้น15ค่ำนะครับแล้วก็แรม15ค่ำก็จะนั่งช้างชื่อรูจาคีรีนะครับขึ้นมานบพระนะครับก็คือมาสักการะนะครับพระพุทธรูปที่อยู่ข้างบนนี้นะครับแต่จะเป็นพระพุทธรูปองค์ที่ท่านผู้ชมเห็นแต่ไกลนี้หรือเปล่าว่ากันอีกทีนึงตอนนี้เราเดินขึ้นไปบนเขาด้วยกันก่อนนะครับ
3: นี่ก็เป็นลักษณะที่เราเรียกตามชื่อวัดในปัจจุบันนะครับว่า
2: คำว่าวัดตะพานหิน
3: ตะพาน
2: ใน
3: หรือ
2: สะพานหินไทยเรียกม
3: า
2: ก็ไม่น่าจะชื่อนี้
3: นะไม่น่าจะชื่อนี้ครับ
2: ใช่คือท่านผู้ชมถ้ามายืนอยู่ตรงผมเนี่ยจะเห็นว่าตรงนี้มันเหมือนหินชนวนหรือไง
3: เป็นกลุ่มหินชนวนครับเพราะว่าโซนเทือกเขาในเขตหลังเมืองเก่าสุโขทัยทางด้านตะวันตกเนี่ยนะครับก็จะมีหินชนวนเยอะนะครับ
2: มาก
3: แล้ววัดที่อยู่ลายรอบในเขตอรัญยิกเนี่ยนะฮะที่เขาจะต้องเดินขึ้นเขาเนี่ยจะมีการทำสะพานด้วยหิน
2: ลักษณะเอกลักษณ์ของเขามันจะเป็นคล้ายๆกับเป็นแผ่นเป็นสแลบเป็นแผ่นนะแล้วก็เขาก็เอาหินเนี่ยมาเรียงซ้อนกันเนี่ยท่านผู้ชมดูเป็นชั้นชั้นชั้นชั้นขึ้นมานะครับสวยงามเขาก็จะเลือกเอาหินชนวนแผ่นเรียบๆที่หน้ากว้างๆอ่ะมันจะข้างบนนี่ถ้าท่านผู้ชมมาเดินก็จะเห็นมันเป็นแผ่นใหญ่ๆนะ
3: ครับ
2: กว้างๆส่วนข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นแผ่นเล็กๆก็เอาเศษมันมาถมกันขึ้นมาเป็นสะพาน
3: เรียงแล้วเชื่อมด้วยปูน
2: แล้วก็เชื่อมด้วยปูนระยะทางเดินเท้าเนี่ยก ็ประมาณ300เมตรนะฮะจริงๆนะครับท่านผู้ชมครับวัดนี้เนี่ยเราคุยกันมากับน้องต้นน้องต้นก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นวัดที่มีความเก่าแก่ที่สุดวัดหนึ่งของ
3: สุโขทัย
2: สุโขทัยเป็นอยู่ในวัดแรกๆตั้งแต่สถาปนากรุงสุโขทัยเป็นราชธานีนะครับที่เราเดากันเนี่ยเพราะว่ามันมีการค้นพบพระพุทธรูป
3: สมัยทวารวดีครับ
2: สมัยทวารวดีถึง2องค์จุดนี้เนี่ยนะครับท่านผู้ชมก็จะเห็นมีพระเจดีย์ทรงดอกบัวตูมขนาดย่อมประดิษฐานอยู่กลางทางก่อนที่จะขึ้นไปถึงบนวัดข้างบนนะครับเจดีย์ก็จะมีองค์ใหญ่องค์นึงมีองค์มีเหลือแต่ฐานองค์นึงแล้วก็นอกจากนั้นเราก็จะไม่ปรากฏเห็นว่ามันมีอะไรเหลืออยู่นะครับ
3: ก็จะเอาแผ่นหินชนวนมาปรับระดับให้เป็นฐานไทยทีซ้อน3ชั้นนะฮะแล้วก็ค่อยขึ้นเจดีย์นะฮะดูลักษณะแล้วอาจจะเป็นเจดีย์ไว้อัฐิของสามีสังฆราชที่เป็นเจ้าอยู่ที่นี่ก็ได้นะครับ
2: คือเราเดากันว่าถ้าเผื่อพ่อขุนรามต้องเสด็จนั่งช้างมานบพระที่นี่วันแรม15ค่ำขึ้น15ค่ำเนี่ย

0: วัดนี้ก็น่าจะเป็นที่ประทับนะครับของสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายอรัญญวาสีอรัญญวาสีนี่ก็คือคำเรียกวัดที่อยู่นอกเขตเมืองนอกกำแพงเมืองถ้าปัจจุบันก็จะเป็นวัดป่า
1: ครับเราถึงด้านบนแล้วทั้งศิลาแรงทั้งหินทั้งอิฐนะครับก็ต้องถูกขนขึ้นมาจากด้านล่างนะครับถูกขนขึ้นมาแล้วก็เอามาประกอบบนนี้นะครับ
0: ตรงนี้เป็นจุดชมวิวที่สวยมหัศจรรย์มากนะครับท่านผู้ชมมองไปข้างหน้าเราเนี่ยจะเป็นจุดชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นยามเช้านะครับสุโขทัยก็คืออรุณรุ่งนะครับของเมืองสุโขทัยบนนี้เนี่ยอย่างที่ได้กราบเรียนว่าน่าจะเป็นที่ประทับของสมเด็จพระสังฆราชฝ่ายอรัญวาสีหรือเรียกกันว่าวัดอรัญยิกนะครับสมัยพ่อคุณรามเนี่ยนั่งช้างมานบพระนบพระก็คือมา
1: ไหว้พระ
0: ไหว้พระเนี่ยนะครับพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยู่ตรงนี้เนี่ยเราสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นภายหลังจากยุคของพ่อขุนรามคำแหงพ่อขุนรามคำแหงเขียนไว้ชัดเจนว่าพระองค์หนึ่งลุกยืน
1: ครับก็ต้องเป็นพระยืน
0: ว่าพระลุกยืนก็คือพระยืนแปลพระยืนในจารึกเนี่ยน่าจะเป็นองค์ที่เป็นหินทวารวดีส่วนองค์ที่เห็นอยู่ขณะนี้เนี่ยสร้างขึ้นหลังจากนั้นอีกประมาณสัก 60-70 ปีนะครับก็ในสมัยพญาลิไทยสร้างเป็นพระพุทธรูปยืนปางประทานอภัยแบบนี้นะครับยกมือขวาคติการสร้างน่าจะได้รับอิทธิพลจากลังกาตั้งแต่สมัยตอนปลายของกรุงอนุราธปุระตอนต้นของกรุงโปโลนารุวะนะฮะก็ร่วมสมัยเนี่ยก็มีการสร้างพระยืนมากเลยที่ลังกานิยมพระยืนเป็นหลักก็เราสันนิษฐานว่าอิทธิพลของศิลปะลังกาก็คงจะได้เผยแผ่มาถึงที่นี่ด้วยนะครับ
1: แล้วที่ปนลนาลุวะก็มีการสร้างวัดในเขตอรัญยิกตามแนวภูเขาเนี่ยเยอะ
0: เยอะมากนะ
1: ก็
0: นิยมสร้างวัดตามภูเขา

0: คนซ่อมพระที่เห็นสภาพสวยงามนี่ก็คือฝีมือของอาจารย์เขียนยิ้มสิรินะฮะตั้งแต่ประมาณช่วง2501ถึง2503 2505แล้วก็อยากจะกราบเรียนว่าในช่วงพ.ศ. 2501พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรกับสมเด็จพระพันปีหลวงทั้งสองพระองค์เนี่ยนะฮะทรงสนพระทัยในเรื่องของประวัติศาสตร์โบราณคดีมากเลยเสด็จพระราชดำเนินนะครับมาสุโขทัยมาศรีสัชนาลัยประทับแรมเลยนะฮะแล้วทั้งสองพระองค์นั้นเสด็จมาที่
1: วัดสะพานหิน
0: วัดสะพานหินทรงฉายพระรูปอยู่ที่เชิงเขาด้านล่างตรงจุดที่ผมเปิดรายการเมื่อสักครู่นี้อาจารย์เขียนยิ้มสิริก็ปั้นพระสวยจริงๆนะ
1: อาจารย์เขียนก็เหมือนแม่กองในการ
0: ซ่อม
1: โบราณสถานในตอนนั้น
0: ลักษณะที่เรียกกันว่าพระยืนแบบนี้เนี่ยก็จะมีชื่อเฉพาะในจารึกก็เรียกว่าพระอัฏฐารถอัฏฐารถเนี่ยอัฏฐะก็แปลว่า8รสะก็คือ10นะฮะอัฏฐารถอัฏฐรสะก็คือ18ศอกเราเชื่อกันว่าพระวรกายของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจริงๆเนี่ยสูงถึง18ศอกนะครับเสาของวิหารท่านผู้ชมก็จะเห็นแล้วว่าเป็นวิหารที่ไม่มีฝาผนังเป็นวิหารโถงมีเสาใหญ่ตรงกลางเสากลม2แถวก็จะวางคานพาดหัวเสาแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเสารองรับชายคานะครับก็เป็นชายคาหลุบลงมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเสานี่เป็นศิลาแรง
1: โบราณสถานของสุโขทัยเนี่ยส่วนใหญ่เราจะเจอการสร้างด้วยอิฐเพราะว่าศิลาแรงเนี่ยไม่ใช่วัสดุในพื้นที
0: ่
1: นะครับเราก็จะมีการตัดศิลาแรงแล้วก็นำส่งลงมานะฮะเพื่อทำส่วนใหญ่จะก่อขึ้นเป็นเสานะครับแล้วก็

0: พวกอิฐเนี่ยสามารถตั้งโรงเผาได้ที่นี่นะครับก็จะใช้พวกแกรบอะไรต่างๆนะครับที่อยู่ในพื้นที่ได้บางทีเราก็จะเจอพวกเปลือกแกรบนะครับเขาเคยเอาไปวิจัยครับอาจารย์ว่าคนสุโขทัยเนี่ยเขากินข้าวแบบไหนนะครับก็ได้ข้อมูลจากแกรบของที่ติดอยู่ในอิฐโบราณสถานนี่แหละนะครับ
1: จะกินข้าวอะไรอ่ะ
0: เป็นตระกูลข้าวเหนียวครับ
1: เราจะกินข้าวเหนียวเราสองคนเนี่ยสันนิษฐานว่าเนื่องจากการพบพระพุทธรูปหินสมัยทวารวดีเนี่ยถึงสององค์ใหญ่ที่สุดในประเทศองค์หนึ่งใหญ่ที่สุดเท่าคนเนี่ยอีกหนึ่งองค์เราก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นโบราณสถานเก่าตรงนี้ตั้งแต่สมัยทวารวดีนะฮะแล้วก็ลักษณะอิฐก้อนโตๆแบบนี้เนี่ยก็มาจะเป็นรูปแบบของอิฐทวารวดีเรามาเจออิฐสุโขทัยเนี่ยส่วนมากจะมีขนาดเล็กลงมาหมดละ
0: ครับ
1: นะครับอิฐอยุธยาใหญ่จริงแต่ไม่หนาเท่าอันเนี้ยทวารวดีส่วนใหญ่จะหนาแบบนี้แต่ก็ไม่ได้แปลว่าก้อนนี้เป็นทวารวดีแต่ว่าในลักษณะเดียวกันนะครับก็จะเป็นแล้วก็ที่น้องต้นบอกก็ว่าที่วัดนี้เนี่ยแนวที่ทีมดาราศาสตร์เข้ามาทำการตรวจวัดเป็นยังไงนะ
0: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์นะครับของโบราณดาราศาสตร์นะครับก็คือได้เข้ามาตรวจวัดแกนทิศนะครับของโบราณสถานนะครับในเขตเมืองสุโขทัยเนี่ยก็พบว่าวัดตะพานหินเนี่ย อยู่ในแนวแกนทิศเดียวกันกับเมืองสุโขทัยและก็เมืองนครธมนั่นก็คือแกนทิศที่อิงกับดาวไถนะครับอิงกับดาวไถก็คือเมื่อดวงอาทิตย์ขึ้นทางทิศตะวันออกดาวไถจะตกทางทิศตะวันตกดาวไถนี่คือเป็นสัญลักษณ์ของการอุดมสมบูรณ์ด้านการเกษตรทำการมั่นคง
1: เริ่มไถอันนี้ไม่ใช่ไถเงินไถทรัพย์แต่ไถในที่นี้คือไถนา
0: ใช่ครับดาวนี้ก็จะมาในช่วงที่ทำการเกษตร
1: พืช
0: ม
1: ง
0: คลต่างนะครับ
1: ฤกษ์ของพระพิธีพืชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญก็จะใช้ฤกษ์เกี่ยวกับดาวไถเป็นหลักแหละนะครับเพราะฉะนั้นแนวแกนทิศของเมืองนี้เมืองสุโขทัยเมืองพระนครธมนะครับที่ชัยวรมันที่7ของกัมพูชาสร้างนะครับก็อยู่ในแกนเดียวกันคือแกนดาวไถหมดนะครับอยากให้ท่านผู้ชมมาดูด้านหลังอันนี้นิดนึงนะครับด้านหลังของพระพุทธรูปองค์นี้นะครับพระพุทธรูปที่เราเห็นข้างหน้าเมื่อกี้สร้างขึ้นในสมัยพญาลิไทยนี่ครับส่วนด้านหลังเนี่ยนะครับมีการหล่อซีเมนต์ทำเหล็กค้ำยันนะครับทำปูนค้ำยันด้านหลังเอาไว้อันนี้มันมาสมัยไหน
0: ก็มีข้อมูลนะครับว่าทางสมเด็จกรมหลวงลพบุรีราเมศท่านบริจาคพระราชทรัพย์ให้ทำคานรองรับองพระพุทธรูปไว้ด้านหลังเพื่อกันล้ม
1: กลัวหงายหลังลงมาส่วนเจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศเนี่ยเป็นพระโชรสของรัชกาลที่5
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็เป็นต้นราชสกุลยุคน
0: ครับ
1: นะครับเป็นพระบิดาจริงๆแล้วก็เป็นปู่ของท่านมุ้ยนะครับเจ้าชาตรีเฉลิมยุคนนะครับเจ้าฟ้ากรมหลวงลพบุรีราเมศนี่ท่านก็สนใจประวัติศาสตร์โบราณคดีเสด็จมาจนถึงที่นี่นะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินก็ได้เสด็จมาทอดพระเนตรเมืองนี้เยอะนะและครั้งที่6ก็เสด็จมาขณะที่ยังเป็นบรมโอรสาธิราช
0: หนังสือเที่ยวเมืองพระร่วง
1: เที่ยวเมืองพระร่วงบนนี้เนี่ยน่าจะเป็นเขตพุทธาวาสอาจจะมีที่อยู่กุฏิพระนิดนึง
0: อาจจะสร้างด้วยไม้นะครับอยู่ทางนี้
1: ใช่แล้วก็เขตสังฆาวาสก็จะไปอยู่ด้านนู้นนะครับ
0: ด้านนี้นะฮะจะเป็นทางเดินป่านะครับที่จะไปเชื่อมกับวัดเขาพระบาทน้อยได
1: ้
0: นะครับเราจะเจอพวกหินชนวนเยอะแยะเลยนะครับตามภูเขาพวกนี้เขาก็เลยเอามา
1: สร้างกรมศิลปากรยังไม่ได้ทำการขุดค้นนะฮะท่านผู้ชมครับถ้าทำการบูรณะก็จะเป็นขั้นเป็นบันไดเดินลงไปที่เขาพระบาทน้อยอีกวัดหนึ่ง
0: อยู่ใกล้ๆกันตรงนี
1: ้ลงไปข้างล่างเนี่ยมันก็จะมีเหมือนกับลำรางหรือลำห้วยนะครับซึ่งก็จะเป็นทางน้ำจุดนี้เป็นจุดที่สวยงามมากนะครับท่านผู้ชมครับก็อยากจะกราบเรียนว่าครั้งหนึ่งในชีวิตของท่านเนี่ยอยากให้มาเที่ยวที่วัดตะพานหินแห่งนี้นะครับจากนี้ไปเดี๋ยวเราสองคนจะพาท่านผู้ชมนะครับไปเที่ยวชมวัดอื่นๆในพื้นที่ฝั่งตะวันตกนอกเมืองสุโขทัย

0: ล้วนแล้วจะเป็นวัดที่ไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเท่าไหร่เลยก็เลยตั้งใจว่าพามาดีกว่าเดี๋ยวจะมีวัดสวยๆอีกสัก2วัดก็จะหมดเทปแล้วล่ะนะครับอันนี้ตอนนี้นะครับน้องต้นก็พาผมมาเที่ยวเลยออกมาจากวัดตะพานหินเนี่ยไม่ไกลเนาะ
1: ไม่ไกลครับ
0: ไม่ถึง500เมตรไม่ถึงนั่นอ่ะก็เป็นวัดเขาพระบาทน้อยอันนี้ก็เป็นวัดที่เดินบนตะพานหินเหมือนกันนี่แหละนะครับแต่ว่าเตี้ยกว่านะครับ
1: ทางเดินง่ายกว่า
0: ทางเดินก็ง่ายกว่าระยะทางก็สั้นกว่าแล้วก็ไปถึงข้างบนเนี่ยเดี๋ยวเราจะมีเรื่องราวเด็ดๆของวัดพระบาทน้อยให้ท่านผู้ชมฟังตอนนี้ก็จะก้มหน้าก้มตาเดินนะครับไปด้วยกันเลยครับ
1: ครับ
0: มาถึงวัดพระบาทน้อยนะ
1: ครับ
0: ท่านผู้ชมครับก็ไม่สูงมากแต่ว่าสวยเหลือเกินขึ้นมาเจอพระวิหารจะเลือกวิหารก็ไม่รู้จะโบสถ์ก็ไม่รู้พระไวยสมาก็ไม่เหลือละท่านผู้ชมขึ้นมาดูเลยครับก็เป็นอาคารโถงคืออยากจะบอกว่าเก่าเท่าไหร่ฐานเตี้ยเท่านั้นยิ่งใหม่เท่าไหร่ก็คือลงมาจากสุโขทัยมาถึงอยุธยามาถึงรัตนโกสินทร์ยิ่งใหม่เท่าไหร่ฐานยิ่งยกสูงขึ้นเท่านั้นต้องขึ้นบันไดอันนี้ก็บันไดขั้นเดียวก้าวขึ้นมาภายในก็เป็นเสาชั้นในนะครับเสาคู่เนี่ยเสาร่วมอยู่ข้างในแถวหนึ่งรองรับคานแล้วก็ขึ้นเป็นจั่วส่วนเสาที่อยู่ข้างนอกก็รับชายคาปีกนกสองข้างแล้วก็ลมก็เข้ามาได้โปร่งพื้นมีมาแต่เดิมพื้นแต่เดิมตรงนี้ก็คือปูด้วยหินชนวนทั้งแผ่นแบบนี้นะครับแล้วก็จากนั้นตรงนี้ก็จะเป็น
1: ชุกชี
0: ฐานชุกชีก็ประดิษฐานพระพุทธรูปเราไม่เหลือร่องรอยของพระพุทธรูปที่เป็นดินปูนปั้นหรืออะไรเลยเพราะฉะนั้น
1: เป็นโลหะ
0: เราก็สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพระพุทธรูปโลหะพระพุทธรูปโลหะอันนี้ก็หน้าตักตั้งประมาณเมตรกว่าเนาะ
1: ครับ
0: ถามว่าหายไปไหนให้เดาก็คือสมัยรัชกาลที่1โปรดให้กรมพระราชวังวรมหาสุรสิงหนาถขึ้นมาเก็บหาพระพุทธรูป
1: ตามวัดร้างในเขตเมืองเหนือ
0: วัดล้างในเขตเมืองเหนือเอาไปไว้ที่วัดโพแล้วก็วัดมหาธาตุนะฮะก็เพราะนั้นพระจากวัดล้างทั้งหลายก็ไปหมดตอนนั้นนะครับอันนี้อาคารหลังนี้เนี่ยเป็นพระวิหารนะฮะโถงมีพระประธานเวลาที่พระสงฆ์นั่งหน้าเราชาวบ้านเดินเข้ามากราบก็กราบทั้งพระพุทธนะฮะพระธรรมหรือพระธาตุเจดีย์แล้วก็มีพระสงฆ์นั่งข้างหน้านะครับแล้วก็
1: ด้านหลังนี่เป็น
0: อะไร
1: เจดีย์นะครับอาจารย์ลักษณะเราไม่ค่อยจะพบนะฮะในที่อื่นนะครับดูจะเป็นการผสมผสานทางศิลปะมากเลยครับ
0: เราจะไล่มาตั้งแต่ข้างล่างดีกว่าชั้นล่างสุดเนี่ยเป็นฐานกระดาน
1: ครับ
0: ชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3นะฮะฐานกระดาน3ชั้นตรงนี้เป็นทองไม้นะฮะแล้วก็ขึ้นไปก็เป็นฐานบัวหรือฐานกระดานนะครับนี่แค่นี้จบแค่นี้นะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่าเป็นกอกอิฐขึ้นไปหมดนะฮะแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยก็เป็นปูนนะฮะเป็นปูนฉาบแล้วเราจะเห็นว่ามีการฉาบทับซ้อนกันแล้วเราจะเห็นว่าเศษกระเบื้องมุงหลังคาแตกๆเนี่ยปะเข้าไปอันนั้นคือการพอกคือถ้าพอกด้วยปูนอย่างเดียวเนี่ยมันไม่แข็งแรงแต่ถ้าพอกปูนแล้วก็เอากระเบื้องใส่เข้าไปแล้วเอาปูนทับเนี่ยมันจะแข็งแรงกว่าก็ปะด้วยกระเบื้องเศษกระเบื้องหลังคาแตกขึ้นไปก็เป็นฐานนักกระดานนิดนึงแล้วก็เป็นฐานสิงห์ฐานสิงห์นี่มันแบบเห็นปั๊บก็ต้องบอกว่าเป็นอยุธยาแล้ว
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็ถัดมาทางขวาของฐานสิงห์ฐานสิงห์อยู่ซ้ายขวาตรงกลางทำเป็นซุ้ม
1: พระสี่ทิศ
0: ซุ้มพระสี่ทิศก็น่าจะเป็นพระยืนแต่ก็ไม่ยืนแล้วนะฮะซุ้มพระสี่ทิศนะแล้วก็ถัดขึ้นไปข้างบนก็เป็นฐานนะครับฐานชุดฐานบัว1ชั้นนะ
1: ใช่ครับ
0: ฐานบัวสูงเลยเนี่ย1ชั้นตรงกลางเนี่ยเป็นลูกแก้วอกไก่นะฮะแล้วก็ขึ้นไป

0: เป็นฐาน
1: แปดเหลี่ยม
0: แปดเหลี่ยมท่านผู้ชมครับดูสิเหนือฐานแปดเหลี่ยมขึ้นไป
1: เป็นองค์ระฆัง
0: เป็นองค์ระฆังเป็นฐาน
1: กรีดเส้น
0: ๆนะ
1: ฮะ
0: แล้วก็องค์ระฆังเนี่ยนะครับเป็นซี่ก็คือเป็นเหมือนกับกลีบมะเฟืองบางทีเราก็เป็นทรงเม็ดมะยมมั่งทรงมะเฟืองมั่งก
1: ็แล้วแต่การจินตนาการ
0: แล้วแต่การจินตนาการนะฮะก็เป็นองค์ระฆังเป็นซี่แบบเนี้ยนะครับแล้วก็เหนือขึ้นไปก็เป็นบัลลังก์สี่เหลี่ยมนะครับแล้วก็ขึ้นไปต้องเป็นยอด
1: ฉัตรอยู่แล้ว
0: เป็นปลียอดผมดูกับน้องต้นแล้วก็บอกว่าเออวัดนี้เนี่ยนะมันน่าจะมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยก็1800โดยประมาณนะฮะแล้วก็หลังจาก1900ไปแล้วเนี่ยก็ถูกอยุธยาลุกลานจนกระทั่งสิ้น1900ก็แทบจะว่าม
1: ีกษัตริย์อยุธยาเข้ามามีการแต่งงานไปมาหาสู่กัน
0: อ
1: ยุธยาและจากนั้นนะคะก็ทางราชวงศ์ทางอยุธยาทางฝ่ายสุพรรณบุรีเนี่ยก็เข้ามามีขุนนางมีการแต่งงานไปมาหาสู่กันนะครับจากนั้นหลังจากสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถสามารถผนวกสุโขทัยเข้ากับอยุธยาได้อย่างสมบูรณ์นะครับก็มีการตั้งพระยานะครับเป็นเจ้าเมืองต่างๆในเขตหัวเมืองเหนือก็คือภาคเหนือตอนล่างเนี่ยนะคร
0: ับ ก็ต้องบอกว่าบรมไตรโลกนาถเนี่ยนะฮะพระราชมารดาเนี่ย
1: พระราชมารดาเป็นเจ้าหญิงฝั่งสุโขทัยเป็นพี่สาวหรือน้องสาวของสมเด็จพระมหาธรรมราชาที่4นะครับผู้เป็นกษัตริย์ของเมืองพิษณุโลกในตอนนั้นนะครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่ออายุครบบวชบรมไตรโลกนาถก็เสด็จขึ้นมาบวชที่พิษณุโลก
1: ครับ
0: 8เดือนนะครับประทับอยู่เนี่ย8เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างสุโขทัยกับอยุธยาเนี่ยมันไม่ได้เป็นในเรื่องของการสงครามอย่างเดียวเราชอบพูดกันว่าอยุธยามาครอบครองยึดครองอะไรต่างๆจริงๆมันเป็นการแต่งงาน2ราชวงศ์นะครับ
1: สัมพันธ์ทางเครือญาติ
0: มีความสัมพันธ์ทางเครือญาติบรมไตรโลกนาถเนี่ยเป็นผู้ที่ประสานสุโขทัยกับอยุธยาได้อย่างชัดเจนมากเพราะว่าพระราชมารดาอย่างที่ได้กราบเรียนแล้วว่าเป็นเชื้อสายพระชินดาของกรุงสุโขทัย
1: หลังจากนั้นนะครับก็มีการตั้งพระน้ำพญานะครับครองเมืองนะครับทั้งสุโขทัยสวรรคโลกกำแพงเพชรนะครับเป็นอย่างสุโขทัยก็ตำแหน่งเป็นพระยาศรีธรรมาสุกราชนะครับยาวไปศักดินา 10,000 ไร่นะครับพระยาสุโขทัยเนี่ยก็มีตำแหน่งใช้ตำแหน่งเนี้ยมาจนถึงสมัยรัชกาลที่5นะครับเป็นราชทินนามนะฮะแล้วก็อย่างในกฎมนเทียนบานถ้าเราเคยดูตั้งแต่สุริโยไทยหรือดูเรื่องของสาวศรีสุดาจันทร์ก็จะมีพระสนมเอก4พระองค์จากสีราชวงศ์ต่างๆนะฮะทางสุโขทัยในยุคนั้นนะครับ
0: เรียกว่าราชวงศ์พระร่วง
1: ในราชวงศ์พระร่วงนะฮะก็มีตำแหน่งพระมเหสีของสุโขทัยมาก่อนชื่อพระราชเทวีศรีจุฬารัตน
0: ์
1: นะครับเป็นมเหสีของมหาธรรมราชาที่2นะครับต่อมาสมัยอยุธยาเขาก็เอาพระนามศรีจุฬารัตน์เนี่ยไปเป็นหนึ่งในตำแหน่งของพระสนมเอกใน4องค์ของอยุธยานะครับซึ่งพระบรมไตรโลกนาถท่านตรากฎมนเทียนบาน
0: แล้วมันล้างไปตอนไหน
1: แล้วสุโขทัยนะครับและเมืองเหนือเนี่ยเริ่มร้างอย่างจริงจังนะครับในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับซึ่ง
0: เมื่อ400ปีที่แล้ว
1: กองทัพของพม่านะครับเข้ามาลุกรานบริเวณทางนี้อยู่บ่อยครั้งนะครับทำให้สมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะครับท่านเห็นว่าเมืองเหนือเนี่ยเป็นเสบียงนะครับของกองทัพทางพม่าอยู่บ่อยครั้งนั่นก็ท่านโปรดให้กวาดต้อนเทครัวหัวเมืองเหนือนะครับหลังจากเกิดกบฏพระยาสวรรคโลกและพระยาพิชัยนะครับท่านก็ให้เทครัวหัวเมืองเหนือตั้งแต่เมืองพิชัยเมืองสวรรคโลกสุโขทัยกำแพงเพชรลงไปไว้ที่อยุธยาให้หมดเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับ9ปีพระองค์ทำยุทธหัตถีชนะพระมหาอุปราชาจึงโปรดให้ตั้ง
0: ตอนนั้นคือก็พม่าก็คือแสยงแล้วไม่กล้ามายุ่งแล้ว
1: ใช่ครับ
0: คือทุกครั้งที่มายุ่งตรงนี้มายุ่งเพื่อเอาเสบียงเพราะตรงนี้อุดมสมบูรณ์พม่ามาลบที่นี่ก็เพื่อที่จะกวาดต้อนเอาเสบียงไปเพื่อที่จะตัดเส้นทางลบของพม่าไม่ให้มีเสบียงก็กวาดต้อนคนไปผ่านไป9ปีลบชนะพม่าชนช้างยุทธหัตถีก็โปรดให้มาฟื้นฟูเพราะตรงเนี้ยมันจะว่าล้างก็ไม่ล้าง 100% หรอกเพราะว่าตอนกวาดต้อนผู้คนลงไปอยุธยาบางส่วนก็หลบหนีเข้าป่า

0: เมื่อกองทัพพระนเรศวรลงไปยาแล้วอีพวกที่อยู่ตามป่าตามดอยก็ออกมาอยู่ตามบ้านตามเมืองเดิมแต่ไม่มีกำลังที่จะทำนุบำรุงวัดวาอารามพระพุทธศาสนาไม่มีอะไรละ
1: วัดบางวัดก็ทรุดโทรมไปตามสภาพ
0: ใช่ก็เลยโปรดให้ตั้ง
1: โอ้9ปีนี่คือพังไปเยอะนะ
0: พัง9ปีก็ล้างแล้ว
1: ถ้าเราไม่อยู่บ้านปีเดียวนี่คือ
0: หลังคาหลังเคยย่ายขึ้นหมดแล้ว
1: อันนี้9ปีบ้านเมืองก็ทรุดโทรมเถาวัลย์ต้องมาบูรณะกันใหม่เจ้าเมืองก็ต้องมาหาทรัพยากรเพื่อลงไปกรุงเทพนะฮะถิ่นของหัวเมืองเหนือเรามีทรัพยากรมากมายเลยนะครับที่ต้องส่งไปทางกรุงศรีอยุธยานะครับความสัมพันธ์และศิลปะมันก็ยังถูกฝังอยู่ในเขตนี
0: ้ใช่
1: นะครับ
0: ผมตอนนี้ผมก็เลยตีความว่าพระเจดีย์องค์นี้เนี่ยนะครับตั้งแต่ส่วนฐานสิงขึ้นไปกับซุ้มที่ออกมาทั้ง4ทิศลงไปจนถึงองค์ระฆังเนี่ยมันมีความละไม้คล้ายคลึงกับพระเจดีย์ที่วัดมหาธาตุลพบุรีแล้วเราก็เจอพระเจดีย์ทรงเนี้ยที่วัดมหาธาตุที่อยุธยานะครับเพราะฉะนั้นน่าจะอยู่ในช่วงอยุธยาต้นๆนะครับที่อยุธยาเข้ามามีความผูกพันกันกับทางสุโขทัยนะครับพระเจดีย์ลั่งเดิมจริงๆเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นพระเจดีย์ที่จะเป็นทรงพุ่มข้าวบินดั้งเดิมแต่ว่าน่าจะชำรุดทรุดโทรมลงนะครับเมื่ออยุธยามาบูรณะเนี่ยก็ไม่ได้มีความเข้าใจในเรื่องเชิงช่างของทรงพุ่มข้าวบินเพราะมันเป็นทรงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของสุโขทัยงั้นก็เลยเอารูปแบบของอยุธยาเข้ามาใส่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเราก็จะมีฐานสิงห์แบบเนี้ยนะครับฐานที่เป็นฐานสิงก็จะเป็นแบบอยุธยาที่ค่อนข้างชัดเจนทีนี้สิ่งที่สำคัญที่อยากพาท่านผู้ชมไปดูด้านหลังด้านหลังของพระเจดีย์เนี่ยนะครับก็จะมีพระวิหารเล็กๆอยู่หลังหนึ่งน่าจะเป็นพระวิหารโถงนะครับพระวิหารโถงหลังนี้เนี่ยด้านหน้ายกพื้นนะครับขึ้นมาสักประมาณเข่านี่แหละเป็นพื้น
1: หิน
0: สี่เหลี่ยมเอาหินในพื้นที่เนี่ยมาก่อเป็นกำแพงหินนะครับแล้วก็ข้างในก็ถมพื้นนะครับด้วยเศษศิลาแรงอะไรต่างๆอาคารหลังนี้เนี่ยอยากจะกราบเรียนว่าน่าจะอันนี้เดาเอาเพราะเราไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์นะครับใช้คำว่าสันนิษฐานว่าน่าจะเคยเป็นสถานที่ประดิษฐานรอยพระพุทธบาท4รอยนะครับที่อยู่บนแผ่นเดียวกันนะครับซึ่งปัจจุบันนี้เนี่ยประดิษฐานอยู่ใน
1: พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติรามคำแหง
0: รามคำแหงนะครับอาคารเนี่ยน่าจะประดิษฐานคือดูจากลวดลายเพราะว่ารอยพระพุทธบาท4รอยเนี่ยก็หมายถึงว่าประทับตั้งแต่ลอยเล็กขนาดใหญ่เล็กที่สุดแล้วก็ขยับกลางยามาจนถึงลายใหญ่
1: พระพุทธเจ้าในพัทรกัปใช่ไหมคร
0: ับใช่ก็คือตั้งแต่พระพุทธเจ้ากักกุสันโธโกนาคมมหากัสสปะสมณะโคดม4องค์ที่ไม่มี5รอยเพราะว่าพระพุทธเจ้าศรีสักกายมุนีเนี่ยยังไม่ได้จุติลงมาในโลกมนุษย์นี้ก็เลยมีเพียง4รอยการทำพระพุทธบาท4รอยบนแผ่นเดียวกันเนี่ยมันเกิดขึ้นนิยมมากในสมัยอยุธยาเราก็เชื่อกันว่ารอยพระพุทธบาทสันนิษฐานว่าน่าจะประดิษฐานอยู่ตรงนี้เพราะว่าเราก็ยังไม่เห็นร่องรอยของอาคารไหนที่จะเหมาะสมเท่ากับอาคารหลังนี
1: ้แล้วก็ที่สำคัญลักษณะอาคารอะไรครับ
0: ด้านหลังนี้นะฮะท่านผู้ชมครับสำคัญมากเลยเพราะว่าบางตำรานักวิชาการบางท่านก็จะเรียกว่ากิจกูฏบางท่านนะครับถ้าเราเรียกตามแบบศิลปะหลวงพระบางร่วมสมัยเนี่ยก็จะเรียกว่าอาคารนี้ว่าอูบมุงนะครับอาคารอูบมุงอาคารนี้เนี่ยนะครับก่อด้วยหินแล้วก็ฉาบปูนนะครับแล้วก็มีทางเข้าทางเดียวนะครับอันนี้ก็คือเรียนแบบวัดถ้ำในประเทศอินเดียภายในเนี่ยน่าจะประดิษฐานพระพุทธรูปคงไม่มีพระสงฆ์ไปนั่งภายในก็ประดิษฐานพระพุทธรูปแต่อันนี้เนี่ยจะเป็นทรงเก่าแก่ดั้งเดิมจริงๆก็อาจจะร่วมสมัยกับอยุธยาทีนี้สำคัญที่สุดท่านผู้ชมต้องมาชมทางนี้ฮะ
1: ยิ่งใหญ่มากครับด้านนี้ครับอาจารย
0: ์ด้านนี้นะครับท่านผู้ชมครับเป็นเจดีย์ทรง8เหลี่ยมใหญ่ยักษ์ที่สุดนะครับลักษณะใกล้เคียงกับที่วัดอุโมงค์นะครับ ที่เชียงใหม่ด้านหลังของวัดอุโมงค์อาจจะไม่ใช่อยู่ในเขตวัดอุโมงค์ด้วยซ้ำนะครับพระเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมองค์นี้เนี่ยสร้างด้วยศิลาแรงท่านก็ทราบแล้วนะครับว่าศิลาแรงไม่ได้เป็นทัพสัมภาระที่ขุดได้ตรงนี้นะครับแต่ว่าใกล้ที่สุดก็คือที
1: ่บางขลัง
0: บางขลัง
1: หรือศรีสัชนาลัยจะมาจากกำแพงเพชรอันนี้ไม่ทราบ
0: ครับก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นการจะสร้างเจดีย์ใหญ่ด้วยศิลาแรงทั้งองค์แบบนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นคนที่มีบารมีอ่ะนะครับจริงๆก็คือต้องเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์ที่จะอุปถัมภ์ในการสร้างพระเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมแบบนี้นะครับสวยมากวิจิตรพิสดารดูแล้วก็ไม่ใช่เจดีย์ธรรมดาเลยนะครับเจดีย์นี้ไม่ใช่ธรรมดาเลยเป็นเจดีย์ที่มีรูปทรงวิเศษแล้วก็ใหญ่มาก
1: นี่ถ้าสมบูรณ์นี่คือสูงมากนะครับนี่ยังไม่ถึงองค์ระฆังนะครับเนี่ย
0: โอ้ใหญ่มากฮะใหญ่ก็ไม่ได้น้อยกว่าเจดีย์ช้างล้อมศรีสัชนาลัยหรือพระเจดีย์สุวรรณคีรีที่ศรีสัชนาลัยเลยนะครับเนี่ยท่านผู้ชมเดินให้รอบจะเห็นถึงแกนในของพระเจดีย์ซึ่งมีความประณีตในการสร้างเราก็ได้เห็นร่องรอยอะไรต่างๆสำคัญมากเยอะแยะนะครับทางเนี้ยซ้ายมือของผมเนี่ยนะครับเดินลงเขาไปเป็นทางเดินถนนโบราณไปจนถึงยอดเขา
1: สะพานหิน
0: สะพานหินเมื่อกี้นะครับด้านหลังของวัดสะพานหินส่วนด้านนี้เดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูกุฏิพระ
1: ตรงกุฏิพระนะครับก็อยู่ไม่ไกลจากองค์เจดีย์องค์หน้านะครับก็เฉียงมา
0: อันนี้น่าจะเป็นกุฏิเก่าแ
1: หละนะครับอันนี้น่าจะอยู่มาตั้งแต่รุ่นสุโขทัยนะฮะกุฏินี้ก่อด้วยหินทั้งหมดเลยนะครับแอ่งที่อาจารย์ได้เล่าไปว่าเกี่ยวกับการอยู่ถ้ำของพระสงฆ์นะครับนี่ก็เป็นลักษณะของการอยู่อาศัยของพระในอรัญวาสีนะครับที่จะมีกุฏินี้อย่างทรงนี้นะครับอย่างทางขึ้นเขาพระบาทใหญ่นะครับก็จะมีกุฏิอย่างเนี้ยนะครับเรียงรายตลอดทางขึ้นเลยนะครับ
0: ก็ลักษณะเช่นเดียวกับพระคันธกุฏิในประเทศอินเดียที่ประทับของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบนยอดเขาคิชกูฏนะครับทีนี้เมื่อกี้ถามบอกว่านอกจากจะเจอร่องรอยกุฏิแล้วก็ต้องเจอเวทกุฏิเวทกุฏิก็คือ
1: ส้วม
0: ส้วมหรือฐานพระทอถุงสระอานอหนูฐานพระถามว่าเจอไหมน้องต้นก็บอกเจอนะครับแล้วก็ปัจจุบันทางกรมศิลปากรก็นำไปจัดแสดงเอาไว
1: ้นะครับ
0: พิพิธภัณฑ์รามคำแหงชั้น2
1: ชั้น2คร
0: ับชั้น2ถ้าทิ้งไว้อย่างนี้คนร้ายก็ขโมยไปแน่นอนนะครับส้วมของสุโขทัยนี่ฉลาดมากแบบเดียวกันเป๊ะกับของศรีลังกาก็คือได้รับอิทธิพลจากศรีลังกาก็จะมีเป็นฐานหินเนี่ยนะครับหรือไม้ก็มีนะครับแล้วก็มีรอยเท้าให้วางคือมาถึงต้องนั่งอยู่ตรงเนี้ยตรงเอาเท้ายองๆลงไปแล้วก็ด้านหลังก้นตรงก้นย้อยเนี่ยนะครับก็จะมีรูลงไปก็คือขุดหลุมแล้วก็เอาแผ่นเนี้ยวางทับอุจจาระก็จะไหลลงข้างล่างตามรูนั้นส่วนด้านหน้าก็เป็นรางยาวๆออกไปอีกข้างหน้า
1: เป็นร่อง
0: ก็คือเวลาที่เราถ่ายก็จะต้องปัสสาวะอย่าลืมว่าพระสงฆ์ยืนปัสสาวะไม่ได้นะฮะพระวินัยบัญญัติให้นั่งปัสสาวะเพราะฉะนั้นก็จะมีร่องปัสสาวะเนี่ยนำปัสสาวะออกไปข้างหน้าเพราะว่าคนสุโขทัยรู้ดีว่าปัสสาวะกับอุจจาระมารวมกันเมื่อไหร่จะเกิดเป็นกลิ่นแบคทีเรียมันจะทำงานเร็วขึ้นเพราะฉะนั้นก็จะมีหลุมสำหรับอุจจาระอย่างเดียวแห้งนะครับกลิ่นจะน้อยมากแล้วส่วนปัสสาวะก็จะไปข้างหน้าไปอีกหลุมหนึ่งข้างหน้าแยกกันนะครับอันนี้ก็เป็นความฉลาดของคนปัจจุบันแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยการมาเที่ยวผมมาถ่ายในช่วงเดือนมกราคมถ้าหากท่านผู้ชมจะมาก็มาในช่วงนี้แหละมกราคมกุมภาจะเป็นช่วงที่ดอกไม้ป่ากำลังออกท่านผู้ชมครับดอกไม้ป่าทั้งต้นขาวหมดเลยดอกอะไรก็ไม่รู้นะครับขาวทั้งต้นใหญ่โตมโหฬารนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมไปเรื่อยทั่วทั้งบริเวณนะครับก็เป็นบรรยากาศที่สวยงามเวลาเรามาเห็นดอกไม้ป่าก็ดูแต่ตามืออย่าต้องอย่าไปเด็ดเขาคนข้างหลังมาเขาก็จะได้มาชื่นชมความงามของดอกไม้เหมือนกับเราดูสิก็คิดว่าเรามาเที่ยว2วัดเนี่ยในเขตอรัญยิกด้านทิศตะวันตก
1: ครับ
0: ของสุโขทัยก็สนุกสนานแล้วตอนนี้ก็ต้องขอบคุณน้องต้นมากเลยนะค
1: นะฮะดีครับ
0: หนีงานมาจากพันธรักษ์พิพิธภัณฑ์สุโขทัยนะครับมาเที่ยวที่เมืองเก่าด้านทิศตะวันตกนอกเมืองไม่ค่อยมีคนไทยมาเที่ยวเลยฮะท่านผู้ชมครับยิ่งวัดนี้นี่ไม่มีคนมาเลยนะ
1: เดี๋ยวจะมีคนตามรอยอาจารย์มา
0: อ่ะมาเหอะมาอยากให้มานะครับแล้วก็เราสองคนก็เลยขอกะนี้ลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับก็กราบสวัสดีครับพบกันสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับเฉลยคำตอบนะครับถามกันมาตั้งแต่ต้นรายการแล้วว่ามาเที่ยวสุโขทัยวันนี้นะครับที่เมืองเก่ามาเที่ยววัดอรัญญิกนะครับอยู่นอกเมืองสุโขทัยถามว่าตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกหรือตะวันตกของเมืองเก่าสุโขทัยคำตอบก็คืออยู่ฝั่งตะวันตกครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดติดตามนะครับเป็นแฟนเพจของรายการเปิดตำนานกับเผ่าทองนะครับเราจะได้มีกิจกรรมอะไรต่างๆเยอะมากเลยอย่าลืมติดตามไลฟ์สดในเพจเปิดตำนานกับเผ่าทองทองเจือทุกวันพฤหัสศุกร์เสาร์เริ่มตั้งแต่1ทุ่มยันเที่ยงคืน3วันซ้อนต่อ1สัปดาห์นะครับแล้วพบกันในไลฟ์สดสมบัติผัดกันชมครับสวัสดีครับเราเดินมายังไม่ถึง100เมตรเลยอ่ะ กำลังจะเปลี่ยนใจว่าให้น้องต้นขึ้นไปบรรยายแทนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รับสั่งบอกว่าอิฐเก่าแผ่นเดียวก็มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์นะถ้าเราไม่มีสุโขทัยไม่มีอยุธยาไม่มีธนบุรีเราก็ไม่มีรัตนโกสินทร์ในวันนี
2: ้ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.comผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจากเน็ตทีวีได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
3: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ับสนุนรายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวที่เจ้าฮอกได้มาจากสายที่พันธุรัตน์มันดูแปลกๆอยู่นะเบลลี่ไม่มีใครรู้เห็นอะไรเจ้าชายทยุติธรลักพาตัวเจ้าหญิงมณิสลาไปทุกอย่างไร้เบาะแสทำไมคนที่เป็นถึงองค์รัชทายาทจึงได้กระทำการอย่างไร้ร่องรอยเช่นนี้คนหนึ่งเป็นมกุฎราชกุมารอีกคนเป็นเจ้าฟ้าหญิงจากต่างแดนแต่ไม่มีใครสะดุดตาไม่มีใครเห็นไม่มีขบวนเสด็จตามหรือว่ามณิสลาไม่หนีไม่สู้จึงไม่ทิ้งร่องรอยของการขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านให้เห็นเลยราวกับฝีมือโจรที่ล่องหนได้ซ่อนเล้นหลักฐานได้อย่างหมดจดแต่จะทรงทำแบบนี้ไปทำไมทำไมถึงได้กล้าท้าทายกาศิกแบบนี้หรือว่าทรงมีความแค้นเคืองอะไรกับเราหรือว่าจะเป็นเหตุผลทางการเมืองที่ต้องการจะแตกหักกับทานตะหรือว่าทรงแอบรักมณิสลามาก่อนหน้านี้อย่างลึกซึ้งจนไม่อาจจะห้ามพระไทยได้แต่ไหนใครบอกว่าไม่นิยมสงครามแล้วจะทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะเราก็หวังว่าจะทรงเมตตาเจ้าหญิงมณิสลาให้มากๆไม่ทำร้ายไม่ย่ำยีเจ้าหญิงที่แสนไร้เดียงสาทรงเป็นเด็กผู้หญิงที่แสนงดงามแต่น่าสงสารนะเบลลี่

0: องค์หญิงเพิ่งหายประชวรทรงพักก่อนเถอะพระยาค่ะ
1: แต่เราไม่เหนื่อย
2: องค์หญิงทรงโปรดเชื่อสหายกระหม่อมเถอะพระยาค่ะหากประชวรอีกครั้งคงไม่ดีแน
1: ่ก็ได
2: ้อันนี้พระยาค่ะ
0: ท่านเทพจะช่วยไปสำรวจทางข้างหน้าหน่อย
2: งั้นรอตรงนี้เดี๋ยวข้ามา
1: ทำไมต้องสำรวจด้วย
0: ต้องดูลาดเหลาว่ามีทหารหรือไม
1: ่ขอโทษนะที่ทำให้พวกท่านต้องวุ่นวายอ่ะใจนะ
0: ท่านคิดจะหนีตลอดไปเลยเหรอ
1: ไม่รู้แล้วท่านล่ะทำไมถึงช่วยเรา
0: ก็เผื่อองค์หญิงจะประทานรางวัลให้กระหม่อมไงอย่างเช่นลาภยศบารมีเงินทองหรือไม่ก็อำนาจ
1: เรารู้ว่าท่านไม่ได้หวังสิ่งนั้น
0: แล้วพระองค์ทรงคิดว่าเพราะอะไร

0: ฮ้ยขนของไปไหนกันหรอท่านนี่หญิงขนของไปไหนกันพรมใหม่ๆเลยเสียดาย
1: เป็นศิลปะแห่งทางต่างนะ
0: แล้วผู้หญิงที่อยู่ในรูปเป็นใครเหรอเห็นคะ
1: เรารีบออกไปจากตรงนี้กันเถอะเขายังจัดกันไม่เสร็จ
0: ผมไม่หนักเสร็จได้ละทำไมต้องเปลี่ยนของพวกนั้นด้วยล่ะเพคะ
2: ครับรูปเจ้าหญิงทานตะกับตาสัญลักษณ์ต่างๆระหว่างทานตะกับกาศิกนั่นก็หมายความว่าเดิมคงจะวางแผนไว้ว่าจะมีงานถวายการต้อนรับของพระคุมันที่นี
0: ่พระคุมันพระคุมันใครเหรอคะ
2: พระคุมันของเจ้าหลวงนะสิความจริงเจ้าหลวงทรงน่าสงสารมากนะคงจะเจ็บปวดแล้วก็ผิดหวัง

0: เดี๋ยวจะให้ลองชิมปลาน้ำจืดที่อร่อยที่สุดในทะเลสาบแห่งนี
1: ้จะให้กินปลานี้นะเหรอ
0: ใช่แค่เสียมเปียกร้อนๆย่างไฟสด
1: ๆย่างสดกินทั้งเป็น
0: แค่เสียบเหล็กก็คงตายแล้วล่ะ
1: เอาปลาไปปล่อย
0: หมดกันแล้วจะกินอะไรอ่ะ
1: เต็นลีฉันบอกให้เอาปลาไปปล่อย
2: พะยะค่ะ
1: ไม่มีปลาแล้วมีอย่างอื่นให้กินแทนไหม
0: มีสินู่นไงเห็นไหมน้ำเย็น
1: เราขอโทษนะกวานะขอโทษนะทุกคนที่ทำให้ไม่มีอะไรต้องกินกัน

0: ฉลยฉลยฉลยฉลยฉลยใช่สิอยากทำอะไรก็เชิญเราคือเฉลย
1: นี่บ้านพวกท่านเหรอ
2: บ้านของผู้หญิงกับเสืออะไรพูดรู้เรื่องกว่ากัน
3: ดูละครแล้วย้อนดูตนหลากหลายแง่มุมชีวิตให้เรียนรู
4: ้ผมชื่อภูมิงนะ
3: ในละครสะท้อนชีวิตเต็มอิ่มด้วยเสียงบรรยายภาพและคำบรรยายแทนเสียง
5: กราฟิกหวานใจลายกระจอก
3: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 1:40 น.เสาร์อาทิตย์เวลา 1:35 น.
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: กรุงเทพในฝันมหานครแห่งความหวังพลิกโฉมเมืองหลวงสู่เมืองแห่งอนาคตเลือกให้ชัดเพื่อเมืองที่ใช่พบกันในศึกชิงผู้ว่าชี้ชะตามหานครทุกช่วงข่าวและเวทีดีเบตช่อง3
8: จอดลึกความสำเร็จมหกรรมแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มระดับโลกไทยเฟกซ์อนุก้าเอเชีย2026เสริมศักยภาพนักธุรกิจไทยมาร่วมถอดรหัสและเคาะกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสพระราชบดี11มิถุนายน 17:30 นในแก้เกมเศรษฐกิจ
9: สำหรับพ่อกับแม่เราไม่ได้อยากให้เขาเป็นครูของเราเราอยากให้เขาว่าเป็นคนที่ช่วยชมเราช่วยซัพพอร์ตเราเปิดรูปขึ้นมาแม่สวยไหมแม่ต้องตอบว่าสวย
10: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
11: ไม่รู้เรื่อง
12: เฮ้ยปุ่มลับ
13: ส่วนใหญ่ผู้ก่อการชั่วกรรมในบ้านเราจะเกี่ยวข้องกับผู้ชายสามสิบ
14: อาชญากรคนคลั่งเรื่องจริงผ่านจอเรื่องซีรีส์
1: สายกินเตรียมตัวไว้เลยค่ะจะพาไปตะลุยกินของอร่อยแบบไม่อิ่มไม่เลิก
15: ข้าวขยำข้าวซอยก๋วยจับยวนข้าวหมูทอด
16: ยังไม่หมดนะคะมีกุ้งอบวุ้นเส้นอาหารตำสั่งแล้วก็กาแฟหอมๆด้วยนุ๊ก
17: ไปกันเลยไหมคะ
16: ไปสิลูกไป
1: ด้วยไปด้วยไปด้วยไปด้วยย่าไปเร็ว
18: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วสุกนี้8นาฬิกา25นาที
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: โกงคนโกง
2: เท่ากับไม่โกงเว้ย

0: คนโกงเท่ากับคนร้ายงั้นเหรอไม่เสมอไปหรอก
1: เข้ามาแล้ว
2: รวยรวยเละละมึงรวย
3: เพียงแค่ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนที่อยากได
4: ้นี่จะให้พวกเราไปขโมยเงินวิสุทธ์หรอ
5: พวกเราหนีไปแล้วเราถูก
6: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม18 มิถุนายน
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: พี่สาวคนสวยชอบนะคะ
8: เป็นแฟนกันนะ
9: เราทั้งสองคนตั้งใจจะแต่งงานกันค่ะ
10: ตื่นมาแล้วเจอหน้าน้องลินแบบนี้พี่มีความสุขที่สุดเลย
9: คุณแม่ลินลินเชื่อพี่มาเสมอนะแต่วันนี้พี่ทำให้นินรู้สึกว่าเหมือนพี่มีโลกอีกใบหนึ่งที่นินไม่รู้จักเลย
8: ฉันจะทำให้พี่รันเกลียดแก
9: นินจะทำให้แม่พี่สมหวังให้พี่กลับไปเป็นลูกของแม่พี่เหมือนเดิม
6: วาดฝันวันวิวาศุกร์20:30 น.เริ่ม19 มิถุนายน
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
11: ดัชชี่ฟิวออริจินอลกรีกเนื้อแน่นพร้อมกราโนล่าขูดกรอบดัชชี่ออริจินอลกรีกสไตล์โยเกิร์ต

0: ับสนุนโดย
1: ยาเดียยานยนต์ไฟฟ้าอัจฉริยะการันตีด้วยยอดขายกว่า100ล้านคันทั่วโลก
0: แลคตาซอยงาดำเข้มประโยชน์ทุกคำหอมงาดำอร่อยมาก
2: สวัสดีผู้ชมครับ
3: สวัสดีค่ะเที่ยงวันทันเหตุการณ์11มิถุนายน2569ค่ะอยู่กับพี่หนุ่มกัญชัยหมวยอริสราพร้อมด้วยร่างภาษามือคุณกนิษฐารัตนสินค่ะ
2: เช่นเคยนะครับคุณผู้ชมสามารถร่วมพูดคุยกับเราสองคนได้เลยนะครับผ่านทางแฟนเพจของครอบครัวข่าว3นะครับแล้วก็เที่ยงวันทันเหตุการณ์ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้นะฮะรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้เราสองคนด้วยนะครับผู้ชมครับ
3: ค่ะ
2: ไปดูข่าวแรกวันนี้ผู้ชมครับก็กรณีของทนายตั้มนะครับสิทธาเบี้ยบังเกิดศาลพิพากษาจำคุกทนายตั้มเนี่ย5ปี12เดือนนะครับชดใช้เงินกว่า72ล้านบาทคืนให้กับทางเจ๊อ้อยส่วนภรรยานะครับแล้วก็พี่สาวภรรยาศาลท่านยกฟ้องนะครับคุณผู้ชมครับเรื่องนี้นะครับทางศาลอาญารัชดาครับนัดฟังคำพิพากษาคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ1และนางจตุพรอุบลเลิศหรือเจ๊อ้อยเป็นโจทย์นะครับยื่นฟ้องนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือว่าทนายตั้มยังมีนางปณิตาเบี้ยบังเกิดหรือเดือนภรรยาทนายตั้มมีนางสาวปินทิรากาลิวันหรือดาวนะฮะขออภัยผู้ชมครับซึ่งเป็นพี่สาวของภรรยาในทนายตั้มนะครับในข้อหาช่อโกงช่อโกงอันเป็นปกติธุระฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินและสมคบฟอกเงินนะครับจากที่ทั้ง3คนนั้นร่วมกันช่อโกงเงินของเจ๊อ้อยหลอกให้โอนเงินจำนวนมากหลายครั้งเช่นเงินลงทุนแพลตฟอร์มหวยออนไลน์71ล้านบาทเงินซื้อรถเบนซ์13ล้านบาทและเงินจ่ายค่าจ้างศิลปินชาวจีนผ่านบิตคอยน์39ล้านบาทซึ่งคดีนี้ทนายตั้มเป็นทนายเองนะครับแล้วก็ขึ้นซักค้านโจทย์ในชั้นสืบพยานด้วยตัวเองด้วยแต่วันนี้ครับเจ๊อ้อยเนี่ยไม่ได้เดินทางมานะครับเพราะอยู่ที่ต่างประเทศจึงได้มีการมอบหมายนะครับให้ทางฝั่งของตัวอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ประธานวิธียามเฝ้าแผ่นดินครับพร้อมด้วยทีมทนายความนั้นเดินทางไปฟังคำพิพากษาแทนส่วนทนายตั้มและภรรยาครับถูกเบิกตัวมาจากเรือนจำโดยทนายตั้มและภรรยาเนี่ยเดินเข้ามาด้วยสีหน้าเรียบเฉยก่อนจะนั่งบริเวณเก้าอี้จำเลยนะครับเพื่อฟังคำพิพากษาศาลพิพากษาจำคุกทนายตั้ม5ปี12เดือนและให้ชดใช้ค่าเสียหายจำนวน 72,567,764 บาทพร้อมดอกเบี้ยส่วนภรรยาคือคุณเดือนและพี่สาวภรรยาคือคุณดาวให้ยกฟ้องนะครับคาดว่าภรรยาทนายตั้มจะได้รับการปล่อยตัวเย็นนี้นะครับที่ทันสถานหญิงกลางศาลพิเคราะห์ว่าคดีลงทุนทำหวยออนไลน์71ล้านบาทเจ๊อ้อยไม่ได้ให้โดยเสน่หาแต่เป็นการลงทุน

0: ทนายตั้มกลับโอนเข้าบัญชีส่วนตัวพิพากษาจำคุกทนายตั้ม4ปี6เดือนส่วนเงิน39ล้านบาทที่อ้างว่าโดนหลอกจ้างนักแสดงจีนศาลมองว่าผู้กระทำความผิดคือนุและสาซึ่งศาลได้แยกคดีและมีการรับสารภาพและพิพากษาไปแล้วส่วนทนายตั้มไม่ได้ร่วมในกระบวนการดังกล่าวแค่รับผลประโยชน์จึงไม่ได้มีการสั่งลงโทษในประเด็นนี้นะครับกรณีของการซื้อรถเบนซ์13ล้านที่ออกใบเสร็จปลอมและนำเอกสารเท็จไปบวกค่าส่วนเกินเป็นเงินสดศาลท่านวิเคราะห์บอกว่าเป็นการหลอกลวงจำเลยโทษนะฮะ1ปี6เดือนประเด็นการก่อสร้างออกแบบโรงแรมมูลค่า9ล้านบาทศาลมองว่าทนายตั้มอยู่ในฐานะผู้รับออกแบบการหักหัวคิวจึงไม่ใช่การช่อโกงจึงไม่ได้มีการลงโทษในประเด็นนี้นะฮะ
1: คุณ
0: ผู้ชมครับหลังคำพิพากษาจบลงนะครับทางฝั่งอาจารย์ปานเทพพัวพงพันธ์ครับประธานนิติยามเฝ้าแผ่นดินออกมาบอกกับนักข่าวหลังจากนี้ทีมทนายจะมีการยื่นอุทธรณ์ต่อไปในประเด็นของการช่อโกงเป็นปกติธุระคณะก็ที่ทนายตั้มเคยท้าคุณสนธิลิ้มทองกุลว่าจะดื่มปัสสาวะหากไม่มีการติดคุกหรือโดนลงโทษจำนวน71แก้วตอนนี้ค่าเสียหายมากถึง72ล้านบาทจะต้องเพิ่มจำนวนแก้วด้วยหรือเปล่าเอาฟังเสียงทางฝั่งของอาจารย์ปานเทพดูนะครับ
2: ในวันนี้นะครับก็พอใจระดับหนึ่งเลยครับแล้วก็น้อมรับในคำพิพากษาว่าอย่างน้อยทีมงานบ้านพระอาทิตย์สำนักงานอรุณอมรินทร์ทีมงานพี่อ้อยที่ร่วมกันทำงานในคดีนี้รวมถึงตำรวจนะครับทั้งหมดนี่นะครับเราไม่สูญเปล่านะครับเพราะศาลพิพากษาให้ทนายตั้มนั้นจำคุกถึง5ปี12เดือนและต้องชำระเงินถึง72ล้านบาทโดยประมาณพร้อมดอกเบี้ยแต่ว่ายังอีกประเด็นหนึ่งซึ่งเป็นประเด็นทางประวัติศาสตร์คือกรณีนี้จะเป็นการช่อโกงเป็นปกติธุระหรือไม่สำหรับกรณีนี้ศาลเห็นว่าพิจารณาจากสำนักงานทนายความก็มีการรับงานต่างๆนะครับและเห็นว่าเป็นการช่อโกงเฉพาะพี่อ้อยคนเดียวก็ยังเห็นว่าไม่เข้าข่ายในฐานะเป็นช่อโกงเป็นปกติธุระสิ่งที่ทีมทนายจะทำนี่นะครับก็ไม่ได้หยุดแค่นี้นะครับเราตัดสินใจที่จะอุทธรณ์ต่อในสิ่งที่ศาลท่านยกส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่ทนายตั้มได้เคยท้าไปกับคุณสนธิลิ้มทองคุณว่าจะดื่มปัสสาวะถ้าเรื่องนี้ไม่จริงไม่มีการติดคุกเนี่ยนะครับจะท้าคุณสนธิให้ดื่มปัสสาวะ71แก้วบัตรนี้เนี่ยมันไม่ใช่71แล้วนะครับมูลค่ามันเป็น72ล้านเพราะแล้วต้องบวกดอกเบี้ยด้วยแต่ว่าเรื่องนี้ต้องแล้วแต่คุณสนธิเขาว่าจะเพราะเขาไม่ได้รับคำท้าในเวลาตอนนั้นแต่เราก็ไม่สนใจประเด็นนั้นเพราะเราจะทำหน้าที่ของเราต่อไปในการอุทธรณ
0: ์นี่ครับผู้ชมครับผู้สื่อข่าวยังคงรายงานนะครับว่าหลังจากจบการพิจารณาคดีนะครับทนายตั้มเองก็ได้มีการแถลงต่อศาลนะครับบอกว่าอยากให้นำเอาคดีของตนเองเนี่ยไปเป็นกรณีศึกษาในการสอนผู้พิพากษารุ่นใหม่ๆว่าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์บางครั้งก็สู้หลักฐานพยานบุคคลไม่ได้ซึ่งศาลเองท่านก็ได้ตอบกลับบอกว่าที่ศาลไม่มีหลักสูตรการสอนผู้พิพากษารุ่นใหม่เป็นการเฉพาะแต่จะรับไว้พิจารณาต่อมาครับทนายตั้มเองเนี่ยเดินออกมาจากห้องพิจารณานะครับได้มีโอกาสหยุดพูดคุยกับทางฝั่งของญาติและผู้สื่อข่าวพร้อมบอกว่าตนเองนั้นรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมเลยเพราะทนายตั้มบอกว่าทนายนั้นมั่นใจในคดี71ล้านมากนะครับว่าตนเองนั้นไม่ได้กระทำความผิดและมีหลักฐานทางแชทที่มีการพูดคุยกับฝั่งโจทย์อย่างละเอียดแต่ไม่มีการนำขึ้นมาพิจารณาในคดีนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
1: คดีระหว่างทนายตั้มกับมาดามอ้อยมีผู้เกี่ยวข้องในคดี7คนค่ะจะแบ่งออกได้เป็น3กลุ่มใหญ่ๆ1เป็นกลุ่มของทนายตั้มภรรยาและพี่สาวภรรยาที่เพิ่งจะมีคำพิพากษาในวันนี้กลุ่มที่2เป็นกลุ่มของนายนุคนสนิททนายตั้มนายนุวัฒน์และยังมีสาซึ่งเป็นแฟนของนายนุก็คือนางสาวสาริณีเป็นกรณีการร่วมกันช่อโกงเงิน39ล้านศาลพิพากษาจำคุกคนละ1ปี12เดือนรอลงอาญา2ปีปรับคนละ 20,000 ปรับคนละ 60,000 บาทหลังจากทั้งคู่รับสารภาพว่าได้ร่วมกันช่อโกงเงินของเจ๊อ้อยจริงได้ส่วนแบ่งมา19ล้านแต่ก็คืน19ล้านให้กับเจ๊อ้อยแล้วแล้วกลุ่มที่3จะเป็นกลุ่มพนักงานโชว์รูมรถค่ะซึ่งศาลพิพากษายกฟ้องถ้าจำกันได้เมื่อ24กุมภาพันธ์ปี69ตอนต้นปีศาลแพ่งได้มีคำสั่งให้คืนทรัพย์สิน74ล้านบาทให้กับทนายตั้มโดยชี้ว่าพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอที่จะรับฟังได้ว่ามีพฤติการช่อโกง3วันต่อมาอัยการยื่นคำร้องขออายัดทรัพย์สินชั่วคราวจนกว่าจะมีคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ศาลแพ่งมีคำสั่งให้อายัดต่อยังไม่คืนทรัพย์ให้กับทนายตั้ม

0: นี่นะครับผู้ชมครับก็เป็นคดีของทางทนายตั้มนะครับก็เดี๋ยวต้องรอดูครับก็น่าจะมีการอุทธรณ์กันต่อไปนะครับแล้วก็ทางฝั่งของตัวคุณเดือนที่เป็นภรรยาวันนี้ก็น่าจะได้รับการปล่อยตัวออกมาจากทันตสถานหญิงนะครับเนี่ยครับอ้าวโอเคนี่ไปอยู่ข้างในนี่เป็นปีแล้วนะ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมเป็นปีแล้วนะเนี่ยครับคุณชมครับเอ้าไปดูอีกเรื่องนึงนะครับมอเตอร์ไซค์เลือดร้อนนะฮะกระชากสายรัดหมวกกันน็อกไรเดอร์หาว่าขี่ปาดหน้าพอรู้ว่ามีกล้องกลับขี่มอเตอร์ไซค์หนีนะครับลองไปดูภาพนี้หน่อยครับคุณชมครับนะนะนะกระชากคุณผู้ชมกระชากปุ๊บปุ๊บนะ
2: รอดักลบอยู่อ่ะทำไมอ่ะ
0: ปาดเลยนะเอออะไรก็ปั๊มปั๊มอยู่นะ
3: ผู้หญิงพยายามห้าม
0: พยายามห้ามนะเอานะพี่เอานะพี
2: ่เห็นเบียดมาทีงแล้วยังไม่บ่นเลย
4: แฟน
2: เอาดิเอาดิ
4: ดีกว่าแล้วอุ้ย
0: เอาเนี่ยนะนะนะนะ
2: เอาดิมีกล้องเอาดิเอาดิได้รอที่สอนอนะไปพร้อมเนี่ยรอดูเลยพิษเอา
0: ไปแล้วไปแล้วจ้ะไปแล้วจ้ะนี่นะฮะคุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพจากกล้องหมวกของไรเดอร์ครับผู้ชมครับขณะที่ตัวเขาเองเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามถนนราชปรารภอยู่ดีๆครับมีผู้ชายคนนี้เนี่ยฮะขี่มอเตอร์ไซค์มาทางซ้ายแล้วกล่าวหาว่าไรเดอร์เนี่ยขี่ปาดหน้าทางไรเดอร์พยายามอธิบายบอกว่าไม่ได้ปาดแล้วก็หลบให้แล้วด้วยฝ่ายผู้หญิงที่ซ้อนท้ายพยายามห้ามนะฮะพยายามปรามแล้วแต่เรื่องไม่จบครับก็ยังคงมีปากเสียงกันจนกระทั่งถึงจุดตัดทางรถไฟสถานีราชปรารภชายคนที่ก่อเหตุนะครับจอบมอเตอร์ไซค์ชะลอนะฮะแล้วก็กระชากสายหมวกกันน็อกของคู่กรณีแล้วถามบอกว่าห้าวมากนักเหรอเงียบปากไปเลยนะไรเดอร์ก็บอกเอานี่เอานี่มีกล้องอยู่เอานี่เดี๋ยวจะที่สอนอเลยนะชายคนนี้ก็ขี่มอเตอร์ไซค์หนีไปครับไรเดอร์ในคลิปนี้ครับชื่อว่าคุณดิ่งนี่อายุ31นะฮะเล่าแบบนี้ครับบอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้น3 ทุ่มของเมื่อคืนที่ผ่านมาดิ่งขี่มอเตอร์ไซค์มาทางบึงมักกะสันเข้าสู่ถนนจตุรทิศเตรียมเลี้ยวซ้ายขึ้นราชปรารภแต่มีงานเด้งขึ้นมาฮะดิ่งบอกงานเด้งขึ้นมาดิ่งก็รับงานครับก็เลยหักรถเข้าเลนขวาจะไปรับลูกค้าที่ราชประสงค์เป็นจังหวะเดียวกับคู่กรณีขี่มาทางตรงแล้วเขาก็ยืนว่าเขาหักหลบออกไปแล้วนะไม่ได้ปาดหน้าอะไรเลยแต่คู่กรณีไม่จบขี่มอเตอร์ไซค์ตามดิ่งไปครับแล้วก็หาเรื่องดิ่งตลอดแม้จะขอโทษไปแล้วก็ตามเบื้องต้นดิ่งไปแจ้งความแล้วครับที่สน.พญาไทนะเพราะอยากจะตามตัวคู่กรณีเนี่ยมาพูดคุยกับดิ่งหน่อยลองฟังดูครับ
5: ตอนนั้นเราจะไปรับลูกค้าหรือว่าไงฮะ
6: ใช่ครับแล้วที่ว่างานดิ่งผมก็มองโทรศัพท์แล้วคราวนี้ผมก็จะออกขวาแล้วคราวนี้ผมมองกระจกเห็นรถเขาผมก็เลยหักกลับเขาว่าผมปาดหน้าผมก็ขอโทษเขาแล้วเขาก็ด่าผมว่าไอ้แล้วคราวนี้ก็มีปากเสียงกันก่อนที่ผมจะกดบันทึกกล้องตรงนั้นนะครับมันก็เลยมีคลิปวิดีโอแค่ประมาณนั้นครับตอนแรกก็เหมือนเขาว่าจะไปจอดรถลงมาใช่ไหมคราวนี้ผมก็ขี่มาออกมาแล้วคราวนี้เขาก็ว่าผมมาขี่ตามเขาผมก็บอกว่าผมไม่ได้ตามผมก็จะไปทางเซ็นทรัลเวอร์แล้วก็จังหวะนั้นมันก็จอดรถคู่กันพอดีติดกับตรงรถนี้ครับเขาก็เลยดึงผมก็ไปแจ้งความไว้เรียบร้อยหมดแล้วครับที่ผมเอาคลิปมาลงผมก็ตามหาตัวเขาด้วยส่วนหนึ่งนะครับอยากฝากบอกเขาว่าให้เขามาคุยกันครับส่วนที่ว่าผมผิดก็ผิดส่วนที่เขาผิดก็คือผิดก็มาขอโทษมาคุยมาเคลียร์กันให้มันจบไปครับพยายามอย่าไปมีปากเสียงอะไรกันเหมือนผมเลยครับถ้ามีแล้วบางทีมันอาจจะไม่ได้เจอเหมือนผมก็ได้อาจจะเลือดตกยางออกอะไรก็ได้ครับ
0: เนี่ยครับผู้ชมครับ
3: ขณะที่ตำรวจสน.พญาไทก็บอกว่าชายคู่กรณีที่ปรากฏในคลิปได้มาแสดงตัวกับตำรวจเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะและเดี๋ยวจะนัดหมายให้ทั้งคู่เข้ามาพูดคุยกันในช่วงบ่ายเบื้องต้นฝ่ายคู่กรณีที่กระชากหมวกของไรเดอร์อาจเข้าข่ายความผิดฐานใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจโทษจำคุกไม่เกิน1 เดือนปรับไม่เกิน10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแต่ทางตำรวจของสน.พญาไทก็บอกนะคะว่าถ้าทั้งคู่สามารถจะคุยกันได้คดีก็จบแต่ถ้าคุยกันไม่ได้ก็เดี๋ยวดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
0: นี่ครับคุณผู้ชมครับเอายังมีอีกเรื่องนึงนะครับก็จากกรณีที่ผู้หญิงคนนึงครับต่อว่าไรเดอร์ส่งของเรียนจบปริญญาตรีหรือไม่

0: กลายเป็นคลิปไวรัลนะครับล่าสุดนะครับมีเพื่อนบ้านอยู่ในหมู่บ้านกับผู้หญิงคนดังกล่าวได้รับความเดือดร้อนเช่นเดียวกันนะฮะลองไปดูครับผู้ชมครับนี่นะฮะจากกรณีที่ชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งครับออกมาร้องขอความช่วยเหลือครับหลังเพื่อนบ้านหญิงรายหนึ่งมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดในช่วง1เดือนที่ผ่านมาทั้งเปิดลำโพงขยายเสียงประกาศเรื่องราวส่วนตัวร้องเพลงพูดอยู่คนเดียวด่าทอผู้คนสัญจรไปมาสร้างความหวาดกลัวให้กับคนที่อยู่ในชุมชนนะครับโดยเฉพาะเด็กตัวเล็กๆล่ะครับได้รับผลกระทบทางจิตใจนะฮะขณะที่เพื่อนบ้านก็ยืนยันครับบอกว่าไม่ได้ต้องการที่จะเอาผิดแต่ต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาช่วยเหลือหน่อยนำเขาไปรักษาหน่อยได้ไหมทีมข่าวเที่ยงวันทันเหตุการณ์ครับได้มีโอกาสพูดคุยกับทางฝั่งของคุณบิ๊กคุณบิ๊กเนี่ยอายุ37ปีนะครับเป็นหนึ่งในผู้เสียหายอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันครับโดยผู้เสียหายบอกแบบนี้บอกว่าตนเองเนี่ยอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้4ปีแล้วรู้จักกับหญิงสาวคนนี้ในฐานะเพื่อนบ้านตอนแรกเขาดีมากนะเขามีน้ำใจเลยแล้วคอยช่วยเหลือดูแลกันมาตลอดไม่เคยมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งมาก่อนเลยแต่ไอ้ช่วง1เดือนที่ผ่านมาเพื่อนบ้านเนี่ยอยู่ดีๆพฤติกรรมเปลี่ยนไปฮะประกาศออกลำโพงขยายเสียงเล่าถึงชีวประวัติของตัวเองและประกาศเสียงดังลั่นบอกแฟนหนุ่มของเธอเนี่ยถูกจับกุมโดยมักจะเปิดเครื่องขยายเสียงร้องเพลงแล้วก็ตะโกนพูดคนเดียวอยู่หน้าบ้านตั้งแต่เช้าจนเย็นมีการด่าทอใช้ถ้อยคำหยาบคายและมีการต่อว่าคนที่สัญจรผ่านไปมาทั้งชาวบ้านทั้งเด็กๆทั้งหลายพ่อค้าแม่ขายทั้งหลายที่มาขายของในหมู่บ้านตกใจนะแล้วทุกคนรู้สึกหวาดกลัวครับว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
1: ช่วงเช้าของ7มิถุนายนค่ะเวลาประมาณ 10:30 ภรรยาของตนเดินไปทิ้งขยะที่หน้าบ้านแต่เพื่อนบ้านก็ตะโกนเรียกชื่อภรรยาแล้วก็เดินเข้ามาต่อว่ากล่าวหาว่าคนในบ้านร่วมกันกลั่นแกล้งแล้วก็จ้างคนไม่ให้มาพูดคุยกับเธอแล้วก็มีพฤติกรรมท้าทายให้เกิดการทะเลาะกันจนต้องมีตำรวจมาระงับเหตุแล้วก็ไปแจ้งลงบันทึกประจำวันคือกังวลว่าถ้าปล่อยทิ้งไว้แบบนี้มันอาจจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นในอนาคต
0: อ่ะเดี๋ยวลองฟังเสียงดูลองฟังเสียงที่เป็นยังไงนี่แหละครับคุณผู้ชมครับมาแห
1: ่ค่ะทางเพื่อนบ้านยังบอกด้วยนะคะว่าตอนนี้สิ่งที่กังวลมากที่สุดก็คือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับลูก2คนเขามีลูก6ขวบกับ3ขวบก่อนหน้านี้เคยสนิทได้รับความเอ็นดูจากเพื่อนบ้านคนนี้แต่ว่าตอนนี้พฤติกรรมเขาเปลี่ยนไปเกิดความสับสนแล้วก็ตั้งคำถามอยู่เสมอว่ามันเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ครอบครัวต้องหลีกเลี่ยงการพาลูกออกไปเล่นในพื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านลองฟังเสียงของคุณบิ๊กค่ะ
2: พร้อมกันผมมาเข้ามาอยู่หลังเขาประมาณไม่เกิน1อาทิตย์ก็เป็นเพื่อนบ้านที่ดีนะพี่เขาก็มีสัมพันธ์ดีใช่ครับมีซื้อขนมให้เด็กก็เป็นเหมือนกับผู้หญิงทั่วไปนิสัยดีพี่มีน้ำจิตน้ำใจไม่เคยมีปัญหากันเลย
3: เหตุที่เปลี่ยนไปที่ช่วงเดือนไหนครับพ
2: ี่ก็คือเดือนที่แล้วหลังจากที่แฟนเขาถูกจับดูจากเขาเนี่ยแหละพอเขาประกาศไมค์ตามที่คลิปออกไปอาการก็เริ่มจะร้องเพลงเสียงดังพูดคนเดียวออกมาร้องหน้าบ้านหลังๆมาเริ่มจะมีปากเสียงด่าคนเดียวด่าลั่นเลยพี่ด่าแบบคำหยาบอะพี่เราก็แค่อยากจะให้หน่วยงานต่างๆเข้ามาช่วยแบบช่วยเขาหน่อยเราไม่ได้แบบว่าเอาผิดเขาแบบก่อกวนไม่ใช่เราเห็นเขาเป็นน้องที่เคยน่ารักอยากให้เขากลับมาอยู่ที่แบบเป็นคนปกติอะพี
0: ่นี่แหละครับคุณผู้ชมครับอ้าวเดี๋ยวเรามีคลิปที่มันเป็นไวรัลน
1: ะ
0: ที่ว่าผู้หญิงคนนี้เขาไปว่าอะไรเด้อเอาลองฟังดูเนี่ยอันนี้ที่เป็นโอ้โหคนแชร์กันเยอะ
4: นะพี่ไม่เข้าเมื่อกี้ถามว่าไงนะพี่ไม่เข้าแล้วผมจะหยิบยังไงใช่ไหมเรียนจบวุฒิอะไรปออะไรเนี่ยม.ปลายไม่ได้จบปริญญาตรีใช่ไหมอายุเท่าไหร่19

0: เนี่ยครับคุณผู้ชมครับคลิปนี้คนไปแชร์กันเยอะเลย
1: ก
0: ็คือผู้หญิงคนนี้แหละครับที่ตอนนี้กำลังมีปัญหาเชื่อว่าน่าจะป่วยนะ
2: ค่ะเพราะว่าเพื่อนบ้านก็บอกว่าก็มีปัญหากับผู้หญิงคนนี
0: ้อะไรเนี่ย
2: แต่คลิปนี้คือไม่ให้เกียรติทางไรเดอร์เลยนะคะน้ำเสียงที่ใช้คำพูดที่ใช้ไรเดอร์เองสุภาพนะคะ
0: สุภาพ
2: ไม่ได้มีการตอบโต้เลย
0: แล้วก็ไม่สังเกตนะเขาไม่ได้เดินเข้าบ้านด้วยนะ
2: ค่ะ
0: เขาแค่เขายืนอยู่ข้างนอกแล้วก็จงโงกแล้วก็เอาเงินไปใส่ในกระก้า
2: ค่ะ
0: เหมือนเงินเงินทอนหรืออะไรก็ไม่รู้ทุกอย่างไม่แน่ใจนะอะไรนั่นอะแต่เขาก็ไม่ได้เดินเข้าไปนะเนี่ยครับ
2: สุภาพมากอะค่ะนี่
0: บางทีไม่ต้องจบสูงแล้วครับวุฒิภาวะดีก็โอเคแล้ว
2: ค
0: ่
2: ะ
0: เห็นไหมแหมไปถามไปถามเขาอย่างนั้นได้ไงเนาะนี่ฮะแต่ก็ชื่นชมไรเดอร์นะ
2: ค่ะ
0: สงบสติอารมณ์เก็บอารมณ์ได้ดี
2: ไม่มีการตอบโต้ไม่แสดงกริยาไม่มีการใช้คำพูดใดๆโต้ตอบ
0: นี่ฮะ
2: จากที่ทีมข่าวลงพื้นที่ไปยังมีคุณเอค่ะอายุ45ปีก็น่าจะเป็นคนที่ก่อนหน้านี้มีปัญหากับผู้หญิงคนนี้ค่ะเป็นเจ้าของร้านที่ถูกพาดพิงจากผู้หญิงคนนี้ก็เล่าถึงเหตุการณ์ว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น3วันที่ผ่านมาวันนั้นทางร้านมีลูกค้ามาใช้บริการเยอะค่ะเนื่องจากร้านเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพลัสวันนั้นลูกค้าคนนี้ก็เดินเข้ามาถามว่าทางร้านรับชำระผ่านบัตรสวัสดิการอยู่ไหมทางร้านก็แจ้งว่ายังรับตามปกติแล้วลูกค้าก็สอบถามเพิ่มเติมว่าจ่ายเงินสดได้ไหมถ้าเกิดว่าสั่งซื้อน้ำ20แพ็คทางร้านก็บอกว่าสามารถนำไปส่งให้ได้ไหมก็มีการถามทางร้านด้วยคือตอนนั้นในร้านมีลูกค้าเยอะนะคะทางร้านก็เลยบอกกับลูกค้าไปว่ายังไม่สามารถจัดส่งได้ทันทีเนื่องจากสามีของทางคุณผู้หญิงคนนี้ก็เดินไปขอให้ลูกค้าแจ้งบ้านเลขที่เอาไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะเอาสินค้าไปส่งให้แต่ว่าลูกค้าคนนี้ก็แสดงอาการไม่พอใจมีการชี้หน้าด่าแล้วก็บอกว่าคือไม่พอใจมากหลังจากนั้นเดินออกจากร้านไปลองฟังเสียงเจ้าของร้านค่ะ
3: เขามาคนจะเยอะแล้วเขาเข้ามาหน้าประตูเขาก็ถามเราว่ายังรับบัตรหยุดอยู่เหรอเราก็ตอบไปว่ารับอยู่รับทั้งเดือนเราก็พูดอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเขาก็แบบเหมือนไม่พอใจเราอย่างเงี้ยแล้วถ้าสั่งน้ำ20แพ็คอะจะไปส่งเราได้ไหมแล้วพี่ก็ตอบไปว่าตอนนี้ยังไม่สะดวกนะคะให้เพราะลูกค้าเยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนแบบไม่พอใจเราแล้วพอดีแฟนเขาก็พูดว่าขอบัตรเลขที่ได้ไหมครับเดี๋ยวถ้าเกิดคนน้อยอะเดี๋ยวเขาจะไปส่งให้แล้วเขาก็แบบเหมือนชี้หน้าเราสองคนว่าคุยกันไม่เหมือนกันไปคุยกันให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยมาคุยกับเขา
4: ตอนนั้นอารมณ์เขาเป็นยังไง
3: เริ่มไม่ปกติแล้วเริ่มแบบโมโหเราเริ่มแบบว่าทำหน้าทำตาแบบเรารู้แล้วเขาไม่พอใจเราเลยเนี่ยแล้วเขาก็แบบโมโหแล้วก็เดินออกไปเลยปกติก่อนเขาเข้ามาเขาจะเดินเลือกซื้อของพูดคนเดียวเขาเพิ่งมาซื้อประมาณ3ครั้งได้คือร้านเราบริการอยู่แล้วคือไม่ปฏิเสธลูกค้าแต่เขาอาจจะมีคิดว่าไม่รับเงินเขาซื้อมาซื้อเงินสดนะเขาไม่ได้มารับบัตรนะอะไรอย่างเงี้ย
4: จริงๆเรารับไหม
3: รับทุกคนเลยส่งด้วย10แพ็คแล้วก็ส่งฟรีนะคะในเนี้ยคือเราก็แบบตกใจยังพูดกับแฟนเลยว่าหรือว่าเขาจะไม่พอใจเราว่าเราไม่ไปส่งน้ำแต่คือเขาไม่ได้ยังไม่ได้ฟังเราอธิบายเขาก็โมโหเดินออกไปเลย
0: โอเคครับผู้ชมครับก็ตามนั้นนะฮะไปดูอีกเรื่องนึงผู้ชมครับที่อุดรนะครับกรณีของทางเมื่อวานที่นำเสนอไปนะครับเรื่องราวของร้านก๋วยเตี๋ยวนะฮะเอาสารแปลกปลอมใส่เข้าไปคิดว่าเกลือแล้วก็ทำให้ลูกค้าเองเนี่ยท้องเสียอาเจียนถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาลกันหลายคนผู้ชมครับคือต้องบอกแบบนี้ฮะลูกชายเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาเก็บถุงผงปริศนาไปให้แม่ปรุงน้ำซุปไอ้แม่ก็คิดว่ามันคือเกลือก็เลยเอาไปใส่นะครับผู้ชมครับคือเรื่องนี้นะฮะลูกค้ากินก๋วยเตี๋ยวที่ร้านของนางปันครับที่อุดรธานีครับเกิดอาการอาหารเป็นพิษต้องหามส่งโรงพยาบาลไป12คนต่อมาครับทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขแล้วก็ตำรวจนะครับไปตรวจสอบเจ้าของร้านก็บอกลูกชายเนี่ยเอาเกลือนะที่เก็บมาจากถังขยะมีสีเหลืองมาให้แล้วก็เอาไปปรุงน้ำซุปในหม้อก๋วยเตี๋ยวแล้วพบว่าลูกสาวกับลูกค้าที่กินเนี่ยมีอาการเหมือนกันเลยก็เลยเก็บผงดังกล่าวเนี่ยไปตรวจสอบนะฮะหาสารเจือปนขณะที่ทางญาติผู้ป่วยเองนะครับก็กินก๋วยเตี๋ยวทยอยเขาแจ้งความแล้วนะครับเพื่อให้เจ้าของร้านนั้นรับผิดชอบนะครับคุณผู้ชมครับ
2: หนึ่งในนั้นก็คือคุณประภาพรอายุ58ปีค่ะเป็นแม่ของนายพรชัยอายุ20ปีก็ไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนสภ.เมืองอุดรธานีแล้วก็นำภาพตอนที่ลูกรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมาให้ดู พบว่าปัสสาวะของลูกชายมีสีเขียวคือแม่บอกว่าครอบครัวตกใจมากคุณหมอบอกว่าตอนนี้อาการดีขึ้นสามารถถอดเครื่องช่วยหายใจได้แล้วแม่เล่าย้อนไปค่ะบอกว่าตอนเที่ยงของวันที่8ก็คือวันจันทร์ลูกโทรมาบอกว่าให้ช่วยซื้ออาหารให้กินหน่อยแม่ก็เลยให้พ่อซื้ออาหารไปส่งให้เป็นร้านอาหารจากร้านก๋วยเตี๋ยวของยายปันหลังจากนั้นลูกชายกินไม่นานก็โทรศัพท์กลับมาหาแม่ด้วยน้ำเสียงอ่อนแรงให้แม่มารับหน่อยพอแม่กลับไปก็พบว่าลูกชายมีอาการมือสั่นกระหายน้ำใบหน้าคล้ำริมฝีปากดำแม่รีบประสานกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วสาเหตุที่ตัดสินใจมาแจ้งความก็เนื่องจากว่าเห็นว่าลูกได้รับอันตรายถึงชีวิตต้องการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายแล้วก็อยากให้ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นกับคนอื่นอีกค่ะ
1: มาแจ้งความ
5: ทำไมต้องมาแจ้งความ
1: ก็ลูกชายเราเกือบตายเนาะมันเป็นสารพิษเพราะว่ามันยังไงล่ะ
5: แม่มองเรื่องนี้ยังไง
1: มองยังไงล่ะคะก็มองแบบว่าทำไมเขาไม่ดูก่อนว่ามันเป็นสารอะไรอย่างนี้นะมันไม่ใช่เกลือมันคนละสีกันเลยระหว่างเกลือกับตัวเนี้ยเพราะว่าไอ้นี่มันออกสีเหลืองๆใช่ไหมคะไอ้ตัวถ้าเป็นเกลือเราเนี่ยมันจะเป็นสีขาวใช่ไหมคะอันนี้มันเป็นสีเหลือง
2: ขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวไปพบกับนายสินชูค่ะเป็นลูกชายของเจ้าของร้านที่ก่อนหน้านี้ก็เป็นคนเอาไอสารสีขาวๆเหลืองๆเนี่ยไปให้แม่ปรุงน้ำก๋วยเตี๋ยวก็ไปเจอที่วัดศรีโพทองรัตนารามสินชูบอกกับผู้สื่อข่าวนะคะบอกว่าตั้งใจเดินทางมาขอพรให้ผู้ป่วยจากเหตุการณ์นี้ให้ทุกคนหายดีให้ทุกคนอาการปลอดภัยแล้วก็เข้าไปกราบพระค่ะกล่าวขอขมาสิ่งที่เกิดขึ้นบอกว่าถ้าผมมีความผิดเป็นผลกรรมที่เกิดขึ้นจากการกระทำของผมผมขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียวไม่อยากให้ผู้ใดต้องได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี
0: ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับทำให้ชาวบ้านและผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นได้รับความเดือดร้อนจำนวนมากตัวเขาเองบอกว่าเขารู้สึกเสียใจมากนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเจตนานะครับให้เกิดเรื่องราวแบบนี้ขึ้นพร้อมขอให้หลวงปู่ใหญ่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองผู้ป่วยทุกคนให้ปลอดภัยฟื้นตัวโดยเร็วตนเองรู้สึกสงสารแม่เป็นอย่างมากแม่เป็นคนขยันแต่ว่าเพราะตนเองนั่นแหละดันไปเอาผงคล้ายเกลือไปให้แม่ทำน้ำซุปตอนนี้ทำให้แม่ขายของไม่ได้ตนเองอยากกราบขอโทษแม่มากผมรักแม่นะครับลองฟังดูครับ
6: สิ่งที่เราทำไปที่เอาเกลือมาแล้วทำให้ลูกค้าทุกคนที่เจ็บป่วยแต่รู้ไม่ได้ตั้งใจจะหาหาเงินครับไม่เคยคิดทำร้ายใครแล้วก็ถ้าเป็นยังไงลูกขอรับเองแต่แทนผู้เดียวครับอย่าให้แม่ต้องลำบากเพราะผมทำให้แม่ลำบากมากแล้วทำให้แม่ไม่มีที่จะค้าขายแล้วครับถ้าลูกมีกรรมมีเวรแต่ชาติปางไหนก็ขอให้ผมได้รับเองเป็นผู้เดียวครับ
0: นี่คุณผู้ชมครับขณะที่ทางโรงพยาบาลศูนย์อุดรธานีครับออกแถลงการขณะนี้นะครับมีผู้ป่วยเหลือ6รายทุกคนปลอดภัยเรียบร้อยแล้วก็ทยอยกันกลับบ้านกลับช่องแล้วนะครับในส่วนของการตรวจสอบหาสาเหตุตอนนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของตำรวจแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรวบรวมนะครับพยานหลักฐานและผลการตรวจพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์น่าจะรู้ผลประมาณ 3-7 วันครับส่วนทางคดีครับขณะนี้ตำรวจเองลงพื้นที่ไปหาสาเหตุนะครับพร้อมกับตั้งไว้2ประเด็นบอกว่าตั้งใจหรือไม่นะฮะถ้าไม่ได้ตั้งใจก็เป็นเรื่องของความประมาทเลินเล่อซึ่งผงดังกล่าวนั้นอาจทำอันตรายถึงชีวิตได้ต้องรอดูผลตรวจที่สาธารณสุขนะครับซึ่งมีการส่งไปตรวจสอบแล้วว่ามีสารสกัดตัวใดเนี่ยไปเจือปนอยู่ขณะนี้ครับทางผู้ที่รับผลกระทบไปแจ้งความแล้วทั้งหมด16รายแล้วก็ยังมาให้ปากคำไม่ครบด้วยนะครับตอนนี้มีการสอบปากคำผู้เสียหายพยานแวดล้อมตามที่เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวนั้นได้มีการแจ้งนะครับโดยจะมีการระดมพนักงานสอบสวนนะครับสอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อความรวดเร็วก่อนจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนี่นะฮะซึ่งลูกชายเนี่ยนะฮะก็ดันไปเอาสินชูเนี่ยไปเอาไอ้เกลือเนี่ยมาจากในเชียนในเชียนนี่เขาเก็บของเก่าเก็บอะไรพวกอย่างนั้นน่ะนะแล้วปรากฏว่าพอไปเห็นเสร็จปุ๊บในเชียนก็บอกเฮ้ยผมไม่รู้เรื่องเลยไอ้สินชูเนี่ยผมก็เสื้อผ้าลงท่อรองเท้าผมเก็บอะไรมาได้นะผมมีผมก็ให้มันไปใช้
2: แต
0: ่ไอ้อันเนี้ยผมบอกไปเอามาจากหน้าค่ายบอกเอามาจากหน้าค่ายอย่าไปเอามานะเก็บไว้ทิ้งไปอย่าไปเอาแต่สินชูนั้นแอบไปเอามาอันนี้ในเชียนบอกแบบนั้นนะสินชูแอบเอามาแล้วก็คิดว่าเกลือเอาไปให้แม่

0: แม่ก็ไม่รู้ก่อนจะทำแม่ก็มีแตะแล้วก็แตะแป๊บแป๊บ
1: ก็เค็มเค็ม
0: ก็เค็มเค็มนี่ว่าคงเกลือนั่นแหละแม่ปรุงเลย
1: ค่ะ
0: เรียบร้อย
1: แต่แม่บอกว่าแม่ก็มีอาการเวียนหัวแม่ก็ไปนอนพักนะคะ
0: อันตรายมากเลยนะแต่อยากรู้มันคืออะไรเนี่ยไม่มีใครรู้นะ
1: ค่ะเดี๋ยวรอผล
0: เดี๋ยวรอผล
1: รอผล
0: เขาตรวจสอบอยู
1: ่ค่ะ
0: นะครับเอาพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับ
2: ไปเริ่มกันนะไปไลฟ์กันนะไปช็อปกันนะ
3: มาแล้วงานสหกุ๊กแฟร์แอนด์เฟสไปด้วยกันนะช็อปฟินสนุกจากแบรนด์ชั้นนำมากมาย 25-28 มิถุนายนนี้ที่ไบเทคบางนา
4: สบายทำให้ป้าปี้กินครับ
5: ให้จังวันดีครับ
6: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยทำให้ไข่เจียวรสดี
5: หอมกลม
4: กล่อมหอมอร่อยในพริบตาเลย
7: แบบนี้ต้อง
5: รสดี
6: รสดีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
8: พูดอะไรก็พูดอะไรล่ะ
9: อร่อยครับเนี่ย
10: เนสกาแฟโรบัสต้าใหม
11: ่อู้หู
12: หอม
13: คั่วเข็ม
14: ครบสูตรอร่อย
15: อร่อยไม่ต้องพูดเยอะ
16: ลองเลย
17: แลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9กรัมระยะเต็มกล่องสูตรเสริมแคลเซียมอร่อยคุ้มค่าแลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300
5: ขอแม็กกี้หน่อยค่ะ
18: จะกินแม็กกี้กับอะไรคะ
5: ปลาทูเหยาะแล้วหอมเกลชอบ
19: เหยาะแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
20: อร่อย
21: เป็นงานวันเกิดของพวกเรานะแล้วก็มีธีมแบบว่าสีสันสดใสมีบิ๊กเซอร์ไพรส์มีโชว์ต่างๆที่เราแบบตั้งใจฝึกซ้อมมาให้เป็นไปอยู่แล้วมันคือปีที่3ที่แบบว่าทุกอย่างในชีวิตพวกเรามันเกิดขึ้นเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันมีมาเรื่อยๆแบบนี้มันก็รู้สึกดีใจนะภูมิใจในพี่ภูมิใจในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยที่เราแบบพวกเราทำได้
22: จริงๆแฟนๆเราก็มีไปบริจาคเลือดด้วยก็อยากจะขอบคุณแฟนๆที่ร่วมใจกันไปบริจาคก็รู้สึกดีใจเป็นอีกปีนึงที่ใช้เวลากับแฟนๆกับคนที่เรารักใช่แค่นี้ก็ดีใจแล้วแหละ
23: I love you again
24: สนับสนุนโดย
25: 1พลังเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
26: ได้ภูเขาไฟครับทำไงได้เหมือนของจริงนะ
27: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
26: ภูเขาไฟลาวา
27: Formos Omega Smart Super Go
28: มูอยากทราบว่าเด็กผู้ชายที่อยู่ในรูปนี้เขาชื่ออะไรเหรอคะแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนคะ
29: เธอทำให้ทีเปลี่ยนไปมากเลยนะไม่รู้เลย
28: แต่เรื่องของฉันกับคุณทีมันจบไปแล้วนี่คะ
29: มันจะจบได้ยังไงในเมื่อทีไม่ยอมแต่งงาน
30: ผมพร้อมที่จะกลับไปอยู่ในที่ของผมแล้วครับ
28: รับมาเลี้ยงจากที่ไหนคะ
31: บ้านเปลี่ยนสุขครับ
32: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20นาฬิกา25นาที
33: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
34: ไม่มีใครห้ามอายุได้เฉพาะอายุที่อยู่ในใจของคนที่มากับความแค้น
35: ฉันจะฆ่าแก
34: ต่างคนต่างอยู่อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
36: รัวบ้านเป็นคนสั่งให้พวกมันฆ่าฉันคนฆ่าใช่ไหมครับผม
34: ยาของไก่ถึงเวลาของมันเต็มทีแล้ว
32: ปะการังสีดำจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกาเริ่ม22มิถุนายน
33: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
37: พร้อมร่วมเชียร์บอลกับโฮมโปร1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569ลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทเมื่อซื้อทีวีและเครื่องเสียง Samsung TV 55นิ้วเพียง 28,990 บาทที่โฮมโปรและเมกะโฮมทุกสาขาและออนไลน์
38: มามิมี่อร่อยถูกต้อง
39: เร็วๆๆเร็ว
38: มามิมี่เก๊กหวยและลำไยมามิมี่รสชาติที่ถูกต้อง
40: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่
0: นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท

0: ทรีรูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
1: When skin feels right everything else falls into place crystal clear weightless wear your skin wear your Vaseline

0: ใหม่ With a Day Astaxanthin 6มิลลิกรัม
1: ตั้งนะ With a Day
2: สนับสนุนโดย
3: หัดชิ่วหัดชิ่วเมื่อมีอาการภูมิแพ้นึกถึงลอลิโนสตัวยาลอราทาดีนอ่านคำเตือนฉลากก่อนใช้ยาลอลิโนส
2: ชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันยุงขยงแมลงขยาเมื่ออาร์ตขยับเตรียมเสียงของคุณให้พร้อมกับการกำหนดอนาคตของกองทุนประกันสังคมเลือกตั้ง69
4: คุณผู้ชมครับไอสารเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดถึงมีการไปใส่ในก๋วยเตี๋ยวแล้วคิดว่าเป็นเกลือเนี่ยนะฮะล่าสุดเนี่ยอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์นะครับท่านบอกว่าจริงๆแล้วคาดว่าน่าจะเป็นโซเดียมไนเตรตนะครับคุณผู้ชมครับคืออาจารย์แกเป็น เหมือนแบบคือนักวิชาการ
5: ค่ะ
4: นะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิทยาศาสตร์นี่แหละ
5: ก็ไว้ใส่ในการถนอมอาหารนะคะอย่างเวลาทำไส้กรอกแต่ว่าโซเดียมไนเตรตเนี่ยจะทำให้เลือดไม่ดูดซึมออกซิเจนค่ะ
4: นี่นะแกเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับท่านก็บอกว่าคาดว่าจะเป็นโซเดียมไนเตรตเป็นสารที่ขัดขวางการขนส่งออกซิเจนในเลือดทำให้ภาวะเมทฮีโมโกลบินในเลือดสูงขออภัยคุณผู้ชมผมก็ตาไม่ค่อยเห็น
5: ค่ะนี่แหละค่ะ
4: นี่นะ
5: โซเดียมไนไตรเป็นสารเคมีประเภทเกลืออนินทรีย์มีลักษณะเป็นผงคริสตัลสีขาวหรือสีเหลืองอ่อนนำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารในฐานะสารกันบูดและสารเร่งสีเนื้อก็จะยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียค่ะแล้วก็ช่วยให้คงสภาพของสีแดงสดในเนื้อสัตว์ก็จะใช้ในอุตสาหกรรมการถนอมอาหารนะคะไส้กรอกแหนมเบคอนกุนเชียง
4: เนี่ยฮะขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะเมื่อกี้พอดีผมอ่านอาจจะผิดผมไปอ่านในโทรศัพท
5: ์
4: ตัวมันเล
5: ็ก
4: ไม่ได้ใส่แว่นตาขอโทษด้วยนะฮะก็นี่อ่ะพี่หมวยเขาขึ้นให้ละทีมงานเขาขึ้นให้เรียบร้อยครับเอาไปดูข่าวคุณทรายสกอตกันหน่อยคุณผู้ชมครับคือเมื่อวานนี้ครับศาลนัดไกล่เกลี่ยครั้งแรกนะครับในคดีที่คุณแม่คุณทรายนั้นฟ้องคุณทรายสกอตนะครับกล่าวหาว่าคุณทรายนั้นเป็นลูกเนรคุณแล้วก็จะเอาทรัพย์สินที่คุณตายกคืนนะฮะคือคุณตาเนี่ยยกให้ที่ดงที่นานาเนี่ยคือทางแม่เนี่ยฟ้องว่าเนรคุณแล้วก็จะเอาคืนนะครับขณะที่คุณทรายเองก็ได้มีการแฉนะครับว่าตระกูลเองเนี่ยได้มีการบังคับทำสัญญาปิดปากแล้วคุณทรายก็เลยฉีกสัญญาต่อหน้าสื่อเลยนะครับคุณผู้ชมครับคดีนี้นี่สืบเนื่องมาจากที่คุณแม่คุณทรายครับก็คือคุณจิรนุชพิรมภักดีนะครับแม่ของคุณทรายสกอตฟ้องต่อศาลแพ่งพระโขนงครับกล่าวหาว่าคุณทรายสกอตนั้นเป็นลูกเนรคุณแล้วก็เรียกเอาทรัพย์มรดกที่คุณตานั้นยกให้คืนนะครับรวมไปถึงบ้านที่หัวหินด้วยศาลจึงได้มีการนัดทั้งคู่นั้นไปไกล่เกลี่ยกันนะครับโดยฝั่งแม่คุณทรายเนี่ยไม่ได้มานะฮะมีแต่เพียงทีมทนายความมาเท่านั้นคุณทรายเนี่ยเดินทางมาพร้อมกับทางฝั่งของอาจารย์ปานเทพนะครับแล้วก็คุณอัชราแสงขาวหรือว่าทนายปุ้ยแล้วก็ยังมีคุณคมสันโพคงนะครับซึ่งระบุว่าตัวเองนั้นเป็นคณะผู้แทนครับทันทีที่ไปถึงนะครับแฟนคลับก็มารอให้กำลังใจจำนวนมากหลายคนเอาช่อดอกไม้เอาตุ๊กตาไปรอมอบให้บอกว่าทรายสู้ๆเป็นกำลังใจให้ทรายนะการไกล่เกลี่ยใช้เวลานานประมาณ3ชั่วโมงนะครับเรื่องนี้นะครับทางดร.ธันกวินรัตวัฒนาอังรัฐวัฒน์อังกูลนะฮะเป็นทีมทนายความฝั่งของคุณแม่ก็ลงมาแถลงข่าวนะครับบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นกระบวนการไกล่เกลี่ยเท่านั้นไม่มีใครแพ้ใครชนะแต่วันนี้คุณแม่ไม่ได้มาเพราะมีปัญหาด้านสุขภาพทีมทนายจึงมาไกล่เกลี่ยแทนซึ่งศาลเองก็ย้ำนะว่าห้ามเปิดเผยรายละเอียดในการไกล่เกลี่ยทุกประเด็นแนวโน้มการพูดคุยเป็นไปในทิศทางที่ดีต่างฝ่ายต่างนำข้อเสนอของแต่ละฝ่ายไปหารือแล้วก็จะกลับไปไกล่เกลี่ยกันอีกครั้งหนึ่งคือ16มิถุนายนนี้แต่ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าแม่คุณทรายเนี่ยจะมาหรือเปล่าเนี่ยนะฮะเพราะว่าต้องดูแลเรื่องของปัญหาสุขภาพพร้อมยืนยันนะว่าไม่มีแม่คนไหนไม่รักลูกนะครับลองฟังเสียงทนายของแม่ของคุณทรายครับ
6: ทางคุณแม่

0: องเนี่ยจริงๆท่านประสงค์ที่จะมาเพื่อที่จะพูดคุยด้วยตัวเองแต่ว่าเนื่องจากปัญหาทางด้านสุขภาพท่านเครียดก็เลยได้รับประทานยาแล้วก็อาจจะไม่สามารถที่จะเดินทางมาได้ทางโจทก์ทางทนายความโจทก์ก็เลยได้รับมอบหมายซึ่งในกระบวนการพิจารณาในวันนี้ทางศาลได้กำชับว่าไม่ให้เปิดเผยข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจรจาในเรื่องใดก็ตามสามารถให้ข้อเท็จจริงได้เพียงเฉพาะเท่าที่ว่าในวันนี้มีการไกล่เกลี่ยและที่บันทึกเอาไว้ก็คือว่าทางจำเลยเป็นผู้เสนอในการที่จะขอไกล่เกลี่ยก็ต้องเรียนว่าจริงๆไม่มีใครไม่รักลูกครับไม่มีแม่คนไหนไม่รักลูกครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อยู่ในวังว่าเราเอาข้อเท็จจริงเนี้ยไปพูดคุยกับทางคุณแม่ว่าความคืบหน้าเป็นอย่างไร
1: คุณผู้ชมครับจริงๆแล้วเนี่ยคือทางฝั่งของคุณธันกวินคนนี้ไม่ใช่ทนายความนะแต่ตอนแรกทุกคนคิดว่าเป็นทนายความ
2: ค่ะ
1: แต่จริงๆแล้วคือเขาเป็นใครก็ไม่รู
2: ้ค่ะ
1: เออคือเป็นใครก็ไม่รู้แล้วก็บอกว่าคืออยู่ในคณะของทีมทนายใช่ไหม
2: ใช่ค่ะเหมือน
1: เมื่อวานนี้เหมือนเขาออกมาไลฟ์นะ
2: ค่ะแล้วก็ทางทีมทนายความเหมือนแต่งตั้งให้เป็นลูกทีม
1: แล้วยังไงอ่ะทีมทนายความแต่งตั้งให้เป็นลูกทีมแล้วก็มาเจรจาแทนคุณแม่ของคุณชายหรือไง
2: ก็ยังเป็นสิ่งที่ทุกคนงงอยู่อะค่ะ
1: เนี่ยฮะงงไงผมก็ยังงงๆอยู่นะจากนั้นครับคุณชายสก็อตไปแถลงข่าวนะ
2: คุณชายออกมาแถลงข่าวด้วยสีหน้าเคร่งขรึมเลยค่ะบอกว่าเรื่องนี้ไม่สามารถจะพูดอะไรได้ดอกไกลเกลี่ยรอบ2 16มิถุนายนแล้วหลังจากนั้นค่ะคุณชายก็ชูกระดาษขึ้นมาแผ่นหนึ่งแล้วบอกว่านี่คือสัญญาปิดปากที่ครอบครัวบังคับให้คุณชายเซ็นเมื่อ3ปีก่อนว่าจะไม่เปิดเผยเรื่องอื่นใดที่กระทบกับตระกูลพิรมภักดีอีกนอกจากเรื่องพี่เลี้ยงที่ทุกคนทราบอยู่แล้วถ้าคุณชายยอมจะให้เงินปีละ5ล้านบาทถ้าคุณทรายผิดสัญญาจะหยุดให้เงินทันทีสัญญานี้ค่ะเกิดขึ้นหลังจากที่คุณทรายออกมาพูดเรื่องที่ไปถูกพี่เลี้ยงล่วงละเมิดมีบุคคล3คนลงนามนะคะมีคุณแม่แล้วก็จะมีพยานอีก2คนหลังจากนั้นคุณชายฉีกสัญญาตัวนี้ค่ะ
1: นี
3: ่ผม
1: ฉีกซะ
3: คุณซื้อเสียงผมไม่ได้ใช่ขอพอตรงนี้ความเป็นมนุษย์มันซื้อไม่ได้คุณเอาเงินกับอำนาจทรายอยากให้ทุกคนเห็นสัญญาปิดปากของทรายครับที่ครอบครัวให้ทรายเซ็น3ปีที่แล้วครับ3ปีที่แล้วตอนที่ทรายเล่าเกี่ยวกับเรื่องที่พี่เลี้ยงข่มขืนทรายไปขอความช่วยเหลือจากครอบครัวแล้วเขาให้สัญญานี้มาครับสัญญานี้ระบุไว้ชัดเจนเลยว่าถ้าเราแลกเปลี่ยนความลับของเขาความเป็นมนุษย์ของเราเขาจะให้เงินเท่าไหร่ต่อปีก็ให้ปีละ5ล้านแล้วก็มีข้อระบุชัดเจนว่าผู้รับสัญญาจะตกลงจะดำรงไว้การรักษาชื่อเสียงของสมาชิกตระกูลพิรมภักดีผู้รับสัญญาจะไม่กระทำใดๆอันเป็นการพาดพิงทำให้เสื่อมเสียเกียรติยศชื่อเสียงหรือทำให้การเกลียดชังเกิดขึ้นต่อตระกูลและครอบครัวพิรมภักดีนอกเหนือจากนั้นทรายจะไม่พูดอะไรเกินเนื้อหาของเรื่องพี่เลี้ยงที่ทุกคนทราบอยู่แล้วมันระบุไว้ในข้อนี้ชัดเจนครับผมคุณซื้อเสียงผมไม่ได้ทรายขอบอกตรงนี้ความเป็นมนุษย์มันซื้อไม่ได้คุณเอาเงินกับอำนาจของคุณอะเอาไปไว้ที่อื่นดีกว่าครับทรายไม่เล่นอะไรแบบนี้ครับในวันนั้นที่เราไปขอความรักด้วยปัญหาที่เราเจอมาย
2: ังมี
1: เดี๋ยวตอนนี้ผมกำลังยังงงสับสนอยู่กับทางฝั่งของตัวคุณธันกวินใช่ไหม
2: ค่ะ
1: ใช่ไหม
2: ที่ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนออกมาแถลง
1: อันนี้ผมไม่รู้เขาเป็นใครจริงๆนะแต่ว่าจากข่าวที่เขาแจ้งมาเขาบอกเป็นใครนะพี่หมวย
2: ที่ผู้สื่อข่าวบอกอะค่ะเหมือนเป็นคนที่เข้ามาแล้วก็ทางทีมทนายก็แต่งตั้งให้เป็นลูกทีม
1: ใช่เหรอใช่ไหม
2: แล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
1: อืมเนี่ยนะอ่ะโอเครู้สึกว่าเคยจะมีการเคยมีฟ้องร้องกับทางผู้ประกาศของเราคนหนึ่งนะ
2: ค่ะ
1: คุณเนี้ยถ้าจำไม่ผิดใช่ไห
2: ม
1: เนี่ยผมก็งงผมคับคุณคับใครคับคาแต่ว่าผมว่าแปลกๆไม่ใช่อ่ะเอาคุณธันกวินคุณเป็นใครคุณบอกผมหน่อยนะผมอยากจะทราบ
2: ค่ะ
1: อันนี้ผมก็อยากรู้จริงๆทำไมถึงออกมาสัมภาษณ์ไมค์เต็มอย่างนี้ได้เลยเนี่ยนะอ่ะโอเคไม่เป็นไรเขาอาจจะเป็นทีมที่ทนายความเขาแต่งตั้งขึ้นมาหรือเปล่า
2: ทนายฝั่งคุณแม่แต่งตั้งให้เป็นลูกทีมอะค่ะ
1: นะฮะส่วนคดีมรดกทางคุณทรายเองนะครับก็เล่าแบบนี้บอกว่าตนเองนั้นเพิ่งได้เจอพินัยกรรมของคุณตา

0: ยายนะครับพบว่ามีทรัพย์มรดกบางอย่างที่มอบให้คุณสายด้วยซึ่งไม่เคยทราบมาก่อนนะครับซึ่งพินัยกรรมฉบับนี้เนี่ยพี่เลี้ยงที่เคยล่วงละเมิดเป็นคนลงชื่อเป็นพยานด้วยซ้ําสําหรับทรัพย์สินมรดกที่หายไปไม่สามารถระบุได้ว่ามีอะไรหายไปบ้างเพราะหายไปเยอะมากทั้งเงินสดทั้งเครื่องเพชรตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้เพราะอยู่ระหว่างการเตรียมฟ้องคดีอาญาตอนที่พูดถึงเรื่องนี้คุณสายน้ําตาคลอนะฮะลองดูครับ
1: ที่ผ่านมาทรายได้ไปเจอพินัยกรรมของคุณตาคุณยายทรายครับซึ่งทรายไม่เคยเห็นตอนนั้นแต่ทรายไปเจอว่ามันมีทรัพย์สินหลายอย่างที่ทรายไม่เคยรู้เลยว่าคุณยายเขาทิ้งไว้ให้เพราะตอนนั้นมีคนบอกไม่มีครับอีกอย่างนึงพยานที่เขียนบนชื่อพินัยกรรมคุณยายเป็นชื่อพี่เลี้ยงที่ข่มขืนทรายครับกระดูกคุณตาคุณยายทรายก็ไม่ได้มีสิทธิ์มาเก็บไว้ที่บ้านเลยนะครับวันที่ทรายได้เอกสารของคุณตาคุณยายอ่ะมันเหมือนเราได้ส่วนของเขากลับคืนมาซึ่งเราไม่ได้ได้คือตอนที่เขาวางเอกสารบนโต๊ะอ่ะที่เป็นพินัยกับคุณตาคุณยายอ่ะรู้สึกเหมือนมันคือสิ่งสุดท้ายที่เรามีจากเขาครับเลยท่านก็ต้องขอบคุณทีมทนายที่ทำให้ทรายเห็นในสิ่งที่ทรายไม่ได้รู้มาก่อนครับ
0: นี่ครับคุณผู้ชมครับซึ่งนี่ผมก็พูดแบบตัดๆไปเรื่อยๆนะคุณผู้ชมครับขออภัยด้วยนะพอดีมันก็มีข้อมูลเนี่ยส่งมาละนะฮะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณคนเนี้ยคุณเมื่อกี้คุณ
2: ทันกวิน
0: ทันกวินนี่คนนี้นะนี่นะฮะคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้เกี่ยวกับห้องอะไรกับทีมทนายความด้วยซ้ำไปนะฮะไม่ใช่แม้แต่คนรู้จักด้วยเนี่ยฮะแล้วก็เข้าไปฟังเข้าไปฟังเรื่องราวทั้งหมดในศาลตอนที่เขาไกล่เกลี่ยแล้วก็ออกมาให้สัมภาษณ์มึงใครเนี่ยฮะเอายังไงเนี่ยงงนะเนี่ยอ้าวแล้วนักข่าวเนี่ยแล้วนักข่าวก็อยู่ดียืนไมค์เต็มเลยนักข่าวก็คงไม่รู้ด้วยนั่นแ
2: หละอะ
0: ไรเนี่ยงงนะเออแต่ทีเนี้ยไอ้หนังสือสัญญาฉบับเมื่อกี้ที่คุณทรายเขาฉีกเนี่ยที่เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องของอะไรนะพี่หมวยสัญญาที่ไปปิดปากอะ
2: ค่ะ
0: ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยคือในนี้มันก็จะมีการไม่ต้องไปขึ้นกับเขาหรอกเดี๋ยวเขาจะ
2: คุณทรายโพสต์เอาไว้ค่ะบอกว่าเป็นสัญญาที่ทำเมื่อเดือนธันวาคมปี66นะคะแล้วก็รายละเอียดในหนังสือสัญญาก็จะมี4ข้อเนื้อหาโดยสรุปก็คือจะมีการมอบเงินให้กับคุณสายก้อนแรก10ล้านบาทในวันที่31ธันวาคมปี66แล้วหลังจากนั้นจะมีการจ่ายให้คุณสายทุกเดือนทุกปีปีละ5ล้านบาทแล้วก็จะมีการแบ่งหุ้นให้50หุ้นแต่ก็ต้องแลกกับการที่คุณสายจะไม่พูดหรือว่าไม่ทำอะไรที่เป็นการพาดพิงหรือทำให้ชื่อเสียงของตระกูลพิรมภักดีเสื่อมเสียเกียรติยศค่ะ
0: เนี่ยครับคือทีเนี้ยเท่าที่ทราบมาก็น่าจะไปเกี่ยวข้องกับตัวเงินที่คุณทรายเองเนี่ยอาจจะเคยได้นะฮะเป็นเงินที่เหมือนกับคุณปู่ได้มีการทําเรื่องเอาไว้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นลุงของคุณทรายเนี่ยจะเป็นคนที่ manage นะครับแล้วก็ปรากฏว่าคุณลุงเนี่ยท่านเสียชีวิตไปนะครับก็จะมีทายาทคนอื่นที่จะมาดูแลหลังจากนั้นเนี่ยลักษณะเหมือนกับถ้าจำไม่ผิดคือคุณทรายเองเนี่ยเหมือนกับไปออกรายการตีท้ายครัวแล้วก็ไปพูดถึงเรื่องราวของพี่เลี้ยง
2: ค่ะ
0: เขาก็เลยอ้างสัญญาฉบับนี้ขึ้นมาว่าเนี่ยทำสัญญาไว้แล้วว่าจะไม่พูดให้ตระกูลหรือฝั่งเขาเสื่อมเสียนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ให้ตังค์แล้วประมาณอะไรประมาณแบบนี้นะถ้าเกิดที่จำไม่ผิดที่มาสัมภาษณ์อ่ะนะฮะทีเนี้ยผมก็ยังมีการคุยกับทรายบอกว่าถ้าอย่างนี้สัญญามันก็ถือไม่เป็นธรรมเหมือนกันนะเพราะผมมองว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณตาให้เป็นเจตจำนงของคุณตาสมมุติคุณตาให้พี่หมวยแล้วอยู่ดีๆคุณตาท่านเสียไปแล้วมีคนอื่นมาเมเนจคอยที่จะเอาเงินให้พี่หมวยคนอื่นจะมาบอกว่าพี่หมวยห้ามไปทําเรื่องไม่ดีนะไปพูดเรื่องนี้ไม่ได้นะพูดเรื่องนี้เมื่อไหร่นะฉันจะไม่ให้เงินเธอนะซึ่งไม่ใช่ความจำนงของคุณตา
2: ค่ะ
0: ถูกป่ะเพราะฉะนั้นสัญญานี้มันก็สําหรับผมผมมองว่ามันก็ไม่ถูกต้องในมุมของผมนะขอโทษด้วยนะ
2: ค่ะ
0: นั่นแหละฮะแต่ว่าล่าสุดเนี่ยผมบอกเลยผมมีโอกาสคุยกับทรายนะครับผมเจอกันเพราะผมเองเนี่ย ได้ไปพบกับทางผู้หลักผู้ใหญ่คนหนึ่งของตระกูลนะฮะก็ผู้ใหญ่ท่านนั้นเนี่ยก็บอกว่าเขาอยากรู้เรื่องทั้งหมดว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะเขาไม่อยากฟังฝั่งเดียวเพราะตอนนี้มันกลายเป็นเรื่องราวที่มันบานปลายไปหมดแล้วนะผู้ใหญ่ท่านนั้นเขาก็กังวลใจผมก็ย้ำไม่เอ่ยชื่อแล้วกันไปหาเขาเองแล้วกันนะก็มาจากตระกูลพิรมภักดีนี่แหละนะคือเขาก็บอกเลยบอกว่าเขาเองอ่ะรู้สึกสับสนว่ามันเกิดอะไรขึ้นเพราะตอนนี้สายของเขาแต่ละสายเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกันสายหนึ่งสายสองสายสามเนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวกันสายหนึ่งจะไปวุ่นวายกับสายสามก็ไม่ได้เพราะเขารู้สึกว่ามันไปก้าวข้ามกันมันไม่เกี่ยวกันมันคนต่างคนต่างอยู่กันอะแต่ว่าตอนนี้พอประเด็นมันลามไปแล้วมันไปกินสายอื่นเขาด้วยเนี่ยมันไปเสียหายสายอื่นเขาก็เลยบอกว่าเขาฟังมามุมเดียวเพราะเขาไปนั่งไล่ถามกันเลยว่าไอ้สายสามเนี่ยมันเป็นยังไงมันเกิดอะไรขึ้นนะพอเขาได้รับเรื่องมาเสร็จปุ๊บเดี๋ยวค่อยเบรกฟังก่อนสุดท้ายแล้วมันกลายเป็นว่าสายนี้เขารู้สึกเขาไม่สบายใจเขาก็เลยบอกว่าพอดีเขาเจอผมก็เลยบอกให้ผมอ่ะคุยกับทรายเลยไหมว่าทรายอยากจะคุยกับเขาไหมทรายบอกทรายอยากคุยบอกว่าอยากไปคุยอยากจะให้คนในเนี่ยรู้เหมือนกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นผมก็เลยนัดให้เขาไปคุยกันก็ไปคุยกันนะฮะพอเขาฟังเขาก็ตกใจนะว่าเรื่องราวมันลึกกว่านั้นอ่ะมันลึกกว่าที่เราฟังกันอ่ะเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะคงจะมีการประชุมแฟมิลี่ใหญ่กันเลยอ่ะแล้วเขาจะให้คุณทรายเนี่ยเข้าไปคุยต่อหน้าแฟมิลี่เขาอะในแต่ละสายเลยอะว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วเดี๋ยวเขาจะมีการมีตัวแทนมาเลยว่าจะเอายังไงจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงเพราะตอนนี้เขารู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องแล้วกับการที่ปัญหามันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วพอเขาฟังรู้สึกว่าบางเรื่องมันไม่เป็นธรรมกับทราย
2: ค่ะ
0: อันนี้ล่าสุดนะอันนี้ล่าสุดประมาณแบบนี้เดี๋ยวเร็วๆนี้คงจะมีอะไรที่มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นแต่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับทางฝั่งของทางคุณแม่คุณทรายเลยนะไม่เกี่ยวเลยมันอีกทางนึงเลยเป็นพิรมภักดีเหมือนกันแต่มีอีกทางนึง
2: ค่ะ
0: ประมาณนี
2: ้อ่ะค่ะ
0: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
3: อนาคตต้องก้าวให้ทันโลก Hi QUST รวม5สารอาหารและผสมก๊อซ LC Force ให้ลูกสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในแบบของเขาเอง Hi QUST แม้ว่าใช่ลูกว่าชอบและขอแนะนำไปโรงเรียนกับ Hi QS School
4: บะหมี่ว้าวสำเร็จรูปว้าวว้าวว้าวอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวไวไวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
5: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
6: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พอง
7: านแฟร์เฟอร์นิเจอร์จัดใหญ่กลางปีหลากหลายเฟอร์นิเจอร์ครบของแต่งบ้านเพียบ Home Living Expoอย่าพลาด 6-14 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
8: ขอแม็กกี้หน่อยค่ะ
9: จะกินแม็กกี้กับอะไรคะ
8: ปลาทูเหยาะแล้วหอมเจลชอบ
9: เหยาะแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
8: อร่อยโอ้ย
10: อุ่นอยู่กับลูกได้ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ
11: ได้แน่นะคะ
12: ทำไมน่าเลยอย่างเงี้ยลูกวันนี้เล่นอะไรกันนะครับ
13: ไออุ่น
10: อุ่นว่าบางอย่างมันหนักเกินไปสำหรับเด็กวัยนี้นะคะ
13: เจ็บตรงนี้เจ็บตรงนี้แล้วก็ตรงนี
10: ้ลูกปวดหัวใช่ไหม
14: เป็นแม่ที่ไม่ดีเลยใช่ไหมอุ่น
15: ฟูลฟิลรักเติมเต็มคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.ตอนจบ
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: พี่สาวคนสวยชอบนะคะ
10: เป็นแฟนกันนะ
17: เราทั้งสองคนตั้งใจจะแต่งงานกันค่ะ
18: ตื่นมาแล้วเจอหน้าน้องลินแบบนี้พี่มีความสุขที่สุดเลย
17: คุณแม่ลินลินเชื่อพี่มาเสมอนะแต่วันนี้พี่ทำให้ลินรู้สึกว่าเหมือนพี่มีโลกอีกใบหนึ่งที่ลินไม่รู้จักเลย
10: ฉันจะทำให้พี่ลันเกลียดแก
11: นินจะทำให้แม่พี่สมหวัง

0: อร่อยไปอีก
1: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
2: เพิ่มกาแฟ
3: Nescafe Rich Aroma
4: สูตรใหม
5: ่ Music ไม่ต้องอยู่ในบ็อกซ์ได้เลยนะ
6: S26 Go 3มีดีที่สูตรผสมอัลฟาสตริงโกไมอีลินทุกการเรียนรู้ยิ่งใหญ่เสมอ S26 Go 3ผสมอัลฟาสตริงโกไมอีลิน The All New Nissan Kicks E-Powerขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย E-Powerทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมนิสสัน
7: ของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้แต่ต้องเลือกที่มีความหมายดีๆเลือกสกอตรังนกแท้ในทุกโอกาสขอให้คุณแม่มีแต่รอยยิ้มขอให้คุณประสบความสำเร็จขอให้มีความสุขขอให้เป็นปีที่สดใสเพราะของขวัญที่ดีคือการมอบสิ่งดีๆให้กันเลือกสกอต
8: สนับสนุนโดยปักบาทคิดถึงสุขภาพพระจากสสส.สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาซวนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
9: คุณผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยผมเข้าไปอ่านในเพจอรรถรสนะฮะเพจอรรถรสได้มีการนำเอาเรื่องราวของคุณธันกวินเนี่ยมาลงแล้วนะฮะคือในนี้เนี่ยนะครับคือแกบอกว่าทางฝั่งของคุณธันกวินได้มีการออกมาให้ข้อมูลเองแล้วนะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้เป็นทนายฝั่งแม่เมื่อบุคคลดังกล่าวออกมาไลฟ์ผ่านโซเชียลยอมรับตัวเองเนี่ยไม่ใช่ทนายที่คุณแม่แต่งตั้งเจ้าตัวบอกว่าไม่ได้รู้จักใครเลยแต่เป็นคนเข้าไปสอดรู้สอดเห็นเองไม่ได้มีใครจ้างมาเป็นทนายหลักแต่อย่างใดส่วนสาเหตุที่ได้เข้าไปนั่งในศาลจนได้ออกมาให้สัมภาษณ์เจ้าตัวเล่าว่าตัวเองนั้นแค่เข้าไปคุยกับทนายความตัวจริงของคุณแม่แล้วขออนุญาตไปนั่งฟังเป็นทีมงานเพื่อรับข้อมูลทั้งสองฝ่ายซึ่งทางทนายตัวจริงก็อนุญาตให้ตัวเขาเองเนี่ยเข้าไปหลายคนก็เลยงงว่าอ้าวมันยังไงกันแน่แล้วทำไมก็ถึงได้มีการออกมาสัมภาษณ์ได้เนี่ยคุณผู้ชมอ้าวเรามีเสียงเขานะกำลังไล่เลียงอยู่นะ
10: ค่ะบางช่วงอะค่ะทางทนายทางคุณพงกวินก็ยังบอกด้วยนะ
9: คะทันกวิน
10: ทันกวินค่ะก็บอกว่าอ้าวแล้วทำไมถึงได้ไปร่วมผมไม่รู้จักใครเลยผมเผือกเข้าไปเองวันนี
9: ้
10: คุณดูเองก็แล้วกันผมเก่งขนาดไหนผมสามารถเข้าไปเป็นทีมทนายความได้คิดเองก็แล้วกันว่าฉันทำบุญมาดีขนาดไหนเงินก็ไม่ได้ได้แต่แสง
9: ฮะ
10: ค่ะ
9: เอ้าแล้วยังแล้วเขาเป็นใครอ่ะ
10: ได้แต่แสงแล้วก็อธิบายด้วยนะคะบอกว่านั่งรถไฟฟ้าไปเองมอเตอร์ไซค์ก็จ่ายเองไปกลับเท่าไหร่20บาทกินไก่ครึ่งตัว70เงินจ่ายเองจะเอายังไงอีก
9: นี่ล่าสุดอินัทแจ่มก็ส่งข้อความมานะ
10: ค่ะ
9: อินัทแจ่มนะนัทแจ่มบอกเลยบอกว่าผมเคยดูไลฟ์เขาอยู่นะข้อมูลเขาก็พอจะฟังได้นะพี่ในไลฟ์เขาว่าแต่ก็จะมีเรื่องเยอะๆอยู่เหมือนกันนะคนนี้ในไลฟ์เขาก็เอาเรื่องอยู่นะพี่นะนี่นัทแจ่มบอกมานะ
10: ค่ะ
9: โอ้แสดงว่าเขาก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงนะมีมั้งไหมยังไม่ได้เหรอ
10: แต่ว่าช่วงท้ายเนี่ยเขาบอกว่าคือ
9: เปิดจากคอมเลย
10: ผมขออนุญาตเข้าไปฟังแล้วไปนั่งเป็นทีมทนายก็โอเคค่ะ
9: เอาฟังเขาสัมภาษณ์ตรงนี้ก่อนฟังเขาสัมภาษณ์ตรงนี้ก่อนผมอยากฟังในฐานะที่เอานี้แสดงว่าเขาไม่ได้เป็นทีมทนายอะไรเลยนะแต่เขาเป็นคนที่อยากจะเผือกแล้วก็เข้าไปฟังที่เขาบอกถูกไหม
10: ถูกค่ะ
9: เอาฟังดูนะที่เขาพูด
11: เนื่องจากทางคุณแม่เองเนี่ยจริงๆท่านประสงค์ที่จะมาเพื่อที่จะพูดคุยด้วยตัวเองแต่ว่าเนื่องจากปัญหาทางด้านสุขภาพท่านเครียดก็เลยได้รับประทานยาแล้วก็อาจจะไม่สามารถที่จะเดินทางมาได้ทางโจทก์ทางทนายความโจทก์ก็เลยได้รับมอบหมายซึ่งในกระบวนการพิจารณาในวันนี้ทางศาลได้กำชับว่าไม่ให้เปิดเผยข้อเท็จจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเจรจาในเรื่องใดก็ตามสามารถให้ข้อเท็จจริงได้เพียงเฉพาะเท่าที่ว่าในวันนี้มีการไกล่เกลี่ยและที่บันทึกเอาไว้คือว่าทางจำเลยเป็นผู้เสนอในการที่จะขอไกล่เกลี่ยก็ต้องเรียนว่าจริงๆไม่มีใครไม่รักลูกครับไม่มีแม่คนไหนไม่รักลูกครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อยู่ในวังว่า

0: ความคืบหน้าเป็นอย่างไรครับคุณแม่ไม่อยากทำให้ลูกเดือดร้อนอยู่แล้วมันไม่อยากจะถึงขั้นนั้นอยู่แล้วครับซึ่งในการเจรจาครั้งนี
1: ้นี่แกพูดเหมือนแกเป็นทนายความเลยนะ
2: ค่ะ
1: พูดเหมือนแบบ
2: เหมือนอยู่ในทีม
1: เหมือนอยู่ในทีมแล้วรู้เรื่องทั้งหมดเลยอ่ะ
2: ค่ะทั้งที่เพิ่งเข้าไป
1: โอ้โหเอาลองฟังเสียงสัมภาษณ์อีกหนึ่งสัมภาษณ์เอามา
3: ผมเข้าไปก่อนแล้วผมก็คุยกับทนายความโจทย์โดยที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนคำว่าไม่รู้จักกันมาก่อนหมายความว่าเราอาจจะเคยเห็นอาจจะมีคนแนะนำอะไรก่อนแต่ยังไม่เคยคุยและเห็นหน้าเขามาก่อนแต่ว่าผมก็เล่าให้ท่านให้ทางทนายความโจทย์ฟังก็เลยบอกว่าตอนนี้ปัญหาที่ทางทนายโจทย์หรือฝั่งโจทย์เนี่ยอาจจะต้องการก็คือว่าตอนนี้ในทางโซเชียลเนี่ยเขาก็อยากทางคุณแม่ออกมาพูดหรือทางนายโจทย์ออกมาพูดแต่ว่าไม่มีคนพูดซึ่งผมเนี่ยก็เอ๊ะในหลายเรื่องซึ่งถ้าหากว่าเราได้โอกาสได้คุยหรือโอกาสได้เข้าไปและไปฟังเนี่ยก็อาจจะสามารถออกมาพูดได้ถูกต้องว่าในความเป็นจริงเรื่องในนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรทนายโจทย์ก็บอกงั้นล่ะมาเป็นทีมผม
4: แสดงว่าพี่ก็ได้รับแต่งตั้งจากทนายถูกไหมคะ
3: ใช่ไม่งั้นผมเข้าไปไม่ได้ครับผมยืนยันชัดเจนว่าผมไม่ใช่ทนายความโจทย์และผมก็ยืนยันชัดเจนว่าผมก็ไม่จากฝั่งคุณแม
4: ่อย่างนี้ครับพี่พันกวินก็เหมือนกับว่าทางศาลเองก็ไม่ได้อนุญาตให้นำเรื่องราวรายละเอียดออกมาเปิดเผยทางอีกฝั่งหนึ่งเขาก็มองว่าที่ออกมาพูดเนี่ยก็ไม่สมควรที่จะพูดเพราะศาลเองก็ไม่ได้อนุญาตให้พูดนะคะ
3: เขาไม่พอใจในการให้ผมพูดความจริงเหรอคืออย่างนี้ครับถามว่าไม่ออกมาพูดแล้วสิ่งที่เขาพูดศาลอนุญาตหรือเปล่า
1: เนี่ย
2: ค่ะ
1: เนี่ย
2: ไม่เคยคุยกันมาก่อนเลย
1: อ้าว
2: แล้วก็ไม่ได้ไม่ใช่ทนายความของโจทย์ด้วย
1: แต่ดังเลยนะ
2: โอ้ดัง
1: ดังเลยนะ
2: ค่ะ
1: ก็ดูไมค์ดีกี่ช่องกันอ่ะนี่ดังเลยนะ
2: อ
1: ืมโอ้เนี่ยนะ
2: แล้วบางช่วงอะค่ะในคลิปเหมือนแกจะบอกด้วยว่าเหมือนฝั่งคุณสายเนี่ยมากันเยอะมากัน11คนยังกับเตะฟุตบอล
1: คุยเขาไหมล่ะเนี่ยทีมงานต่อสายเลย
2: ดีค
1: ่
2: ะ
1: อ่ะมาขอคุยหน่อยสิสวัสดีครับ
5: สว
2: ั
5: สด
2: ี
5: คร
2: ับ
5: พ
2: ี่
1: หน
2: ุ่มสว
1: ัสดีค่ะคุณทันกวินนะ
5: ใช่ครับ
1: เมื่อกี้เนี่ยถึงขั้นที่ว่าผมดูภาพคุณอยู่แล้วผมก็งงผมถึงขั้นเอ๊ะมึงใครเนี่ย
5: ทำไมอ่ะ
1: คุณทันกวินเดี๋ยวก่อนคุณเป็นใครเนี่ยขอโทษนะคุณเป็นใคร
5: คุณรู้จักผมด้วยเหรอผมเนี่ยไปเคยโดนไอ้คุณหนวดอ่ะคุณหนวดที่ทำเรื่องพม่าต่อยอ่ะคุณรู้เปล่า
1: คุณหนวดไหนอ่ะ
5: คุณคืออะไรนะ
1: ไม่เป็นไรเอานี่ก่อนคือแล้วคุณเข้าไปได้ยังไงอันเนี้ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยสิ
5: เรื่องคุณแม่ใช่ไหม
1: ใช่คุณเข้าไปได้ยังไงคือมาถึงไป
5: โอเคเรื่องที่หนึ่งเลยเนี่ยนะครับคือ
1: เอาสั้นๆนะ
5: เอาสั้นๆคือว่าผมเป็นทีมทนายความโจท
1: ย์เป็นทีม
5: สั้นที่สุดเลยคือผมเป็นทีมทนายความโจทย์
1: คุณเป็นทีมเมื่อไหร่ครับ
5: ผมเป็นทีมเมื่อวานนี้ครับ
1: อุ้ยตายเดี๋ยวก่อนนะเป็นทีมเมื่อวานยังไงอ่ะไหนเล่าสิ
5: ก็ผมก็เข้าไปแล้วผมบอกทนายความโจทย์ผมบอกทนายความโจทย์ว่าผมเนี่ยมีความประสงค์อยากจะขอเข้าไปเพื่อที่จะช่วยถ่วงดุลข้อมูลของสื่อมวลชนช่วยถ่วงดุลว่าถ้าหากว่าทางฝั่งของจำเลยพูดแต่เพียงฝ่ายเดียวอะแล้วถ้าไม่มีฝั่งโจทย์มาพูดเลยจะรู้ได้อย่างไรเกี่ยวกับความจริงที่เกิดขึ้นในศาลท่านก็บอกว่าท่านนะครับงั้นมาเป็นทีมผม
1: อ๋อทนายความบอกงั้นมาเป็นทีมผมอย่างนี้เลยเหรอฮะ
5: ใช่ผมก็เลยเข้าไปเพราะว่าต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าสื่อมวลชนทุกคนไม่สามารถเข้าไปในห้องพิจารณาคดีได้ต้องเป็นคนที่จะเพาะทีมหรือคู่ความในคดีเท่านั้น
1: ไม่ตีกันนะไม่คุณทันกวินคืออย่างนี้ถ้าอย่างนั้นแสดงว่าต่อไปนี้ทนายความของฝ่ายไหนฝ่ายหนึ่งก็ตามแต่เนี่ยสามารถอนุญาตบุคคลภายนอกบอกเป็นทีมผมแล้วเข้าไปในศาลไปนั่งฟังได้เลยเหรอ
5: มันขึ้นอยู่กับว่าวัตถุประสงค์ของการเข้าไปครับมันคือเพื่ออะไรอย่างไรเพราะแน่นอนว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมีญาติหรือผู้ติดตามมาแล้วอาศัยทนายความเป็นคนดึงเข้าไปอ่ะมันก็จะมีจำนวนมากเช่นสมมติว่าสื่อมวลชนเข้าไปแล้วคุยกับทนายก็บอกเป็นทีมผมมันก็ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ผมเข้าไปมันมีวัตถุประสงค์ชัดเจนว่าสิ่งที่เข้าไปคือเพื่อสื่อสารตามวัตถุประสงค์ที่ทนายโจทย์มีความประสงค์จะให้เราทำ
1: แล้วจริงไหมที่จริงด็อกเตอร์ผมถามเป็นด็อกเตอร์ใช่ไหมผมขออนุญาตนะด็อกเตอร์ก่อนนะ
5: ใช่ครับผมปริญญาเอกศิษย์
1: โอเคงั้นผมเรียกด็อกเตอร์นะด็อกเตอร์ผมถามนิดนึงแล้วมันมีคนเนี่ยเขาเอาไปกระซิบกระซาบกันบอกว่าด็อกเตอร์เข้าไปเนี่ยคือตั้งใจจะไปมองหน้าคุณทรายอย่างเดียวเลยอ่ะจริงไหมไปจ้องคุณทรายเขาอย่างเงี้ยจริงไหม
5: ต้องถามก่อนว่าใครเป็นคนพูดคร
1: ับ มันมีคนออกมาพูด
5: ก็คือ

0: ถามก่อนว่าคนที่ออกมาพูดที่อยู่ในห้องหรือเปล่า
1: อยู
0: ่ไม่มีอะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะกระบวนการในนั้นกระบวนการในนั้นคือฝ่ายหนึ่งเข้าคือกระบวนการไกล่เกลี่ยพี่หนุ่มของทราบเราเข้าไปแล้วอะเราเข้าไปฝ่ายหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งอยู่นอกห้อง
1: อ่าใช่
0: ไหมแล้วคุณหนึ่งเข้าไปแล้วผมจะจ้องเขาตอนไหนอะ
1: แล้วตอนที่เมื่อตอนที่เราอยู่ก่อนที่เข้าไปคุณได้เจอเขาไหมคุณทรายอะ
0: ไม่เจอครับกระบวนการนี้เป็นกระบวนการที่ทั้งสองฝ่ายอะต่างฝ่ายต่างคุยกับศาล
1: เออ
0: แล้วเมื่อต่างฝ่ายต่างคุยกับศาลผมจะไปจ้องเขาทำไม
1: ไม่ทีนี้ด็อกเตอร์ผมถามนิดนึงแล้วอย่างเงี้ยคนเขาสงสัยอะว่าการที่ด็อกเตอร์เข้าไปเนี่ยมันไม่เป็นการไปก้าวล่วงทางฝั่งของตัวคุณทรายเขาหรอว่าไปรู้เรื่องราวในครอบครัวของเขาหรอ
0: เรื่องในวันนี้เป็นเรื่องของการไกล่เกลี่ยไกล่เกลี่ยไม่มีเนื้อคดีเลยครับ
1: อ๋อ
0: คือคำว่าไกล่เกลี่ยก้าวล่วงในเรื่องของนั้นเนี่ยผมถามคุณว่าถ้าผมเป็นทีมของทนายความโจทก์และทนายความโจทก์ให้ผมเข้าไปร่วมในการที่จะรับฟังเพื่อเอาข้อมูลข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในศาลเนี่ยมาถ่วงดุลเพื่อไม่ให้เกิดการพูดในฝ่ายเดียวอะถามว่าสิ่งที่ผมทำในขณะนี้เป็นประโยชน์ต่อสังคมหรือเปล่า
1: ดร.ว่าเป็นไหม
0: เป็นสิ
1: เป็นยังไงอะ
0: เป็นเพราะอะไรเพราะคุณจะได้ฟังว่าทั้งสองฝ่ายจริงๆแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในศาลเป็นอย่างไร
1: แต่ศาลก็ไม่ออกมาพูดเนี่ยฮะ
0: ศาลเขาออกมาพูดไม่ได้อยู่แล้วครับ
1: ใช่ไงศาลไม่ออกมาพูดแล้วดร.จะเข้าไปฟังแล้วออกมาพูดได้ไงว่าเป็นประโยชน
0: ์ผมถามคุณว่า
1: จริงไม่มันเรื่องส่วนตัวดร.ทีนี้ก็เลยหลายคนก็เลยงงไม่ใช่ผมนะผมเป็นตัวแทนมาถามนะ
0: ผมเข้าใจครับพี่หนุ่มแล้วพี่หนุ่มจำได้ไหมครับว่าที่คุณบอกว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแล้วตอนที่คุณสัมภาษณ์คุณสายคุณสารพูดว่าอะไร
1: ไม่ใช่หมายถึงเมื่อวานนี้ที่สารไม่ให้ออกมาเนี่ย
0: ไม่ให้ออกมา
1: พูดไม่ออกมาพูดอ่ะ
2: ค่ะ
0: ท่านบอกว่าไม่ให้ออกมาพูดเรื่องอะไรครับ
1: ก็เรื่องที่มีการตกลงกันนะฮะ
0: แล้วผมพูดเรื่องที่มีการตกลงไหม
1: แล้วที่ดร.ไปพูดดร.พูดเรื่องอะไร
0: เพราะคืออย่างนี้ครับนี่ไงสิ่งที่ผมบอกว่าเพื่อพี่หนุ่มอ่ะฟังความฝั่งหนึ่งอ่ะผมถามว่าแล้วถ้าไม่มีผมเข้าไปพูดว่ารายละเอียดข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรอ่ะพี่หนุ่มจะทราบได้อย่างไรว่าคนที่พี่ได้ฟังมาคือความจริงครับ
1: น
0: ี่แหละคือเหตุผลว่าทุกคนฟังฝ่ายจำเลยซึ่งโอเคไม่ว่าการว่าจำเลยจะว่าอะไรก็แล้วแต่ถามพี่หนุ่มว่าถ้าพี่หนุ่มฟังจากฝั่งนั้นฝ่ายเดียวและไม่มีคนอีกฝั่งเข้าไปพูดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นจริงจะเป็นอย่างไรพี่หนุ่มจะทราบความจริงไหมครับ
1: พี่หมวยคุยสิพี่หมวยคุยสิผมก็ต้องคุยแล้วล่ะ
2: ค่ะ
1: เอางี้ดีกว่าดร.ผมว่าเดี๋ยวมันนี่เป็นเวลาข่าวเดี๋ยวผมขออนุญาตจบรายการผมโทรไปหาดีกว่า
0: ได้ครับขอบคุณนะครับ
1: โอเคได้ครับ
2: ก็ยังไม่หายงง
1: ก็ยังไม่หายงงเนี่ย
2: ใช่ค่ะ
1: พี่หมวยเป็นดร.ป่ะเนี่ย
2: ก็เป็น
1: เผื่อดร.ด้วยกันจะได้เข้าใจคือพี่ไม่ใช่ดร.พี่อาจจะไม่เข้าใจในสิ่งที่เขาพูด
2: แต่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่า
1: แต่พี่หมวยเป็นด็อกเตอร์เหมือนกันนะ
2: เป็นด็อกเตอร์แต่
1: เป็นด็อกเตอร์นะจะได้เข้าใจเขาคุยภาษาด็อกเตอร์กันผมจะได้เข้าใจผมไม่เข้าใจ
2: ก็คือไปเจอวันนั้นแล้วก็แต่งตั้งเป็นทีมวันนั้นเลยแล้วก็ได้เข้าไปฟังแล้วฟังเสร็จก็ออกมาให้สัมภาษณ
1: ์แล้วเขาบอกว่าให้ประโยชน์กับ
2: ให้เป็น
1: ประโยชน์ต่อสาธารณชนเป็นประโยชน์อะไรมันเป็นเรื่องของเขาอะในการเจรจาไกล่เกลี่ยมัน
2: แล้วเขาบอกว่าเพื่อต้องการถ่วงดุลข้อมือให้กับสื่อมวลชน
1: งงอ่ะนั่นอ่ะคุณผู้ชมก็ฟังเหมือนกันได้ยินพร้อมๆกันนะ
2: ค่ะ
1: เอาเรื่องอื่นต่อ
2: หวยไหมคะ
1: เอาหวยเหรอเอาไปอีกแล้วเหรอพักๆนะ
2: ค่ะ
1: เอาอะไรเอาพักก่อนมึนเดี๋ยวขอจูนก่อนเดี๋ยวกลับมาครับสักครู่เดียวครับ
3: ความงามที่ไม่ซ้ำใครความเย็นที่เข้าใจทุกความรู้สึกทลายทุกขีดจำกัดแห่งดีไซน์ Beyond X Carrier
4: วันดีๆพอแค่มีเนสกาแฟเลดครับแก้วนี้ก็พอ
5: จี้กงแดนสดชื่นอร่อยชุ่มคอลูกอมส้มมือรสบวยจี้กงแดน
6: โกงคนโกง
7: เท่ากับไม่โกงเว้ย
6: คนโกงเท่ากับคนร้ายงั้นเหรอไม่เสมอไปหรอก
8: เข้ามาแล้ว
9: รวยรวยแล้วมึงรวย
10: เพียงแค่ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนที่อยากได
11: ้นี่จะให้พวกเราไปขโมยเงินวิสุทธ์หรอ
12: พวกเราหนีไปแล้วเราถูกหลอก
13: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม18มิถุนายน
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ไอ้วายุ
16: หยุดฟ้าใสไม่สามารถทนอยู่กับพี่ได้แม้แต่วินาทีเดียว
17: นี่แค่มีตำรวจ
7: ขอให้นายมหาสมุทรพระสุขกรรมนาถเลยมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที
12: ่คุณจะไปโดยที่ยังไม่ได้บอกฉันเลยว่าจริงๆแล้วคุณคือพี่ปีตการ
13: โทษฐานที่รักเธอคืนนี้20:30 น
14: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3 รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
5: สนับสนุนโดยท้องเสียใช้มาสักคาร์บอนคงฐานรักษาอาการท้องเสียอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาEve ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติชีสบอลชีสอบเข้มเต็มรสทุกคำโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
1: ไปดูความคืบหน้าเรื่องของหวยอลเวงกันหน่อยพี่หมวยเป็นไงครับเอาสั้นๆเลย
2: เอาสั้นๆเอายายมีไหมคะ
1: ได้ครับ
2: ยายมีที่จะเป็นตัวละครคนหนึ่งที่ทางป้าขยันบอกว่าวันที่หนึ่งที่ไปมียายมีมียายมนแล้วก็มีป้าเล็กด้วยแต่ว่าล่าสุดอะค่ะยายมีที่คุยกับอามยายมีบอกว่าวันที่หนึ่งไม่มีการตรวจหวย
1: แน
2: ่ตรวจหวยวันเดียวตรวจหวยวันที่สอง
1: แน
2: ่ค่ะแล้วก็บอกว่าวันนั้นวันที่หนึ่งมันนั่งคุยเฉยๆอามก็ถามเหมือนกันว่าได้มีการหยิบหวยออกมาให้ดูหรือเปล่าไม่มียายมีบอกไม่มีอ่ะลองฟังเสียงสัมภาษณ์ยายมีเลยค่ะ
18: พอนั่งตรวจกันเสร็จปุ๊บรู้ว่าไม่ถูกเนี่ยใครเป็นคนขยำแล้วทิ้ง
19: ก็ใบหยันเขาก็เอาไปทิ้งอ่ะ
18: ยายหยันเป็นคนเอาไปทิ้งเอง
19: แล้วเขาก็ต่างคนต่างไปไล่ไปนากันต่างคนต่างไปไล่ไปนากัน
18: ยายเห็นเลยไหมตอนที่ยายหยันเนี่ยรับ
19: ก็เห็นเขาก็เห็นเขาถือไปอ่ะแล้วเขาก็เดินไปตรงนี้เขาคงไปทิ้งถังขยะแหละยายก็มาขายของเขาก็มาซื้อของพอดี
18: ทุกคนก็เห็นว่ายายหยันรับลอตเตอรี่คืนไปแล้วแล้วก็เดินกลับออกไปทางนี
19: ้เดินกลับไป
18: ขยะไปนี้ก็คงอาจจะไปทิ้ง
19: คงอาจไปทิ้งแหละเข้าไปทางนี้แล้วก็แยกย้ายกันกลับแยกย้ายกันยายหยันเขาก็ไปไล่เขาก็ชอบไปไล่ตอนเช้าอ่ะตอนเย็นเขาก็มานั่งเล่นหน้าบ้าน
18: ปกติเนี่ยไอ้ถังขยะเนี่ยคนเก็บขยะจะมาเก็บ
2: ค่ะอามที่ไปพูดคุยกับยายมีหลายรอบอะค่ะก็จะบอกว่ายายมีให้สัมภาษณ์แต่ละครั้งก็จะมีความคลาดเคลื่อนนะคะส่วนประเด็นเรื่องของยายขยันที่ถูกรางวัลที่หนึ่งอะค่ะอามไปถามเพิ่มเติมนะคะว่าปกติแล้วซื้อลอตเตอรี่มาถ้าไม่ถูกเนี่ยจะเก็บไว้ไหมหรือว่าจะทิ้งปรากฏว่าป้าขยันบอกว่าก็เป็นคนเก็บลอตเตอรี่ไว้ตลอดไม่ถูกรางวัลก็จะเก็บเอาไว้อะค่ะก็เป็นสิ่งที่ยืนยันอีกอย่างนึงนะคะว่าถ้าวันนั้นยายแหววคือลอตเตอรี่ให้กับป้าขยันป้าก็ต้องเก็บไว้เพราะว่าที่ผ่านมาไม่เคยทิ้งเลย
20: ซื้อลอตเตอรี่มาแล้วซื้อเรียงเบอร์มาตรวจแล้วเนี่ยแล้วถ้าไม่ถูกแม่จะทำยังไง
21: เก็บเอาไว
20: ้เก็บลอตเตอรี่ที่ไม่ถูกไว
21: ้อ๋
20: อก็คือยังไงก็จะเก็บ
21: จะเก็บเอาไว
20: ้เก็บทุกงวดไหมฮะ
21: ทุกงวด
20: เก็บทุกงวดซึ่งมันก็จะยืนยันได้อย่างนึงว่าวันนั้นน่ะเขาบอกทางฝั่งบ้านนั้นน่ะบอกว่าคืนลอตเตอรี่ให้กับแม่แล้วแม่ก็เป็นคนขยำแล้วก็เดินไปทิ้งถังขยะเอง
2: ยังมีอีกคนหนึ่งก็คือยายมนใช่ไหมคะอามก็พยายามจะไปตามหามนมนไม่อยู่บ้านนะคะส่วนป้าเล็กอีกคนหนึ่งพอเห็นทีมข่าวก็ปรากฏว่าป้าเล็กรีบขับรถออกไปเลยบอกว่าไม่สะดวกที่จะให้สัมภาษณ
1: ์นะนี่นะฮะก็พูดไม่เหมือนกันแต่ละคน
2: ใช่ค่ะ
1: บางคนก็ไม่อยากให้สัมภาษณ์ก็เลย
2: จะรีบหนีเลย
1: เนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อ้าวนะฮะเดี๋ยวว่ากันเรื่องนี้นะครับจริงๆแล้วมันต้องไล่เรียงกันอีกเยอะเลยเดี๋ยววันนี้ก็มีข่าวอีกหลากหลายนะครับแล้วก็ที่สำคัญวันนี้เดี๋ยวอันนี้เบรกอะไรพี่หมวย
2: น่าจะเบรกสุดท้ายแล้วมั้งคะ
1: เบรกสุดท้ายแล้วใช่ไหม
2: ค่ะ
1: เบรกสี่นะโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวในหนกระแสวันนี้นะครับเราจะไปพูดคุยกับทางฝั่งของตินตินนะฮะนี่ตินตินมานั่งนะครับสวัสดีตินติน
2: สวัสดีค่ะ
22: สว
1: ัสดีครับคนเดียวเลยนะก็สองคนนะกับนีโอนะ
2: ค่ะ
1: โอเคคืออย่างนี้ต้องบอกผู้ชมวันก่อนเนี้ยเรานำเสนอเรื่องราวของน้องอะไรน้องฟา
2: น้องฟา
1: ตีมานะฮะน้องฟาเนี่ยออกมาแล้วก็พูดเรื่องราวของเอ้ยฟาอะไรนะ
2: ฟารีดา
1: ฟารีดาแล้วพูดถึงเรื่องของตินตินบอกว่าตัวเองเนี่ยนะฮะไปมีสัมพันธ์กันแล้วก็ตั้งครรภ์ แล้วก็บอกว่าตินตินเองเนี่ยไปกล่าวหาตินตินบอกว่าตินตินเนี่ยไปมีสัมพันธ์กับเด็ก15นะฮะไปหลอกผู้หญิงคนนู้นคนนี้ครบซ้อนนะฮะไปมีอะไรกับตนเองแล้วก็ไม่ใส่ถุงยางอนามัยสุดท้ายเนี่ยเธอตั้งครรภ์ตินตินบอกให้ไปเอาออกต่างๆนานาพอตินตินเขาฟังเขาบอกว่ามันไม่ไปทำกับเขาเพราะบางเรื่องอ่ะใช่บางเรื่องเนี่ยมันก็ไม่ใช่แต่วันนี้เขาบอกเขาอยากพูดในมุมเขาบ้างพี่พูดถูกใช่ไหมตินติน
0: ถ
1: ูกนี่ยินดีที่จะพูดทั้งหมดนะ
0: ยินดีครับ
1: ยินดีนะฮะแล้วก็ตัวของนีโอเองเนี่ยก็เป็นคนที่ชัดคุยกับทางฝั่งของตัวฟาร์มมาตั้งแต่แรกใช่ไหมใช่ป่ะ
0: ผมใช่ครับ
1: และเป็นที่มาที่ไปมันมีที่เขาฟังเขาพูดใช่ไหมวันนั้นอ่ะ
0: ฟังอยู่ครับ
1: ฟังอยู่นะ
0: รายการ
3: มีทุกอย่าง
1: แล้วคิดว่ายังไงมัน
0: คิดว่าต้องออกมาชี้แจงถึงข้อเท็จจริงที่มันไม่จริงหลายๆอย่างเลยครับ
1: อ้าวโอเคนะครับเดี๋ยวไปฟังในมุมเขาบ้างนะแต่วันนี้ครับคุณผู้ชมครับก่อนไปคุยกับทางตินตินที่โหนกระแสนะครับวันนี้เรามีรายการใหม่นะฮะทางออนไลน์ของทางช่อง3นะครับ3รายการด้วยกันเลยพี่หมวย
2: ค่ะวันนี้น้องๆมาอยู่กับเรานะคะน้องจ้าจ๋าน้องป๊อปปี้แล้วก็ทนายบุญค่ะ3รายการเดี๋ยวให้น้องๆแนะนำค่ะ
22: สวัสดีครับ
23: สวัสดีพี่หมวยครับโอ้ดีใจครับวันนี้ไม่ได้มาโหนกระแสครับมาที่วันการ
1: ครับ
23: ดีใจครับ
1: เป็นตัวแทนของรายการอะไรบ้างฮะ
23: อันนี้ครับผมขอเลยแล้วกันครับ3 minutes office challenge ครับเป็นรายการที่เกี่ยวกับการออกกําลังกายในออฟฟิศครับสําหรับชาวออฟฟิศที่ไม่มีเวลาออกกำลังกายครับจะได้ไม่มีข้ออ้างฮะ
1: โอกาสยังไงบ้างครับ
23: ทุกวันศุกร์10โมงครับผม
1: ทุกวันศุกร
23: ์10โมงทางออนไลน์ของ CS3 Thailand ครับ
1: โอเคนะครับมีป๊อปปี้แล้วก็จะมีแขกรับเชิญ
23: แล้วก็จะเป็นแบบไปบุกแผนกนู้นแผนกนี้ครับอย่างช่อง3เนี่ยโดนไปทุกแผนกนะฮะเหลืออยู่เนี่ยนะโหนกระแสเนี่ยนะฮะทั้งวันนะกะจะมาบุกแล้วให้พี่หนุ่มแบบออกกำลังกายระหว่างที่อ่านข่าวไปด้วย
1: พี่ไม่ค่อยออกกำลังกาย
23: ไม่ต้องมาแต่พี่ออกไปเที่ยว
1: ไม่ต้องออกไม่ต้องมา
23: เอาไม่ได
1: ้ต่อไปนะครับ
24: ของบุญนะคะทนายบุญนะคะก็คดีนี้มีคำตอบค่ะก็หยิบยกประเด็นจากในละครนะคะข่าวค่ะหรือว่าซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะมาพูดคุยกันว่ากฎหมายถ้ามีเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยแล้วเราจะแก้ไขยังไงใช้ข้อกฎหมายอะไรให้คนเข้าถึงกฎหมายได้ง่ายมากขึ้นค่ะ
1: ออกอากาศทุกอะไรฮะ
24: ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของทางช่องส
1: าม
24: ค่ะของบุญมาอังคารพุธค่ะ
1: อังคารพุธ
24: อังคารพุธ
1: วันไหนมาออกขนกระแสบ้างนะครับทนายความก็ไม่ค่อยจะว่างเนี่ยทนายสายยงสายหยุดไม่ค่อยจะว่าง
24: เลยขอรวบรวมความกล้ากันค่ะพี่หนุ่ม
1: มานั่งได
23: ้เขากลัวพี่หนุ่มฮะ
24: เ
23: ป็นนั่งกลัว
24: เกรงเลยค่ะอย่าพูดดัง
1: ไม่ต้องกลัวพี่เป็นคนหวาน
2: ค่ะ
1: สุดท้ายน้อง
25: จ๋ารายการชีมาแชร์ค่ะเป็นรายการที่เอาเรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจของคนดังในแต่ละวงการนะคะมาเล่าแล้วก็จัดมาถ่ายทอดผ่านลายเส้นก็คือจริงๆจะเป็นช่างสักค่ะก็เลยแบบว่าชอบวาดรูปอยู่แล้ว
1: เป็นช่างสักด้วยเหรอ
25: ใช่ค่ะเป็นช่างสัก
1: เอาตินตินเนี่ยตินตินก็ช่างสักนะใช่ไหมตินตินเป็นช่างสักใช่ไหมลูก
0: นีโอด้วย
1: นีโอด้วยอ๋อโอเคเคยรู้จักกันไหม
25: ไม่เคยค่ะ
1: อ๋อโอเค
25: ใช่แต่หนูเปิดร้านเองเล็กๆแบบเป็นสตูดิโอที่บ้านค่ะ
1: ออกอากาศทุก
25: ออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสค่ะแล้ววันนี้หนูก็มีรูปมาให้รายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ด้วยนะคะ
2: โอ้
25: อยากวาดมาเป็นแบบมินิมอลน่ารักน่ารัก
23: ครับ
25: รูปพี่หนุ่มกับพี่หมวยค่ะ
23: เฮ้ย
25: แต่ก่อนโชว์รูปอันที่หนูมาวาดมาให้หนูมีอีกรูปนึงที่อยากโชว์กันหนูเคยถ่ายละครกับพี่หนุ่มด้วยเราเคยเจอกันนะคะ
1: อะไรอ่ะ
25: พรอยโพอลเวงค่ะ
1: พรอยโพอลเวง
25: ใช่
1: จริงป่ะ
25: ใช่
1: เป็น
25: หนูเลย
1: ลูกที่โตขึ้นมาเหรอ
25: หนูเป็นเด็ก
1: เป็นเด็กแล้วก็ที่ไปสิงอยู่กับ
25: ไม่ที่สิงคือลูกพี่หนุ่มแต่หนูเป็นตัวร้ายที่ไม่ชอบลูกพี่หนุ่ม
1: อ๋อเหรอ
25: ใช
1: ่จริงป่ะเอาล
25: ู
1: กถ่ายรูปด้วยกันเหรอ
25: ใช
2: ่น่ารักมากเลย
25: แต่ว่าหนูจะโชว์รูปที่วันนี้หนูวาดมาให้รายการนะคะ
2: น่ารักมาก
25: นี่ค่ะ
2: โอ้น
25: ่
2: ารักมากขอบคุณนะคะ
1: มากลูก
25: ใช่ค่ะเหมือนขออธิบายนิดนึงได้ไหม
1: ได้เลยครับ
25: คืออันนี้หนูทำให้เหมือนเป็นคล้ายๆกับรูปพระอาทิตย์แล้วก็เป็นเหมือนอันนี้เป็นเหมือนเข็มนาฬิกานิดนึงค่ะที่แบบว่าชี้มาตอนเที่ยงพอดีแล้วก็ตรงนี้เป็นเหมือนพระอาทิตย์แล้วก็อันนี้เป็นเลข3ที่สื่อเป็นเหมือนกับนาฬิกาแต่ว่าจริงๆก็คือโลโก้ช่อง3แอบไทยอินมานิดนึงค่ะแล้วก็อันนี้เป็นพี่หนุ่มกับพี่หมวยค่ะ
1: โอเค
2: ขอบคุณมากๆเลยค่ะ
1: นะครับ
2: ค่ะก็ฝากทั้ง3รายการเลยนะคะให้กับชาวช่องสักแล้ววันนี้มีอะไรมาด้วย
23: ฝากได้ไหมครับนี่ครับ
2: เอากระเป๋ามาให้ค
23: ่
2: ะ
23: ใช่
2: ถุงผ้า
23: I Love Channel 3 Club ครับนี่เลยฝากให้กับทางรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์ครับ
1: จะแจกใช่ไหมกี่ใบครับวันนี
23: ้ให้มาให้พี่หนุ่ม
2: สามใบให้พี่หนุ่มกับพี่หมวย
1: ทำบ้านก็ได้
23: ได้ฝากให้พี่หนุ่มเลย
1: แจกสักกี่ใบดี10ใบได้ไหม
23: ได้ไหมสิบใบก็ได้ครับ
1: ใบอ่ะสิบใบแจกให้สิบใบ
2: วันนี้นะคะ
23: ได้เลย
1: นี่นะฮะเป็นถุงแบบนี้ถุงผ้าแบบนี้นะครับ
23: นี
2: ่ถุงผ้ารัก
23: โลกครับ I love Channel 3 Club ครับ
25: มีสองสีค่ะมีสองสี
1: เป็นถุงผ้านะครับ
23: สีเขียวสีน้ำเงินครับเป็นกระเป๋าผ้า
1: สีเขียวสีน้ำเงิน
23: ใช่แล้ว
1: แล้วก็สีอะไรอันนึงสองสี
2: สองสีค่ะ
1: สีนะครับโอเคใครอยากได้สีอะไรช่วยบอกมาด้วยนะ
23: แต่หนึ่งใบทนายบุญให้พี่หนุ่มก็ได้ฮะเนี่ยให้พี่หนุ่มหน่อยนะฮะ
1: ขอบคุณครับทนายบุญ
25: พี่หมวย
2: ติดตามค่ะ
23: พี่หมวยเนี่ย
25: พี่หมวยเป็นสีเขียวพ
1: ี่
25: หมวย
1: สิบใบนะครับ
2: ขอบคุณนะคะ
1: มอบให้กับ
2: ขอบค
1: ุ
2: ณค่ะ
25: ขอบค
2: ุ
25: ณค
2: ่
25: ะ
23: ขอบค
25: ุ
23: ณครับ
1: นี่นะครับใครอยากได้นะใครอยากได้ก็สามารถส่งเข้ามาได้เลยกระเป๋าน่ารักมากนะครับเอาไว้ไปซื้อของซื้อของอะไรก็ได้ใส่ได
2: ้
1: นะครับเป็นถุงผ้านะครับI love Channel 3ครับนี่นะฮะ
2: ค่ะ
1: โอเคอย่าลืมนะครับติดตาม3รายการนี้นะครับชีมาแชร์3 minute office challenge นะครับแล้วก็ยังมีคดีนี้มีคำตอบนะฮะ
23: ครับ
1: ขอบคุณทั้ง3ท่านมากนะคร
2: ับขอบคุณค่ะ
25: ขอบค
2: ุ
25: ณค
2: ่
25: ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: โอเคติดตามนะทาง
2: น่ารักมาก
1: เป็นแพลตฟอร์มออนไลน
2: ์
1: นะคร
2: ับ
1: แล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกหลายรายการเนี่ยที่จะขึ้นมาทางออนไลน์ของทางช่อง3นะครับก็ลองติดตามดูนะครับแต่วันนี้หลายคนบอกแหมเบื่อไม่อยากฟังเรื่องวันนี้เลยบอกเบื่อผมขอโทษจริงๆคุณผู้ชมคือเหตุมันมีเหตุมันเกิดจากการที่เมื่อ2วันก่อนน่ะผมอ่ะได้มีการนำเอาตัวฝ่ายหญิงมาออกแล้วผมก็บอกแล้วบอกว่าถ้าเกิดฝ่ายชายอยากชี้แจงเนี่ยเราก็ยินดีนะฝ่ายชายเขารับเขาดูอยู่เขาบอกเขาอยากชี้แจงในมุมเขาเหมือนกันเราก็ต้องเปิดเวทีให้เขาอ่ะต้องเปิดโต๊ะให้เขาไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าเรานำเสนอฝั่งเดียวมันก็ดูไม่เหมาะ
2: ค่ะ
1: นะฮะต้องขอโทษด้วยถ้าเกิดว่าคนรู้สึกว่าไม่อยากดูไม่เป็นไรนะผมเข้าใจแต่คนที่อยากจะตามดูว่าวันนั้นน่ะฟ้าก็พูดแบบนี้แล้ววันนี้ตินจะพูดแบบไหนก็ตามดูได
2: ้
1: นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะแล้วก็บางคนบอกว่ามันให้อะไรกับสังคมมาเนี่ยมันผมว่ามันก็มีกระสอบแทรกอยู่แล้วนะเรื่องข้อกฎหมายต่างๆนานาก็อยู่ที่ว่าเราจะเจตนาดูแบบไหนที่สำคัญที่สุดนี่คือรายการโหนกระแสครับอะไรเป็นกระแสเราก็เล่นหมดนะครับไม่ใช่รายการคนดีสีบ้านด่านอันนี้อยากคุณเข้าใจด้วยนะครับโอเคประมาณนี
2: ้ค่ะ
1: นะฮะการตลาดหน่อย
2: การตลาดหน่อย
1: ครับ
2: ท่านผู้ชมคะสำหรับท่านที่กำลังมองหาทางออกให้กับปัญหาหนี้สินหรือว่ารู้สึกว่าชีวิตมันติดขัดมานานวันนี้มีข่าวดีมาบอกนะคะที่จะช่วยให้ท่านผู้ชมได้ปลุกฝันที่เคยหยุดให้กลับมาเป็นจริงได้อีกครั้งหนึ่งค่ะนี่เป็นโอกาสทั้งสำคัญที่มาถึงกับโครงการดีๆจากแบมหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนที่พร้อมจะมอบโอกาสให้กับลูกหนี้ได้มีทางเลือกและกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้อีกครั้งค่ะและสิทธิ์นี้จะให้เฉพาะลูกหนี้แบมที่ได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการเท่านั้นเพียงคุณเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับแบมมาก่อนมียอดเงินต้นคงเหลือไม่เกิน3ล้านบาทโดยเป็นสินเชื่อประเภทมีหลักประกันทุกประเภทที่สำคัญก็คือผู้ที่จำนองต้องไม่ถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือหลักประกันนั้นจะยังไม่ถูกเจ้าหนี้รายอื่นยึดไปก็สามารถจะเข้าร่วมโครงการนี้ได้ค่ะโดยทางแบมได้เตรียมทางเลือกที่คุ้มค่าไว้ให้2ทางเลือกทางเลือกแรกสำหรับไทยที่พร้อมสามารถเลือกปิดบัญชีลดเงินต้นสูงสุดถึง 30% โดยยอดรับชำระหนี้ต้องไม่ต่ำกว่า 70% ของเงินต้นคงเหลือและจ่ายให้จบภายในกำหนดเวลา60วันเรียกว่าเป็นการปลดหนี้ก้อนใหญ่ให้เบาลงทันตาค่ะแต่ถ้ายังไม่พร้อมที่จะปิดบัญชีเป็นเงินก้อนใหญ่ยังมีทางเลือกที่2นะคะก็คือการผ่อนชำระที่ให้คุณผ่อนเบาจบไวภายในเวลา10ปีและที่พิเศษสุดๆก็คือรับอัตราดอกเบี้ย 0% นานถึง3ปีแรกโดยยอดผ่อนชำระรวมต้องไม่ต่ำกว่า 100% ของเงินต้นคงเหลือเพื่อให้คุณได้ตั้งหลักแบบสบายใจค่ะ
1: โครงการดีๆแบบนี้นะครับเป็นข้อเสนอพิเศษตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง30กันยายนนี้เท่านั้นนะครับและสิทธิ์นี้ครับจะให้เฉพาะลูกค้าเป็นลูกหนี้ของแบมนะครับที่ได้รับหนังสือเชิญเข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะฮะใครได้รับจดหมายแล้วอย่ารอช้านะครับรีบตัดสินใจเพื่อชีวิตที่ได้ไปต่อกันนะครับสแกน QR code นะครับที่ขึ้นอยู่หน้าจอในตอนนี้เพื่อติดต่อแบมทันทีนะครับหรือโทรสอบถามได้เลยนะครับที่หมายเลข026300700 026300700นะครับเริ่มต้นใหม่กับแบมวันนี้ครับเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นในวันข้างหน้าเงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมนั้นกำหนดนะครับคุณผู้ชมครับ
2: ค่ะ
1: นี่นะครับคุณผู้ชมครับ
2: ยังมีเรื่องดีๆจาก TOA ค่ะน้อมสืบสานพระราชปณิธานโครงการพระราชดำริฝนหลวงค่ะโดยสนับสนุนงบประมาณในการจัดสร้างโรงผลิตสารฝนหลวงหรือว่าน้ำแข็งแห้งแห่งที่7ที่จังหวัดนครสวรรค์เพื่อจะช่วยแก้ไขปัญหาภัยแล้งรวมทั้งปัญหาฝุ่น PM2.5 ให้กับพี่น้องคนไทยไปชมเรื่องนี้กันค่ะ
3: บริษัท TOA เพ้นท์ประเทศไทยจำกัดมหาชนโดยนายประจักษ์

0: ตั้งคารวะคุณประธานผู้ก่อตั้ง TOA พร้อมด้วยนายจตุพัฒน์ตั้งคารวะคุณประธานเจ้าหน้าที่บริหารและนางบุษตรีหวังหลีร่วมมอบเงินสนับสนุนจำนวน50ล้านบาทแก่มูลนิธิฝนหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์เพื่อใช้จัดสร้างโรงผลิตสารฝนหลวงหรือน้ำแข็งแห้งตามพระราชดำริแห่งที่7ณศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคกลางจังหวัดนครสวรรค์โดยมีพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิฝนหลวงและนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรเป็นผู้รับมอบณกรมฝนหลวงและการบินเกษตรโดยบริษัท TOA Paint ประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือ TOA น้อมสืบสานพระราชปณิธานโครงการพระราชดำริฝนหลวงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนจากวิกฤตสิ่งแวดล้อมทั้งปัญหาภัยแล้งและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5โดยโรงผลิตสารฝนหลวงแห่งใหม่จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก TOA จะนับเป็นแห่งที่7ของประเทศและถือเป็นภาคเอกชนเพียงรายเดียวที่สนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้างทั้งหมดโรงผลิตสารฝนหลวงแห่งใหม่นี้จะมีบทบาทสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพปฏิบัติการฝนหลวงครอบคลุมพื้นที่ภาคกลางและภาคเหนือตอนล่างช่วยลดผลกระทบจากภัยแล้งและแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
1: ค่ะ
2: โอเคอย่าลืมนะครับวันนี้เรามีกระเป๋านี่นะฮะมอบให้นะมีสีเขียวก็สีน้ำเงิน
1: ค่ะ
2: สะพายอย่างนี
1: ้ค่ะ I Love Channel 3 Club ค่ะมอบให้10ใบนะคะ
2: 10ใบนะครับวันนี้นะฮะใครอยากได้สีน้ำเงินก็คุณยังมีโอกาสตอนนี้ส่งเข้ามาได้แล้วก็สีเขียวคุณก็ส่งมาใส่สีด้วยนะสีน้ำเงินสีเขียวนะโอเคนะครับ10ใบนะครับวันนี้ครับเอ้าวันนี้หนกระแสไปฟังอีกมุมนึงเรื่องเราทวนปวดหัวเหมือนกันของตินตินกับทางของตัวฟาริดา
1: ค่ะ
2: นะครับ
1: ติดตามกับพี่หนุ่มนะคะ
2: ครับผม
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ

คุณที่ทำให้เรามีวันนี้คิดถึงสมุนไพรไทยคิดถึงหงส์ไทยยาสีฟันซอลวิกซอลอัลตร้าพลัสรูทูคิสเฟสไอเน็กคลีน

0: สวัสดีผู้ชมครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับกระแสในวันนี้ผู้ชมครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าถ้าเกิดคนติดตามรายการโหนกระแสเมื่อ2วันก่อนครับมีเรื่องราวของน้องฟาคือน้องฟาเนี่ยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับที่แกก็เป็นนักร้องนะฮะแล้วก็ออกมาบอกว่าตัวเองเนี่ยไปมีสัมพันธ์กับนักร้องคนหนึ่งจนกระทั่งตั้งครรภ์ครับปรากฏนักร้องหนุ่มคนนั้นเนี่ยปฏิเสธในการที่จะดูแลบุตรนะครับแล้วก็เหมือนกับบอกให้ตัวเธอเองเนี่ยไปยุติการตั้งครรภ์ซะนะฮะแต่แน่นอนครับเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยเป็นมุมเดียวนะครับที่มีการฟังไปเพราะว่ามันมีการกล่าวอ้างใช้คำนี้แล้วกันนะฮะกล่าวอ้างบอกว่าตัวนักร้องหนุ่มคนนั้นเนี่ยเคยไปเหมือนแบบลักษณะภาคผู้เยาว์ไปกับผู้เยาว์ต่างๆนานามีการคบซ้อนนะฮะมีพฤติกรรมที่ไม่ชอบป้องกันเวลามีสัมพันธ์อะไรต่างๆนานาเนี่ยก็มีบุคคลนั้นบุคคลนี้เนี่ยพยายามที่จะพูดเรื่องนี้กันปรากฏนักร้องหนุ่มคนนั้นก็แน่นอนครับไปออกที่ตินนะครับเป็นนักร้องของทางค่ายชื่อดังก็คือแกรมมี่คุณผู้ชมแล้วก็ปรากฏว่าเรื่องนี้เขาเองก็ไม่สบายใจวันนั้นผมเองได้มีการพูดผ่านรายการไปนะบอกว่าถ้าตินต้องการที่จะชี้แจงในมุมของตินเองเนี่ยก็ยินดีนะปรากฏว่าเขาเองก็ติดต่อมานะฮะคุณผู้ชมครับแล้วบอกว่าผมอยากพูดในมุมผมบ้างมันมีทั้งผิดแล้วก็ถูกในวันนั้นที่มีการพูดออกไปหรือนำเสนอออกไปเขาเลยอยากจะพูดในมุมของเขาบ้างเราก็ยินดีนะครับเพราะเราพูดไปแล้วว่าต้องการที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงก็ยินดีเขามาครับวันนี้ครับตินนะฮะมาพร้อมกับเพื่อนเขาครับชื่อนีโอนะฮะสวัสดีครับตินครับนีโอครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: แน่นอนครับวันนี้ทนายคนเดิมเลยครับทนายสายหยุดเพ็กบุญชูนะครับเพราะวันนั้นเนี่ยนั่งอยู่น้องฟ้าด้วยครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: ตินอายุเท่าไหร
1: ่ตอนนี้25ปีครับ
0: 25ปีนะครับโอเควันนั้นฟังรายการใช่ไหม
1: ฟังอยู่ครับ
0: ฟังอยู่ตลอดนะ
1: แต่ต้นจนจบเลยครับ
0: ใจมันปุ๊บปุ๊บปั๊บปั๊บเลยไหมหรือไง
1: มันรู้สึก

0: ว่ามันไม่ใช่แล้วมันต้องตอนแรกไม่มีใครอยากให้ผมออกมาพูดเลยครับแต่ว่าผมอะรู้สึกว่ามันต้องพูด
1: รู้สึกมันต้องพูดตอนนี้คือชีวิตมันแย่มากเลยใช่ไหม
0: ผมรู้สึกว่าผมโดนครูเรื่องโกหกเยอะทั้งแบบเรื่องยาเรื่องภาคผู้เยาว
1: ์
0: ยิ่งความสัมพันธ์กับเขาเนี่ยขอโทษครับความสัมพันธ์กับเขานี่คือไม่เป็นเรื่องจริงเลย
1: ไม่เป็นเรื่องจริงเลยนะ
0: ที่เขาบอกว่าเป็นแฟนหรือว่าอะไรเงี้ยไม่เคยเลยครับไม่เคยมีการพูดคุยเชิงชู้สาวไม่มีการพูดคุยแบบว่าคบหากันไม่เคยมีเกิดขึ้น
1: เอางี้ตินไหนลองเล่าให้พี่ฟังที่ว่ามุมมันคือรู้จักกับฟ้าได้ยังไงตั้งแต่แรกเลยเอาเดย์แรกเลยลูก
0: ตั้งแต่แรกเลยก็คือคุยกันครั้งแรกคือวันที่3พฤศจิกายนครับคือเขาทักสตอรี่ผมมารีพลายสตอรี่มาเกี่ยวกับเรื่องพี่ชายผมที่ไปงานแต่งพี่ชายผมอะไรเงี้ยครับก็ทักมาแล้วก็ได้มีการตอบกลับสอรี่เหมือนแบบเพื่อนปกติอะไรเงี้ยครับซึ่งที่เขาเคยกล่าวอ้างว่าเคยรู้จักผมตั้งแต่เดบิวอะไรเนี่ยที่ถ้านับเดบิวก็คือ 3-4 ปีแล้วครับไม่จริงครับก็คือรู้จักกันครั้งแรกคือ3พฤศจิกายนเลยแล้วก็เขาบอกว่าเขาสนิทกับน้องชายในวงของผมแบบว่าโดนเรียกว่าแบบสนิทกันมากเป็นหม่าม้าหม่ามีอะไรเงี้ยครับผมก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งแล้วกันแต่ว่าด้วยความที่ก็ไม่ได้คุยกันตลอดนะครับก็มีแบบก็มองเป็นฐานะเพื่อนร่วมวงการแล้วกันนะใช่ครับแล้วก็รู้สึกว่าเขาเข้ามาด้วยความหวังดีความอยากจะเตือนเรื่องของน้องคนหนึ่งที่อายุ15ครับ
1: เขาทักเรามาตอนนั้นตกใจไหมว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องทักเรามาด้วยอะไรเงี้ย
0: ก็ตกใจครับแต่ว่าด้วยความที่ผมเข้าไปส่องโปรไฟล์อ่ะก็คือคนที่ follow เขาเนี่ยก็คือมีเพื่อนผมด้วยอะไรเงี้ยครับผมคิดว่าเป็นเพื่อนในวงการอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ไอ้ครั้งแรกที่เรามีการพูดคุยกับเขาเนี่ยแล้วเราเข้าไปดูโปรไฟล์เขาเนี่ยถามจริงๆมันสะดุดตาไหมในใจเราชอบไหมหรือว่าเฉยๆเลย
0: เฉยๆเลยครับผมพูดตรงๆเลยครับก็คือมองเป็นเพื่อนเท่านั้นเอง
1: โอเคโอเคจากนั้นยังไงต่อครับ
0: ก็จากนั้นก็มีการเตือนเรื่องของน้องคนหนึ่งที่ถูกเอามาพูดในรายการนะครับน้องที่อายุ15ใช่ไหมครับคือน้องคนนั้นน่ะเป็นน้องที่สตูเต้นผมสตูเต้นที่ผมไปเรียนแล้วกันนะครับแล้วก็มีความสนิทสนมกันอยู่แล้วแต่ว่าฟ้าก็ออกมาพูดกับผมว่าแบบว่าเนี่ยรู้เรื่องน้องคนนี้ไหมเขาแบบว่ามีการเอาผมไปพูดให้เสียหายนะด้วยความแบบสนิทสนมของผมเนี่ยบอกว่าพูดว่าผมไปเป็นแฟนน้องเขาไปเป็นแบบไปบอกคนอื่นว่านี่แบบอยู่กับพี่ตินตลอดเลยอะไรอย่างเงี้ยก็คือฟ้าเขาเข้ามาเตือนด้วยความหวังดีว่าแบบว่าเออระวังมันจะมีปัญหานะ
1: ก็คือฟ้ามันพูดถึงน้องคนนั้นเอง
0: ใช่ครับ
1: พูดถึงน้อง15คนนั้นเองนะ
0: ใช
1: ่อ๋อ
0: ผมว่าอ๋อจริงเหรอตอนนั้นผมก็ไม่ได้ไต่ตองความจริงนะเพราะผมก็รู้จักกับน้องมานาน
1: ครับ
0: นานกว่าฟ้าเยอะเลยครับก็ไม่ได้ไต่ตองความจริงว่าที่ฟ้าพูดอะจริงไหมแต่ว่าผมที่ผมทำอย่างแรกเลยคือผมเว้นระยะห่างกับน้องคนนั้นก่อนเลยเพราะว่าก็ไม่อยากให้มีปัญหาตามมาใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ก็ทำให้ผมรู้สึกว่าผมไว้ใจแล้วก็สนิทใจมากขึ้นกับคนที่ชื่อฟ้านะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็จนถึงวันที่เจอกันครั้งแรกเนี่ยวันที่5กุมภาใช่ไหมวันที่5กุมภา
1: 5กุมภา
2: 5กุมภา
1: จดไว้ใช่ไหม
2: ครับมี5 12 20
1: พี่เจอทนายความพี่จดไว้ผมนี่
2: จดไว
1: ้ผมจดเป็นกระดาษนี่ผมทิ้งหมดละ
2: ครั้งแรกที่บ้านครั้ง2คาเฟ่มา
1: 5กุมภา
0: 5กุมภา
1: ปีนี้นะ
0: ปีนี้ใช่ครับ
1: โอเคไปเจอยังไงที่ไหนอะไรยังไงมันไปเจอกันได้ยังไง
0: เรื่องมันเกิดตั้งแต่วันที่3แล้วครับวันที่3เนี่ยคือผมได้รับข้อความจากคนที่ชื่อฟ้านะครับบอกว่าเขาโดนทำร้ายร่างกายมาก็คือแบบว่าโดนต่อยโดนผู้ชายต่อยมาอะไรเงี้ยครับแล้วก็ตั้งใจจะโทรมาเล่าให้ผมฟัง
1: เขาส่งมาบอกใช่ไหม
0: ใช่ใช่ครับส่งมาบอกว่าม
1: ีหลักฐานมาไหม
0: อ้าวมีครับ
1: เอาขึ้นเลย
0: เขาส่งมาบอกว่าเขาโดนต่อยหน้ามาแล้วผมก็เขาจะโทรมาเล่าให้ผมฟังใช่ไหมครับแต่ว่าผมไม่ได้รับโทรศัพท์เพราะผมหลับไปแล้วถึงได้มาคุยเรื่องนี้กันวันที่4
1: นี่นะฮะฉันโดนคนที่บ้านต่อยตาเลยบวม
0: ใช่ครับ
1: ไหวไหมนะเลิกกี่โมงแล้วสองครึ่งเนี้ยไหวไหมนะมารับดิไอ้ก่อนหน้านี้คุณจีบกันไหม
0: ไม่ได้จีบครับ
1: ไม่ได้จีบนะ
0: จริงๆผมได้ส่งหลักฐานการแชทตั้งแต่แรกจนถึงวันที
1: ่เอาลบเปิดมาเลยเปิดตั้งแต่แรกเลยอันนี้คุณเอามาให้ดูใช่ไหม
0: ใช่ใช่ครับ
1: คือทางฝั่งรู้สามารถแย้งได้เลยนะอันนี้ตั้งแต่แรกเลยนะ
0: สามพฤศจิก
1: าอันนี้สามพฤศจิกาสิบแปดนาฬิกาสิบเอ็ดนาที
0: ใช่คร
1: ับ นะฮะพี่แต่งงานหรออันนี้ก็ส่งมาถูกไหม
0: ใช่ครับ
1: พี่ชายแต่งฮ่าฮ่าฮ่าคุ ุณก็ตอบไปนะโอเคต่อไปครับนี่นะแฮปแฮปด้วยขอบคุณค่ะคืออะไรแฮปแฮปด้วย
0: คือผมไปทักไปแฮปปี้เบิร์ธเดย์เขาครับวันเกิดเขาลง
1: อ๋อวันเกิดเขาเขาลงเขาวันเกิดคุณบอกแฮปแฮปด้วยใครแฮปครับขอบคุณค่ะฝากดูแลลูกชายนี่ด้วยใคร
0: ก็คือน้องในวงคนหนึ่ง
1: น้องในวงคนหนึ่งนะยาวเกินนี่นะยาวเกินว่ะอ่ะโอเคแล้วก็อันนี้เขาส่งอันนี้มาอีก18พฤศจิกาส่งมาอีกอันนี้เป็นอะไร
0: อันนี้ก็เป็นงานวันเกิดผมครับ
1: เขาส่งมานะ
0: ใช่คร
1: ับ อ่ะโอเค
0: ในทีคือ16เลย
1: ห้าห้าขอบคุณด้วย
0: ขอบคุณคร
1: ับของคุณครับมองไม่เคยเห็นนะจะมีเพลงใหม่นี่ป่ะใช่ไหม
0: คือเขาถามว่าผมจะออกเพลงใหม่เร็วๆนี้ไหมอะไร
1: ขอแป้นดีกว่าม องไม่เห็นอ่ะฮะเนี่ยนะจะมีเพลงใหม่อ่ะโอเคต่อไปครับเดี๋ยวช่วยโปรโมทไปร้องในผับให้ออกเดือนหน้านู่นไหนร้องให้ฟังสปอยเหรอไม่เราฟังพร้อมกันใช่ฮ่าฮ่าฮ่าอ่ะโอเค3ธันวาก็ออกแล้วนี่นะฮะเพลงเร็วป่ะเร็วอยู่อืมอ่ะไปต่อเลยครับนี่นะฮะอ่ะเร็วแปลว่าก็เร็วอยู่อ่ะหนูว่าจะอัดเพลงช้าก่อนเพลงเร็วรอพี่ทำไม่เสร็จก็เร็วอยู่อ่ะเดี๋ยวเอาไปร้องในผับ4ธันวาปุ๊บคุยกันอีกทีนึงนะฮะเขาก็ทักคุณมาอีก
0: ครับ
1: มันอย่างนี้จีบไหมพี่สายหยุดดูมีการจีบไหมอ่ะเที่ยวไหนอันนี้นะเคดิวพูดแล้วนะรอบหน้ามันเด้งอ่ะ
2: เที่ยวไหน
1: อยู่เที่ยวไหนอยู่แถวเกษตรนี่มางานคลอง1เพิ่งร้องเสร็จเนี่ยนะฮะทำงานเหรอเที่ยวมะเดี๋ยวเป็นข่าวนักร้องสองคนมาอ้วกแตกกลางเกษตรเที่ยวมะของเยอะมากรอบหน้าโอเคอันนี้คุณชุนก็ไปเที่ยวอ่ะ
0: คือผมมาเที่ยวอยู่แล้วครับกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับเขาก็ทักมาถามว่าไปเที่ยวที่ไหน
1: อ๋ออยู่แถวเกษตรคุณบอกคุณอยู่แถวเกษตรเขาบอกเขาไปงานคลอง1ร้องเพลงเพิ่งเสร็จคุณมาทำงานเหรอเที่ยวมะคือเหมือนกับเที่ยวมะก็ถามว่าเที่ยวมะอ่ะโอเคอ่ะตอบไปฮะนี่นะโอเคดิวพูดแล้วนะรอบหน้าเออไปเอาอีนี่ไปด้วยยากเลยมันเข้าผับได้ยังวะได้นานแล้วเอามันไปด้วยปกติเที่ยวไหนไอ้แถวเที่ยวแถวไหนมาแสงจันทร์จะได้ดูนี่ร้องเพลง
0: ครับ
1: ประมาณแบบ
0: เขาก็ชวนผมไปที่ทำงานเขาปกติเขาร้องเพลงตามผับตามอะไรอย่างเงี
1: ้ยมีอีกไหมนี่นะเดี๋ยวเปิดได้เดี๋ยวลากขึ้นเวทีไปร้องด้วยนี่เคไม่ไปรอเล่นกลัวก็คุยทั่วๆไปทั่วๆไปนี่คุยทั่วๆไปไม่มีอะไรคุยกันแบบนี
0: ้ก็แบบนี้ตลอดครับ
1: มีหมาหยอกไก่ไหมมีไหม
2: ไม่รู้ใครหยอกใคร
1: มีไหมมีหมาหยอกไก่ไหมอันนี
0: ้หมาหยอกไก
1: ่หมาหยอกไก่ก็คือเหมือนแบบหยอกๆอ่ะเผื่อไก่มันเล่นด้วยอะไรเง
0: ี้
1: ย
0: เขาพูดแบบว่าผมพูดคิดถึงตลอดอะไรเงี้ย
1: ไม่เคยมี
0: ในแชทเลยด้วยซ้ำครับพูดตามจริงก็คือไม่เคยมีเลย
1: เพราะฉะนั้นคุณจะบอกเลยว่ามันไม่ได้แบบไม่ได้มีการแบบคุยแบบคุณไปจีบเขาเลย
0: คร
1: ับ ใช
0: ่
1: ไหมออกจากนั้นยังไงต่อ
0: เลยความสัมพันธ์ของเราคือไม่ได้เป็นแฟนกันเป็นแค่เพื่อนในวงการแค่นั้นเอง
1: โอเคนะทีนี้หลังจากนั้นมันเกิดอะไรขึ้นพอมาวันที่ห้า
2: คุณพ
1: า
2: ครับ
0: วันที่ห้าครับผมโปรโมทเพลงใหม่ใช่ไหมครับผมก็เลยไปทำงานแล้วผมก็ได้ข่าวว่าที่เขาโดนต่อยมาเขาขอให้ผมช่วยแบบว่าพาไปเอาของที่ทำงานเก่าครับที่เขาโดนต่อยมาก็ผมบอกว่าอ๋อได้ด้วยความแบบปรารถนาดีของผมก็เป็นคนแบบอะไรก็ได้ใช่ไหมครับก็ได้เดี๋ยวผมไปเป็นเพื่อนก็ได้อย่างนี้ผมบอกเขาว่าผมเลิกงานประมาณ2 ทุ่มอะไรเงี้ยก็ให้กลับไปรอที่สตูแล้วกันก็คือร้านสักผมนะครับบอกว่ามันเป็นร้านสักมันเข้าไปนั่งรอได้มีที่รับรองอะไรอย่างเงี้ยบอกให้เขาไปรอที่ร้านสักแล้วกันแล้วก็เดี๋ยวไปพร้อมกันอะไรเงี้ย
1: นี่เป็นการเจอกันครั้งแรก
0: เจอกันครั้งแรกใช่
1: ครั้งแรกนะฮะหลังจากคุยกันมาแบบหลายเดือนเหมือนกันนะ
0: ใช่ตั้งแต่พฤศจิกมาถึงกุมภาก
1: ็3 4เดือนอ่ะโอเคยังไงต่อฮะจากนั้น
0: ก็พอมาถึงร้านเสร็จปุ๊บใช่ไหมครับผมก็เลิกงาน2 ทุ่มก็ขับรถไปที่ทำงานเก่าครับเขาก็ไปเอาคงเอาของอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บคราวนี้ก็กลับมาที่ร้านสักแล้วผมมามีไปกับเพื่อนมีนัดเที่ยวกับเพื่อนอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับเรื่องฉลองเพลงใหม่ด้วยอะไรเงี้ยครับผมก็ไปร้านเหล้าไปกับเพื่อนแล้วเขาก็ตามมาด้วยครับเสร็จปุ๊บจบจากร้านเหล้าก็คือกลับบ้านไปกินพิซซ่าไปกินเหล้ากันต่อที่บ้านที่ร้านสักครับร้านสักก็ได้มีคนอยู่หลายคนครับ เพื่อนผมที่เป็น

0: ช่างหรืออะไรเงี้ย3-4 คนนั่งอยู่ด้วยกันก็นั่งกินพิซซ่านั่งกินเหล้ากันต่อนั่งพูดคุยอะไรอย่างเงี้ยครับจนตีสี่ผมเนี่ยรู้สึกไม่ไหวแล้วเมามากๆผมก็เลยเดินขึ้นไปนอนครับขึ้นไปนอนแล้วผมก็หลับไปละซึ่งเขาก็เดินตามขึ้นมาเพราะว่าตอนนั้นมันมีกฎที่ทางร้านเพิ่งออกใหม่ด้วยก็คือเวลาใครพาเพื่อนมาบ้านเนี่ยเราจะไม่ให้นอนที่ทำงานที่เป็นร้านสักแล้วนะเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องความสกปรกมันมีเรื่องสุขอนามัยของร้านอะไรอย่างเงี้ยด้วยหรือเปล่าผมก็เลยเขาก็เลยเดินตามผมขึ้นมาบนห้องห้องของผมที่อยู่ชั้น2ใช่ไหม
1: แต่คุณเมา
0: ผมเมา
1: หลับอยู
0: ่หลับไปแล้วครับก็คือผมเมาไม่มีสติเลยครับตอนนั้นก็เกิดสัมพันธ์กันขึ้นว
1: ัน
0: นั้นแหละฮะ
1: ก็คือคุณกำลังจะบอกว่าคุณเมาคุณไม่ได้รู้ตัวอะไรเลย
0: ใช่ครับแล้วที่ผมบอกที่เขาบอกว่าผมอ้างว่าถุงยางหมดหรือว่าอะไรเงี้ยครับผมไม่เคยพูดคำนั้นเลยครับแล้วก็ผมตื่นเช้ามาผมก็ได้มีการพูดคุยกับเขาว่าแบบเอ้ยเมื่อคืนเนี่ยผมจำได้ว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นนะเพราะฉะนั้นเราควรพูดถึงการป้องกันก็คือเขาบอกว่าเขาจะกินยาคุ
1: ม
0: ใช่ไหมครับผมว่าอ๋อโอเคก็แยกย้ายกันไปทำงานจบแค่นั้น
1: ก็คือนั่นคือวันแรกแต่หลังจากนั้นก็บอกก็เจอกันอีก2ครั้งนะ
0: ครับ
2: 12กุมภาพัน
1: ธ์12กุมภาพันธ์กับ
2: 20กุมภาพันธ์คร
0: ับ 12
1: กุมภาพันธ์กับ20กุมภา
0: ผมเป็นคนนัดเข้าไปใช่ไหมครับจริงๆแล้วเขาอยากให้ผมไปเลี้ยงส่งเขาเพราะว่าเขาจะบินไปไต้หวันแล้วก็วันที่จะไปเลี้ยงส่งเขาอ่ะก็คือจะไปร้านเหล้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่ว่าผมก็ไม่ได้ไปครับผมไปคาเฟ่หมาแล้วเขาก็เลยตามมาที่คาเฟ่แล้วก็
1: เจอ
0: กันใช่ครับ
1: เจอกันแล้วได้ไปเที่ยวไปต่อไปอะไรกันอีกไหม
0: ไม่ได้ไปครับ
1: แค่นั้นแยกย้ายเลยนั่นครั้งที่สองนะอันนี้ไม่เหมือนกันละ
2: ไม่เหมือน
1: คือต้องบอกผู้ชมอย่างนี้นะผมเข้าใจหลายคนอาจจะดูรู้สึกว่าอีกฝั่งนึงเขาไม่ได้พูดหรือเปล่าเดี๋ยวกลายเป็นทางฝั่งฝ่ายชายพูดแบบนี้มันดูกลายเป็นไม่ให้เกียรติฝ่ายหญิงไหมแต่ว่าพอดีฝ่ายหญิงเนี่ยเขามาไปแล้ว
2: เขาพูดไปแล้ว
1: นะฮะทีเนี้ยข้อมูลไม่เหมือนกันคือทางเนี้ยเขาก็บอกว่าเขาเองก็ได้รับความเสียหายในมุมหนึ่งเหมือนกันนะเพราะว่าทางฝั่งฝ่ายหญิงเนี่ยตอนที่พูดอยู่ฝ่ายเดียวทางนี้ไม่ได้พูดเลยนี่คือครั้งแรกที่เขาออกมาพูดแต่ก่อนหน้านั้นคุณได้มีการออกหนังสือมานะยืนยัน 3-4 ข้อน่ะถูกไหม
0: ครับ
1: แต่ว่าไอ้พูดแบบเนี้ยกับสื่อเนี่ยยังไม่เคยพูด
0: ยังไม่เคยให้ข้อมูล
1: โอเควันนี้เขาเลยอยากจะออกมาพูดในมุมเขาว่าข้อเท็จจริงเนี่ยมันต่างกันเพราะทางน้องเนี่ยบอกว่ามีสัมพันธ์ทั้งหมดเนี่ย
2: 3 ครั้ง
1: เพราะเจอ3วันนะวันที่5
2: 12
1: 12
2: 20
1: 20แต่ทางเนี้ยเขาบอกว่ามีสัมพันธ์แค่1ครั้งเท่านั้นเองก็คือวันที่5แสดงว่าคุณอะไรบอกว่าสิ่งที่เขาพูดไม่ใช่เรื่องจริง
0: มันตั้งแต่เรื่องของการติดยาซึ่งผมก็พยายามหาหลักฐานทุกอย่างมาให้เพราะว่ามันกระทบกับทั้งเรื่องร้านสักที่ผมทำกับเพื่อนด้วยเรื่องของคนรอบตัวกระทบครอบครัวรวมถึงเขายังแบบโพสต์จริงๆอ่ะสาเหตุที่ผมบล็อกเขาครับผมมีการบล็อกเขาหลังจากวันที่เขามาบอกผมว่าท้องวันที่สามพฤษภาครับเขามาบอกผมว่าท้องใช่ไหมครับ
1: 3 พฤษภานะบอกว่าท้อง
0: 3 เดือนแล้วซึ่งตอนนั้นน่ะผมพูดกับเขาไปแค่2 คำประโยคแรกก็คือ3 เดือนแล้วทำไมเพิ่งมาบอกครับเขาบอกว่าเขาช็อกอยู่เขาเพิ่งรู
1: ้
0: แล้วอีกประโยคนึงก็คือผมบอกว่าวันนี้มันดึกแล้วกลับไปก่อนขอเวลาคิดสัก 2-3 วันแค่นั้นครับเขา
1: แค่นั้นเลยนะ
0: ใช่ไ
1: ม่มีการพูดว่ายุติการตั้งครรภ์นั้นไม่มี
0: ไม่ได้พูดครับ
1: ไม่มีนะ
0: ครับที่เขาบอกว่าเพื่อนเขาได้ยินเพื่อนเขาคาอยู่ในสายถ้าได้ยินก็คือ2 ประโยคนี้เท่านั้นครับ
1: ยืนยันนะ
0: ยืนยันครับ
1: อ้าวโอเคพักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมานะครับสักครู่เดียวครับ
3: สนับสนุนโดยเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เม็ดอมผสมสมุนไพร i herb สูตรปราศจากน้ำตาลอาหารแมวมองชูน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำผลิตภัณฑ์ Starwell
4: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่

0: อะไรดี
1: ๆเดี๋ยวมันก็ดีนะ
0: ทำให้ดีที่สุด
2: เดี๋ยวมันก็ดีนะ
0: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
3: แค่10 บาท
0: ดีนะ
4: โ
5: หคิดถึงซุปคิดถึงโรตีซุปก่อนคิดถึงซุปคิดถึงโรตีซุปก่อนคิดถึงซุปคิดถึงโรตีซุปก่อน
6: รสซุปกระดูกหมูผสานซุปสกัดจากเอี๊ยวเล้งและขาตั้งหอมหวานรสซุปกระดูกหมูอร่อยคิดถึงซุปคิดถึงรสดีซุปก่อนรสซุปกระดูกหมู
7: อร่อย
6: ครับ
8: ผู้ชายอย่างเรามั่นใจกับทุกแมตช์ไม่กลัวเรื่องรังแคผมใช้เคลียร์เมนด้วยพลังกระจัดรังแคที่เหนือกว่าเดิมช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% สดชื่นยาวนาน48 ชั่วโมงเคลียร์ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ FIFA World Cup 2026

0: นี่คือคอสตูมใหม่ของฆาตกรวันนี้บุหรี่ไฟฟ้าไม่ว่าจะสวมชุดไหนก็ร้ายจัดไม่ตายหรอกวันนี้แต่ปอดอักเสบเฉียบพลันเลยนะ
1: จะเอาปะ
2: โปรใหญ่กลางปีกับมหากรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าแบรนด์ดัง Power by Electronic Fair เทียบรุ่นต่อรุ่นชิ้นต่อชิ้นถูกแน่นอน 6-14 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
3: เอาจริงๆนะครับผมไม่ไว้ใจใครในครอบครัวนี้เลยครับดูก็รู้ว่าทุกคนหวังแต่สมบัติ
4: เกิดเรื่องกับคุณละจิต
5: ถ้าเกิดขึ้นจริงก็ดีสิ
6: คุณคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้ต้องสงสัยมากที่สุด
7: รู้ใช่ไหมการพาทหารอเมริกาเข้ามาในบ้านมันเสี่ยงมากถ้าทหารญี่ปุ่นรู้เขาเราจะเดือดร้อนขนาดมาก
8: ชาตรีจันทร์อังคาร20:30 น
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
10: พวกแกเคยคิดกันไหมวะเราเรียนไปเพื่ออะไรวะ
11: เราทำงานแต่งงานแค่นี้ก็จบแล
10: ้
11: ว
10: โห
12: ทำธุรกิจของตัวเองมันไม่ได้ยากเลยเว้ยโหดง่ายบอกเลย
13: พวกแกจะรู้ว่าแกอยากทำอะไรแต่พวกแกได้คิดยังว่าจะทำยังไงต
14: ่อจะทำแบรนด์เสื้อผ้ามีความรู้เรื่องการออกแบบไหมจะเปิดร้านขนมแล้วมีอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์ไหมถ้าไม่มีก็เตรียมเจ๊งส่วนคุณ no comment

0: ราจะรวยไปด้วยกัน
1: รวย
2: งานความรักเสาร์อาทิตย์ 20:25 น.เริ่ม 28 มิถุนายน
3: ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3 Plus
4: แก่ไปจะยังได้ทำสิ่งที่ชอบอยู่ปะ
5: ได้สิ
6: จับมือไปด้วยกันไปจนวันสุดท้าย Every day we care
7: ไม่ก้าววีแคร์แค่คุณทุกช่วงชีวิต
8: ดอกเบี้ยถูกที่สุดขอค่าพอแคสเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนสำหรับวันนี้ถึง30มิถุนายน2569
9: สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน 4-Essential Oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนลองเลย
10: สนับสนุนโดย Fineline Cooling Fresh สบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตร Extra White ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอยันฮีวิตามินวอเตอร์เครื่องดื่มผสมวิตามิน B3 วิตามิน B6 กรดโฟลิกวิตามิน B12
11: สู่รายการโหนกระแสนะครับก็คุยกับตินตินนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ทางฟาเคยมานั่งคุยแล้วนะครับวันนี้ตินตินซึ่งเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาเขาก็รู้สึกว่าเพื่อความเป็นธรรมเขาก็อยากมาคุยเหมือนกันอยากมาพูดเหมือนกันในความรู้สึกของเขาว่ามันเกิดอะไรขึ้นข้อเท็จจริงบางเรื่องไม่ตรงกันนะฮะคือไม่ตรงกันคือทางเนี้ยบอกว่าเคยมีสัมพันธ์แค่ครั้งเดียวแต่ว่าทางผู้หญิงบอกมี3ครั้งแล้วก็ทางฝั่งรู้บอกว่าทางฝ่ายชายเนี่ยเป็นคนจีบทางนี้บอกไม่จีบแล้วก็มีการเอาภาพมาเปิดเผยให้ดูในการพูดคุยกันนะครับทีเนี้ยโอเควันนั้นคุณยืนยันว่าคุณไม่ได้พูดเรื่องของการที่คุณจะให้ไปยุติการตั้งครรภ์นี้ไม่ได้พูดแน่
12: ๆจริงๆตอนพูดนะครับผมจะพูดไปแค่2ประโยคนี้แต่พอเขาขึ้นรถกลับบ้านใช่ไหมครับผมก็ได้มีการทักไปปรึกษากับเขาในแชท IG ครับ
11: ครับ
12: แต่ว่าผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนนะครับผมก็เลยใช้โหมดของข้อความจะหายไปเพื่อพูดคุยกันในเรื่องนี้นะครับก็ผมทักไปถามว่าสรุปว่าเราจะเอายังไงกันกับเรื่องนี้เขาก็บอกว่าเขาบอกว่าเขาไม่รู้3เดือนแล้วเขาออกไม่ได้อะไรเงี้ยเขาบอกผมอย่างนี้นะครับผมบอกว่าก็จริงๆแล้วอะ
11: เนี่ยนะคือแสดงว่าตินตินเคยบอกเขาใช่ไหมว่าเรายังไม่พร้อมเราควรจะยุติการตั้งครรภ์เคยพูดไหม
12: เคยครับ
11: ยอมรับว่าเคยพูดตรงนี้นะโอเค
12: แต่ว่าไม่ได้พูดตอนนั้นนะครับ
11: จะพูดอีกวันนึงอีกวันนึงที่คุยในแชท IG ใช่ไหม
12: ใช่ครับ
11: โอเคอันนี้พูดบอกว่าแบบมันเอาไงกันดีเราควรจะยุติการตั้งครรภ์ไหม
12: ผมพูดว่าจริงๆอ่ะถ้าเธอรู้สึกยังไม่พร้อมอ่ะเขาก็รู้สึกยังไม่พร้อมอ่ะทางออกเดียวก็คือการยุติการตั้งครรภ์นะเพราะว่าถ้าอย่างนั้นมันคือการท้องที่ไม่พร้อมผมก็ปรึกษาเขาก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่าพ่อเขาไม่ให้ออกพ่อเขาคุยกับพ่อแล้วนี่ครับผมก็บอกผมเคารพการตัดสินใจของเขานะแต่ผมบอกว่าการที่เด็กคนนึงจะเติบโตมาอย่างดีเนี่ยมันต้องใช้ทั้งเวลามันต้องใช้ทั้งเงินเยอะมากๆแล้วผมมองว่าตอนนี้ผมยังไม่พร้อมแต่ผมเคารพการตัดสินใจของเขานะเขาก็บอกเขาว่าเขาโอเคเขาจะให้พ่อเขาเลี้ยงให้ครอบครัวเขาเลี้ยงมันถึงได้เกิดคำพูดว่าผมไม่ได้รู้จักเขามามากขนาดนั้นนึงมาผมก็บอกว่าแล้วพ่อเธอหรือว่าครอบครัวเธอรวยหรอเขาก็บอกว่าไม่อ่ะแต่เลี้ยงได้ผมก็เลยบอกว่าโอเคเขาก็บอกว่าโอเคขอโทษที่มาบอกช้านะจบแค่นี
11: ้แต่ว่าข้อความนั้นมันจะลบออกไปแล้ว
12: ใช่ครับ
11: พอจบแค่นี้คือเหมือนกับเป็นการตกลงกันแล้ว
12: ผมก็เข้าใจว่ามันคือการตกลงเคลียร์กันแล้ว
11: ว่าเขาบอกโอเคเดี๋ยวจะให้คุณพ่อเนี่ยเอาไปเลี้ยงแล้วก็ขอโทษที่บอกช้าเราเคารพการตัดสินใจของเขาประมาณนี
12: ้ครับ
11: แล้วมันเป็นข่าวขึ้นมาได้ไง
12: ก็หลังจากนั้นนะครับไม่ถึง5นาทีแล้วผมเลื่อนสตอรี่ IG ผมเห็นว่าเพื่อนเขาอ่ะโพสต์ด่าผม
11: เพื่อนของตัวฟานะ
12: ใช่ครับเพื่อนสนิทเขาครับโพสต์ด่าผมว่า ประมาณแบบแชร์นักร้องชายอะไรเงี้ยทำท้องอะไรเงี้ยผมก็เลยทักไปถามเขาว่าอันนี้เพื่อนเธอทักด่าเราหรือเปล่าแบบว่าโพสด่าเราหรือเปล่าเขาก็แบบว่าไม่รู้สิใครแบบใครโพสหรออะไรเงี้ยผมก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าเอ้ย
11: โดนแล
12: ้
11: ว
12: แบบนี้มันแบบไม่ใช่แหละมันโกหกกันแหละแบบไม่ได้จริงใจกับเราแล้วอะไรเงี้ยผมก็เลยไม่ได้ตอบเขาซึ่งหลังจากนั้นอีกประมาณ 3-4 วันนะครับเขาก็เริ่มมีการโพสด่าเรื่องของร้านสักผมด่าว่าพวกผมติดยาแบบว่าเล่นยาเสพติดมีแบบว่าพระผู้เยาว์มีเด็กเดินเข้าเดินออกร้านสักตลอดเวลาเลยบางคนยังใส่ชุดนักเรียนอยู่แบบว่าทุกคนในร้านก็เห็นนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยนี่มันไม่โอเคเลยนะที่แบบว่าม
11: ันเป็นร้านเรื่องอื่น
12: ใช่ครับมาด่าแบบครอบครัวมาด่าแบบฝั่งคนในร้านอะไรเงี้ยบางคนเขาไม่ได้เกี่ยวด้วยเลยผมรู้สึกว่ามันไม่โอเคผมถึงได้บล็อกเขาไปผมไม่อยากรับรู้เรื่องตรงนี้อะไรเงี้ยครับใช่ครับแล้วหลังจากนั้นมันก็มีออกมาเรื่อยๆจนมาถึงวันนี้นี่แหละครับ
11: นิโอได้คุยอะไรกับเขา
0: ผมละก็ตั้งแต่วันที่4มีนาคมนะครับเขาได้ทักมาเรื่องแมวว่ารีพายจีมาเดี๋ยวผมมีหลักฐานขึ้นให้เรียบร้อยแล้วอยู่แล้วซึ่งเขาทักมาบอกว่าแมวน่ะขอ2ตัวเพราะว่ามีลูกแมวที่คลอดออกมาใช่
11: เขาขอแมวคุณ
0: เขาขอผมบอกว่าผมขอขายฮะเนี่ยถ้าเห็นนะผมจะขาย
11: แมว
0: ใช่ผมจะขายแมวซึ่งก็หลังจากนั้นนะวันตั้งแต่วันที่4มีนายาวไปถึงวันที่14ซึ่งวันที่14ตอนนั้นเขาคุยเรื่องแมวจนถึงวันที่14เขาบอกว่าจะมีความรักจะบอกมีความรักจะบอกเรื่องนึงนะฮะแล้วก็ผมก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเพราะว่าผมมันไม่ใช่เรื่องของผมนะผมก็ไม่ได้แคร์อะไรฮะก็มาถึงวันที่16อีกรอบนึงเขาได้บอกว่ามีความรักจะบอกอีกรอบนึงนะฮะซึ่งเขาได้ส่งที่ตรวจครรภ์มาว่าเขารู้แล้วว่าตัวเองท้องตั้งแต่เดือนแรกครับใช่ครับหลังจากนั้นให้ภาพอธิบายได้เลยฮะเดี๋ยวผมก็จะมีหลักฐาน
11: เดี๋ยวเมื่อกี้ขออีกทีที่พี่ฟังไม่ทันอะไรนะหมายถึงว่าเดือนแรกคือยังไงนะ
0: เหมือนเนี่ยฮะตามที
11: ่ขอดูตั้งแต่แรกเลยเอามา

0: ี่นะอันนี้คุยกับคุณนะ
1: ใช่ทักรีพายมา
0: ขอ2ตัว
1: ใช่ฮะ
0: สนใจซื้อน้องไปเลี้ยงเปล่า
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: เท่าไหร่ฝากพี่ตินไว้ก่อนกลับไทยเดี๋ยวไปรับ
1: อ
0: ันนี้คือหลังจากที่

0: ครับ
1: นะแล้วก็ทักมาเรื่องของดูฟอร์มก่อนเขาบอกโอเคโอเคไป
0: ใช่
1: อีกไหม
0: ก็หลังจากตอนไม่มีก็
1: นี่นะเคฉันรอบอกความลับฮ่าฮ่า
0: อันนี้คือวันที่14
1: ใช่ครับ14อะไร
0: 14มีนาครับ
1: มีนาโอเค14มีนานะฉันรอบอกความลับฮ่าฮ่านานไหมเนี่ยคือลุ้นเยี่ยวเหนียวแล้วเนี่ยฮ่าฮ่ารอเจอเมื่อไหร่ก่อนเดี๋ยวก็เจอป่ะขี้มูกไหลอ้าวต่อไป16มีนา 20:40
0: ครับผม
1: โอเคนี่นะว่างยังนี่จะบอกความลับก่อนฮ่าฮ่าว่างมาดูแมว19เดี๋ยวเข้าไปนั่น16นะอีก3วันจะเข้าไป19ถูกไหมโอเคนี่จะบอกความลับก่อนฮ่าฮ่าว่ามาสิอยากรู้ความลับอ่ะถูกไหมคุณตอบคุณถามไปนะอย่าบอกใครในบ้านนะกูไว้ใจมึงคนเดียวตอนนี้ฮ่าฮ่าฮ่าจะบอกคนอื่นทำไมไม่ใช่เรื่องของคนอื่นฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าฮ่าน้องฟอยก็รู้เรื่องเหมือนกันเชื่อใจได้ครับนี่ยังตกใจอยู่เลยคุณส่งรูปหัวใจไปจำคืนนี้คำคืนที่ไปนอนที่บ้านได้ป่ะก่อนบินไปไต้หวันอ่ะโอ้โหนี่ใจพี่ตุ้มต่อมแล้วเนี่ยเอออ่ะนี่นะนี่นะจำคืนที่มันได้ป่ะก่อนไปไต้หวันวันที่ฟอยฟอยไหนวะ
0: ฟอยเพื่อนเข
1: าอ๋อวันที่ฟอยไปด้วยอ๋อวันที่ฟอยไปด้วยคือเพื่อนเขานะจำได้ไหมจำได้มั้งคืนไหนนะอ๋อมึงตกใจแน่เลยฮ่าฮ่าน่าจะเดาออกแล้วนะท้องเหรอเออคุณก็ถามเอาไงต่อล่ะ
0: ใช
1: ่เฮ้ยวันที่เท่าไหร่วันเนี้ยถอยกลับไปดูดิเนี่ยเข้าใจเดี๋ยวยืนจันด้วยยืนจันด้วยทำลายเลยวันที่เท่าไหร่ถอยกลับมาดิตั้งหัวหน่อย16
0: ใช่
1: นี่นะ16มีนานะ16มีนาเอาง่ายๆ16มีนาฟามาบอกคุณ
0: ใช่ครับ
1: ว่าเธอตั้งครรภ์
0: ตั้งครรภ์ใช่ครับ
1: 16มีนาเขาบอกคุณวันที่เท่าไหร่
0: 3พฤษภาคม
1: 3พฤษภาคมเลยเหรอมีนาเมษาพฤษภา
2: เดือนครึ่ง
1: เดือนครึ่ง
2: เดือนครึ่งถึงบอกน้อง
1: แสดงว่าเขารู้แล้ว
0: ถูกต้องฮะ
2: น่าจะรู้ตั้งแต่แรกๆที่ว่าความลับแหละแต่ยังไม่ได้บอก
0: แต่ยังไม่ได้บอกน่าจะรู้ตั้งแต่แรกๆแล้ว
2: เขาพูดว่าความลับ
1: ตลอดเอาต่อไปนี่อ่ะไม่ไป
0: นี่ฮะ
1: นี่นะฮะนี่ไม่บอกพี่ตินนะเพราะที่บ้านฉันรับรู้และจะให้เก็บเด็กไว้แต่ฉันต้องเลี้ยงเดี่ยวติดง่ายแท้เออก็งงแล้วก็ส่งมาให้ดูเดี๋ยวจะหาว่าจ้อจี้ฮ่าฮ่าฮ่าอะไรกว่านี้อ้าวไปสิมีอีกไหมเดี๋ยวจะหาว่าจ้อจี้เดี๋ยว19เข้าไปดูแมวนะคือไปตรวจเจอที่ไต้หวันกลับไทยมาตรวจอีกรอบไปคลินิกเลยงงอยู่ว่าติดได้ไงเดี๋ยว19เข้าไปดูแมวนะได้โอเคใช่ไหมล่ะถ้าเลี้ยงได้ก็โอเคอยู่แล้วนี่แกเลี้ยงได้ทำไมที่บ้านให้เก็บไว้ที่บ้านมีแต่ปู่ย่าไงล่ะเขาก็เห็นนี่ทำงานตลอดเขาเลยไม่ห่วงตัวเราเองก็อยากเก็บใช่ไหมล่ะคุณก็ถามไว้แบบนี้คุณก็ดีนะโอเคอันนี้อะไรเนี่ย
0: นี่เป็นที่เขาบอกว่าเขาจะเก็บความลับไว้ตลอดการไม่บอกไม่ออกมาแฉไม่ออกมาพูด
1: นี่ทำแบบนั้นไม่ได้น่ะหรือเก็บไว้ตลอดการไม่บอกแต่กลัวออกมาหน้าเหมือนพี่เขาอยู่นะเอาละ
0: ย่า
1: ได้เวลารับหลานย่าให้ไปคลอดที่USA
0: ใช่ครับ
1: คือย่านี่ไม่เอาพ่อเด็ก
0: ใช่ครับ
1: เอา
2: ย่านี่คือตัว
1: ใช่ทำไมนี่เอารูปพี่ตินให้ย่าให้ปู่กับอาดูเขาไม่ชอบ
2: ดูรูปก็ไม่ชอบแล้ววะ
1: โอ้โหอะไรเนี้ยอย่าพูดต่อนะเรื่องนี้รู้แค่เราพอตอนเจอพี่เขาก็ทำตัวปกติได้อยู่แล้วลืมไปแล้วนะเอาจริง
0: ผมไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นนะฮะ
1: เอออ่ะโอเคอันนี้คือสิ่งที่คุณพยายามจะยืนยันให้เห็นว่าอันดับแรกเลยเนี่ยอันนี้มันมีสิ่งที่คุณจะบอกข้อเท็จจริงในมุมมองของตัวตินก็คือ1เขามีสัมพันธ์กันแค่ครั้งเดียวเพราะเขาเขียนในนั้นเลย
0: ถูกต้อง
1: ว่าจำวันนั้นได้ไหมที่เจอก็ยังงงอยู่ว่าติดได้ยังไงมันคือแค่ครั้งเดียวแต่วันนั้นเขามา

0: พูดว่า3ครั้งข้อเท็จจริงนี้ไม่ใช่
1: ไม่ใช
0: ่มันถูกฟ้องมันถูกฟ้องอยู่ในนี้ถูกไหมอ่ะโอเคข้อที่2คุณกำลังจะบอกเราว่าเขารู้มาก่อนตั้งแต่เดือนมีนาแล้วแต่เลือกที่จะไม่
2: บอก
0: แล้วเลือกที่มาบอกในช่วงเดือนพฤษภาถูกไหมฮะแล้วข้อที่3คุณกำลังจะบอกเราว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยจะเก็บทั้งหมดเป็นความลับโดยที่ไม่ได้บอกใครด้วย
2: ถูกต้องครับ
0: แต่อยู่ดีๆเลือกที่จะมาเปิดเรื่องนี้
2: ใช่ครับ
0: เพราะเหตุผลอะไร
2: ผมรู้สึกว่าเขาเหมือนจะเจตนาหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันฮะ
0: โอเคพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับท่านผู้ชมครับยูนิฟน้ำผักผลไม้ผสมผักใบเขียวรวม 100% ครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว์วิตาเดย์วิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมเมื่อมีอาการภูมิแพ้นึกถึงลอริโนตัวยาลอราทาดีลอริโนอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาแป้งมิสทีนโปรแอคทีฟเพอร์เฟคชั่น
3: อยากผมยาวสวยทำไงดีใช้ซันซิลแคลเซียมลองด้วยไบโอติลลองคอมเพล็กซ์ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่าซันซิลคำตอบของผมยาวสวย
4: ความงามที่ไม่ซ้ำใครความเย็นที่เข้าใจทุกความรู้สึกทลายทุกขีดจำกัดแห่งดีไซน์ Beyond X Carrier
5: คนต้องได้ผลิตภัณฑ์ดีมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดขอแนะนำเที่ยงจือหวังแคปซูลขนาด6แคปซูลเพื่อความมั่นใจเช็คเลขทะเบียนและฉลากภาษาไทยด้านหลังผลิตภัณฑ์ก่อนซื้อทุกครั้งเที่ยงจือหวัง2ขนาดหาซื้อได้ตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: ไม่ได้หิวแสงแต่จะหวดแสงแสงแดดแสงจอแสงไฟหวดแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์เบาผิวช่วยเบลอหน้าเนียนกันน้ำพร้อมหวดแสงเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์
6: ลดปริมาณ
7: เฮ้ย
6: หรือเพิ่มราคาก็เสี่ยงลูกค้าหาย
8: ปลดล็อกทุกปัญหาของ SME ข้อมูลคำปรึกษาสิทธิประโยชน์โอกาสทางการตลาดและเงินทุนสนับสนุน
6: สสว.ปลดล็อก SME
9: โกงคนโกง
10: เท่ากับไม่โกงเว้ย
11: คนโกงเท่ากับคนร้ายงั้นเหรอไม่เสมอไปหรอก
12: เข้ามาแล้ว
13: รวยรวยเละละมึงรวย
14: เพียงแค่ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนที่อย่างแน
10: ่นี่จะให้พวกเราไปขโมยเงินวิสุทธ์เหรอ
15: พวกเราหนีไปแล้วเราถูก
16: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม18มิถุนายน
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ไอ้วายุยอดไทย
18: ฟ้าใสไม่สามารถทนอยู่กับพี่ได้แม้แต่วินาทีเดียว
19: นี่เจ้าที่ตำรวจขอให้นายมหาสมุทรพระสุกรรมนาถเลยมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที
0: ่คุณจะไปโดยที่ยังไม่ได้บอกฉันเลยว่าจริงๆนะคุณคือพี่ปีระการ
16: โทษฐานที่รักเธอคืนนี้20:30 น.
17: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมอัลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Gold Tree รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
5: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
4: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
5: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
6: ดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าพอแคสต์เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนสมัครวันนี้ถึง30มิถุนายน2569
12: มั่นใจกับ SUV ยอดนิยมครบทั้งไฮบริดและรถไฟฟ้า VC4X รถไฟฟ้ามาตรฐานญี่ปุ่นหรือไฮบริดแบบ Corolla Cross และ Yaris Cross คันไหนก็มั่นใจถูกใจอุ่นใจ Toyota Trusted SUV
0: KAUV Airy Moist Soft Serum SPF 50 บวก PA 4 บวกไก่ทอด KFC เคทิดอลอควาซันบอดี้ซันเซรั่ม SPF 50 บวก PA บวกบวกบวกบวก

0: กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับคุณผู้ชมครับก็ยังพูดคุยถึงเรื่องของตินๆกับน้องฟ้านะฮะทีเนี้ยโอเคเมื่อกี้คุณพยายามทำให้เราได้เห็นแล้วว่าเรื่องมันดูแปลกมันดูแปลกกับสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณถูกไหมฮะเมื่อกี้นี้จากไทม์ไลน์เนี่ยถ้าคุณมีสัมพันธ์กันคือเดือนกุมภา
1: ครับ
0: กุมภามีนาเมษาพฤษภาเดือนนี้มิถุนาแต่เขาบอกเขาจะเขาท้อง5เดือนนะ
2: ตอนนี้4เดือนถ้านับตามเนี้ยครับ4เดือนก็6วัน
0: แล้วมันหายไปในเดือนนึงวะพี
2: ่
0: เดือนนะ
2: กุมภามามีนาม
0: ีนา
2: เมษาพฤษภามิถุนา1เดือนครับนิดเดียวพี
0: ่17วีค17วีคใช่มั้ย17วีค
2: 4 4 16แค่17
0: 17วีคพอดีมั้ย
2: ยังไม่เต็มดีพอวันนี้เพิ่งวันที
0: ่11คือเขาแจ้งมาวันละ17วีค
2: ยังไม่12กุมภามี28วันด้วยซ้ำเลยโคตรปีก
0: อ่ะโอเคนะครับทีนี้ตอนเนี้ยเรื่องที่2ที่ต้องคุยกันอ่ะเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวไว้ก่อนนะเรื่องที่2คือเรื่องของยาเสพติด
1: ครับ
0: ข้อเท็จจริงยังไงเขาบอกคุณเสพยามีคนไปบอกเขาว่าเห็นคุณเสพยานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ย
1: คานหัวชนฝาเลยครับแล้วก็ทันทีที่เห็นผมเห็นคลิปนั้นนะครับผมก็รีบไปตรวจทันทีเลย
0: คลิปที่เขาพูดใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ที่เขาบอกว่าคุณมีคนไม่เห็นว่าคุณเสพยาเสพติดนู่นนี่นั่นอันนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: นี่ผลของคุณนะ
1: ครับผม
0: คุณโชว์เลยเพราะมันเป็นผลทางการแพทย์ของคุณอันนี้นะอันนี้คุณไปตรวจมาเรียบร้อยนี่ตรวจเมื่อไหร่ฮะ
1: วันที่4ครับวันที่เห็นคลิปผมก
0: ็4 มิถุนานะ
2: 9
1: ผลย้อนหลังได้
0: ผลย้อนหลัง3เดือนคืออันนี้คุณผู้ชมคือเขาต้องการพิสูจน์ตัวเองฮะเพราะอันดับแรกก็ต้องบอกว่าตัวเขาเองก็เป็นศิลปินนะเนอะ
2: ครับ
0: เวลามีเรื่องแบบนี้มันเรียกว่าจะหมดอนาคตเลยอะในเวลาที่แบบจะต้องทำอะไรต่อไปอะเขาเลยต้องการพิสูจน์ข้อเท็จจริงว่าข้อเท็จจริงของเขาเนี่ยเขาไม่ได้มีการ
2: ไม่ใช่เสพยา
0: เสพยานะเพราะอันนี้ผลมันย้อนหลังได้3เดือนอยู่แล้วในการตรวจถูกไหมพี่
2: ใช่ครับ
1: ข้างหลังตรวจหลายอย่างด้วยทั้งเพศสัมพันธ
0: ์ตูบกัญชาตูบกัญชามีไหม
2: ตรวจเอทด้วย
0: กัญชาก็ไม่ตูบกัญชานี่ก็ตรวจนะ
1: ตรวจหมดเลยครับทุกอย่าง
2: สารเสพติด
0: ตรวจหมดเลย
2: ครับ
0: สารเสพติดทุกอย่างไม่มีเลย
2: โรคติดต่อด้วยตรวจเอชไอวีไปด้วย
0: ไม่มีนะ
1: ไม
2: ่
1: ม
2: ีตรวจ
0: โอเคมีอีกเรื่องนี้เขาพูดไว้ก็คือเรื่องของเด็กอายุ
2: 15
0: ว่ามีเรื่องของการไปพลากอ่ะคุณว่ายังไงเรื่องนี
1: ้ก็คานหัวชนฝาเหมือนกันครับเพราะว่าน้องคนที่เขาพูดถึงเนี่ยผมบอกจริงๆว่าผมอ่ะสนิทกับเขามาแล้วก็อย่างที่เขาเล่าครับวันที่ไปดูหนังใช่ไหมครับก็คือไปแค่ดูหนังแล้วก็แยกย้ายกลับบ้าน
2: ไม่ได้ชวนน้องไปเล่นเกม
1: โอ้ไม่มีครับ
0: ยังไงฮะ
1: ก็คือดูหนังเสร็จก็แยกย้ายกลับบ้านไม่ได้มีเจตนาอะไรครับเจตนาก็คือดูหนังนั่นแหละครับแล้วบังเอิญน้องมันไปด้วยเฉยๆครับใช่ครับก็ไม่ได้มีชวนกลับบ้านเล่นเกมอะไรไม่มี
2: น้องไม่มีที่ว่าพยายามชวนน้องไปเล่นเกมที่บ้านน้องไม่ไปด้วยไม่มี
1: ไม่เคยครับแล้วบอกว่าในร้านผมมีแบบว่าเด็กนักเรียนเข้าเดินออกเป็นแบบอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่เคยมีครับ
0: แล้วไอ้ที่มีเขาโชว์ไอ้ที่ว่าคุณพาน้องไปดูน้องคนนั้นไปดูหนังดูหนังไปนั่งโต๊ะโซดาโซฟาอะไร
2: คร
0: ับ
1: เดือนธันวาไหมครับ
2: อ๋อดูหนังเดือนธันวานู่นเลย
1: ใช่ที่
2: แล้ว
0: อันนี้นะ
1: ใช่ครับก่อนที่เขาจะออกมาเตือนมาคุยกับผมเรื่องน้องคนนี้ครับใช่ครับพอเขามาเตือนผมว่าผมก็บอกจริงหรอน้องเขาทำแบบนั้นจริงหรออะไรเงี้ย
0: แสดงว่าอันนี้มันก่อนที่คุณจะไปมีสัมพันธ์กับเขาด้วยนะ
1: ใช่ครับก่อนครับ
0: อ้าวไม่เดี๋ยวก่อนผมคิดว่าที่เราคุยกันน่ะกับน้องฟาเนี่ยผมคิดว่าอันเนี้ยมันคือหลังจากที่เขามีสัมพันธ์กับคุณแล้วคุณก็ยัง
2: ไปยุ่งกับ
0: เด็กแบบนี้ไม่ใช่ใช่ไหม
1: ไม่ใช่ครับ
0: แต่อันเนี้ยน้องคนนี้เป็นใครก่อน
1: น้องคนนี้เป็นน้องในสตูเต้นเดียวกันนะครับที่เราเรียนเต้นในสตูดิโอเดียวกันแล้วก็รู้จักกันสนิทกัน
0: อ๋อ
2: น้องไปเต้นด้วย
1: ใช่
2: เจอกันใน
1: ที่เรียนเต้นใช่ครับ
2: เราก็ไปดูหนังน้องไปด้วย
0: แต่อันเนี้ยทางฝั่งของตัวฟาไปคุยกับน้องคนนี้ถูกไหม
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ช่วงเดือนธันวา แต่คุยในช่วงหนึ่งธันวา
2: ทีฝ่าเราก็เหมือนว่าน้องที่โตเข้ามาว่ามีพฤติกรรมแบบนี
0: ้
2: ที่น้องเล่าเหมือนไอ้แชทเนี่ยเพิ่งมาที่หลังแต่จริงแชทนี่มีก่อนได้กันแล้ว
0: หุยอะไรวะ
2: เออถ้าที่เขาเล่าไทม์ไลน์เหมือนน้องติดต่อทักเหมือนน้องมาเล่าเรื่องให้ฟังครับ
0: เอออ่ะแล้วยังไงคือเรื่องนี้คุณไปในฐานะเพื่อนหรือยังไง
1: ก็ไปในฐานะพี่ครับพี่น้องกันครับก็ดูหนังจริงครับ
2: ไปแค่2คนใช่ไหม
1: 2คนใช่ครับ
2: เสร็จแล้วไม่ได้ชวนเขาไปที่ห้องไปนั่งเล่นเกมอะไรไม่มี
1: ครับแยกย้ายกลับบ้าน
0: น้องเล่าว่าอะไรนะลองดูที่นี่อ่ะมันชวนไปห้องชวนแบบไหนแบบวันนั้นฝนตกอ่ะฮะชีเหงาด้วยหรือเปล่าชวนมาเล่นเกมเป็นเพื่อนเนี่ยเลยชวนไปห้องนี้ yes อันนี้คือน้องคนนั้นบอกเขาแบบนี
1: ้ครับ
2: มันก
0: ็อันนี้ชวนไหม
1: ไม่ได้ชวนคร
2: ับ ใช่แชทเราไหมดูเอางี้ก่อน
1: อันนี้ไม่ใช่แชท
0: ไม่ใช่อันนี้เป็นตัวฟาคุยกับน้องคนนี
1: ้น้องมาเล่าให้ฟังใช่ไหม
0: น้องคนนี้น้องผู้หญิงคนนี้เป็นคนมาเล่าให้ฟาฟังแบบนี
1: ้ครับ
0: เขาบอกว่าเนี่ยเหมือนกับชวนไปห้องไปเล่นเกมอะไรเนี่ยคุณชวนไหม
1: ไม่ได้ชวนครับ
0: ไม่ได้ชวนนะแล้วคุณได้คุยกับน้องคนนี้ยัง
1: ไม่ได้คุยเลยครับเพราะว่าตั้งแต่ที่บล็อกฟาไปครับคือน้องคนนี้ก็จะไปอยู่ทางฝั่งนู้นแล้วก็ไล่โพสต์ด่าผมในสตอรี่เหมือนกันก็คือสองคนนี้ก็คือแบบ
2: ไปเป็นทีม
1: เดียวกันอย่างเงี้ยครับก็เลยบอกว่าเออแปลกเนาะเพราะว่าฟาก็มาด่าเรื่องน้องคนนี้ให้ฟังมาแบบว่ามาบอกให้ผมมาอย
2: ่
1: าไปยุ่งนะน้องเขาแบบว่าไม่โอเคนะอะไรเงี้ยแล้วคราวนี้ก็แบบนั่นแหละงง
2: ไปแท็กทีมกันเอง
1: แท็กทีมกันเอง
0: พักสักครู่นะฮะเรื่องนี้ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวคงต้องพูดกันอีกเยอะแยะมากมายวันนี้มีน้องคนนั้นเป็นใครที่มา
1: ที่จีจาที่โดนกล่าวหาเรื่องสัมพันธ์ลับที่พัทยาครับ
0: คุณบอกคุณคบซ้อนกับคนนี้เหรอเขาบอกคุณแบบคบซ้อนกับคนนี้ใช่ไหมจีจาเหรอ
1: จีจา
0: แต่จีจาร์ดอ๋อจีจาร์ดเดี๋ยวช่วงแรกผมขอคุยกับคุณหน่อยนะ
3: แล้วก็มีคุณโอปอที่เคยทำงานเมื่อ2ปีที่แล้วกับน้องเพิ่งทีมได้รู้จักน้องคุณโอปอที่เป็น
0: ครับคุณอปอนี่เป็นใครฮะ
4: ผมชอบเทนฟิล์มน้องลูกปัดเขาชื่อเล่นชื่อลูกปัดครับผมแล้วก็เปลี่ยนชื่อไปเป็นฟาริดานะครับเขาเคยเป็นฟรีแลนซ์แล้วก็เป็นนางเอกช่องผมแต่ตอนนี้ออกไปละ
0: โอเคได้เดี๋ยวพักสักครู่ก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยนะฮะแต่ต้องบอกแบบนี้นะถ้าเกิดทางฝั่งรู้เขาอยากจะพูดผมขออนุญาตให้เขาคุยนะผมยินดีที่จะให้เขาเข้าสายได้นะถ้าเกิดเขาดูอยู่น้องฟาสามารถเข้าสายได้นะว่าข้อเท็จจริงมันเกิดอะไรขึ้นคุยเลยจะได้รู้แล้วข้อที่จริงเป็นยังไงมันจะได้คุยกันทั้งสองฝั่งนะคุณยินดีนะ
1: ครับ
0: คุณยินดีนะเอาของทีมงานลองถามนะเดี๋ยวช่วงหน้าพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาในช่องทางโซเชียลนะครับช่วงนี้พบกับไตรเจน่า 12X นะครับกับคุณปานธนพรครับเดี๋ยวกลับมาครับสักครู่เดียวครับวันนี้นะครับพบกับคุณปานธนพรครับสวัสดีครับ
5: คุณผู้ชมค่ะเห็นหน้าปานนะคะมานั่งกับพี่หนุ่มตรงนี้แน่นอนว่ามากับทราจิน่าแน่นอนค่ะเพราะว่าปันใช้เข้ามาเนี่ยปีที่7แล้วเผลอแป๊บเดียวนะคะที่ดูแลกันมากับทราจิน่าค่ะแล้วคุณผู้ชมเห็นพวกเราบ่อยๆมาบ่อยๆสะกดจิตบ่อยๆเนี่ยได้ลองใช้หรือว่าเปิดใจก็ลองดูบ้างหรือยังนะคะทราจิน่าเนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะเห็นจนชินตาทราบแม้ว่าเขาโด่งดังมาจากอะไรเขาโด่งดังมาจากความชุ่มชื้นค่ะใครที่ผิวแห้งผิวขาดน้ำเนี่ยตัวนี้เขาจะเป็นตัวที่ตอบโจทย์แล้วเขาดังมากแต่ตอนนี้ 12X เนี่ยเก่งมากขึ้นกว่าเดิมนะคะก็คือปรับสูตรขึ้นมานะคะด้วยการที่มีนวัตกรรมนั่นคือ 5D Magic Color ค่ะเป็นตัวที่ช่วยดูแลในเข้าไปถึงเรื่องของริ้วรอยได้ด้วยนะคะริ้วรอยที่มันจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยเล็กๆใต้ตาตีนการ่องแก้มต่างๆเนี่ยนะคะเขาจะช่วยดูแลให้บางเบาจางลงไม่ได้แปลว่าหายไปเลยนะคะแต่ว่าเขาจะช่วยบรรเทาแล้วก็ประคองเอาไว้ให้เราได้ค่ะเซรั่มของเขาเนี่ยนะคะต้องบอกเลยว่าไม่ต้องห่วงเรื่องความเหนอะหนะนะไม่เหนอะหนะเขาบางเบามากๆเลยแล้วก็ซึมเร็วด้วยพรีเซนเตอร์ของเราแต่ละท่านนะคะถ้าคุณผู้ชมจะสังเกตให้ดีเนี่ยเราจะไม่ค่อยเปลี่ยนพรีเซนเตอร์แล้วแต่ละท่านเนี่ยก็อยู่กันมายาวนานมากๆเลยนะคะ7ปี10ปีขึ้นไปทั้งนั้นเลยโปรดักต์เขาดีแล้วก็มีคุณภาพจริงๆนะคะอย่างพี่สาวปานพี่คิมเนี่ยพูดเลยว่าเป็นคนที่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วของไม่อร่อยไม่กินของไม่ดีไม่ใช้นะคะค่าตัวเขาเนี่ยนะคะเวลาให้เขาไปเล่นคอนเสิร์ต1คนเนี่ยพี่หนุ่มเขาได้มากกว่าการที่เขาจะต้องเดินสายมานั่งพูด

0: อุตรจีน่าคุณผู้ชมปันเลยบอกไว้ว่าถ้าของไม่ดีจริงๆเนี่ยจะไปง้างปากให้เขาพูดเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากหรือว่าพี่ชายปันพี่โน่ปันใช้คำว่าเป็นคุณชายก็แล้วกันคุณชายนีโน่ก็หนึ่งอีกคนหนึ่งสำหรับพี่โน่นะคะคือส่งแลบตรวจก่อนเลยที่จะให้แกมาพูดเรื่องนี้และถ้าจะให้เอาเนี่ยมาทาหน้าแกเนี่ยทุกอย่างต้องดีจริงๆแต่ว่าถ้าใครเห็นนะคะและยังสงสัยยังเคลือบแคลงไม่เป็นไรค่ะสงสัยได้แต่ต้องเปิดใจและให้โอกาสพวกเราด้วยนั่นคือเปิดใจแล้วลองใช้ให้หน่อยเถอะหน้ากระปุกนึงก็รู้เรื่องแล้วค่ะแล้วถ้าไม่ชอบนะคะเลิกใช้ไปเลยง่ายๆค่ะวันนี้ปันมากับของใหม่ล่าสุดเป็นของแถมที่แบบว่าเด็ดสมชื่อนะคะแล้วก็หลายๆคนรอคอยแล้วก็อยากได้ด้วยโทราจีน่าเนี่ยเขาเก่งเหมือนกันกับเรื่องการทำของแถมแต่ละตัวทำออกมาเนี่ยดีทุกตัวดีจนบางตัวต้องขายเพราะว่าทนการเรียกร้องไม่ไหวแต่วันนี้ฟรีเพราะฉะนั้นใครอยากลองนะคะกดรอที่1577ค่ะ1577หรือ LINE @trajina brand ค่ะวันนี้ให้200สายนะคะคุณผู้ชมรับไปเลยค่ะเซรั่ม2กระปุกใหญ่2พกพาและตัวนี้เลยค่ะนั่นคือ Revital Serum ใหม่ตัวนี้ล่าสุดเลยนะคะทั้งหมด5ชิ้นเนี่ยจาก 1,600 บาทคุณผู้ชมจ่ายราคาเดิม 2,990 บาทนะคะใช้ไปเลยค่ะเช้า15บาทเย็น15บาทเท่านั้นเองนะคะกับการดูแลผิวค่ะ Revital Serum ตัวนี้ดียังไงคะตัวนี้เป็นสารสกัดจากธรรมชาติค่ะซึ่งเขาจะอ่อนโยนมากๆกับทุกสภาพผิวแบบไหนก็ใช้ได้ค่ะช่วยให้ผิวเนี่ยแลดูเรียบเนียนนะคะแล้วก็เปล่งปลั่งเติมความชุ่มชื้นเข้าไปอีกพร้อมทั้งช่วยเสริมให้ผิวเราเนี่ยมีเกราะแล้วก็แข็งแรงมากขึ้นด้วยนะคะรีบโทรที่1577หรือ LINE @trajina brand นะคะสำหรับโปรวันนี้ดีมากๆจริงๆทั้งหมด5ชิ้นเนี่ยนะคะจาก 1,600 บาทคุณผู้ชมจ่ายแค่ 2,990 บาทเท่านั้นค่ะส่งฟรีนะคะรูดบัตรได้เก็บเงินปลายทางได้รีบโทรมาก่อนที่1577นะคะคุณผู้ชมคะ Trajina เนี่ยเขาทำมาให้ย่อยมาแบบว่าให้ใช้ง่ายที่สุดแล้วแล้วก็ใช้ได้กับทุกสภาพผิวทาใต้ตาได้ก็แปลว่าทาที่อื่นได้นะคะอ่อนโยนแต่ผลลัพธ์แข็งแรงมากผู้หญิงใช้ได้และวันนี้มีผู้ชายใช้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะแนะนำใครเนี่ยไม่เคยอายนะคะไม่เคยรู้สึกเสียหน้าเลยเพราะว่าแต่ละท่านน่ะก็ส่วนใหญ่จะกลับมาซื้อซ้ำแล้วก็ใช้นะคะรีบโทรที่1577นะคะหรือ LINE @trajina brand วันนี้ให้แค่200สายไม่มีการเพิ่มนะคะเซรั่ม2กระปุกใหญ่2พกพาและ Revital Serum ตัวใหม่ล่าสุดในราคาแค่ 2,990 บาทเท่านั้นนะคะแล้วถ้าใครที่กำลังกลัวนะคะว่าสั่งยากไหมฉันจะโดนหลอกไหมสั่งที่1577ชัวร์ที่สุดค่ะเป็น call center ของเราเองนะคะหรือถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องผิวเรื่องอะไรถามได้ก็จะมีน้องๆเสียงหวานๆรอรับนะคะรีบโทรที่1577ค่ะ
1: ด่วนตอนนี้นะครับที่1577ครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ระซิบ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมอยู่ปั๊บและบางกอกกระซิบก็สิบกระซิบครับวันนี้ปั๊บมีนัดสัมภาษณ์กับตำนานหรือลีเจนด์ของวงการไทยนั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นพี่ไก่แม่ติ๋วแม่ก้อยนั่นเองครับว่าเขาสนิทสนมกันมากี่ปีแล้วเขาสนิทกันขนาดไหนแล้วเขาจะรักกันขนาดไหนไปสัมภาษณ์กันครับ
2: ตำนานปูชนียบุคคลของวงการบันเทิงไทยอ่ะที่มีครบทั้งความงามความสัมพันธ์และความหา
1: ต้องบอกเลยว่าความสวยทั้งสามคนเนี่ยไม่เคยจางหายไปเลยสวยข้ามยุคสวยข้ามศตวรรษเลยนะอยากรู้ว่ามีการดูแลตัวเองไงบ้างครับ
3: ได้สวยขนาดนี้สวยข้ามวัยลดวัยอ่ะ
1: ดูแลตัวเองยังไงอ่ะพี่ไก่
3: ต้องถามพี่ๆค่ะ
4: สวยตามน้อง
1: แล้วคุณน้องโอ๊ยคุณน้องเล็กสวย
5: ขอบคุณเลยนะ
6: ง่ายนิดเดียวท่านเลยค่ะ
1: ครับผม
6: ตื่นเช้ามาก็เอาน้ำเย็นโปะง่าย
7: เลยไม่ใช่น้ำมะพร้าวหรอคะ
1: ส่งพี่ไก่นะ
3: ก็มีความสุขกับการทำงานมีความสุขได้อยู่กับพี่ๆอยู่กับน้องๆอยู่กับเพื่อน
1: ๆวีรกรรมกันบ้างดีกว่าใครมีวีรกรรมที่แบบว่าหุ่นแซ่บที่สุด
6: ไม่มีเลยวีรกรรมไม่มีคือเราเป็นคนดีค่ะเราเป็นคนดี
7: ก็สวดมนต์
6: เราไม่ดื่มบุหรี่ไม่สูบการพนันเราก็ไม่เล่น
1: แล้วในกองละครได้มีการแกล้งหรือว่าแย่อะไรกันบ้างไหมครับ
6: ไม่เคยแกล้งใครเจอแย
3: ่อยู่เรื่องนึงเคยไปทำบุญที่งานวัดกันมีพี่สาวอยู่คนนึงเขาชอบเลี้ยงหมามากเขามีกระเป๋าหลุยส์ใส่หมาไปค่ะหมาในนั้นนะคะหายออกไปค่ะเป็นหมาวัดเข้ามาอยู่แทน
1: มีคนสลับหรือน้องเขาสลับเป็นตัวเอง
3: ใช่ค่ะหมาเขารู้ตัวว่าขยายไปอยู่ที่อื่น
1: อยากให้พูดถึงกองละครสมัยก่อนครับมันมีเสน่ห์ยังไงมันต่างกับยุคนี้ยังไงบ้าง
3: คือสมัยก่อนนะคะเราอยู่ในห้องส่งเช้าเราก็ไปถึงแต่เช้ากินกลางวันด้วยกันก็เราจะคุยจะพูดคุยปรับทุกสารทุกสุขดิบคุยกันเกิดความรักความสนิทสนมความรักเกิดขึ้นจากกองละคร
8: รู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
9: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
8: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
10: ๆวันชิวๆของผมคือวันเล่นกล้ามอก
11: เฮ้ยยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
12: นอนมากไปก็ไม่ดี
13: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
11: ยืนเส้นไปทางแรง
14: รับผมดูหนาจากซันซิลใหม่ซันซิลฟาวซี่ฟีแคร์ผสานสกินแคร์บูสเตอร์เซรามายและเดนอกซิดิลช่วยบำรุงหนังศีรษะช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนารู้สึกมันมีฟางผมลองเลย
15: When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline
2: วันนี้รุ่นพี่อยากบอกสิ่งดีๆกับน้องๆรุ่นใหม่บอกได้เลยว่าฟังพี่นั้นน้องนะ
1: กลับมาต่อเบรก2นะครับอย่างที่เราสัญญาไว้ว่าใครใน3คนนี้เป็นสายลุยและสายหวานบ้างครับ
6: ลุยอะไรล่ะ
16: ลุยอะไรอ่ะ
1: ลุยแบบว่าชอบเที่ยวชอบแบบแกล้งคนแต่ถ้าสายลุยเนี่ยผมเคยดื่มกับพี่ไก่พี่ไก่ไม่เคยกลับก่อนใครเลย
3: ดูแลเพื่อนๆดูแลน้องๆเพื่อให้เขากลับบ้านอย่างปลอดภัยแล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราได้ดูแลทุกคน
1: พูดถึงความสนิทกันหน่อยดีกว่าครับสนิทกันได้ยังไงรู้จักกันมากี่ปีแล้ว
13: ครับอันนี้เราขอเสือปูเลยได้ไหมสนิทกันมากรักกันมาก
6: ยังต่ำๆก็30-40 ปี
3: แต่ก่อนพี่ไก่ก็ทำงานเป็นลูกน้องพี่ก้อยแล้วเราก็เป็นผู้ช่วยพี่ก้อยหลังจากทำพี่ก้อยก็สนับสนุนให้เราเป็นผู้จัดพี่ก็ดูแลพี่ตั้งแต่เริ่มนั้น
1: อย่างที่รู้กันว่าเราสนิทกันมาเกือบ 30-40 ปีเนี่ยครับอยากให้ทุกคนเนี่ยต่างคนต่างบอกรักกันหน่อย
3: โอ้ไม่ต้องบอกเลยมองตากันรู้เลยไม่เคยที่จะมาต้องตะโกนว่าน้องรักพี่พี่รักน้องไม่มี
1: ครับ
3: เรารู้กันโดยใจ
1: ในฐานะที่เราเป็นพี่สาวที่ผ่านมาหลายยุคเนี่ยอยากเตือนอะไรน้องๆที่กำลังเข้าวงการสมัยนี้บ้าง
13: ก็อยากจะบอกว่าความรักนะคะความจริงใจแล้วก็ขอให้ยึดมั่นในอาชีพที่เราทำนะเราต้องซื่อสัตย์กับอาชีพเราเนี่ยไม่ใช่ดาราเราเป็นนักแสดงเราต้องซื่อสัตย์กับการที่แสดงออกไปค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะพี่ป้าน้าอาเนี่ยหัวงอกหัวดำเนี่ยต้องเคารพนิดนึงค่ะ
6: เช่นกันค่ะไม่ต้องพูดเลยค่ะมองตาเข้ามา
2: สามตำนานของวงการบันเทิงไทยเรียกว่าไม่จมไม่หายและแต่จะยังคงอยู่ตลอดไป
0: ก็คือกระซิบ

0: ั่วคุณปอย
1: สบายขนาดป้าปี้กินครับ
2: ให้จำวันดีครับ
3: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยทำให้ไข่เจียวโรตี
1: หอมอร่อยในพริบตาเลย
4: แบบนี้ต้อง
2: ลัก
4: น
2: ี
3: ่โรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
5: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
6: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเช่นท่านหาดใหญ่
7: เชิญสายอินมาอินกับความอร่อย
6: 18ถึง28มิถุนายนนี้รั่วคุณต่อยยกทัพ
8: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจังทั้งฟันผุเคลือบฟันสึกกร่อนไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำใหม่ Colgate Total Enamel Strength ช่วยเสริมแร่ธาตุเข้าสู่เคลือบฟันให้แข็งแรงเพื่อป้องกันเคลือบฟันสึกกร่อนและช่วยปกป้องจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
6: รั่วคุณต่อยยกทัพบุกเช่นท่านหาดใหญ่
7: เชิญสายอินมาอินกับความอร่อย
6: 18ถึง28มิถุนายนนี้รั่วคุณต่อยยกทัพ
9: แฟลชในห้องทำงานถูกขโมยไปแล้ว
10: แฟลชมีรหัสของการเข้าดูข้อมูลของสมาชิกทุกคนแต่ที่มากกว่าข้อมูลคือหน้ากาก
9: มึงทำงานให้ใครกันเนี่ย
11: ยักษ์ร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์ 19:00 น.
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: แอปใส่ใจตัวเองด้วยแบรนด์รังนกแท้ที่มีนานาและซิงค์ใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวันดื่มแบรนด์รังนกแท้
6: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเช่นท่านหาดใหญ
7: ่เชิญสายอินมาอินกับความอร่อย
6: 18ถึง28มิถุนายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
14: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
15: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
14: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
15: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
16: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
14: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
17: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
18: อยากวิ่งต้องได้วิ่ง
19: ใส่ใจตัวเองเริ่มง่ายๆได้ทุกวันใหม่วิตาเดย์สูตรโปรตีนสูง33กรัม
20: นั่นนะวิตาเดย
0: ์กลัวคุณไป
21: เสนอโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย World Gas
22: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
23: สวัสดีครับ
22: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ
0: ครัวคุณต่อยครับ
24: มาแล้วจ้าม
22: าแล้วต้องมาความดีใจมากๆเลยนะเพราะว่าสัปดาห์หน้าแล้วแหมนึกว่าจะไม่ได้ไปไม่ได้ลงไปซะแล้วนะครับสัปดาห์หน้าแล้วครับครัวคุณต่อย
6: ยกทัพบุกเซ็นทรัลหาดใหญ่นะครับลานโปรโมชั่นชั้น1 18ถึง28มิถุนายนนี
7: ้ ร้านดีร้านดังกลับมาอีกแล้วจ้ะแม่จ๋า
22: ใช่
7: ความอร่อยของเรากลับมาอีกแล้วหลายๆคนโหยหาหลายๆคนคิดถึงวันนี้เราจะรวบรวมของดีของเด็ดของใหม่และอร่อยเหมือนเดิมสู่พ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดสงขลาอำเภอหาดใหญ่เกือบแล้วจังหวัดหาดใหญ่แล้ว
6: จะเป็นจังหวัดหาด
7: ใหญ่ดีนะดีนะสมองยังใช้งานได้อยู
22: ่อย่าพลาดนะครับพ่อแม่พี่น้องได้เจอกันแน่นอนนะฮะ18ถึง28นี่คือสัปดาห์หน้าแล้วล่ะ
7: จังหวัดอะไรนะ
22: หัดใหญ่เราก็จะไปไม่เราจะไปกันที่หัดใหญ่ผมไม่ได้เล่นด้วยคุณนะผมไม่ใช่เพื่อนเล่นเราจะไปกันที่หัดใหญ่เราไปเซ็นทรัลหัดใหญ่เราเจอกันที่นั่นแล้วก็มีความสุขจริงที่จะได้ไปคุณโก้ผมแล้วก็คุณอ๋อไปอย่างแน่นอน
7: ไอ้จ๊อบไปด้วยไอ้จ๊อบไปด้วย
22: ไอ้จ๊อบคือหมายถึงหลานครับอันนี้จำเป็นจริงๆนะครับเพราะว่าถ้ามันอยู่กรุงเทพคนเดียวมันร้อง
7: ตามร้องตามแล้วทุกวันนี้ต้องเลี้ยงหลานไปด้วยคุณผู
22: ้ชมใช่
7: แล้ว29แล้วนะหลาน
22: ใช่แล้วกินเองก็ไม่ได้
7: ไม่ได้ต้องป้อน
22: อันนี้กินได้ไหมอันนี้กินเป็นไรชอบเป็นไรไม่ได้เป็นไรรักท่านผู้ชมครับที่พูดไปจริงครับ
6: ไม่จริง
22: ไม่เจอจอมเลยจะงงนะวันนี้มีเรื่องราวดีๆมาพูดกันอีกเป็นเรื่องราวที่อันนี้น่าสนใจมากเพราะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับกาแฟแต่กาแฟอันนี้เป็นกาแฟ
7: กำลังฮิตอันนี้กำลังฮิต
22: อันนี้ฮิตจริง
7: อ
22: ันนี้จริงผมพูดหลายเจ้าอันนี้พูดหลายเจ้าเลยไม่เหมือนตาภูเก็ตหรอกอันนี้อันนี้จะแบบหลายเจ้า
6: ตาภูเก็ตก็ฮิต
22: เหรออายนะน่าจะอายอันนี้เขาเรียกว่าเอสเปรสโซ่บอม
6: เอสเปรสโซ่บอมเนี่ยเป็นเมนูกาแฟที่เรียกความสดชื่นเลยนะฮะที่กำลังได้รับความนิยมวันนี้เดี๋ยวจะมาลองทำตามเมนูตามกระแสนี้ให้คุณผู้ชมได้ลองเห็นว่าเอ้ยรสชาติมันเป็นยังไงนะมาดูวัตถุดิบนะครับเอสเปรสโซ่นะครับกาแฟเอสเปรสโซ่เนี่ย
22: หนึ่งช็อต40มิลลิลิตร
6: 40มิลลิลิตรนะครับโซดาเนี่ยใช้140มิลลิลิตรนะครับ
7: เปิดให้เดี๋ยวเปิดต้องเย็นจัดต้องเย็นจัด
6: มะนาวฝานนะครับ1ชิ้นนะครับแล้วก็เกลือเล็กน้อยครับมีถาดรองมีแก้วช็อตแล้วก็แก้วโซดานะครับวิธีทำนะครับนำโซดาไปแช่ช่องฟรีซจนเย็นจัดเลยนะย้ำว่าต้องเย็นนะครับผู้ชมครับจากนั้นเทโซดาลงไปในแก้วตามปริมาณที่กำหนดนี่
22: เท่าไหร่140ลิตรแค่ไหนอ่ะรู้ป่ะ
7: รู้ป่ะรู้ๆ
22: คร
7: ับ
22: ประมาณ
7: ประมาณนี
6: ้โอเค
22: โอ้นี่แสดงว่าเรียนแล้ว
6: จากนั้นเนี่ยเอสเปรสโซ่ช็อตเตรียมตัวเลยนะสกัดกาแฟสดใส่แก้วช็อตตามปริมาณที่บอกเลยนะครับผู้ชมครับ
22: ก็เขาทำมาแล้วไง
6: แล้วก็เอาก้นแก้วเนี่ยเอาก้นแก้วเนี่ยไป
22: ทากับ
6: เกลือกับมะนาวก่อนกับมะนาวฝาน
22: แล้วก็ไปแตะเกลือ
6: แล้วก็แตะเกลือเล็กน้อยครับ
22: เฮ้ยอะไรเนี่ยแล้วก็
6: เวลาเสิร์ฟเวลาเสิร์ฟเวลาเสิร์ฟวางไปข้างบนก่อน
22: ยังไม่
7: สอง
6: อันนี้คือเวลาทานนี่มันจะเป็นลักษณะแบบนี
22: ้เดี๋ยวขอโทษแล้วออกมาจริงจริงเลยอย่าง
7: น
22: ี้เลยเหรอ
7: หนูถามพี่เล็กแล้วพี่เล็กแล้วเวลาปล่อยไปไม่เลยมันต้องเละมันต้องเละ
22: เหรอเหรอจริงป่ะ
7: มันต้องเละ
22: เล็กระยะหลังพูดจาดัจจริตมากเลย
6: คือเวลาเสิร์ฟจะเป็นลักษณะแบบนี้
22: เข้าใจไม่ต้องแล้วได้แล้วอันน
7: ั้
22: น
7: ไม่อาชุดนึง
22: ไม่เอาไม่เอาผมไม่กิน
6: ปฏิกิริยาการ
22: ผมจะดูอันนั้นผมชอบ
6: เนี่ยมันเกิดมาจากการที่กาแฟขั้วใหม่และมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยผสมอยู่มากนะครับจะถูกปล่อยลงมาเมื่อสกัดอาการแบบนี้ที่มีฟองฟู่ๆเนี่ยครับมันเป็นการคายแก๊สซึ่งเราเรียกกันว่าบลูมนะครับเมื่อกาแฟที่มีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผสมกับโซดาเย็นจัดและมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สูงเช่นกันก็จะเกิดฟองฟู่ขึ้นมา
7: เรื่องอะไรให้ฟองละลายก่อนเวลากินแล้วมีจะ
22: โอ้ใครจะกล้ากิน
6: รสชาติเป็นยังไงกลมกล่อมสดชื่น
7: โอ
6: ้ลดความขม
7: หนูได้กินกาแฟเต็มๆเลยอ่ะ
6: คุณผู้ชมลองทำดูนี่คือเอสเปรสโซ่บอม
22: เอาใหม่1ช็อต40
6: 1ช็อต
22: 40
6: 40
22: 40มิลแล้วก็เอาไป
6: แตะกับมะนาวก่อน
22: มะนาวก่อนแล้วก็แตะเกลือ
6: แล้วก็ดอก
22: ลงไปผมทำให้ดู
6: แล้วก็ดอก
22: ค
6: ุ
22: ณจะทำ
6: ดอก
22: ใจคุณทำอะไรก็เละเทะเสียหาย
6: กาแฟใส่แก้วช็อตเรียบร้อย
7: ตัวดาใหม่ๆ
6: แตะก้นมันแตะก้นมะนาวนะครับ
22: นี่
6: แล้วก
22: ็
6: แตะไปที่เกลือ
22: นี่อย่างนี้แล้วก็แตะเกลือนี่แค่นี้พอ
6: แตะไปที่เกลือจากนั้นปุ๊บ
22: ท่านผู้ชมดูนะครับ
7: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนใส่นี่ไปก่อน
6: ไม่ต้อง
7: มันจะได้สวยเวลาภาพมาอากล้องเดี๋ยวดูกล้องเนี่ยนะปั๊บป้าย
6: แล้วนี่เราก็บอมไป
22: ติดพวกไม้ดู
6: เพราะฉะนั้นอย่าใส่ดอกไม้แบบ
7: เ
6: ฮ้ยเดี๋ยวฟอง
22: นี่
7: ให้สวยให้สวยให้สวย
22: เห็นป่ะท่านผู้ชมคนทำเป็นมันต้องแบบนี้มันไม่ใช่แบบอย่างเมื่อกี้
7: อัน
22: นี้กล้าไงเพราะว่ามันไม่ได้
6: เดือบอมเสร็จปุ๊บเรียบร้อย
22: ยังไม่ถึงกาแฟเลยฟองยังไม่ไปที่ไหนเลยท่านผู้ชมดูนะครับโห
7: เห็นไหมล่ะเขาเปลี่ยนเมนูเลยเห็นไหมได้กินกาแฟไหมได้กินกาแฟไหม
22: กลิ่นกาแฟหอมชื่นใจแล้วใครชอบก็ลองไปทำดูฮะลองไปทำดูกันแล้วกันนะครับ
6: นี่คือเอสเปรสโซ่บอมนะครับแต่ที่แน่ๆครับครัวกระต่อยยกคราฟครับสัปดาห์หน้า
22: ใช่
6: บุกเซ็นทรัลหาดใหญ่ลานโปรโมชั่นชั้น1ตั้งแต่วันที่18ถึง28มิถุนายนนี
22: ้และจะเสียดายเพราะที่นั่นไม่มีเอสเปรสโซ่บอมไม่มีแล้วจะเสียดายทำไม
7: ใครเอาแก้วมาใส่ในแก้วหนูเนี่ย
6: ไม่ใช่คุณบอมลงไป
22: จริตจริงแต่จริตดีพักตรงนี้สักครู่พบกับสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับปูเข็มหล่นครับ
7: มันเป็นรสชาติแบบบ้านๆของผู้ชม
22: เป็นรสชาติแบบเดิมๆแบบดั้งเดิมของสุพรรณ
1: มันหอมมากเลย
4: อร่อยจริงๆครับ
7: อย่าไปเคี้ยวเยอะเดี๋ยวฟันปลอมแตก

0: คุณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
1: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
2: เคล็ดลับเด
0: ็
2: ด
0: เน้นคาร์บเยอะ
3: ๆวันชิวๆของผมคือว่าเล่นกล้ามอก
4: เฮ้ยยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
5: นอนมากไปก็ไม่ดี
6: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
7: ยืนเซฟไปทำไม

0: ชิญสายอินมาอินกับความอร่อย
1: 18ถึง28มิถุนายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
2: เนสกาแฟเบลนด์แอนด์บลูสูตรใหม่

0: าแฟเติมนมอร่อยไปอีก
1: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
2: เพิ่มกาแฟเติมนม
0: เนสกาแฟริชอโรมา
3: สูตรใหม
4: ่ตามกล้องไปเจอนี่วันเสาร์นี้เปิดประตูแห่งศรัทธากับแลนด์มาร์คริมน้ำสุดไอคอนิกเสริมสิริมงคลกับศาลเจ้าจีนอิ่มอร่อยกับอาหารไทยตำรับชาววังเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับรายการ
5: ตามกล้องไปเจอนี่
6: ทุกวันเสาร์
5: 7โมง25นาที
7: ปริ้วปากเสาร์นี้เติร์ดจอยบุกย่านพระราม4กับคาเฟ่สุดฮอตที่เป็นการคอลแลบของสายกาแฟและสายเฮลตี้ไปต่อกับร้านอาหารเหนือสุดลำปางปิดท้ายด้วยอาหารอีสานสุดแซ่บบอกเลยว่าเด็ดทุกร้านค่ะ
8: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
9: ปากสะอาด
10: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
11: ดีต่อเหงือกและฟัน
9: ลดดีใช้ง่าย
10: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
11: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
12: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
13: ครัวคุณต่อยยกทัพบุกเช่นท่านอาจใหญ
14: ่เชิญสายกินมาอินกับความอร่อย
13: 18-28 มิถุนายนนี้ครัวคุณต่อยยกทัพ
15: แอปใส่ใจตัวเองด้วยแบรนด์รังนกแท้ที่มีนานาและซิงค์ใช้ชีวิตให้มีความสุขในทุกวันดื่มแบรนด์รังนกแท้
16: 3 4 5
17: ทุกการเรียนรู้เล็กๆยิ่งใหญ่เสมอเสริมทุกวันด้วยซีรีแลคจูเนียร์โจ๊กที่มี5สารอาหารสำคัญประโยชน์ทุกวันมั่นใจทุกชาม

0: เสนอโดยน้ำปลาร้าแม่บุญล้ำ
1: ขอบคุณครับขอบคุณมากมากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งหนึ่งนี่คือรายการครัวคุณต่อย
2: ครับ
1: และนี่เป็นช่วงสอนทำอาหารอาหารที่จะสอนให้ทำในวันนี้มาจากร้านที่ชื่อว่าร้านอาหารไผ่ขวาง
2: ไผ่ขวาง
3: ครับ
1: ไม่ใช่ครับไผ่ขวางครับ
2: ไผ่ขวาง
3: ขวาง
1: ไผ่ขวาง
2: ก็เมื่อกี้หนูก็พูดไผ่ขวาง
1: คุณพูดไข่ขวางครับ
3: ใช่ๆคุณพูดไข่ขวางผมได้ยิน
1: ไข่ขวาง
2: ร้านอาหารไข่ขวางไผ่ขวางอ๋อขอโทษ
1: นะเห็นไหมฮะจริงๆร้านนี้ชื่อว่าไผ่ขวางนะครับเมนูที่จะมาสอนก็คือปูเค็มหล่นเฮ้ยเดี๋ยวนี้หากินยากนะไม่ค่อยได้เจอแล้วนะ
3: ใช่เมนูปูเค็มหลานเนี่ยยากมาก
1: หล่นนะหล่นหล่น
3: เ
1: มื่อกี้ก็เล่นทีแล้วไม่มีใครเขาเอาด้วยนะฮะเมื่อกี้ก่อนออกรายการก็เล่นทีแล้วไม่มีใครเอาด้วยก็ยังจะ
3: ยังตลก
1: ฝึกจะเล่นอยู่นั่นนะ
2: ไม่ใช่ปูนา
1: ปูอะไรครับ
2: ไม่ใช่ปูนาน่าจะเป็นปูแสม
1: ปูแสม
2: ครับ
1: ปูแสม
2: ปูแสมไม่ใช่ปูนา
1: จับปูดำ
2: ขยำปูนา
1: จับปูม้า
3: คว้าปูทะเล
1: สนุกจริงเฮ
2: ไปที่ไหนกัน
1: ขอเชิญทุกท่านว่าคุณสุรพงษ์วัฒนกุลจากร้านอาหารไผ่ขวางครับ
4: คุณผู้ชมจริงจริงครับ
1: ค
4: ุณผู้ชมครับ
1: จริงจริงนะคุณเราเรียกวัฒนก็ได้วันธนะก็ได
2: ้วันธน
1: ะใช่ครับวันเพราะวรรใช่ไหม
2: ครับ
1: บางคนส่วนใหญ่จะเรียกพอเห็นทอถุงก็จะเรียกวัฒนะ
2: ใช่
1: จริงจริงน่าจะต้องเป็นวัน
2: ว
1: รรคือวันแล้วทำไมไม่เขียนวันให้มันสิ้นเรื่อง
3: โอ้ไม่ใช่ครับตัวอันนี้คือต้นกัน
2: อันนี้ไม่ไหวแล
3: ้
2: ว
3: ใช่ไหมไปถึงปูใช่ไหม
2: ไม่
5: ค
2: ุ
5: ณยาต้องถามคุณปูคุณยา
1: ต้องไปถามคุณยาท่านผู้ชมเห็นหน้าตาเด็กๆตัวเล็กขนาดนี้ท่านผู้ชมเชื่อไหมจบปริญญาตรีแล้วนะใช่ไหม
5: ครับผม
1: จบแล้วจบมากี่ปีแล้วเนี่ย
5: แปดปีแล้วครับ
1: เฮ้ยจริงๆท่านผู้ชม
3: เรียนรุ่นเดียวกันดิ
5: 30ครับ
2: 3เพื่อนกัน
3: เฮ้ย30
2: เฮ้ยโอ้โหเพื่อนไอ้
3: โอ้โหไม่ได้เจอกัน
2: เราเพื่อนกัน3คนเราเดียวกันกู
3: ใช่ๆ
2: เออไม่ต้องเรียกพี่เพื่อน
1: เราไม่ได้เป็นเพื่อนใครเลย
2: อันนี้ก็มีเพื่อนนะ
1: โอ้ยไม่ไหวแล้ว
2: เพื่อนปู
1: ่เนี่ยทําไปเล่นมานะเห็นหน้าตาเด็กๆงี้นะฮะแล้วให้ถ่ายถ้าไม่บอกเลยไม่รู้นะถ่ายได้มั้ยเล่นเล่นสนุกๆ
2: ได้ๆ
1: เรียนจบอะไรหน้าตาอย่างนี้อย่างอย่าบอกนะ
2: จบถ้าให้คุณกล้าเนี่ยหนูว่าจบนาฏศิลป
1: ์นาฏศิลป์อ่ะคุณ
3: เด็กช่างเลย
1: เด็กช่างเนี่ย
3: โฟคิงเลย
1: โฟคิง
3: เดินพกคัตเตอร
1: ์ใช่เลยฮะจบอะไรครับ
5: วิศวะครับ
1: วิศวะวิศวะที่ไหนครับ
5: ศิลปากรครับ
1: วิศวะศิลปากรจบ
3: วิศ
1: วะเครื่องกลหรือวิศวะอะไรอยู
5: ่วิศวะเครื่องกลครับ
1: วิศวะเครื่องกล
2: โอ้เจ๋ง
1: นั่นๆๆอย่างนั้นน่ะพกได้แต่ว่าพกแล้ววิ่งหนีนะวิ่งตลอด
2: แล้วแสดงว่าเป็นคนชอบกลนี่
1: ฮะ
3: ทําไม
1: ก็ชอบกลเครื่องกลชอบเครื่องกลมาดิชอบเครื่องกลจบมาแล้วก็มาทําร้านอาหารเนี่ยไผ่ขวางนี่ร้านนี้จริงๆเป็นร้านของใครตอนแรก
5: ครับเป็นร้านของคุณย่าครับ
1: คุณย่า
5: แล้วผมเป็นเจนที่3แล้วครับ
1: เจน3นะครับร้านนี้ไผ่ขวางท่านผู้ชมฟังดีๆก่อนเลยนะฮะไผ่ขวางอยู่ที
5: ่ห่างจากตัวเมืองสุพรรณประมาณ2กิโลครับ
1: อยู่สุพรรณ2กิโล
2: อยู่สุพรรณเหรอ
1: ใช่
2: ไว้ให้มันนอก
3: คุณจุนอยู่ที่ไหน
2: อ่างทอง
1: ห่างจากตัวเมือง2กิโลไผ่ขวางร้านอาหารเนี่ยขายอะไรบ้าง
5: จะขายเป็นอาหารไทยครับอ
1: าหารไทย
5: ครับเป็นอาหารไทยเป็นหลักครับ
1: าา
5: จะม
1: ี
5: เมนูอื่นผสมบ้างแต่จะไม่มีทางอาหารยุโรปครับ
1: ไม่มีเป็นอาหารไทยเป็นหลัก
5: พื้นบ้าน
1: มาทั้งหมดอะตั้งแต่รุ่นของคุณ
5: ย่า
1: ครับกี่ปีแล้วเนี่ยมาถึงนี
5: ่60ปีครับ
3: โอ้โหพี่ขอโทษเลยพี่ขอโทษทุกเรื่องเลย
1: เพราะฉะนั้นขอให้เข้าใจก่อนนะครับว่าเวลาที่เราเชิญเข้ามานี่เขาคือไผ่ขวางสุพรรณนะฮะ
2: ย่าอายุเท่าไหร่
5: 84ครับ
2: 84 85
3: ทำไม
1: เดี๋ยวถาม
2: ไม่จะถามว่าย่าเขากับแม่หนูอ่ะ
1: ใครแก่กว่ากัน
2: ใช
1: ่แม่เธอแก่กว่า84
2: แม่ย่าแก่กว่า2ปี
1: เหรอ
2: บอกเลยว่าทางฝั่งแม่หนูเนี่ยจะ
1: ท่านผู้ชมเชื่อมั้ยดิขอผมพูดเองอันน
2: ี้อายุสั้นแม่หนูอายุสั้นยายของแม่ตาย109ปี
1: จริงๆนะ
2: โอ้ยายพี่ตาย99ตอนนี้แม่พี่83แล้วยังไม่อายสักแคกเลย
1: แล้วท่านผู้ชมเห็นไหมคนที่ว่าเป็นโรคเบาหวานแล้วเป็นแล้วสลับไปเนี่ยจะมารุ่นสลับเขาตายกันร้อยร้อยไอ้นี่จะตายประมาณ50ปีก็จะตายแล้วนะครับสำหรับใครที่เป็นแฟนดูไว้ก็ดูไปสักพักนึงก่อนอีกไม่นานก็จะลาจากแล้วบ๊ายบายเถอะบ๊ายบายท่านผู้ชมครับวันนี้เขาก็เลยจะมาสอนเราทำปูเค็มหล่นจากสุพรรณฮะและเป็นรสชาติแบบเดิมๆแบบดั้งเดิมของสุพรรณอ
2: ำเภอเมืองเลยไหมป
5: ูอำเภอเมืองเลยครับ
1: อำเภอเมือง
2: อยู่ตรงไหนสุพรรณพี่
1: เขาบอกไปแล้วว่า2กิโลเมตรเมื่อกี้ไม่ได้ฟังเขาบอก
2: จากไหน
1: ฟัง
2: จากไหน
5: ห่างจากตัวเมือง2กิโลครับแล้วก็ไปทางอยุธยาครับมุ่งหน้าทางป่าโมกอะครับ
2: เขาทางป่าโมกก็อ่างทองบ้านพี่ไอ้บ้านเราเ
1: ลยไม่ใช่ดีกว่าไหนเมื่อกี้ยังบอกเขาบ้านนอกอยู่เลย
2: นี่ก็โอ้โหนี่ชนบทเลยละครับ
1: เราดูแล้วเขาทำยังไงนะฮะปูเค็มหล่นจากร้านอาหารไผ่ขวางครับ นี่ครับเขาเขียนชัดเจนเลยฮะนี่แต่มันน่าไปเห็นไหมดูดิคุณดูดิ60ปีนะฮะแล้วก็ค่อยๆสร้างมาเรื่อยๆนะลูกนะแล้วก็จนมาเป็นอย่างปัจจุบันนี่นี่ทุกอย่างยังเด็ดเองทำเองอยู่ใช่ไหม
5: คร
1: ับ ข้างบ้านป่ะ
5: บางอย่างแล้วเด็ดเองบางอย่าง
1: บางอย่างแล้วไม่โกหกไงเราพูดตามที่เราเห็นไงหัวกะทิ
5: ขั้นแรกก็เอาหัวกะทิครับมาเคี่ยวในไฟกลางนะครับ
1: ครับ
5: ให้แตกมันแล้วก็ให้หอมครับ
1: ให้หัวกะทิแตกมันและหอมก่อนใช้ไฟกลางนะฮะนี่ดูไปเรื่อยๆนะครับ
5: หลังจากนั้นก็น้ำปูเค็มครับมาเคี่ยวกับน้ำกะทิครับ
1: ครับกี่ตัวเนี่ยใส่ประมาณกี่ตัว
5: ใช้ประมาณ4ตัวครับเคี่ยวเพื่อที่ให้ความเค็มมันออกมาเราจะไม่ใช้เราจะไม่ปรุงความเค็มแล้วครับ
1: แล้วก็ใส่หมูสับ
5: เราจะใส่หมูสับครับประมาณ2ขีดครับ
1: 2ขีดใส่ลงไป
5: ครับเคี่ยวกับน้ำกะทิต่อแล้วก็ใส่หอมแดงซอยเข้าไปประมาณ4หัวครับ
1: หอมแดง4หัว
5: ครับเคี่ยวเพื่อที่ให้น้ำหอมแดงมันออกมาให้กลิ่นหอม
1: มันได้หวาน
5: ออกมาครับผม
1: แล้วก
5: ็น้ำมะขามเปียกครับตามด้วย
1: น้ำตาลมะพร้าว
5: น้ำตาลมะพร้าวครับ
1: น้ำมะขามเปียกนี่ใส่เท่าไหร่3หรือ4
5: 15 ml
1: ครับ15 ml โอเค
5: แล้วน้ำ
1: แล้วก็น้ำตาลมะพร้าว
5: น้ำตาลมะพร้าว30 ml ครับ
1: แล้วก็พริกชี้ฟ้าแดง
5: ชี้ฟ้าแดงกับพริก
1: ชี้
5: ฟ้าเขียวครับ
1: เนี่ยท่านผู้ชมรูปร่างหน้าตามาแล้วนะท่านผู้ชมดูดิตายแล้วตายแล้วตายแล้วเสร็จแล้วนะครับ
5: คร
1: ับ เสร็จแล้วก็ต้อง
5: โรยด้วย
1: เดี๋ยวต้องโรยต้นหอมก่อนโรยต้นหอมก่อนให้มันเท่ก่อนแล้วก็ผักชีโรยหน้านะครับเนี่ยคือถ้าไปที่ร้านท่านกินสดสดแบบนี้ไม่ได้ทำมาใช่ไหมทำสดสดแบบนี้เลยท่านผู้ชมครับปูเค็มหล่นครับ
3: ทานแต่ทานเลย
1: คือที่ผมลองมานำเสนอนี่คือมันเท่ตรงนี้ถ้าเกิดร้านอาหารท่านทำอยู่แล้วถ้าเกิดว่าท่านทานสดสดแบบนี้ใครๆก็ต้องชื่นชอบนะฮะเราไม่ต้องปรุงรสเค็มเลยนะผู้ชมเพราะเอาความเค็มมาจากปูปูนี่เป็นปูแสม
5: ครับผม
1: ใช่ไหมครับเป็นปูแสมนะครับและจริงๆแล้วทั้งหมดที่พูดอ่ะต้องเคี่ยวกะทิอ่ะที่พูดเอาให้แตกมันก่อนนะอย่าลืมนะฮะต้องแตกมันก่อนใช่ไหม
5: ครับแตกมันกันคร
1: ับ แล้วค่อยใส่ปูลงไปแล้วก็ค่อยใส่หมูใส่หอมแดงใช่ไหม
5: ใช่ครับ
1: ลักษณะนั้นตามนั้นเลยนะครับผักสดก็หาเอาตามบ้านนะครับแต่จริงๆแล้วของเขาก็มีทั้งขมิ้นขาวนะครับมีทั้งผักกาดขาวมันจะเข้ากันได้ดีแล้วก็เดี๋ยวนี้สมัยใหม่มีแครอทด้วยมีมะเขือด้วยนะครับอ่ะคุณอ๋อครับ
6: คือผมกินแต่ตรงน้ำนะครับคือมันหอมมากเลยมันหอมแล้วมันหวานนิดๆมันหวานเค็มๆของมันในตัว
1: ใช่ใช่เพราะคุณอ้อมากไม่ได้เดี๋ยวมันจะเกิดอาการแพ้สำหรับคุณโก้ล่ะครับเป็นไงฮะผมเห็นคุณดูด
2: โอ้ยปูตายตายกันได้ยังไงกินหนูก็แพ้ปู
1: ใช่ไหมปกติคุณกินได้แต่ปูทะเลไม่ใช่เหรอใช่ไหม
2: อันนี้ปูตะแหมปูทะเลเหมือนอันนี้คือแบบว่า
6: ปูตะแหมคืออะไรมันอยู่ในป่าชายเลนเนี้ยเหรอ
2: ปูตะแหม
6: ในนาไหม
2: ไม่พูดตรงไหนไม่อยู่นะมันเป็นปูทะเลอยู่ป่าทะเลเนี่ยพี่บอก
5: ป่าทะเลครับ
6: รสเป็นไงอาจารย์เพราะว่ามีคนบอกผมว่าเวลากินอันนี้มันต้องดูดจากปูอ่ะป้าด
1: นี่
6: ฝรั่งเศส
1: ดูดบางทีมันไม่ได้หรอกต้องกัดเลย
2: ใช่หนูก็กัดเนี
6: ่ยแล้วเราคลายออกใช่ไหมครับ
2: อย่าอายอย่าไปเคี้ยวเยอะเดี๋ยวฟันความแตก
6: รสมันเป็นยังไงครับพอมันกินไปกับปูแบบ
1: อร่อยจริงๆครับ
2: นี่อยากจะบอกว่ามันเป็นหล่นที่เอางี้เป็นรสชาติต่างจังหวัดแล้วก็แบบอร่อยมากคุณผู้ชมคือมันอ่ะอย่างที่อาทีมไกลก่อนเข้ารายการพออาทีมพูดว่าต้องยิ้มต้องยิ้มอาพูดแบบนี้เหมือนหนูเลยคือมันเป็นรสชาติแบบบ้านๆคุณผู้ชมไม่ได้หวือหวาแต่อันเนี้ย
1: แล้วขอโทษนะกินกับถั่วพูนะ
2: อุ้ยถั่วพูนี่มันคือผักเหรอครับหรือว่าเราเคยกินผักแคล
6: เนี่ยเราเลยต้อง
2: ผักแคลกับบรอกโคลีผักอื่นกินไม่ค่อยได้เลยนะฮะกับพวกไอหัวแดงๆนี่เขาเรียกอะไรนะฮะ
6: แครอท
2: ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่
6: แรดดิช
2: เอาแรดดิชหนูกินพวกแรดดิชพวกนั้น
6: ฮะขอโลกกันเ
1: หรอผู้ชมก็ผู้อายจริงๆผมขอโทษ
2: ผู้ชมครับ
1: ผู้อาย
2: ร้านอาหารไผ่ขวางอยู่จังหวัดสุพรรณบุรี
1: เขาชื่อไผ่ขวาง
2: ไผ่ขวางไง
1: พูดอะไรคุณพูดไผ่ขวาง
2: ไม่ใช่หนูไผ่ขวางใช่ไหมร้านอาหารไผ่ขวาง
1: เออ
2: จริงเหรอเมื่อกี้หนูไผ่ขวางอีกร้านอาหารไผ่ขวางกับเมนูหล่นปูไม่ใช่ปูเค็มหล่นเมนูนี้รับเลยครับ10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มอร่อยจริงคือ
1: ที
2: ่
1: ม
2: ัน
1: น่า
2: จ
1: ริ ง
2: คือ
1: เราจะไปกินที่ร้านนี้แล้วท่านบอกว่าเอาปูเค็มหล่นปูเค็มหล่นมากินกัน
6: ครับ
1: มันกินสดอ่ะมันทำให้สดๆไง
2: จริง
1: มันเท่ตรงนี้นั่นคือคุณแม่นะครับสวัสดีครับหวัดกันดีกล้องด้วยครับ
6: น้า
5: ครับคุณแม่น้าครับ
1: น้ากับใครครับ
5: แม่ผัวครับแล้วแม่ผัวก็เป็นญาติกันนะ
1: น้าอ๋อแม่ผัว
5: แม่ผัว
6: แม่ครัวครับ
2: แม่ผัวเนี่ยนะ
6: เดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมร้านนี้ชื่อร้านไข่ขวางมากับแม่ผัวอะไรนะ
1: แม่ครัว
5: ครับผม
1: แล้วก็น้า
5: ครับผม
6: ก็เป็นทีมมาแหละ
1: ท่านผู้ชมครับถ้าท่านไปท่านต้องระวังเรื่องประสาทอาจจะประสาทเสียนิดๆอย่างนี้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณสุรพงศ์ขอบคุณร้านอาหารไผ่ขวางขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการโดยตลอดมันมีอะไรเด็ดๆดีๆแบบนี้เอามาฝากกันที่ผมมาฝากวันนี้เพราะจริงๆแล้วถ้าเกิดท่านไปร้านแบบนี้แถวสุพรรณแถวอะไรเนี่ยท่านได้กินแน่ๆนะอย่างเงี้ยร้านเขานะหมายถึงร้านเขานะหล่นได้กินแล้วก็ได้กิน
5: มีกรอบ
1: มีกรอบมีกรอบก็สดๆ
5: ครับ
1: ผัดกันเดี๋ยวนั้น
5: ผัดกันสดๆเลยคร
1: ับลอยขึ้นมาอย่างนี้เลยแล้วนั่นก็
5: เป็ดร้อนครับเป็นปลาช่อนข้าวหมกปลาช่อนทอดครับ
2: ข้าวหมกปลาช่อนทอด
1: ใช่เขาทำ
2: อันนี้เป็ดร้อน
1: เป็ดร้อน
2: แต่เป็ดร้อนที่นี่ตูดไม่มีนะ
6: คุณผู้ช
2: มนะฮะไม่รู้เหมือนกันคือเขาไม่เอากรอบ
6: เข้าใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้ว
5: อะตัดต่อมเหม็นออก
2: อันนี้ต่อมเหม็นไม่มีตูดด้วยเนี่ย
1: เข้าไปในปากนี่ฮะเวลาหมดแล้วก็ท่านผู้ชมครับลาไปก่อนตัวกันจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับ
6: เป็นเรื่องของเมล็ดกระบบ
3: เขาถูกเรียกนะครับว่าอัลมอนด์เมืองไทยเลยนะครับหรือว่าเป็นอัลมอนด์ป่าครับช่วยบำรุงสมองครับบำรุงหัวใจให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย
1: แต่เวลาเขากินเขากินอัลมอนด์นะครับเข้าใจนะมีกะทิยวนครับ
2: มันอุณหภูมิมากรสชาติ
1: พูดตรงๆเลยนะถ้าร้านไหนทำอร่อยก็จะขายดีในน้ำเดือดท่า
3: อร่อยมาก
2: มันจัดจ้าน
1: เด็ดจริง
3: ๆเส้นมันนุ่มมากเลย
2: บีบมะนาวนะฮะครัวคุณปอย
0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
7: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได
8: ้คุณผู้ชมคะอร่อยกลมกล่อมหอมหล่อหั่งกล้วยด้วยแล้วที่ชอบเลยคือมันมีเนื้อรังนกอัดแน่นเต็มขวดเลยค่ะต้องยกให้นี่เลยเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปผสมหล่อหั่งกล้วยตราเบลค่ะหรือที่หลายคนเรียกว่ารังนกพี่หนุ่มนั่นเองแต่ขวดนี้พิเศษกว่าครั้งไหนๆนะคะเพราะเป็นการจับมือพัฒนาสูตรร่วมกันกับทางแบรนด์สุภาพโอสถนั่นเองวันนี้มาหาคำตอบกันดีกว่าว่าทำไมใครๆได้ลองขวดนี้ก็วางไม่ลงชอบติดใจค่ะวันนี้เราพูดคุยกันนะคะกับเจ้าของแบรนด์สุภาพโอสถพี่ป๋อนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะ
9: สวัสดีครับสวัสดีครับ
8: เห็นหน้าพี่ป๋อที่ไหนก็ต้องมีแบรนด์สุภาพโอสถนี่แหละคุณผู้ชมต้องบอกแบรนด์นี้หลายคนคุ้นเคยรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะอยู่ในวงการมากว่า70ปีเลย
9: ครับ
8: วันนี้เกิดอะไรขึ้นพี่ป๋อถึงมาจับมือกันร่วมพัฒนาสูตรกับรังนกเบลเอ่ย
9: เรื่องแนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นอาหารอย่างเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปครับคือตอนเด็กๆเนี่ยมาม่าก็ทำรังนกเอารังนกมาเขี่ยๆเลือกๆทำความสะอาดนะครับเพราะว่ารังนกสมัยก่อนนี่มีขนติดอยู
8: ่
9: เราจะไม่เลือกรังนกสีขาวๆนะครับเพราะมาม่าโกยฟอกมาจะแบบรังนกประมูลจากถ้ำมาเลยนะครับก็ต้องทำตอนกลางคืนเนี่ยครับต้องค่อยๆเลือกค่อยๆเลือกนะครับแล้วก็แช่ไว้ให้บานตอนเช้าแล้วค่อยมาต้มกินได้รังนกเนี่ยครับ1จะเตรียมนาน2ใช้เวลาเยอะเชื้ออดทนสูงแล้วมาม่าก็จะไม่ค่อยซื้อพวกรังนกมาเป็นขวดนะครับสมัยก่อนจะไม่มีการตรวจใบเซอร์แล้วก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นรังนกจริงรังนกปลอมหรือเปล่าจนมาหลังๆมาม่าเริ่มตาไม่ดีเพราะว่าปัจจุบันอายุ70แล้วนะครับแล้วนอกจากทำให้ผมทานเนี่ยทำให้หลานๆทานด้วยปัจจุบันนี้นะครับเราก็หารังนกที่หม่าม้าไว้ใจนะครับแล้วผมเอารังนกมาให้หม่าม้าเลือกเนี่ยปัจจุบันนะครับหม่าม้าท่านประธานสุภาพบุรุษก็ไว้ใจที่จะเลือกรังนกยี่ห้อเบลแล้วเป็นของฝากได้ด้วยนะครับเป็นยี่ห้อที่เราปัจจุบันเอามาทานเป็นประจำนะครับสุภาพบุรุษเรามั่นใจว่ารังนกเบลเป็นรังนกที่ดีนะครับจึงตั้งใจทำตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้ผู้รับประทานประทับใจมากยิ่งขึ้นตัวผมเองทานทุกเช้านะครับเปิดดื่มทุกเช้าเกือบทุกวันเลยบางวันเวลาทำงานกลับมานะครับก็เปิดตู้เย็นเปิดดื่มเย็นๆรู้สึกสดชื่นนะครับผม
8: โอ้โหเหมือนเป็นของคู่ที่บ้านในตู้เย็นเนี่ยต้องมีรังนกเบลติดบ้านเอาไว้แล้วนะคะแหมไม่ติดได้ไงอ่ะขนาดมิ้นชิมแล้วยังติดใจเลยรสชาติอร่อยกลมกล่อมหอมแล้วก็สดชื่นมากๆแต่อย่างที่บอกค่ะรังนกปกติทั่วไปอ่ะเราจะไม่เห็นสูตรนี้เลยส
9: ู
8: ตรนี้พิเศษยังไงทำไมต้องเป็นสูตรผสมหล่อหั่งกล้วยด้วยคะ
9: อันแรกนะครับสูตรนี้เป็นสูตรที่ใส่น้ำตาลกรวดนะครับแล้วก็เพิ่มสารสกัดของหล่อหั่งกล้วยเข้าไปนะครับเราใส่น้ำตาลกรวดปริมาณน้อยเพราะว่ามีความหวานและความหอมของหล่อหั่งกล้วยอยู่แล้วนะครับ แล้วก็เสริมความอร่อยด้วยรสชาติดีทานง่ายบางคนรู้จักในนามจับเลี้ยงนะครับจับเลี้ยงเนี่ยจับแปลว่า10นะครับเลี้ยงแปลว่าเย็นนะครับบางคนพอมาร้อนๆเนี่ยอากาศร้อนๆก็จะทานน้ำจับเลี้ยงทานหลอดกล้วยได้แล้วก็เสริมการทำงานกับรังนกนะครับพอทานแล้วเนี่ยรู้สึกว่าสดชื่นทานง่ายนะครับการใส่หลอดกล้วยเข้าไปจันให้เนื้อมีสีน้ำตาลอ่อนๆดูสวยงามน่ากินครับ
8: อ๋อแหมเข้ากันกับบ้านเราเลยอากาศร้อนๆกลับมาเปิดรังนกเบลมีหล่อหั่งกล้วยเข้าไปสดชื่นเลยสิคะแบบนี้
9: ครับเรื่องสำคัญอีกเรื่องที่สุภาพบุรุษร่วมกันพัฒนาสูตรกับเบลนอกจากที่มีพี่หนุ่มกรรชัยแล้วนะครับก็คือเรื่องของตัวรังนกหลายคนจะมีความกังวลว่ามีคุณภาพไหมเพราะมีรังนกแท้รังนกปลอมเต็มตลาดครับตัวนี้เรามีผลตรวจแลบมีใบเซอร์การตรวจของสารต่างๆมีผลตรวจกรดไซอาลิดนะครับซึ่งจะเป็นที่รู้จักในนามชื่อย่อว่านานะในปริมาณค่อนข้างสูงครับและที่สำคัญสูตรนี้เราใช้รังนกแท้ที่มีปริมาณรังนกแห้งสูงถึง 1.4% ครับ
8: ว้าวเอาง่ายๆขวดนี้นะคะอร่อยด้วยแล้ววันนี้ดียิ่งกว่าเพราะพี่ป๋อมาเองเอาโปรโมชั่นสุดคุ้มมาฝากพ่อแม่ๆจัดให้หน่อยค่ะ
9: ครับพิเศษแน่นอนครับเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปผสมหล่อหั่งกล้วยตาเบลสูตรจากสุภาพบุรุษครับบรรจุกล่องละ6ขวดขวดละ45 ml ปกติราคากล่องละ545บาทจัดโปรโมชั่นพิเศษครับซื้อ4กล่องได้24ขวดราคาลดพิเศษเหลือเพียง 1,290 บาทเท่านั้นครับแต่ถ้าคุณผู้ชมสั่งซื้อเข้ามาทันทีในตอนนี้นะครับผมแถมแบบกล่อง4ขวดขวดละ45 ml ให้ไปเลย1กล่องครับรวมทั้งหมดคุณจะได้รับจำนวน28ขวดปกติมูลค่า 2,540 บาทครับรับราคาลดพิเศษไปเลยเพียง 1,290 บาทค่าจัดส่งฟรีซื้อกับที่นี่แฮปปี้แน่นอนโทรมาได้เลยครับ02-161-3233หรือทาง LINE ที่ @happych3 ให้200เซตต่อโชว์เท่านั้นนะครับ
8: ใช่แล้วค่ะรีบกดโทรเลยนะคะตอนนี้สายเริ่มเข้าแล้วนะเพราะอะไรรู้ไหมใครๆก็อยากทานรังนกแล้วมันเป็นของขวัญที่หลายๆคนมักจะมอบให้ช่วงวันสำคัญเทศกาลสำคัญแล้ววันนี้ค่ะขวดใหญ่ๆ45 ml ตกเฉลี่ยแล้ว46บาทนิดๆเองนะคะรีบกดโทรสั่งด่วนๆโลมินชอบมากอีกจุดนึงเวลาเราทานรังนกมักจะเปิดขวดยากแต่รุ่นนี้เปิดง่ายมากเลยค่ะ
9: คตัวนี้เป็นฝาพลาสติกนะครับแล้วข้างบนนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะครับที่สำคัญคือเรียกว่าเป็นฝาเซฟตี้ตัวนี้ครับมันจะไม่บุ๋มนะครับเป็นฝาเซฟตี้เป็นฝาสูญญากาศไว้นะครับถ้าสังเกตง่ายๆคุณมิ้นลองเปิดดูนะครับพอเปิดขึ้นมาเนี่ยจะมีเสียงแกรกนี่อย่างนี้นะครับแกรกเปิดง่ายนะครับแล้วพอเปิดเสร็จปุ๊บตรงนี้จะกดได้นะครับเพราะนั้นตัวนี้พอเปิดมาผู้ใหญ่ก็เปิดได้น้องๆก็เปิดได้นะครับที่สำคัญคือรสชาติอร่อยเข้มข้นครับ
8: โอ้แหมไม่เชื่อเลยอ่ะพี่ป๋อขอลองชิมอีกรอบละกันคุณผู้ชมของอร่อยไม่อยากวางค่ะ
9: ครับอันนี้เป็นฝารุ่นใหม่นะครับต้นทุนก็สูงกว่าแต่เรื่องคุณภาพความลงตัวก็จะดีกว่าครับ
8: ยืนยันการันตีคุณผู้ชมเปิดง่ายทานง่ายดื่มง่ายอร่อยกลมกล่อมด้วยหอมหล่อหั่งกล้วยทานแล้วมันเย็นทานแล้วมันรู้สึกสดชื่นนะคะแล้วในนี้นะเนื้อรังนกคืออัดแน่นจัดเต็มขวดเลยคือทานไปมันได้เคี้ยวมันได้อรรถรสของการทานรังนกนะคะและอีกเรื่องนึงที่สำคัญมากๆเวลาเราจะเลือกดื่มอะไรทานอะไรเราต้องมั่นใจในเรื่องคุณภาพใช่ไหมคะพี่ป๋อคะ
9: ครับมั่นใจในคุณภาพของเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปผสมหล่อหั่งกล้วยตัวนี้ได้เลยครับตัวรังนกมีการตรวจสอบสารสำคัญที่รับการจดทะเบียนอาหารจากสำนักกรรมการอาหารและยาผลิตด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้รับมาตรฐานระดับสากลครับควบคุมความสะอาดทุกขั้นตอนได้รับการรับรองประกันคุณภาพ GHP และ HACCP ด้วยครับและยังได้รับมาตรฐานการรับรองระบบการจัดการความปลอดภัยด้านอาหาร ISO 22000 ปี 2018 ครับมีฮาลาลพี่น้องอิสลามพี่น้องมุสลิมสามารถทาน

0: แบบกล่อง4ขวดขวดละ45มลให้ไปเลย1กล่องครับรวมทั้งหมดคุณจะได้รับจำนวน28ขวดปกติมูลค่า 2,540 บาทครับรับราคาลดพิเศษไปเลยเพียง 1,290 บาทค่าจัดส่งฟรีซื้อกับที่นี่แฮปปี้แน่นอนโทรมาได้เลยครับ02-161-3233หรือทาง LINE ที่ @happych3 ให้200เซตต่อโชว์เท่านั้นนะครับ
1: ใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะรีบกดโทรด่วนๆนะเวลาเหลือน้อยมากแล้วให้พี่ป๋อฝากนิดนึงทำไมวันนี้ต้องกดสั่งซื้อรังนกเบลของเราวันนี้ด้วยคะ
0: ครับสำหรับผู้ที่ใส่ใจตัวเองนะครับแนะนำให้ทานเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปผสมหล่อหางกล้วยตัวนี้เป็นประจำได้เลยนะครับรวมถึงคนที่เรารักคนที่เราห่วงใยรังนกผสมหล่อหางกล้วยสูตรนี้เป็นสูตรซิมเพิลนะครับสามารถช่วยเสริมรสชาติของเนื้อรังนกได้เป็นอย่างดีเลยสามารถใส่ตามเครื่องดื่มต่างๆใส่ตามของหวานใส่ตามน้ำผลไม้นะครับใส่ซุปจะใส่สมุนไพรใส่เกาคี้ใส่แปะกล้วยใส่น้ำมะพร้าว อร่อยครับเครื่องดื่มรังนกสำเร็จรูปผสมหล่อหางกล้วยตาเบลสูตรจากสุภาพบุรุษครับบรรจุกล่องละ6ขวดขวดละ45มลปกติราคากล่องละ545บาทจัดโปรโมชั่นพิเศษครับซื้อ4กล่องได้24ขวดราคาลดพิเศษเหลือเพียง 1,290 บาทเท่านั้นครับแต่ถ้าคุณผู้ชมสั่งซื้อเข้ามาทันทีในตอนนี้นะครับผมแถมแบบกล่อง4ขวดขวดละ45มลให้ไปเลย1กล่องครับรวมทั้งหมดคุณจะได้รับจำนวน28ขวดปกติมูลค่า 2,540 บาทครับรับราคาลดพิเศษไปเลยเพียง 1,290 บาทค่าจัดส่งฟรีซื้อกับที่นี่แฮปปี้แน่นอนโทรมาได้เลยครับ02-161-3233หรือทาง LINE ที่ @happych3 ให้200เซตต่อโชว์เท่านั้นนะครับ
1: รังสรรค์ได้หลากหลายเมนูเลยคุณผู้ชมบอกเลยว่าขวดนี้ต้องมีติดตู้มีติดบ้านสดชื่นแฮปปี้แน่นอนนะคะย้ำนะตัวนี้เป็นสูตรผสมหล่อหางกล้วยสูตรพิเศษเป็นการจับมือกันระหว่างสุภาพโอสถกับรังนกเบลนะคะจะดื่มตอนเช้าก็ได้สดชื่นดีจะทานแบบเย็นก็ได้แบบอุ่นร้อนหรืออุณหภูมิห้องก็ได้หรืออย่างที่พี่ป๋อบอกเอาไปรังสรรค์ใส่กับเมนูที่ชื่นชอบได้เลยเอาไปใส่กับน้ำมะพร้าวก็ได้ใส่ของหวานใส่ธัญพืชก็ดูน่าทานหรือจะเอารังนกเบลตัวนี้ไปเทใส่ผลไม้รวมก็ได้มันน่าทานมากๆแล้วมันดูดีด้วยนะคุณผู้ชมค่ะวันนี้ราคามันดีจริงๆค่ะขวดขนาด45 ml หารตกเฉลี่ยแล้วขวดละ46บาทเท่านั้นใครกำลังมองหาของขวัญของฝากให้ญาติผู้ใหญ่คนที่เคารพรักจะวันไหนเทศกาลอะไรมอบให้ได้หมดแต่อย่าดูเพลินนะเซตนี้มีจำนวนจำกัดเหลือไม่ถึง200เซตแล้วตัดสินใจโทรก่อนเลยซื้อได้ซื้อตุนได้ตุนวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะรีบกดโทรให้ทันมินและพี่ป๋อลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ธันวาคม2568ถึงวันที่31ธันวาคม2569หรือจนกว่าสินค้าจะหมด
2: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: พบกับเราสองคนในรุ่นใหญ
1: ่วัยเซียน
0: คนเราพอเข้าก้าวเข้าสู่วัยเซียนเน
1: ี่
0: ยมักจะกินอาหารที่ไม่ครบหมู่ทำให้ขาดสารอาหารหรือว่าบางคนเนี่ยต้องทานยายาบางประเภทมันก็ทำให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารได้น้อยเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องไปซื้อวิตามินมากินไปซื้ออาหารเสริมมากินแต่ว่าอาหารเสริมหรือวิตามินบางอย่างเนี่ยมันก็ควรจะกินคู่กับอาหารอะไรหรือไม่ควรกินคู่กับอาหารอะไร
1: อาจจะดีไม่ดีก็ได้
0: ใช่
1: ต้องเรียนรู้ไว้
0: อาจจะเกิดทั้งผลดีและผลเสียวันนี้พี่มีเรื่องราวของกลุ่มยาวิตามินแล้วก็อาหารที่ควรจะกินร่วมกัน
1: กินร่วมกันนะ
0: กินร่วมกัน
1: โอเค
0: น
1: ี่จะดีครับ
0: นะคะอย่างกลุ่มแรกเลยเนี่ยวิตามิน A D E และ K
1: ครับ
0: ควรรับประทานร่วมกับอาหารที่มีไขมันจากพืชแล้วก็ไขมันจากสัตว์นะฮะอาหารทอดหรืออาหารผัดเพราะว่าจะช่วยให้วิตามินเนี่ยดูดซึมได้ดีในร่างกาย
1: ครับ
0: แล้วก็ธาตุเหล็กธาตุเหล็กเนี่ยควรรับประทานพร้อมกับพวกผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวพวกที่มีวิตามินซีเยอะๆ
1: แคลเซียม
0: เนี่ยควรกินคู่กับอาหารที่มีวิตามินดีเช่นเห็ดนมปลาชีสเพราะพวกนี้ทำให้แคลเซียมดูดซึมได้ดีในลำไส้เล็กนอกจากนั้นก็มีคอลลาเจนเปปไทด์พวกนี้ควรกินคู่กับวิตามินซีเพราะจะช่วยให้เสริมการกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนของผิวพรรณจะทำให้ผิวพรรณดีต่อไปเป็นโค

0: เอนไซม์พิวเทนโคเอนไซม์พิวเทนนี่ก็คือสารต้านอนุมูลอิสระเพื่อชะลอความเสื่อมของเซลล์ควรจะกินคู่กับไขมันจากพืชแล้วก็ไขมันจากสัตว์เพราะจะช่วยให้โคเอนไซม์พิวเทนดูดซึมได้ดีมาก
1: ของพี่ทุ่งเมื่อกี้ก็คืออาหารหรือวิตามินที่ควรทานร่วมกัน
0: ใช
1: ่แต่ของผมไม่ควรทานร่วมกันครับเพราะว่าทานแล้วมีผลเสีย
0: จ้ะ
1: อันแรกก็คือยารักษาเบาหวานใครทานอยู่นะไม่ควรรับประทานกับมระขี้นกว่านหางจระเข้โสมแมงลักผักเชียงดาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผลข้างเคียงมันจะทำให้น้ำตาลของเราลดมากเกินไปครับ
0: เพราะมระขี้นกมันช่วยลดความหวานลดเรื่องความหวาน
1: ถูกต้องฮะอาจจะเกิดอาการหัวใจเต้นเร็วปกติปวดศีรษะตาพร่ามัวเหงื่อออกมากซึ่งไม่ดีเลย อีกอย่างนึงนะครับใครทานยาลดความดันโลหิตหรือยาลดไขมันในเลือดนะ อันนี้จำไว้เลยนะครับไม่ควรรับประทานร่วมกับน้ำเกรปฟรุตนี่
0: เกรปฟรุตนี่คล้ายๆส้มโอนะ
1: ใช่ใช่ใช่นะอาจจะส่งผลทำให้เกิดพิษได้ครับและอีกอันหนึ่งใครทานยาต้านแข็งการแข็งตัวของเลือดโอ้อันนี้ไม่ควรรับประทานคือผักใบเขียวชาเขียวถั่วเหลืองบรอกโคลีกระเทียมขิงแปะกล้วยนี่นะ
0: ท่านจบกันไม่ได้นะ
1: ห้ามเลยเพราะอะไรรู้ไหมจะทำให้ลดฤทธิ์ของยาในเลือดทำให้ยาในเลือดไม่เพียงพอต่อการรักษา
0: อ
1: ันนี้ไม่ควรครับ
0: ไปลดประสิทธิภาพของยา
1: ใ
0: ช่ใครอยากมีอายุยืนสุขภาพแข็งแรงไม่ใช่อายุยืนแบบติดเตียงนะคะก็ต้องทำตัวยังไงบ้างรู้ไหม
1: ทำไง
0: ก็คือควรจะเดินทุกวันเดินอย่างน้อยๆเนี่ยนะไม่ต่ำกว่า15นาทีไม่จำเป็นต้องเดินเร็วอะไรขอให้เดินอย่างต่อเนื่อง15นาทีดีที่สุดค่ะก็พยายามหายใจเข้าเข้าออกยาวๆลึกๆเพื่อให้ออกซิเจนเนี่ยไปเลี้ยงสมองได้แล้วก็อาจจะใช้สูตรเนี่ย478ที่เคยพูดกันบ่อยๆก็หายใจเข้าไป4กั้นเอาไว้นับ1ถึง7แล้วก็เอาออก8ให้หมดเลยนอกจากนั้นก็พยายามบิดขี้เกียจยืดเส้นยืดสายบิดตัวไปมาเป็นครั้งเป็นคราวบ้างไม่ใช่นั่งหรือว่านอนดูทีวีหรือเล่นมือถือตลอดเวลาแล้วก็อย่างที่บอกกันเป็นประจำเลยอย่าขาดน้ำต้องจิบน้ำบ่อยๆถึงแม้ว่าจะไม่ได้กระหายน้ำก็ขอให้จิบทานน้ำให้ได้อย่างน้อยๆวันละ2ลิตรแล้วก็อายุมากแล้วอย่าปล่อยให้ท้องผูกบ่อย
1: ๆ
0: ต้องพยายามทานอาหารที่มีกากใยไฟเบอร์เยอะๆลดโปรตีนจากเนื้อสัตว์โดยเฉพาะเนื้อสัตว์แดงเพราะอันนี้มันจะทำให้เราเสี่ยงเป็นมะเร็งลำไส
1: ้ยังมีอีกครับคุณผู้ชมครับพยายามขยับปากบ่อยๆไม่ว่าจะเคี้ยวจะพูดจะร้องเพลงเพื่อเป็นการบริหารช่องปากจะช่วยกระตุ้นการผลิตน้ำลายทำให้การกลืนการเคี้ยวอาหารของเราได้ดีขึ้นป้องกันการสำลักได้ด้วยฉะนั้นใครที่บ่นกับสามีบ่อยๆในหน้าที่จะไม่มีอาการเหล่านี้นะปากไม่นิ่งเลยอันที่7ก็คือการที่คุณต้องเสี่ยงกับความจำเสื่
0: อ
1: มไม่ใช่เพราะว่าอายุมากแต่เป็นเพราะเราไม่ได้ใช้สมองเลย
0: ต้องบริหารสมอง
1: ต้องบริหารนับเลข
0: นับเลข
1: น
0: ับ
1: เลขคุณหมอบอกว่า
0: เล่นเขกเข่ากัน
1: มันเขกเข่าเฉยๆเหรอแหมงั้นไม่มันวิธีฝึกใช้สมองการทำให้สิ่งที่เราไม่เคยชินเช่นการบริหารนิ้วมืออะไรเงี้ยอย่างนี
0: ้
1: ได้อย่างนี้ก็ได้นะบริหารนิ้วมื
0: ออ
1: ีกอันนึงก็คืออย่ากินเยอะเกินไปแต่ให้กินเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเกือบๆอิ่มอย่างอิ่มแป
0: ้
1: งานหนึ่งครับพยายามวัดความดันโลหิตบ่อยๆเพื่อคุมไม่ให้ความดันโลหิตมันสวิงเพราะอาจจะทำให้เกิดภาวะหลอดเลือดหรือสมองแตกหรือตีบได้พยายามเช็คบ่อยๆนะอ
0: ี
1: กอันหนึ่งทำอารมณ์มันแจ่มใสหัวเราะเห็นอะไรก็ขำนะพยายามมองโลกแง่ดีเพราะคนอารมณ์แจ่มใสไม่ค่อยขุ่นมัวจะมีแต่ความสุขและรอยยิ้มครับ
0: ยังมีอีกนะคะก
1: ็คือ
0: พยายามพบปะสังสรรค์เพื่อนฝูงบ่อยๆแล้วก็ออกไปเที่ยวในที่ใหม่ๆบ้างไปเที่ยวแบบสบายๆชิล
1: ๆ
0: นอกจากนั้นก็คือไปฝึกร้องเพลงไปคาราโอเกะบ้างนะคะจะทำให้ปอดของคุณแข็งแรงขึ้นช่วยลดอาการเหนื่อยง่ายลงอย่างน่าประหลาดใจได้เลยนอกจากนั้นก็คือกินอะไรที่ชอบแต่ขอให้กินของที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายไม่ใช่ตะบี้ตะบันกินเข้าไปทุกอย่างกินเฉพาะของที่ดีมีประโยชน์แล้วก็ของที่ตัวเองชอบ
1: ร้องเพลงดีๆนะ คนร้องเพลงจะมีความสุขแต่คนฟังจะมีความทุกข์ อ
0: ันนั้นก็คือร้องใช้ไม่ได้เรื่อง
1: ร้องไม่ได้
0: อย่างพี่เนี่ยจะทำให้คนฟังมีความทุกข
1: ์ต้องฝึก

0: ต้องฝึกไลฟ์สดฝึกร้องเพลง
1: อีกแล้ว
0: อีกอันนึงคือรู้จักปล่อยวางครับรู้จักการให้อภัยให้มากขึ้นทำอะไรก็ได้ทำให้ใจเรารู้สึกสบายสบายรู้จักการแบ่งปันให้ผู้ขาดแคลนผู้ด้อยโอกาสอย่าเห็นแก่ตัวเกินไปนะอะไรช่วยได้แล้วก็ช่วยไปนะฮะแม้แต่บาทเดียวหันไปมองคนที่เขายากลำบากบางทีเราก็รู้สึกว่าให้เรามีเยอะแล้วนะฮะอย่างเซียนสู้ชีวิตเราเนี่ยมีเป็นประจำเลยนะที่เขาลำบากลำบากเขาไม่ยอมแพ้นั่นเองครับอีกข้อหนึ่งก็คือถ้าหากเรามีโรคประจำตัวอะไรอยู่พยายามเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันทำความคุ้นเคยกับมันเราจะกลายเป็นเพื่อนมันเองนะทักทายเฮลโลมอร์นิ่งตอนเช้าก่อนนอนกู๊ดไนท์นะพรุ่งนี้เจอกัน อีกอันนึงคือมองสิ่งต่างๆรอบๆตัวในแง่บวกเข้าไว้นะครับ เห็นอะไรก็ดีทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วดีหมดทุกอย่างมันจะเป็นไปตามความคิดของเราและข้อสุดท้ายก็คือลดการอิจฉาริษยาอาฆาตมาร้ายพยายามปรงให้เป็นเพราะบางทีการที่ใครเราไปอาฆาตแค้นใครสักคนเนี่ยเข้าไปสบายแต่มันเป็นโซ่ล่ามใจเราไม่ให้ใช้ชีวิตครับ
1: เอาละค่ะตอนนี้ไปพักกันสักครู่หนึ่งก่อนเดี๋ยวช่วงหน้าบุชจะพาไปทานอาหารที่ปูซานเกาหลีกันค่ะมีอะไรให้ทานบ้างพักกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะ
2: และชื่อเรียกว่ารุ่นใหญ่รุ่นใจไวเซียน
3: นอนเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเคี้ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
4: มือนิ้ว
5: หร
4: ือจะรอดไหม
5: หรือว่าปาสเตอร์จะมาไว้ก่อนไหม
4: เกียมละร้านอาหารไทยเมืองนอกเจอแน่เดี๋ยวผมจะทำอันที่สเปเชียลเจ๊จะบอกว่าทำทำไม
6: สำหรับพ่อกับแม่เราไม่ได้อยากให้เขาเป็นครูของเราเราอยากให้เขาอะเป็นคนที่ช่วยชมเราช่วยซัพพอร์ตเราเปิดรูปขึ้นมาแม่สวยไหมแม่ต้องตอบว่าสวย
7: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
8: ไม่รู้เรื่อง
3: นอนเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเคี้ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
2: ไวน์ดีเซียนี่แหละที่เรียกว่ารุ่นใหญ่รุ่นใจไวน์เซียน
0: ในช่วงนี้นะฮะอิตาบุชของเราจะพาไปประเทศเกาหลีใต้ที่เมืองปูซานครับไปกินอาหารปิ้งย่างกันมีอะไรอร่อยบ้างเชิญชมได้เลยครับ
9: คุณผู้ชมครับในวันที่ฝนตกแบบนี้นะครับผมมากินซีฟู้ดในเต็นท์นะครับที่ปูซานครับ
10: คุณผู้ชมครับวันนี้ผมพามาลุยครัวเลยครับนี่พามาดูอาจุ่มม่านะครับเขาเตรียมเครื่องซีฟู้ดต่างๆส่วนใหญ่เป็นเมนูปิ้งย่างนะครับไว้ทานในเต็นท์ซีฟู้ดริมทะเลครับผมร้านสไตล์นี้เป็นที่นิยมที่ปูซานกันอย่างมากครับคุณนาที่ปรุงอาหารให้ผมนี่คือน่ารักครับเป็นกันเองบรรยากาศในร้านก็จะดูแบบว่าดูใกล้ชิดนั่งใกล้ๆกันติดๆกันหน่อยนะครับผมร้านเขาไม่ใหญ่มากครับอาหารก็มาเสิร์ฟแล้วครับผมนี่เขามาเสิร์ฟให้ถึงโต๊ะเลย
9: ที่นี่นะครับคนก็จะมานิยมปิกนิกริมทะเลแต่เขาเนี่ยจะจัดเป็นเซตให้แบบนี้นะครับเราก็จะมาปิ้งย่างบาร์บีคิวสไตล์เกาหลีเลยครับผมคนเกาหลีนิยมมากันมากเลยนะครับและเวลาสั่งนะครับง่ายมากเลยก็สั่งเป็นเซตครับทั้งหมดเนี่ยสำหรับ4ท่านนะครับ 100,000 วอนก็ราวๆ 2,500 บาทนะครับผมก็จะไม่ต้องเลือกอะไรเลยเขาจะจัดมาให้แล้วครับผม
10: มาเริ่มกันที่ซาชิมิหนวดหมึกเพียงทะเลสับปะรดทะเลกันนะครับก่อนที่หนวดหมึกผมจะเด้งไปที่อื่นนะคืออยากจะบอกเลยว่าเขาไม่มีรสชาตินะครับทานง่ายเป็นรสสัมผัสที่กรุบๆนะครับผมไม่มีกลิ่นคาวเลยแล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะครับผมเอาใจคนไม่ทานของดิบกันบ้างนะครับกุ้งและหอยเป่าฮื้อเนี่ยเขาก็จะเอาไปย่างนะครับนี่ครัวจุ่มมาย่างให้ส่วนหอยเชลเนี่ยจะย่างบนหน้าเตาที่เรานั่งเลยครับทางร้านเขาก็จะใส่ชีสและเนยมานิดหน่อยครับชาวรุ่นใหญ่คนไหนมีปัญหาเรื่องคอเลสเตอรอลก็ทานได้แต่ต้องคุมปริมาณครับแต่ที่ผมชอบมากๆเลยก็คือหอยเป่าฮื้อย่างครับเขาย่างมันนุ่มมากและเขาจะมีซอสที่ทำมาจากตับหอยเป่าฮื้อนำไปปั่นครับผมบอกเลยซอสนี้อร่อยครับต้องกินครับคุณผู้ชมและเมนูต่อมานะครับอันนี้ก็อะไรง่ายๆหนวดหมึกผัดซอสเกาหลีง่ายๆแต่อร่อยครับและเขาก็ปิดจบด้วยสปาเกตตี้เป็นเมนูเส้นนะครับอันนี้อบชีสมาวัฒนธรรมการกินเขาเหมือนบ้านเราเหมือนกันนะแป้งอะไรก็ปิดท้ายตอนจบใครไม่อิ่มซีฟู้ดก็อิ่มตอนนี้แหละครับคุณผู้ชมใครอยากจะมาตามรอยมากันได้นะครับที่อันนำปาร์คปูซานแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ
0: โอ้
1: ดิบดิบดิบดิบไม่เอา
0: ไม่เอาเหมือนกัน
1: มันเด้งเด้งดึงดึงยังไงพี่ก็ไม่เอานะ
0: สุกดีกว่า
1: ใช่วันนี้นะคะช่วงเซียนสู้ชีวิตนะคะเป็นเรื่องราวของข้าวแตนช่วยชีวิตค่ะไปชมกันเลยค่ะ
8: ใจของป้าสู้เพราะอยากให้หลานเรียนไปเรื่อยๆให้มีความรู้เพิ่มเติมขึ้นค่ะคืออนาคตจะไม่เป็นเหมือนยายไม่ต้องลำบากค่ะไม่ต้องมาทำงานหนักแบกหามยันค่ำนี้ค่ะหวังมากคือกลัวป้าเป็นอะไรไปแล้วก็อยากให้เขาเดินชีวิตให้ราบรื่นให้เรียนให้สะดวกสบายตั้งใจเรียนอย่างนี้เอาตัวเองให้สม่ำเสมอให้รอด
11: นี่คือความในใจของยายที่มีต่อหลานสาวคนเดียวยายบุญมีพวงแสงหญิงอายุ54ปีที่ทุกวันนี้ยอมเหนื่อยอดทนทำทุกอย่างเพื่อให้มีเงินใช้จ่ายเป้าหมายหลักคือเลี้ยงดูหลานสาวให้ดีที่สุดอยากให้หลานเรียนสูงมีอนาคตที่ดีและไม่ลำบากแบบตนเองยายบุญมีเล่าให้ฟังว่ารับหลานมาดูแลตั้งแต่อายุ2ขวบหลังโควิดระบาดตอนนั้นเริ่มทำข้าวแตนขายแม้ตัวจะป่วยพูดไม่ชัดตั้งแต่กำเนิดและเป็นต้อเนื้อมองเห็นไม่ชัดนักแต่ก็ไม่ยอมผ่าตัดเพราะว่ากลัวจะมองไม่เห็นเพราะนั่นหมายถึงว่าหลานสาวคนเดียวจะอยู่อย่างไรถ้าไม่มีตนเองดูแลและหลานสาวก็คือยาใจที่ทำให้ตนมีแรงสู
8: ้แต่ก่อนตาก็ไม่มีใครหรอกมีหลานเข้ามาก็ประคองเขาก็ประคองยายค่ะค่ะ
12: ยายก็ดูแลดีค่ะเวลากลับมาก็มาช่วยยายค่ะยายจะได้ไม่ต้องเหนื่อยแล้วก็เวลาไปตลาดก็ช่วยยายถือของค่ะแล้วเวลาไปตลาดอยากกินอะไรยายก็ซื้อให้กินอยากจะเรียนสูงๆอยากแบบทำงานดีๆค่ะอยากจะทำงานหาเงินมาให้ยายเยอะๆแต่ยายก็ต้องไม่ต้องลำบากขายของอีกค่ะคนเราเกิดมาก็เลือกเกิดไม่ได้แล้วก็ต้องอดทน
13: เป็นห่วงอะไรยายมากที่สุดคะ
12: ตอนนี้ตรงตาค่ะถ้ายายมองยายก็จะมองไม่เห็นค่ะเวลาไปร้านค้าหรือไปไหนก็จะมองราคาไม่เห็น
11: แทบทุกวันยายจะเตรียมของปั้นข้าวเหนียวรวบรวมเอาไว้แล้วนำมาตากแดดโดยมีหลานสาวเป็นลูกมือก่อนจะลงทอดในกระทะแล้วทาน้ำตาลมัดใส่ถุงแล้วนำออกขายช่วงเสาร์อาทิตย์ทั้งเดินขายและบางครั้งโชคดีก็มีคนซื้อหน้าครัวริมทางแต่หลักๆจะไปนั่งขายที่ปั๊มน้ำมันยายบอกว่าข้าวแตนคือชีวิตเพราะมันทำให้ตนและหลานมีรายได้และมีรอยยิ้ม
8: ความสุขมากจะอยู่ได้กับข้าวแตนค่ะเวลาป้าจะปัดกับเพียนพอป้าหันหลังหันหน้ามาจะลงจากขนมตัวเองเหมือนมันมีชีวิตขึ้นมาว่าอยากจะมีเงินให้หลานให้ตัวเองกินอย่างนี้ค่าถึง 6,000 7,000 บาทค่ะแล้วพออยู่ได้เป็นวันๆนะคะ
11: แม้รายได้จะไม่มากมายเพราะว่ารายจ่ายทั้งค่าห้องค่าของใช้ค่าเล่าเรียนของหลานก็รอจ่ออยู่ทุกเดือนแต่ยายก็ไม่ย่อท้อทั้งยังฝากกำลังใจให้กับคนที่กำลังต่อสู้อยู่เช่นเดียวกัน
8: ขอให้เขานั่งสติจะมีเงินร้อยหรือ200บาทถ้าเราคิดอยากจะทำอะไรขึ้นมาที่เราต้องพื้นฟูตัวเองได้ไปขายในเงิน100 200 300ขึ้นมาอย่างนี้ค่ะ
13: คือไม่อยากให้คนอื่นท้ออยากให้หาอาชีพ
8: ใช่ให้เขามีกำลังใจสู้เหมือนป้าอย่างนี้ค่ะก็ขอให้คนที่มีอายุด้วยกันสุขภาพแข็งแรงสู้ชีวิตต่อไปเนี่ยค่ะ
11: ทุกวันนี้ชีวิตสองยายหลานอาจไม่ได้สะดวกสบายยายไม่ได้พักผ่อนตามวัยหลานไม่ได้ออกไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนแต่ทั้งคู่ก็จูงมือไปด้วยกันด้วยความรักและสายใยของคำว่าครอบครัวทางรายการรุ่นใหญ่วัยเซียนขอเป็นกำลังใจให้คุณยายและหลานตัวน้อยมีชีวิตที่ดีขึ้นในสักวันหนึ่งนะคะ
1: ก็สู้ชีวิตกันไปนะคะข้าวแตนช่วยชีวิตพี่ก็งงตอนแรกว่าช่วย

0: ยังไงก็คือทำมาหาเลี้ยงตัวเองด้วยการขายข้าวแตน
1: ของคุณยาย
0: ใช่คุณยายแล้วก็หลาน
1: นะฮะชีวิตคนเริ่มต้นไม่เท่ากันนะฮะแต่ถ้าสู้เต็มที่ผลดำเนินการอาจจะไล่ทันกันได้ครับคำคมปิดท้ายรายการของเราในวันนี้นะอย่าหลงตัวลืมตนว่าเริ่มต้นมาจากไหนคนไม่ลืมที่มาจะมีที่ไปต่อให้ยิ่งใหญ่แค่ไหนยังไงก็เล็กกว่าโลงครับ
0: อันนี้สัจธรรมมากๆเลยนะ
1: ครับ
0: ยังไงโลงก็ต้องใหญ่กว่าตัวเราไม่งั้นยัดเข้าไปไม่ได้นะ วันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการข่าวสามสีนะคะ30นาทีต่อจากนี้ค่ะทั้งข่าวสารสาระและความบันเทิงมากมายเตรียมมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างเต็มอิ่มเลยนะคะสามารถติดตามชมเราสดๆได้ทางช่อง3กด33และทางมือถือกด3 plus ค่ะวันนี้ก็อยู่กับเรา2คนแหวนและลูกแก้วนะคะและต้องบอกว่ารายการของเราวันนี้แขกรับเชิญอัดแน่นมาก
1: จริง
0: ๆเรกจุกๆไปเลยนะคะจะมีใครบ้างต้องรอติดตามกันค่ะ
2: ค่ะเริ่มต้นข่าวแรกนะคะมาที่ข่าวดีของผู้ประกันตนค่ะสิทธิประกันสังคมเพราะว่าล่าสุดมีการปรับเกณฑ์แล้วนะคะว่าให้รักษาโรคตายโดยไม่ต้องสำรองจ่ายแล้วค่ะสำนักงานประกันสังคมได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์ทางการแพทย์นะคะด้านการบำบัดทดแทนไตเพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกันตนเข้าถึงการรักษาได้เร็วขึ้นค่ะสำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39นะคะโดยสิทธิที่ได้รับหลักๆได้แก่การฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมค่ะจ่ายตามจริงไม่เกิน 1,500 บาทต่อครั้งสูงสุด 18,000 บาทต่อเดือนค่ะจ่ายค่าฟอกเลือดให้กับผู้ป่วยไตวายระยะสุดท้ายที่ติดเชื้อ HIV นะคะเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 4,000 บาทต่อครั้งและไม่เกิน 12,000 บาทต่อสัปดาห์ค่ะการล้างช่องท้องด้วยน้ำยาอย่างถาวรนะคะให้สิทธิ์ไม่เกินเดือนละ 20,000 บาทค่ะและล้างช่องท้องแบบใช้เครื่องอัตโนมัตินะคะ APD ให้สิทธิ์ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน 32,700 บาทต่อเดือนค่ะการปลูกถ่ายไตให้สิทธิ์การบริการทางการแพทย์ก่อนระหว่างหลังการผ่าตัดปลูกถ่ายไตและรับยากดภูมิคุ้มกันตลอดชีวิตซึ่งเกณฑ์ใหม่นี้นะคะไม่ต้องรอ180วันของการทำเส้นฟอกเลือดหรือวางท่อรับส่งน้ำยาโดยใช้ค่า GFP ขออภัยค่ะโดยใช้ค่า GFR นะคะเป็นตัวกำหนดแทนค่ะและยื่นเรื่องขอสิทธิ์ฟอกเลือดล่วงหน้าได้เลยไม่ต้องรอให้ถึงขั้นวิกฤตสามารถรักษาได้ทันใจและลงทะเบียนขอสิทธิ์ปลูกถ่ายไตได้หากมีผู้บริจาคไตค่ะเรียกว่าเข้าถึงสิทธิ์ไวและหากรับบริการในโรงพยาบาลที่กำหนดก็ไม่ต้องสำรองจ่ายค่ะ
0: มาถึงเรื่องปากท้องกันบ้างนะคะหลังจากที่ราคาหมูหน้าฟาร์มเนี่ยปรับขึ้นกิโลกรัมละ4บาทนะคะที่มีผลตั้งแต่วันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาล่าสุดเลยนะคะทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะก็ออกมาประกาศเลยว่าช่วงนี้อย่าฉวยโอกาสขึ้นราคาเพิ่มกว่านี้เด็ดขาดนะคะเพราะว่าปริมาณหมูนั้นยังเพียงพอต่อผู้บริโภคค่ะกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ยืนยันสถานการณ์สุกรและเนื้อหมูในประเทศว่ายังอยู่ในภาวะปกติมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการบริโภคของประชาชนแม้ราคาหมูหน้าฟาร์มจะปรับสูงขึ้นตามภาวะตลาดจากความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นประกอบกับต้นทุนการผลิตด้านพลังงานวัตถุดิบอาหารสัตว์และค่าบริหารจัดการต่างๆซึ่งจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและยืนยันว่ายังไม่มีสัญญาณการขาดแคลนสินค้าและราคาจำหน่ายยังอยู่ในกรอบที่สามารถกำกับดูแลได้ข้อมูลล่าสุดนะคะปริมาณหมูที่ส่งออกสู่ตลาดอยู่ที่ประมาณ 62,300 ตัวต่อวันขณะที่ความต้องการบริโภคของประชาชนเฉลี่ยอยู่ที่ 56,000 ตัวต่อวันค่ะ
2: ส่วนข่าวต่อไปค่ะเป็นข่าวดีของรายการข่าวสามสีของเรานะคะที่ไปคว้ารางวัลสยามคณะสวนครั้งที่6มาครองได้สำเร็จในสาขารายการวาไรตี้ข่าวยอดเยี่ยมค่ะ

0: เมื่อวานนี้ค่ะเราส่งคุณจอยกับคุณอาร์มนะคะไปเป็นตัวแทนรับมอบรางวัลที่ Royal Park ศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คค่ะสำหรับรางวัลนี้นะคะจัดมอบโดยองค์กรส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยและบางกอกทูเดย์ตามนโยบายด้านการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมค่ะเป็นการสะท้อนถึงคุณค่าแห่งความสำเร็จของสื่อสารมวลชนทั้งวิทยุโทรทัศน์สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์นะคะเพื่อยกย่องส่งเสริมคนดีบุคคลสื่อสารมวลชนและเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงานโดยในส่วนช่อง3นอกจากรายการข่าว3สีของเราแล้วนะคะยังมีน้องลิซ่าอลิซาค่ะที่ได้รับรางวัลในฐานะนักแสดงผู้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยจีนจากภาพยนตร์ซีรีส์สาวไทยปวดหัวใจแม่ทัพที่ออกอากาศในตั้งติดจอทางหน้าจอช่อง3ด้วยค่ะ
1: หนึ่งวันดีๆที่ทางช่อง3ของเราก็ได้รับรางวัลนะคะวันนี้ก็คือ2รางวัลด้วยกันเริ่มจากน้องก่อน
2: ตื่นเต้นค่ะรู้สึกดีใจมากคือตั้งแต่แบบว่ามีคนติดต่อมาเรียนเชิญมาก็รู้สึกแบบอุ๊ยใจเต้น
1: ถือว่าเป็นรางวัลแรกเลยไหมคะสำหรับ
2: เป็นรางวัลที่2ค่ะสำหรับซีรีส์เรื่องนี้ก็รู้สึกดีใจมากค่ะที่แบบซีรีส์เรื่องนี้ได้รับความรักแล้วก็มีคนได้รู้จักเยอะขนาดนี้แล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยได้ก็รู้สึกภูมิใจค่ะ
3: แล้วสำหรับรายการข่าว3สีของเรานะครับเรา2คนนะครับผมอาร์มธนภูมิแล้วก็พี่จอยชนิชาก็เป็นตัวแทนนะครับมารับรางวัลในสาขารายการวาไรตี้ข่าวยอดนิยมด้วย
1: ใช่แล้วก็ขอขอบคุณสำหรับรางวัลนี้ด้วยกันละกันนะคะแล้วก็พวกเราก็จะตั้งใจทำหน้าที่นะคะดำเนินรายการรวมถึงสรรหาข่าวที่น่าสนใจแล้วก็สิ่งดีๆมามอบให้กับคุณผู้ชมเช่นเดียวกันค่ะ
4: ส่วนตอนนี้นะคะแขกรับเชิญต้องบอกว่าเป็นเซตแรกของเรานะคะก็อยู่กับเราตรงนี้แล้วนะคะต้องขอต้อนรับ3พิธีกร3สายจาก3รายการใหม่นะคะทนายบุญณภัทรป๊อปปี้ราชพงษ์และจ๋าแดนดาวค่ะ
5: สวัสดีคร
6: ับ สวัสดีค่ะ
7: สว
6: ั
7: สด
6: ี
7: ค่ะ
4: สว
6: ั
4: สด
6: ี
4: ค
6: ่
4: ะ
5: คร
4: ับ สามสไตล์จริงๆนะคะก่อนอื่นอยากจะให้ทั้ง3คนเนี่ยทักทายคุณผู้ชมซะหน่อยนะคะแล้วก็เล่าให้ฟังหน่อยว่าแต่ละคนเนี่ยมาจากรายการอะไรบ้างคะ
8: เริ่มที่โอเคค่ะสวัสดีค่ะจ๋าแดนดาวนะคะมาจากรายการชีมาแชร์ค่ะ
9: สวัสดีครับผมป๊อปปี้ครับมาจากรายการ3 minute office challenge ครับ
10: สวัสดีค่ะทนายบุญนะคะมาจากรายการคดีนี้มีคำตอบค่ะ
0: ซึ่งก็คือยังไงคะเราเนี่ยเคยเห็นหน้าค่าตากันมาบ้างแล้วเน
4: า
0: ะในบางท่าน
4: พี่เจาะโจย
0: คุณมากๆเลยล่ะ
9: ก็คือผมเลยแหละคุณหน้าคุณตากันเป็นอย่างดีฮะ
0: ค่ะแต่ว่าคนที่ร่วมงานกับช่อง3ครั้งแรกก็คือทนายบุญถูกต้องไหมคะ
10: ใช่ใช่
0: เข้ามาร่วมงานกับพวกเราได้ยังไงเอ่ย
10: ทางคุณตู่ค่ะก็ติดต่อให้มาร่วมงานค่ะใช่ค่ะ
0: ตอบรับเลยไหมคะ
10: ตอบรับเลยค่ะ
0: ทันที
10: ทันทีไม่คิดเลยตื่นเต้นมาก
9: แล้วตอนเขาติดต่อไปเป็นนักแสดงไม่ทำไมไม่สนใจอะไรแบบนี้บ้าง
10: เอาพี่อย่าพูดสิ
9: เอาอย่
4: าเอามีมาอีกนะ
9: รายการก่อน
4: เอารายการมาก่อนนะคะซึ่งสามรายการนี้ก็เป็น3รายการใหม่ของช่อง3ที่ทำขึ้นเพื่อรุกตลาดดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบเลยใช่ไหมเอ่ยอยากจะให้เล่าถึงที่มาของแต่ละรายการหน่อยได้ไหมคะว่าเป็นยังไง
9: ครับผมอ่ะงั้นผมขออนุญาตเล่านะครับก็คือประเด็นเลยนะครับก็คือทางช่อง3เนี่ยเขาอยากให้ลงโซเชียลมากยิ่งขึ้นให้แฟนๆเนี่ยที่ดูจากทางช่องเราแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยจะได้กดเข้าไปใน CS3 Thailand เพื่อดูคอนเทนต์ต่างๆที่เกิดขึ้นมันก็เลยเป็นที่มาของทั้ง3รายการนี้ครับที่ต้องการให้เข้าถึงคนดูมากขึ้นต้องการให้คนดูรู้สึกว่าดูแล้วผ่อนคลายมากขึ้นทั้งเรื่องของสภาพจิตใจสภาพร่างกายแล้วก็เรื่องของข้อกฎหมายที่จะเป็นความรู
4: ้
9: ในการที่จะเอาไปไม่เสียเปรียบในการที่คุณจะต้องไปเจอแบบเรื่องอื่นๆหรือข้อกฎหมายที่บางทีเราไม่รู้เราเสียเปรียบคนอื่นเขามันก็เลยถือว่าเป็น3รายการที่ถือว่าเป็นประโยชน
4: ์
9: นะครับแล้วก็อย่างยกตัวอย่างรายการผมนะครับก็เป็นรายการที่เน้นเรื่องของสุขภาพเป็นหลักเลยโดยที่เราจะบุกออฟฟิศแล้วหลายคนจะชอบพูดว่าไม่มีเวลาออกกําลังกายทําแต่งานโอ๊ยเครียดออกกําลังกายไม่ได้เลยไม่ใช่ข้ออ้างต่อไปเราจะบุกไปที่ออฟฟิศนั้นครับแล้วก็จะให้เขาเนี่ยทำชาเลนจ์กันใน3นาที
4: โ
9: อ้เบิร์นแคลอรี่เบาทำแอคทิวิตี้ต่างๆจากอุปกรณ์ที่มีอยู่ในออฟฟิศให้เขาได้ออกกำลังกายได้ขยับเนื้อขยับตัวจะได้ไม่เป็นออฟฟิศซินโดรมครับ
4: อ
9: ันนี้คือข้อเสีย ประการของ
4: เรา
9: เออนี่ก็เรียกไม่ได้แล้วเดี๋ยวสักพักจะมา
4: แล้วดูความฟิตเขาจากในงานบอลช่อง3มาเทียบกับเราเราจะรอดไหมคะเนี่ย
9: รายการนี้จริงๆเกิดขึ้นจากการยิงลูกนั้นนะฮะได้ MVP ปุ๊บรายการนี้เกิดขึ้นเลย
4: โอ้โหเห็นไหม
6: แมนออฟเดอะแม
9: ทความ
6: ฟิตของเรา
9: ใช่ฮะเอารายการน้อง
10: ๆบุญเหร
9: อ
10: ก็คดีนี้มีคำตอบนะคะก็อยากจะให้ CS3 คดีนี้มีคำตอบนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงกฎหมายได้ง่ายขึ้นค่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็จะคิดอยู่แล้วว่ากฎหมายเป็นเรื่องที่เครียดกฎหมายเป็นเรื่องที่ยากแต่จริงๆมันคือเรื่องแบบใกล้ตัวแล้วก็คนเราก็มีปัญหากันในทุกๆวันนะคะทีนี้ก็ คดีนี้มีคำตอบก็จะมาขยี้ค่ะหยิบยกเหตุการณ์จากในละครจากในชีวิตจริงข่าวซีรีส์ต่างๆเอามาพูดว่าถ้าเราเจอแบบนี้เนี่ยมันมีความผิดยังไงรับโทษแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นทีมของรายการ
0: เสียงเขาฟังง่ายเน
10: า
0: ะเหมือนถ้ามีปัญหาแล้วมันจะคลี่คลายได้ทุกอย่างยังไงก็ไม่รู้สิ
10: เย็นเย็น
4: ทุกอย่างทุกอย่างแก้ไขได
0: ้น่าสนใจอ่ะ
8: ค่ะก็รายการของจ๋าชื่อว่าชีมาแชร์
0: ค
8: ่ะก็คือจ๋าจะมาแชร์เรื่องราวที่สร้างแรงบันดาลใจค่ะก็คือเอาเรื่องราวของคนดังๆจากหลายๆวงการแบบไม่ใช่แค่นักแสดงอย่างเดียวก็คืออินฟลูเอนเซอร์ด้วยค่ะแล้วก็จะวาดรูปจากเรื่องราวที่ได้เอามาแชร์ค่ะก็คือใช่
9: ค่ะไปทุกวงการจริงนะฮะวงการพักเครื่องนี่เดี๋ยวนะคน
4: จะมีสเก็ตพักเครื่องออกมาอะไรอย่างเง
8: ี้
4: ย
0: นี่เห็นว่ามีการปล่อยแบบคอนเซปต์รายการมาให้ได้ดูกันแบบกระแสตอบรับเป็นไงบ้างคะแต่ละคน
9: อ่ะน้องๆก่อนเลย
8: ก็อย่างล่าสุดเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตพี่เบลล่ารานี
0: ค่ะ
8: ก็ค่อนข้างได้ผลตอบรับดีมากค่ะแล้วก็หลายๆคนดูแล้วก็บอกว่าอยากเห็นพี่เบลเล่นละครอีกใช่ค่ะ
10: ของบุญก็ดีนะคะก็คือฟีดแบ็กก็คือเหมือนคนดูก็อินละครแล้วก็มาอินกับกฎหมายของบุญต
0: ่อ
10: รู้สึกแบบโอเคอยากจะทำให้มันกระชับขึ้นคนจะได้รู้สึกดูละครมันแล้วก็มาแบบขยี้กฎหมายกันต
9: ่
10: อฟีดแบ็กก็ดีอะค่ะ
9: ครับผมส่วนผมฟีดแบ็กดีครับเพราะว่าเริ่มต้นเนี่ยเราไม่ได้บุกที่ไหนไกลครับเรามาที่ออฟฟิศช่อง3ก่อนเลย
0: ไป
9: บ
0: ุ
9: กฝ่ายข่าว
4: เราน่าจะไม่รอด
9: รอดซึ่งอนาคตเนี่ยผมบอกเลยว่าแต่ละชั้นเนี่ยเดี๋ยวจะไปขยี้แต่ละชั้นเลย
0: นั่นไง
9: ล่าสุดนี้ไปฝ่ายข่าวมาครับสนุกมากนี่ทุกคนเขาเอนจอยมากเพราะว่าเหมือนเขาเครียดกับข่าวข่าวในทุกวันนี้มันมีหลายแบบนะฮะแต่เขาเนี่ยเครียดแต่ไม่คิดว่าลึกๆเขาเนี่ยเป็นคนสดใสมากเอนจอยกับกิจกรรมที่ผมทำมากแล้วได้เล่นไฮล็อกที่เป็นเทรนด์อยู่ตอนนี
0: ้เธอดูสิเธอดูสิน
9: ี่เป็นไฮล็อกใครวิ่งมาถึงก่อนได้ตอบคำถามก่อนอย่างรถยนต์ขับได้30วันแล้วรถอะไรขับได้31วันแบบนี
0: ้
9: ก็เป็นกิมมิกสนุกสนานกันไปครับอยากให้ติดตาม
4: ถ้าเจอป๊อปปี้มาฉันวิ่งหนีแล้วนะ
9: แต่ผมวิ่งตามฮะ
4: ไม่ว่าจะมาจะบอกเธอหนีเขาไม่ทันหรอก
10: ไม่น่าจะรอด
9: ครับผม
4: งั้นสุดท้ายนี้อยากจะให้ทั้ง3คนนะคะฝาก3รายการของแต่ละท่านกับคุณผู้ชมหน่อยได้ไหมคะ
9: โอเคครับขอเป็นตัวแทนในการฝากเลยนะครับฝากรายการออนไลน์ทั้งหมดของทางช่อง3ด้วยนะครับทาง CS3 Thailand เนาะโดยที่รายการเรามีแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยมีวันไหนบ้าง
8: ของชิมาแชร์เนี่ยจะเป็นวันจันทร์กับพฤหัสเวลา10โมงค่ะ
10: ค่ะคดีนี้มีคำตอบวันอังคารวันพุธค่ะ
9: 3 minute office challenge ครับมีวันศุกร์ครับวันพระแวะดูได้เหมือนเดิมฮะฝากด้วยครับผม
4: ฝากด้วยนะคะแล้ววันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะทั้ง3ท่านเลยทนายบุญป๊อปปี้และจ๊ะจ๋ามากเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราวันนี้ขอบคุณค่ะ
9: ขอบคุณครับขอบคุณคร
4: ับ ติดตามนะคะ CS3 คดีนี้มีคำตอบ 3 minute office challenge และชิมาแชร์ได้เลยในทุกช่องทางออนไลน์ของทางช่อง3นะคะส่วนตอนนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะและช่วงหน้าเราก็มีอีกหนึ่งแขกรับเชิญนะคะที่น่ารักสดใสมากๆเลยน้องไอซ์ณัฐยานะคะที่มาพร้อมกับซิงเกิลใหม่เดี๋ยวเรากลับมาพบกับเธอในช่วงหน้าค่ะ
5: กลุ่มบริษัท PTG Energy Black Canyon
6: คุณมีอาการแสบท้องอาหารไม่ย่อยเพราะกรดไหลย้อน
7: ต้องวันเกิดหอมฤทธิ์สองคนไก่ช่วยลดกรดในกระเพาะป้องกันกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนวันไหนต้องวันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: คำแนะนำจากกรมอนามัย
12: คุณบีบยาสีฟันนิดเดียวอยู่หรือเปล่า
13: เด็กบีบนิดเดียวได้
14: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรง
15: เพื่อฟูออไลน์ที่เพียงพอ
16: และแปรงวันละสองครั้ง
17: อย่างน้อย2นาทีงดทานหลังแปรงฟัน2ชั่วโมง
18: ร่วมต้านฟันผุใช้สูตร222
19: มะปรางอลิสาค่ะไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกสนามแข่งมะปรางเลือดน้ำมันเครื่อง PT Max Nitron
20: ฮัชฮัชฮัชฮัช
21: เมื่อมีอาการจามเนื่องจากโรคภูมิแพ้ใช้ลอรินอสตัวยาลอราทาดีนใช้บรรเทาอาการแพ้ของระบบทางเดินหายใจลมพิษเรื้อรังและอาการแพ้ทางผิวหนังอย่างมีประสิทธิภาพลอรินอสอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
22: ใหม่ชิกกี้ขนมกรอบใหม่รูปทรงน่องไก่ซอสเข้มสะใจลองเลย
23: นอนเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
24: โกงคนโกง
25: เท่ากับไม่โกงเว้ย
24: คนโกงเท่ากับคนร้ายงั้นเหรอไม่เสมอไปหรอก
26: เข้ามาแล้ว
27: รวยรวยเละละมึงรวย
28: เพียงแค่ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนที่อยากได้
29: นี่จ
0: ะให้พวกเราไปขโมยเงินวิสุทธ์หรอ
1: พวกเราหนีไปแล้วเราถูก
2: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม18มิถุนายน
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: งานแฟร์เฟอร์นิเจอร์จัดใหญ่กลางปีหลากหลายเฟอร์นิเจอร์ครบของแต่งบ้านเพียบ Home Living Expo อย่าพลาด 6-14 มิถุนายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานี
13: แฮลเฟนฟรายอร่อยต้องลองมีให้เลือก2แบบ7รสชาติรสสาหร่ายดั้งเดิมข้าวโพดบาร์บีคิวชีสวาซาบิและรสลาบมีทั้งแบบซองและแบบกระปุกกรุบกรอบเคี้ยวเพลิน
14: หนึบหนับอย่างนี้ร้อนยังกับไฟเ
16: หงื่อเนอะอย่างนี้เนาะตัวไม่ไหวหรอ
25: ร้อนเหนียวเนอะลอง Protect Icy Cool เย็นสุดขั้วสบายตัวเต็ม Max แต่งเย็น Protect Icy Cool ลองเลย

0: Protect IC Cool New X The Next Peak
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าว3สีนะคะและตอนนี้แขกรับเชิญคนที่2ของเราก็อยู่ตรงนี้แล้วรายการของเราต้องขอต้อนรับน้องไอซ์ณัฐยาศิลปินเสียงใสจากค่ายเวเดค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: น่ารักมากเลย
2: น่าตาสดใสด้วย
1: ใช่ก่อนอื่นเลยอยากจะให้น้องไอซ์แนะนำตัวกับคุณผู้ชมหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะชื่อไอซ์ณัฐยานะคะจากค่ายเวเดค่ะ
2: ซึ่งเดี๋ยวต้องรบกวนสอบถามเลยว่ามาอยู่ในค่ายนี้ได้ยังไงได้ข่าวว่าเป็นแบบเด็กประกวด
1: ใส่ประกวด
2: ใช่ไหม
3: ค่ะใช่ค่ะคือหนูก็ประกวดมาตั้งแต่เด็กค่ะเพราะว่าชอบเส้นทางนี้มาแล้วก็เหมือนช่วงม .6 ค่ะได้ไปประกวดรายการ The Way Asset Intern Camp ค่ะแล้วเหมือนเป็นรายการที่แบบคัดเข้าไปเป็นศิลปินในค่ายค่ะก็เลยได้มาเป็นศิลปินตั้งแต่ตอนนั้นนะคะ
2: ก็เลยได้ร่วมงานกัน
1: ตั้งแต่ม .6 เลยนะคะซึ่งตอนนี้น้องไอซ์ก็ปล่อยซิงเกิลใหม่ออกมาแล้วมีชื่อว่าตัวแปรต้นเท่ากับอยู่ชื่อเขาเก๋นะเพลงนี้เป็นเพลงแนวไหนคะแล้วก็แตกต่างจากซิงเกิลอื่นๆของน้องไอซ์ยังไงบ้างเอ่ย
3: เพลงนี้เป็นเพลงแนวป๊อปสดใสค่ะยังมีกลิ่นอายของซิงเกิลแรกอยู่ค่ะไม่ได้ต่างกันมากค่ะแต่ว่าเพิ่มความสดใสเข้ามาค่ะ
2: ใช่แล้วในส่วนของเนื้อร้องอะไรต่างๆนี่มันเกี่ยวข้องกับอะไรยังไงคะตัวแปรต้นการทดลอง
1: ดูวิทยาศาสตร
3: ์เป็นวิทยาศาสตร์ค่ะคือเหมือนเป็นการตั้งคำถามแล้วกันค่ะว่าเหมือนแบบอยู่ดีๆก็มีใครคนนึงเข้ามาค่ะแล้วก็รู้สึกว่าเราอารมณ์ดีมากเลยมีความสุขมากเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นที่มาของคำว่าตัวแปรต้นเท่ากับจูค่ะใช่
1: นะคะแล้วเพลงนี้เนี่ยได้ข่าวว่าได้คุณสงกรานต์ไม่ใช่สงกรานต์เตชนรงค์นะคะ คุณสงกรานต์มาเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยการทำงานร่วมกันเป็นยังไงบ้างคะ
3: พี่สงกรานต์ทำงานด้วยสนุกมากมากเลยค่ะเพราะว่าเหมือนพี่สงกรานต์เป็นนักร้องด้วยค่ะแล้วเหมือนตอนแบบว่าอัดร้องอะค่ะพี่สงกรานต์ก็จะช่วยไกด์ทุกอย่างเลยเพราะว่าพี่เขาเป็นนักร้องด้วยก็เลยแบบดีค่ะชอบใช่
2: เข้ากันได้ดีรับรื่น
3: รับรื่น
2: ค่ะแล้วก็ MV ที่หนูนอน
1: โอ้โหดูเหมือนเขา
2: อุ้ยคุณแหมนตันมั่นใจเลย
1: เราในอดีตน้อง
2: อ่ะเล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าเพราะว่า MV เนี่ยสดใสน่ารักมากๆเลยการถ่ายทำเป็นยังไงบ้างคะ
3: MV นะคะไปถ่ายทำที่เกาะกูดค่ะ wow. น้ำทะเลใสมากๆค่ะยังไม่เคยเจอที่ไหนใสขนาดนี้เลยค่ะแล้วก็บรรยากาศก็สดใสตามภาพเลยค่ะสดใสเหมือนเพลงเลยค่ะ
2: นี่เหมาะมาก
1: งั้นสุดท้ายนี้อยากจะให้น้องไอซ์ฝากเพลงนี้กับคุณผู้ชมหน่อยนะคะสามารถรับชมได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ
3: ได้ค่ะฝากเพลงตัวแปรต้นเท่ากับอยู่ด้วยนะคะทุกคนสามารถไปฟังได้ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยนะคะ
1: สตรีมมิ่งแพลตฟอร์มอะไรบอกชื่อหน่อยได้ไหมเอ่ย
3: ก็ YouTube ค่ะแล้วก็ Spotify ค่ะ Apple Music ด้วยค่ะ
1: ใช่ครบ
3: ได้ครับ
2: สวยจริง
1: ๆ
2: ดูแล้วเพลินตาเพลินใจเหลือเกินนะคะใครที่ชื่นชอบเพลงน้องอยากดูผลงานน้องก็ฝากติดตามกันด้วยวันนี้ต้องขอบคุณน้องไอซ์มากๆเลยที่เกียรติมาร่วมงานกับเรา
3: ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะแล้วปิดท้ายเบรกนี้นะคะเดี๋ยวน้องจะมาโชว์เพลงให้ได้ฟังกันกับเพลงที่มีชื่อว่าตัวแปรต้นเท่ากับอยู่นั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวไอทีกับคุณซีจัดพรวีค่ะ
1: ยกไปทีให้เลยนะคะ

0: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดี
1: ๆเดี๋ยวมันก็ดีแน่
0: ทำให้ดีที่สุด
2: เดี๋ยวมันก็ดีแน
0: ่กองฟ้าอร่อยคุ้ม
3: แค่10 บาท
0: ดีนะ
4: บ้านอบอุ่นเสมอด้วยเครื่องทำน้ำอุ่นรินไนดีไซน์เรียบหรูพร้อมระบบความปลอดภัยอุ่นกายแบบผิวชุ่มชื้นอุ่นใจกับช่วงเวลาดีๆรินไน Heat is Home
5: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
6: นอดเมจิกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย

0: นี่คือคอสตูมใหม่ของฆาตกรวันนี้บุหรี่ไฟฟ้าไม่ว่าจะสวมชุดไหนก็ร้ายจัดไม่ตายหรอกวันนี้แต่ปอดอักเสบเฉียบพลันเลยนะ
1: เจ้าปะ
2: แคร์เพสแชมพูอาบน้ำสุนัขและแมวใช้ได้ทั้งขนสั้นและขนยาวหอมสะอาดสดชื่นเพื่อสัตว์เลี้ยงที่คุณรัก
3: ใช้สูตรธรรมดาผ้าเหม็นอับซักซ้ำยิ่งเปลืองตัง
4: ดูนั่น
5: ไม่อยากซักซ้ำเต้าดาวนี่หอมนาน
3: ต้านกลิ่นอับสีเท่าดาวนี่หอมนานเกินค่า
4: ต้องซักซ้ำ
3: ดีลิเวอรี่คุกกี้สอดไส้ครีมและแยมอร่อยลงตัวใครๆก็อยากแจม

0: นับสนุนโดยบริษัททรูคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน
1: ก๊าซหุงต้ม PT อลูแม็กซ์
2: ติดตามข่าวไอทีกับ Daily C3 ดิฉันซีชัดปวีค่ะใครที่บินโดรนต้องรู้เรื่องนี้แล้วล่ะค่ะล่าสุดกพท.ออกประกาศใหม่2569บอกว่าการบินโดรนในหมวดความเสี่ยงปานกลางหรือ specific category สำหรับโดรนน้ำหนักไม่เกิน25กิโลกรัมต้องการบินนอกเหนือจากเงื่อนไขปกติจะมีอะไรที่เปลี่ยนไปบ้างต้องมาศึกษาอีกทีค่ะ
3: จุดเปลี่ยนแรกสิทธิ์ทำการต้องมีแต่ก่อนอาจจะขึ้นทะเบียนแค่คนบังคับนะคะแต่กฎใหม่บอกว่าถ้าคุณจะบินแบบ specific คุณจะต้องมีสิทธิ์ทำการระบุในหนังสือรับรองด้วยนะคะโดยแบ่งโดรนออกมาเป็น4ประเภทชัดเจนทั้งแบบใบพัดปีกตรึงแบบขึ้นลงทางดิ่งและแบบเบากว่าอากาศใครจะบินแบบไหนต้องผ่านการฝึกอบรมและทดสอบทักษะให้ตรงประเภทนั้นๆจุดเปลี่ยนที่2การจดทะเบียนเครื่องแบบใหม่โดรนที่ใช้บินในกลุ่มตอนนี้จะต้องจดทะเบียนเฉพาะทางและที่สำคัญนะคะเลขทะเบียนต้องชัดต้องติดไว้ที่ตัวถังในจุดที่มองเห็นได้ง่ายด้วยตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ที่มีความสูงไม่น้อยกว่า 0.3 เซนติเมตรและต้องทนทานต่อแสง UV ด้วยนะคะจุดเปลี่ยนที่3ต้องขออนุญาตรายภารกิจและประกันต้องครบก่อนจะขึ้นบินในกลุ่ม specific ทุกครั้งจะต้องส่งแผนการบินขออนุญาตล่วงหน้าโดยต้องระบุทั้งวัตถุประสงค์พิกัดและช่วงเวลาให้ชัดเจนและที่สำคัญที่สุดกรมธรรม์ประกันภัยต้องคุ้มครองความเสียหายต่อบุคคลที่3ไม่ต่ำกว่า1ล้านบาทต่อครั้งใครที่มีใบอนุญาตเดิมอยู่แล้วนะคะไม่ต้องตกใจไปเพราะว่ากฎหมายมีช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านให้2ปีในการปรับปรุงสิทธิ์ทำการให้ถูกต้องค่ะ
2: พูดถึงเรื่องอะไรที่อยู่บนฟ้าอยากจะพูดถึงโดนัทโดนัททำไมไปอยู่บนฟ้าหลายคนนึกถึงของกินที่เป็นโดนัทแต่โดนัทที่จะพาไปดูกินไม่ได้แต่มันพาเราบินขึ้นไปได้ค่ะ
3: นี่คือแอร์ออนค่ะนวัตกรรมแอร์ชิปพลังงานไฟฟ้า 100% จากฝรั่งเศสที่ฉีกกฎทุกดีไซน์เครื่องบินแบบเดิมๆด้วยทรงโดนัทยักษ์ขนาด15เมตรคำถามก็คือทำไมต้องเป็นทรงกลมก็เพราะว่าดีไซน์แบบนี้นะคะช่วยให้มันทนต่อแรงลมได้ดีมากค่ะต่อให้ลมกระชากแรงแค่ไหนเจ้าโดนัทลำนี้นะคะก็ยังทรงตัวได้นิ่งกริบไม่โครงเคลงเหมือนบอลลูนทั่วไปค่ะแถมยังใช้ก๊าซฮีเลียมนะคะช่วยพยุงตัวทำให้ไม่ต้องพึ่งพิงเชื้อเพลิงมหาศาลเหมือนเครื่องบินลำใหญ่ๆเลยค่ะจุดเด่นก็คือมันทำงานเงียบกริบด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าและประหยัดค่าพลังงานสุดๆค่ะลองคิดดูบิน1ชั่วโมงจ่ายค่าไฟแค่ประมาณ40กว่าบาทเท่านั้นเป็นคอกพิทแบบเปิดคล้ายๆเก้าอี้กระเช้าไฟฟ้าเหมาะสุดๆสำหรับสายงานซ่อมแซมสายไฟแรงสูงในที่สูงหรืองานกู้ภัยที่ต้องการความแม่นยำสำหรับคนที่สนใจตอนนี้เริ่มเปิดให้ทดลองนั่งกันแล้วนะคะที่ฝรั่งเศส
2: แต่เรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ยซีเล่าในโซเชียลเน็ตเวิร์กนะคะวันละหลายข่าวในการสามารถไปกดติดตามกันได้นะคะจะได้ไม่พลาดเทรนด์ด้านเทคโนโลยีค่ะ
4: ขอบคุณคุณซีด้วยนะคะ
5: แล้ววันนี้ก็หมดเวลาของรายการข่าวสามสีแล้วนะคะต้องขอขอบคุณค่ะผลิตภัณฑ์แชมพูย้อมสีผมเดย์แฮร์และผลิตภัณฑ์รัชชาวิซีแอดวานซ์พรีเซรั่มรวมถึงชุดพิธีกรนะคะจาก BT Studio ด้วยค่ะและวันนี้นะคะช่วงท้ายรายการของเราก็มีตลาดไทยนิยมนะคะจะมาแนะนำโปรดักต์ดีๆของคนไทยให้คุณผู้ชมได้รู้จักกันด้วยวันนี้เราสองคนต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมอยู่กับทิพย์ศศิมานะคะในช่วงตลาดไทยนิยมในรายการข่าว3สีค่ะเราเปิดช่วงนี้ขึ้นมาเพื่ออยากสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากความสามารถของคนไทยค่ะซึ่งวันนี้เราอยู่กับแชมพูปิดผมขาวที่ใช้ชื่อว่า Day Hair เป็นสูตรสมุนไพรธรรมชาติ15ชนิดค่ะอาทิเช่นกระเม้งอัญชันผิวมะกรูดใบหมี่ชะเอมเทศใบเตยหอมทองพันช่างตำลึงบอระเพ็ดย่านางใบฝรั่งน้ำผึ้งน้ำมันมะพร้าวน้ำมันมะรุมน้ำมันโรสแมรี่ค่ะซึ่งสมุนไพรทั้งหมดตรงนี้นะคะเมื่อรวมกันแล้วค่ะก็จะเป็นสูตรที่อ่อนโยนต่อเส้นผมมากๆเลยล่ะค่ะที่สำคัญใช้ครั้งแรกก็สามารถปิดผมขาวได้ทันทีค่ะมี2สีให้เลือกนะคะก็คือสีดำธรรมชาติและสีน้ำตาลธรรมชาติค่ะและแน่นอนเปิดมาเจอกันแบบนี้ก็ต้องมีโปรพิเศษมาฝากกันค่ะที่สำคัญนะคะเรายังมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ให้ผู้ชมได้ทดลองใช้กับ Nice K Biotine Hair Serum ปกติ1ซองมูลค่า69บาทค่ะแล้ววันนี้มีถึง3โปรสุดคุ้มมาฝากคุณผู้ชมกันค่ะโปรแรกค่ะคุณผู้ชมซื้อ1ขวดนะคะสามารถเลือกสีได้ปกติแล้ว1ขวดราคาอยู่ที่490บาทวันนี้แถมให้เลยกับ Nice K Biotin Hair Serum มูลค่า69บาทเซตนี้ราคาเต็มคู่กันอยู่ที่559บาทแต่วันนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่299บาทเท่านั้นค่ะแต่ถ้าวันนี้คุณผู้ชมสนใจซื้อ2ขวดจากราคาเต็มอยู่ที่980บาทรวมถึงแฮร์เซรั่ม2ซองราคาเต็มอยู่ที่ 1,118 บาทวันนี้ค่ะทั้งหมดนี้เหลือเพียงแค่569บาทเท่านั้นหรือจะเป็นโปรสุดคุ้มซื้อไปฝากเพื่อนๆ นะคะ3ขวดแบบนี้รวมไปถึงตัว Nice K Biotin อีก3ซองราคารวมกัน6ชิ้นนี้ราคาเต็มอยู่ที่ 1,677 บาทแต่วันนี้คุ้มมากๆค่ะทั้งหมดนี้คุณผู้ชมจ่ายเพียงแค่819บาทเท่านั้นค่ะ หากใครสนใจสามารถโทรได้เลยที่เบอร์นี้นะคะ0813168168ย้ำอีกครั้งนะคะโทรตอนนี้ได้เลยค่ะ0813168168หรืออีกหนึ่งช่องทางง่ายๆคุณผู้ชมสามารถสแกนเพื่อแอดไลน์ได้เลยกับ @dayhair ค่ะและนี่คือตลาดไทยนิยมในช่วงนี้ค่ะอยากให้คนไทยได้สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของคนไทยด้วยกันนะคะ

0: ปีโป้เจนไหนยังไงก็ปีโป้ปีโป้อร่อยได้หลากอารมณ์
1: สวัสดีค่ะนี่คือเวลาของช่อง3ตามติดข่าวอยู่กับเฟิร์นสุชาดาค่ะวันนี้เวทีระดมความเห็นโครงการไทย AI พาสปอร์ตดุเดือดจริงๆนะคะรัฐมนตรีชัยชนกมาร่วมตอบคำถามด้วยตัวเองค่ะแต่ว่าไฮไลท์อยู่ในช่วงท้ายๆของการถามตอบมีตัวแทนจากฝ่ายค้านคุณแม็กซ์ธีรชาติเป็นที่ปรึกษากรรมาธิการงบประมาณนะคะมาตั้งคำถามรัฐมนตรีด้วยตัวเองแล้วก็ถามว่าท่านรัฐมนตรีรู้จักกับบริษัทที่ชนะการประมูลหรือไม่จนช่วงหนึ่งปลัดดีอีต้องลุกขึ้นมาเพื่อพยายามที่จะช่วยชี้แจงปรากฏว่าบรรยากาศดูเดือดมากจริงๆเดี๋ยวย้อนกลับไปดูช่วงเช้าก่อนนะคะช่วงแรกค่ะเวทีรับฟังความคิดเห็นวันนี้นอกจากทางดีอีที่เป็นเจ้าภาพแล้วมีตัวแทนจากฝ่ายค้านอย่างพรรคประชาชนมาซักถามรัฐมนตรีชัยชนกมีตัวแทนบริษัทผู้ชนะการประมูลมีบริษัท Microsoft มาร่วมงานด้วยช่วงแรกค่ะคุณพัชระปลัดดีอีชี้แจงข้อครหาเรื่องที่มีการตั้งคำถามว่าล็อกสเปคหรือเปล่าบอกว่าเรื่องนี้เราตอบไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ได้มาหัวต่อหน้าเราและย้ำว่ากระบวนการทั้งหมดเปิดเผยต่อสาธารณะขณะที่ตัวแทนบริษัทผู้ชนะการประมูลชี้แจงเรื่องการปรับแก้สัญญา TOR นะคะยอมรับว่าหนักใจเพราะว่าต้องแบกรับต้นทุนแต่ก็พร้อมปรับแก้สัญญาให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการค่ะ
2: เราก็สามารถยืนยันเต็มปากเต็มคำได้ว่าไอ้การจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนี้เนี่ยไอ้ข้อครหาหรือข้อกังวลว่ากระทรวงล็อกสเปคให้เจ้านู้นเจ้านี้เจ้านั้นเนี่ย
3: อันนี้ผมว่ามันจะล็อกสเปคหรือมีการเรียกอะไรว่าหัวหรือเปล่าอันนี้เราตอบไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเขาก็ไม่หัวต่อหน้าเราเวลาเราเปิดเนี่ยเปิดประมูลเราต้องเปิดเป็นการทั่วไปจริงๆเราเปิดตั้งแต่ทุกขั้นตอนนี่มันตั้งแต่ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างนี่ก็ต้องประกาศสาธารณะแล้วนะครับทุกขั้นตอนเนี่ยประกาศสาธารณะทั้งหมด
1: ด้านส.ส.ฝ่ายค้านดร.การดีเลียวไพโรจน์จากพรรคประชาธิปัตย์นะคะวันนี้มาร่วมงานตั้งข้อสังเกตถึงเรื่องคำชี้แจงบริษัทผู้ชนะการประมูลบอกว่าคือระบบจะมีสเปคที่มากกว่า TOR ไม่ใช่แค่ระบบขั้นพื้นฐานแค่ใช้อีเมลเพื่อเข้าสู่บริการเรื่องนี้ควรจะเปิดข้อมูลต่อสาธารณะจะช่วยคลายข้อกังวลว่าเงิน 1,600 ล้านบาทนั้นไม่ได้ถูกใช้ไปกับบริการพื้นฐานทั่วไปขณะที่ไฮไลท์อีกช่วงนึงช่วงนี้ล่ะค่ะเป็นช่วงที่เดือดมากคุณแม็กซ์ธีรชาติที่ปรึกษากรรมาธิการงบลุกขึ้นถามรัฐมนตรีชัยชนกถามว่าTOR ของโครงการนี้ดูเหมือนจะมีลักษณะใกล้เคียงกับโครงการของกระทรวงอว.เลยเพราะว่าคุณไอลักษณ์นกเนี่ยก็เปิดไปแล้วก่อนหน้านี้ก็ถามว่าท่านรู้จักผู้ชนะการประมูลหรือไม่แล้วถ้าเกิดโครงการนี้น่าสงสัยจะยกเลิกสัญญาไปเลยไหมคุณชัยชนกก็ลุกขึ้นตอบนะคะยอมรับแบบมาแมนเลยบอกว่าผมรู้จักผู้ประกอบการที่ถูกพาดพิงจริงแล้วก็มีช่วงหนึ่งที่ท่านปลัดดีอีเนี่ยพยายามที่จะช่วยชี้แจงแล้วก็โต้คุณแม็กซ์บอกว่าข้อกล่าวหาหลายประเด็นที่คุณถามเนี่ยไม่ตรงกับรายละเอียดใน TOR เลย
4: ในส่วนของกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างอันนี้ต้องเป็นหน้าที่ของข้าราชการประจำถามว่าผมรู้จักเป็นการส่วนตัวหรือไม่รู้จักครับแต่ผมก็รู้จักหลายท่านมากในประเทศนี้นะครับการที่ผมจะมาทำงานผ่านการทำงานในภาคเอกชนมาเยอะทำหลายเรื่องมาเยอะแล้วจะบอกว่าผมต้องไม่รู้จักสักคนเลยที่จะมาชนะการประมูลงานของกระทรวงใดๆก็ตามผมว่าอันนั้นคงเป็นไปไม่ได้แต่ในกระบวนการทุกอย่างครับผมไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการอันนี้ยืนยันแล้วก็ทุกอย่างก็เป็นสิ่งที่ทางฝ่ายข้าราชการประจำก็ได้ชี้แจงไปแล้วก็คงตอบตรงไปตรงมาแบบนี้ครับ
1: คือคุณแม็กเนี่ยพยายามจะถามอีกหลายประเด็นนะคะแล้วก็มีบางช่วงที่ท่านปลัดดีอีคุณพัชระเนี่ยพยายามที่จะช่วยชี้แจงแล้วก็โต้กันดุเดือดเลยทีนี้อาจากที่งานเราย้อนกลับไปที่สภาคุณไอรักชนกศรีนอกค่ะก็เป็นคนตั้งคำถามเรื่องนี้ด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ติดประชุมที่สภาเลยไม่ได้ไปร่วมงานวันนี้คุณไอให้สัมภาษณ์นักข่าวค่ะบอกว่าโครงการนี้ท่านปลัดก็บอกแล้วว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้ใน TOR ตนก็งงเหมือนกันนะเพราะในเมื่อเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ทำไมถึงต้องรับฟังความเห็นงานนี้ถูกจัดขึ้นมาเพื่อเป็นการฟอกข่าวโครงการมากกว่านักข่าวก็ถามว่าแล้วหลังจากนี้ทำยังไงต่อคุณไอซ์ก็บอกว่าถ้าคุณชัยชนกจะเดินหน้าต่อก็ต้องจ่ายในราคามากที่สุดด้วยความน่าเชื่อถือของตัวท่านเองแล้วก็ประกาศเชิญรัฐมนตรีชัยชนกนะคะมาชี้แจงที่กรรมาธิการเพื่อแสดงความจริงใจค่ะ
5: ขอตั้งข้อสังเกตว่างานนี้ไม่ใช่งานที่ต้องการมารับฟังความคิดเห็นจากคนในแวดวงไอทีหรือพ่อแม่พี่น้องประชาชนหรือว่าผู้เชี่ยวชาญที่มีส่วนเกี่ยวข้องแต่ว่างานนี้เนี่ยถูกจัดขึ้นเพื่อเป็นการฟอกขาวโครงการอย่างที่ท่านปลัดได้ยืนยันแล้วว่าสุดท้ายเนี่ยมันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหรอกสุดท้ายแล้วเขาจะเอาทุกความเห็นนี้เนี่ยไปบอกว่าได้มีการปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแนวทางไปในแนวทางที่ดีขึ้นแล้วดังนั้นเนี่ยก็จะเดินหน้าโครงการนี้ต่อโครงการนี้เนี่ยมันเป็นโครงการที่ตั้งใจจะล็อกสเปคมาตั้งแต่เริ่มความพยายามนะคะในการที่จะทำโครงการภาครัฐออกมาแล้วก็ใส่บางส่วนเอาไว้ใน TOR เพื่อที่จะเรียกว่าล็อกมงคนที่มีโอกาสจะได้โครงการ
1: เดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
6: กรุงเทพในฝันมหานครแห่งความหวังพลิกโฉมเมืองหลวงสู่เมืองแห่งอนาคตเลือกให้ชัดเพื่อเมืองที่ใช่พบกันในศึกชิงผู้ว่าชี้ชะตามหานครทุกช่วงข่าวและเวทีดีเบตช่อง3

0: อีกเรื่องที่เดือดวันนี้นะคะแชทหลุดช่วยน้ำเงินด้วยของอธิบดีกรมการปกครองค่ะวันนี้มีการพิจารณากันในคณะกรรมการพัฒนาการเมืองนะคะก็เดือดมากๆเลยการประชุมวันนี้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมามีคุณนฤชาอธิบดีกรมการปกครองแต่ว่าคุณนฤชาท่านไม่ได้มามอบหมายให้คุณวินัยรองอธิบดีท่านมาแทนอีกคนคือคู่กรณีก็คือคุณรุ่งเรืองอดีตปลัดภูเก็ตนะคะในที่ประชุมกรรมาธิการหลายพักก็ซักถามคุณรุ่งเรืองอดีตปลัดภูเก็ตเนี่ยก็ถามว่าเอ๊ะไอ้แชทเนี่ยมันหมายความว่ายังไงคุณรุ่งเรืองก็ย้ำว่าใครอยู่ในยุคนี้ก็คงเข้าใจความหมายดีส่วนที่ตอบกลับไปว่าช่วยน้ำเงิน 100% นั้นอดีตปลัดภูเก็ตบอกว่าผมเนี่ยจะไปปฏิเสธผู้บังคับบัญชาไม่ได้แต่ข้อเท็จจริงยืนยันว่าไม่ได้ช่วยใครค่ะหลังประชุมโฆษกกรรมาธิการแถลงว่าจะทำหนังสือถึงปลัดมหาดไทยเพื่อสอบถามความคืบหน้าให้ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้จะทำหนังสือถึงรัฐมนตรีมหาดไทยด้วยนะคะเพื่อรายงานพฤติการใช้อำนาจรัฐที่สอบไปในทางไม่เป็นกลางต้องการให้มีการสอบสวนเรื่องนี้ให้ถึงที่สุดค่ะเรื่องทุจริตกทม.วันนี้มาตามนัดคุณคริสคุณจิรายุควงกันไปยื่นหนังสือที่ปปช.แล้วให้เอาผิดอดีตผู้ว่าชัดชาติมาตรา157นะคะและมองว่าการสั่งให้ผอ.เขตผู้ตรวจราชการทั้งหมด17คนนั้นย้ายกลับมาปฏิบัติหน้าที่ตำเนิมเป็นแผนเพื่อเตรียมเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สมัยที่2ค่ะวันนี้ก็หอบหลักฐานมา100หน้านะคะคุณจิรายุบอกว่าเชื่อว่ามีเจตนาพิเศษเอื้อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้องในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สมัยต่อไปเน้นย้ำว่าในฐานะผู้นำสูงสุดขององค์กรจะปฏิเสธความรับผิดชอบอ้างว่าไม่รู้กระบวนการที่เรียกว่าระบบอากงไม่ได้ค่ะ
1: พระเอกลิเกบางทีหลังโรงลิเกเขาทำอะไรกันพระเอกจะบอกว่าไม่รู้ไม่เห็นผมไม่รู้เรื่องข้างหลังเขาทำกันเองผมแค่ออกมาบอกว่าผมจะต้องทำเพื่อพี่น้องประชาชนแบบนั้นแบบนี้อันนี้ไม่ได้นี่ครับ
2: สิ่งที่ท่านทำการแต่งตั้งการโยกย้ายข้าราชการในรอบนี้ในวันที่30เมษายนที่ผ่านมาท่านทำถูกต้องแล้วหรือไม่ท่านช่วยพวกพ้องตัวเองหรือไม่ท่านวางขุมกำลังที่เป็นผอ.เขตที่เป็นคนของท่านเป็นคนของระบบอากงไว้ในรอบนี้หรือเปล่า
0: คุณชัชชาติก็ให้สัมภาษณ์ไปนะคะบอกว่ายินดีให้ตรวจสอบเลยและไม่คิดจะฟ้องกลับด้วยเพราะการถูกโจมการถูกฟ้องกลับอาจจะถูกมองว่าเป็นการฟ้องปิดปากได้อีกด้านหนึ่งคุณไอซ์รักชนกศรีนอกนะคะในฐานะกรรมธิการติดตามงบค่ะบอกว่ากำลังพิจารณาว่าจะนำเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมอาจจะก่อนหรือหลังการเลือกตั้งเพราะไม่อยากให้ถูกกล่าวหาว่าเป็นการตีประเด็นในทางการเมืองแล้วก็จะเชิญคุณชัดชาติรวมถึงทางฝั่งกทม.เนี่ยอาจจะมาให้ความเห็นในกรรมธิการต่อไปด้วยวันนี้มีคดีสำคัญนะคะคดีของทนายตั้มค่ะที่มีการช่อโกงมาดามอ้อยหรือเจอ้อยวันนี้ศาล

0: จบทนายตั้มขอแถลงต่อศาลว่าขอให้นำคดีของตนไปเป็นกรณีสอนผู้พิพากษารุ่นใหม่ๆว่าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์บางครั้งก็สู้พยานบุคคลไม่ได้ปรากฏว่าศาลตอบกลับทนายตั้มว่าที่ศาลไม่มีหลักสูตรการสอนผู้พิพากษารุ่นใหม่นะคะไม่ได้มีเป็นการเฉพาะแต่ก็จะรับเอาไว้พิจารณาค่ะทิ้งท้ายนะคะท่านผู้ชมรอติดตามการแถลงข่าวของแจ๊สด้วยได้ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกแล้วตอนนี้สื่อก็ไปปักหลักรอทำข่าวกันอยู่เดี๋ยวถ้าแถลงเนี่ยติดตามในช่วงข่าวต่างๆเนี่ยเราจะตัดสดมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามกันด้วยค่ะเดี๋ยวตามต่อกันในออนไลน์คุยข่าว3นะคะลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: Dutchie Feel Original Greek เนื้อแน่นพร้อมกาโนล่าขุบกรอบ Dutchie Original Greek สไตล์โยเกิร์ต

0: นับสนุนโดย
1: ผ้าอ้อมเด็กโมฟิกเจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศแคเรียคอปเปอร์ไอออน
2: คุณนราคดีของคิวมีข้อน่าสงสัยในคดีอีกตั้งเยอะหนังสือร้องขอความเป็นธรรมฉันก็ส่งให้แล้วคุณได้อ่านหรือเปล่าทำไมถึงไม่ชะลอการสั่งฟ้องออกไปก่อน
3: คุณรู้ไหมคดียาอื่นผมให้อัยการผู้ช่วยรับไปรับผิดชอบเกือบทั้งหมดมีคดีนี้แหละที่ผมดูแลด้วยตัวเองเพราะฉะนั้นคุณสบายใจได้ผมให้ความสำคัญกับคดีนี้มากผมอ่านทุกอย่างที่ถูกส่งมาละเอียดมากและผมไม่เห็นเหตุผลอันสมควรที่จะต้องชะลอ
2: แล้วคุณรู้หรือเปล่าว่าคนที่ขับมอเตอร์ไซค์ตามคิวคือหนึ่งในแก๊งค้ายาที่ตำรวจเคยจับได
3: ้แล้ว
2: มันไม่น่าสงสัยหรือไงว่ามีแก๊งค้ายาสะกดรอยตามคิว
3: ตามไปขอซื้อยาหรือเปล่า
2: คุณนรา
3: คุณทิชาผมจะต้องสอนคุณอีกกี่ครั้งเนี่ยเวลาทำงานเนี่ยคุณจะมีข้อสันนิษฐานยังไงก็ได้แต่เวลาที่คุณจะไปพูดให้ใครเขาฟังต้องพูดด้วยหลักฐานไม่อย่างนั้นมันจะทำให้คุณดูเป็นคนที่ทำงานไม่เป็นดูเป็นมือใหม่ดูไม่น่าจ้างมาว่าความให้เลยผมจะไม่แน่ใจแล้วว่าที่ผ่านมาที่คุณชนะคดีมาได้เป็นเพราะความสามารถของคุณจริงๆหรือเป็นเพราะฟลุ๊ก

0: สวัสดีครับคุณก้อยสบายดีนะครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะบอสเบนเอ้าคุณคามิเลียคะจะไปหรือเปล่าคะเข้ามาสิคะมาคะอุ๊ยแหมวันนี้ทนายทิชาขึ้นศาลนัดแรกคดีของน้องคิวก้อยก็คิดว่าบอสเบนจะไปเชียร์ให้ทนายทิชาซะอีกนะคะ
0: จริงๆก็อยากไปนะครับแต่พอดีติดคอนเฟอเรนซ์สำคัญพลาดไม่ได
1: ้อิจฉาทนายทิชาจริงๆเลยนะคะแหมเป็นคนสำคัญของบอสเบนด้วยอ่ะจริงไหมคะคุณคามิเลียจริงไหมคะคุณคามิเลีย

0: เมื่อวันที่8กรกฎาคม2563นายนพวัตรพักได้ถูกเจ้าพนักงานตรวจสอบยาเสพติดค้นพบยาเสพติดที่ซุกซ่อนอยู่ในรถจักรยานยนต์เป็นยาไอซ์น้ำหนัก 1,550 มิลลิกรัมคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ได้380มิลลิกรัมเจ้าพนักงานสอบสวนจึงทำการแจ้งข้อหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายและเจ้าหน้าที่สอบสวนได้ทำการสรุปสำนวนส่งให้อัยการพิจารณาคดีเมื่อวันที่24กรกฎาคม2563อัยการจึงมาขอสืบพยานในวันนี้ครับ
1: พี่ทิชาคะเป็นอะไรหรือเปล่าคะ
2: เปล่าพี่โอเค
0: ตอนที่ผู้หมวดตรวจพบยาเสพติดที่ซุกซ่อนอยู่ในรถจักรยานยนต์ของจำเลยจำเลยให้การยอมรับหรือไม่ว่ายาเสพติดเหล่านั้นเป็นของจำเลย
3: ไม่ยอมรับครับ
0: จำเลยให้เหตุผลว่ายังไงครับ
3: จำเลยอ้างว่ายาเสพติดที่พบเนี่ยไม่ใช่ของจำเลยและก็ปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับ
0: หมดคำถามครับ
4: ทนายจำเลยมีอะไรจะซักค้านไหม
1: พี่ทิชาคะ
2: มีค่ะท่านขอโทษค่ะขอโทษค่ะ

0: หวไหมครับเนี่ยพี่ธิชา
1: พยานคะในฐานะเจ้าพนักงานสอบสวนจำเลยยอมรับประเด็นอะไรในชั้นสอบสวนบ้างคะ
2: จำเลยปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาครับ
1: จำเลยปฏิเสธทั้งในชั้นจับกุมและในชั้นสอบสวนแล้วอะไรเป็นเหตุผลที่ทำให้พยานเชื่อว่ายาเสพติดที่พบเป็นของจำเลยคะ
2: ผู้ต้องหาในคดียาเสพติดก็ปฏิเสธอย่างนี้ทั้งนั้นแหละครับจึงต้องมาพิสูจน์ความจริงในศาล
1: พยานส่งฟ้องหมดทุกคนแล้วมีที่ศาลยกฟ้องไหมคะ
2: มีบ้างครับ
1: แสดงว่าทุกคนที่พยานส่งฟ้องแต่มีบางคนที่พิสูจน์ความผิดไม่ได้จนศาลยกฟ้องใช่ไหมคะแล้วอะไรที่ทำให้พยานคิดว่าจำเลยจะไม่อยู่ในกลุ่มที่ศาลยกฟ้องคะ
3: ขอค้านครับทนายจำเลยกำลังชี้นำครับ
1: พยานคะพยานทราบไหมคะว่าจำเลยเรียนจบนิติศาสตร์และกำลังฝึกงานตั๋วทนายอยู่ที่บริษัทรอสแอนด์ฮาวีบริษัทกฎหมายที่มีอัตราการแข่งขันสูงมากแล้วจำเลยก็รู้ดีค่ะว่าการที่มีคดียาเสพติดติดตัวเนี่ยจะทำให้หมดโอกาสเป็นทนายไปตลอดชีวิตแล้วมันมีเหตุผลอะไรล่ะคะที่จำเลยจะต้องเอาอนาคตของตัวเองไปแลกกับยาเสพติด
3: ขอค้านครับทนายจำเลยคงจะทำคดีครอบครัวมากเกินไปก็เลยลืมไปว่านี่คดีอาญาที่นี่เราว่ากันที่ข้อเท็จจริงขอบคุณครับ
1: พยานคะปกติแล้วการจับกุมคดียาเสพติดต้องส่งตรวจลายนิ้วมือไหมคะ
2: ผมส่งตรวจและมอบผลส่งตรวจไปในสำนวนส่งให้อัยการแล้วครับ
4: ทนายจำเลยเอาไปดู

0: ผลตรวจลายนิ้วมือไม่มีชื่อจำเลยค่ะมันเป็นไปได้หรอคะที่เจ้าของยาเสพติดแต่ว่าไม่มีลายนิ้วมือของตัวเองบนยาเสพติดเลยศาลที่เคารพคะดิฉันอยากให้ศาลออกหมายเรียกบุคคลที่ปรากฏชื่อในเอกสารนี้มาให้การในฐานะพยานค่ะ
1: มันจะเป็นได้หรอครับ

0: นี่คือภาพจากกล้องวงจรปิดกรุงเทพที่จำเลยหามาเองค่ะจะเห็นชายในรูปขี่มอเตอร์ไซค์สะกดรอยตามจำเลยเป็นเวลาอย่างน้อย3วันปรากฏตามเอกสารหมายล.1ดิฉันเชื่อว่าบุคคลในรูปกับชาย2คนที่ปรากฏลายนิ้วมือบนยาเสพติดของกลางเป็นตัวแปรสำคัญของคดีนี้ค่ะ
1: เพื่อผิวนุ่มนวลอ่อนโยนใช้สบู่สมุนไพรอิงอ่อนสบู่สมุนไพรสกัดผสานน้ำมันธรรมชาติ 100% ขึ้นก้อนใหม่กับอิงอ่อน
2: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
3: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
2: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
3: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
5: เวลาที่ท่านใส่บาตรนอกจากจะคิดถึงผู้ล่วงลับแล้วเรายังอยากให้คิดถึงสุขภาพของพระสงฆ์ด้วย
6: ลดหวานลดมันเลี่ยงเค็มร่วมทำบุญใหญ่ตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระ
7: จิบน้ำชาสนทนาเรื่องลูกกับ
8: แมทธิวลิเดีย
9: วิธีการเลี้ยงลูกต่างคนต่างกันไหม
10: ก็จะมีขัดกันเรื่องแบบนี้แหละ
11: ไปที่สวนสัตว์เป็นแอเรียสัตว์ที่ออกหากินตอนกลางคืนสักแป๊บนึงได้ยินเสียงปัง
9: ประสบการณ์สุดจดจำ
7: ก่อนตัดสินใจปิดโอ้
12: พี่แมทธิวไปปฏิบัติการ
11: เรียบร้อย
9: แล้วคุณตัดสินใจยังไงไปต้องไปขึ้นเขียง
13: เผือกร้อนตอนบ่ายลงกินโต๊ะ
14: มิถุนาชุ่มฉ่ำกับละครใหม่ที่ช่อง3วุ่นวายฉ่ำโกงฉ่ำฟินฉ่ำตีกันฉ่ำหลอนฉ่ำละครใหม
15: ่ได้แล้วเดี๋ยวนารีจะได้เห็น
16: เอาสิอยากเห็นใจจะขาดอ่ะ
14: แบบฉ่ำฉ่ำ
17: อย่าทำให้ทุกคนผิดหวังในตัวเรานะ
14: ทุกวัน
18: รับรองว่าเฟิงจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนค่ะอ
19: ย่าพึ่งหมอ
14: ตลอดเดือนมิถุนายน
20: เห็นแล้วหึงเหิมเลยฮะ
21: Here we go
22: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
23: มูอยากทราบว่าเด็กผู้ชายที่อยู่ในรูปนี้เขาชื่ออะไรเหรอคะแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนคะ
24: เธอทำให้ทีเปลี่ยนไปมากเลยนะไม่รู้เลย
23: แต่เรื่องของฉันกับคุณทีมันจบไปแล้วนี่คะ
24: มันจะจบได้ยังไงในเมื่อทีไม่ยอมแต่งงาน
25: ผมพร้อมที่จะกลับไปอยู่ในที่ของผมแล้วครับ
23: รับมาเลี้ยงจากที่ไหนคะ
25: บ้านเปลี่ยนสุขครับ
26: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20:25 น.
22: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
27: ผิวแก่ช่วยจัดการด้วยเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะจากโรจูคิสช่วยลดเลือนริ้วรอยและจัดการปัญหาผิวครบทั้ง6มิติหน้าตาคอพี่หนุ่มต้องโรจูคิสเท่านั้น
28: นอนเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเพียบสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
29: อยู่ดีดีใจมันก็คิดถึงเธอไม่ได้เจอทำไมมันเริ่มบ่อยวัน
30: สนับสนุนโดยรสดีเมนูพริกแกงปรุงสำเร็จไฮคิวเอสคูล
31: คิวพ่อขอถามอะไรหน่อยสิ
32: ครับพ่อเรื่องวิธิชาใช่ไหมพ่ออ
31: ายการนราเนี่ยเคยเป็นแฟนเก่าคุณทิชาเหรอ
32: กูหลุดปากกูไม่ได้ตั้งใจ
31: พ่อถามตรงๆนะเรื่องนี้เนี่ยคุณทิชาเขาจะไหวไหม
32: พ่อไม่มีทนายคนไหนอยากช่วยผมเท่าพี่ทิชาแล้วนะพ่ออ
23: ยากช่วยกับช่วยให้สำเร็จอ่ะมันคนละเรื่องกันนะคิว
32: ใช่พวกกูอยากช่วยมึงมากนะเว้ยแต่พวกกูไม่มีปัญญาว่ะ
0: ไอคิวคือเวลานี้มึงควรจะหาคนที่ช่วยมึงได้มากกว่าคนที่อยากช่วยมึงปะวะหาทนายใหม่ปะ
32: เรื่องเงินก็ช่วยมึงได้นะเว้ย
1: ผมเข้าใจพ่อเข้าใจทุกคนแต่ผมอยากให้ทุกคนเชื่อผมพี่ธิชาเป็นทนายที่เก่งมากถ้าเขาตั้งใจทำคดีอะไรแล้วอ่ะเขาจะทำมันได้สำเร็จผมเชื่อมั่นในตัวพี่ธิชา

ได้ยินว่าศาลออกหมายเรียกพยานบุคคลตามที่คุณร้องขอไปแล้วนะคุณมีแผนยังไงต่อไปครับถ้าคุณไม่ไหวหรืออยากจะให้ผมช่วยอะไรบอกได้เลยนะผมคุยกับทนายศักดิ์เขาไว้แล้วถ้าคุณอยากให้เขาช่วยเขายินดีมากผมเป็นห่วงคุณนะครับ

0: ตื่นเต้นนะดีวันนี้เดี๋ยวออมเงินให้ฝ่ายนั้นไม่เป็นไรครับพี่นัดหน้าจัดเต็มเลยนะผมรู้ว่าพี่ทำได้พี่ก็รู้ว่าพี่ทำได้สู้สู้ครับ
1: ทำได้สิฉันต้องทำได้
2: คิวคิวผู้จัดการร้านยืนยันมาแล้วนะเว้ยว่าวันนั้นมีคนมาเซ็ตระบบกล้องวงจรปิดจริงเพราะฉะนั้นกล้องฝั่งนู้นใช้ไม่ได้
3: ไม่มาเสียได้ถูกวันขนาดนี้วะ
2: เออนั่นดิ
3: ยังก็รู้ว่าจะเกิดเหตุกับไอ้คิวอะ
4: ซื้อแล้วรวยจ้ะซื้อแล้วรวยซ
2: ื
4: ้อแล้วรวยจ้ะ
3: ไม่เป็นไรครับป้าขอบคุณครับ
0: ใช้ไม่ได้ว่ะ
2: ก็นั่นน่ะดิ
4: สักชุดไหมจ๊ะซื้อแล้วรวย
2: ไม่เป็นไรครับป้าพอดีว่าผมรวยอยู่แล้วครับ
4: จะช่วยป้าสักชุดเหรอ
2: ไม่เป็นไรครับขอบมากครับ
0: ถึงศาลจะอนุมัติหมายเรียกแล้วแต่ถ้าเราไม่มีหลักฐานแน่นๆไปยืนยันมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรอยู่ดีว่ะ
3: ความหวังเดียวของเราตอนนี้ก็คงจะเป็นภาพจากกล้องหน้ารถคันนี้แหละ
2: โอ้โหคันนี้นะ
3: เออดิ
2: มันแทบจะไม่มีโอกาสเป็นไปได้เลยเว้ย
5: ถ้าไม่มีไม่ได้แปลว่าหมดใครไม่ช่วยคิวอ่ะเดี๋ยวจนช่วยเองนะ
0: อ๋ออ๋อ

0: เฮ้ยเดี๋ยวกูไปเองพี่ครับขอโทษนะครับรบกวนถามนะครับพี่มีกล้องหน้ารถไหมครับ
1: มีค่ะ
0: ไม่มีเลยใช่ไหมขอบคุณนะครับ
2: ผลตรวจลายนิ้วมือมี4คน2คนแรกเป็นตำรวจชุดจับกุมคนที่3

0: นายบวรแจ่มใจหรือนายบอมคนที่4นายจักรพันธ์เพาะโอสถหรือนายแจ็คจักรพันธ์เพาะโอสถแจ็ค
1: แจ็คพี่ทิชาคะมิสเตอร์หวังให้เลขาของเขาโทรมาแจ้งว่ามิสเตอร์หวังอยากขอแก้รายละเอียดพินัยกรรมเพิ่มเติมค่ะ
2: ดาราคดีนั้นเอาไว้คุยกับพี่ที่ออฟฟิศ
1: อ๋อค่ะ
2: มีลายนิ้วมือของนายแจ็คอยู่บนยาเสพติดต้องเป็นมันนั่นแหละที่ใส่ร้ายคิว
1: จริงเหรอคะ
2: จะจองเวรกันไม่จบไม่สิ้นใช่ไหม
3: จะได้เป็นเชฟมือหนึ่งคุณ
4: เพราะทุกคนใช้น้ำปลาร้าแม่บุญล้ำรสอย่างล้ำทุกคำอย่างแรก
5: อร่อย
4: ฟินเวอร์มือหนึ่งทุกครัวอร่อยหนัวแม่บุญล้ำ
6: ไม่ได้หิวแสงแต่จะหวดแสงแดดแสงจอแสงไฟหวดแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์เบลผิวช่วยเบลอหน้าเนียนกันน้ำพร้อมหวดแสงเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮอร์
7: ชีวิตผมสมาร์ทเพราะผมกำหนดมันได้เปิดประตู
8: แต่ชีวิตก็ยังมีวันที่ต้องเจอเรื่องไม่คาดคิดไม่ว่าวันนี้ชีวิตของคุณจะอยู่ในโมเมนต์ไหนก็เตรียมพร้อมได้ด้วยซัมซุงประกันชีวิตมีผู้เชี่ยวชาญช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยงของชีวิตในทุกด้านให้ชีวิตสมาร์ททุกโมเมนต์ซัมซุงประกันชีวิตเราคิดมาอย่างสมาร์ทเพื่อคุณ
9: อาทิตย์นี้เปิดบ้านให้โซสาวสุดสวย
10: แหวนปวริษากับสรรพสัตว์ของเธอค่ะ
11: นอกจากน้องหมานี่เลี้ยงอะไรบ้างคะ
12: มีน้องแพ
13: ะแล้วก็มีหมูด้วย
12: แพะเนี่ยเลี้ยงง่ายมาก
13: พี่เชื่อแล้วว่าเลี้ยงง่ายอ่ะ
12: เนี่ยหักกิ่งมาให้ดู
14: หยิบอะไรให้กิน
15: หมดเลยเหรอ
12: โคกินไม่หยุดเหมือนกันนะเดี๋ยวยังไม่เข้าตอนนี้นะ
10: ยังไม่ถึงคิวลูกค่ะ
16: 4โมงเย็นอาทิตย์นี้ในรายการเพศแผนกรักนี้มีหางนะคะแล้วเจอกันนะคะ
17: อุ่นอยู่กับลูกได้ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ
18: ได้แน่นะคะ
17: ทำไมหน้าเลอะอย่างเงี้ยลูกวันนี้เล่นอะไรกันนะครับ
18: ไออุ่น
17: อุ่นว่าบางอย่างมันหนักเกินไปสำหรับเด็กวัยนี้นะคะ
19: เจ็บตรงนี้เจ็บตรงนี้แล้วก็ตรงนี
17: ้ว่าปวดหัวใช่ไหม
20: ปัดเป็นแม่ที่ไม่ดีเลยใช่ไหมอุ่น
3: ฟูลฟิลรักเติมเต็มคืนพรุ่งนี้20:30 นตอนจบ
21: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
22: พี่สาวคนสวยชอบนะคะ
17: เป็นแฟนกันนะ
22: เราทั้งสองคนตั้งใจจะแต่งงานกันค่ะ
23: ตื่นมาแล้วเจอหน้าน้องลินแบบนี้พี่มีความสุขที่สุดเลย
22: ไม่ลินลินเชื่อพี่มาเสมอนะแต่วันนี้พี่ทำให้นินรู้สึกว่าเหมือนพี่มีโลกอีกใบหนึ่งที่นินไม่รู้จักเลย
17: ฉันจะทำให้พี่รันเกลียดแก
20: นินจะทำให้แม่พี่สมหวังให้พี่กลับไปเป็นลูกของแม่พี่เหมือนเดิม
3: วาดฝันวันวิวาศุกร์20:30 เริ่ม19 มิถุนายน
21: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
24: เอาจริงๆนะครับผมไม่ไว้ใจใครในครอบครัวนี้เลยครับดูก็รู้ว่าทุกคนหวังแต่สมบัติ
25: เกิดเรื่องกับคุณรจิต
26: ถ้าเกิดขึ้นจริงก็ดีสิ
25: คุณคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้ต้องสงสัยมากที่สุด
27: รู้ใช่ไหมการพาทหารอเมริกาเข้ามาในบ้านมันเสี่ยงมากถ้าทหารญี่ปุ่นรู้เขาเราจะเดือดร้อนขนาดไ
3: หนทาตรีจันทร์อังคาร20:30
21: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
28: เฮ้ย
29: พี่ป๋อจุ๊บ
30: แค่ฉี่แล้วก็จุ๊บแบบคนเท่ๆจุ๊บแบบสาวโซเชียลจุ๊บแบบคนคูลๆจุ๊บแบบสาวหวานๆจะจุ๊บแบบไหนก็พี่ป๋อจุ๊บพี่ป๋อจุ๊บอร่อยจุ๊บจุ๊บยูโร
31: อะไรครับคุณอะไรล่ะ
32: อะไรครับเนี่ย
33: เนสกาแฟโรบัสต้าใหม
34: ่โอ้โห
35: หอม
34: คั่วเข้ม
35: ครบสูตรอร่อย
34: อร่อย
35: ไม่ต้องพูดเยอะ
34: นองเลย
3: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
36: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้

0: ีน้ำตาลได้เพิ่มไปอีกสำหรับสีสดสดอย่างสีชมพูสีแดงสีเขียวเข้มสีน้ำเงินสีแต่ละสีเป็นสีที่ค่อนข้างหายากแล้วเจอเซ็ตแบบนี้ไม่ง่าย8ตัวแถมฟรีไปเลยกางเกงชั้นในแบบกางเกงอีก8ตัวด้วยกัน16ชิ้นวันนี้ยังคุ้มไม่พอถ้าคุณโทรมาตอนนี้รับเพิ่มกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็คอีก1ใบ17ชิ้นปกติราคา 3,990 บาทลืมราคานี้ไปเลยค่ะจ่ายแค่999บาทเท่านั้นอยากให้ได้โทรกันนะคะใครที่กำลังมองหาชุดชั้นในที่ทั้งสบายใส่ง่ายและไม่ร้อนในช่วงซัมเมอร์แบบนี้แล้วอยากจะใส่ไปเรื่อยๆอยากจะใส่ทุกวันใส่ได้ทุกโอกาสสลิมเมล่าเบลสบราคือคำตอบค่ะสวัสดีค่ะช้อปปิ้งนะคะความสุขสั่งได้ค่ะแล้ววันนี้สำหรับใครที่รู้สึกว่าไม่ค่อยมีความสุขกับการใส่ชุดชั้นในเราจะบอกว่าคุณจะมีความสุขมากยิ่งขึ้นแน่นอนในวันนี้เพราะว่าเราจัดความสวยงามความเลิศความสบายมาให้คุณถึงหน้าจอตอนนี้แล้วนะคะและที่สำคัญต้องบอกเลยว่าเท่าที่คุณเห็นอยู่ตอนนี
1: ้
0: อาจจะยังไม่พอนะคะกับการที่ได้สวมใส่จริงความสบายนั้นจะไปอยู่กับตัวคุณได้เลย
2: ใช่แล้วค่ะวันนี้เราอยู่กับ Salimila Blaze Bra นั่นเองนะคะบราที่สวยงามแล้วก็สวมใส่ได้แบบสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือเอาใจสาวๆทุกไซส์เลย
0: ใช่แล้ว
2: ทุกคัพเลยนะคะเพราะว่าชุดชั้นในสลิมิล่ารุ่นนี้นะคะมาเป็นแบบฟรีไซส์เลยสาวๆเอ่ยคุณแม่เอ่ยนะคะไม่ต้องคอยเลือกไซส์ให้ปวดหัวใส่ได้กันตั้งแต่ไซส์ S นะคะจนถึง 2XL ไปเลยแล้วที่สำคัญนะคะที่เราบอกว่าสวยเนี่ยด้วยดีไซน์ของเขาแล้วใช่ไหมแล้วความสบายเนี่ยคือไร้โครงไร้ตะขอเห็นไหมคะเนี่ยสวมใส่กันได้แบบทุกชุดเลย
0: แล้วก
2: ็สวมใส่ได้บ่อยๆตลอดทุกวันเลยค่ะ
0: เราอยากให้คุณลองเปลี่ยนดูลองเปิดใจดูเพราะว่าวันนี้โปรโมชั่นของเราอ่ะมันน่าเปลี่ยนน่าเปิดใจเพราะอะไรเพราะวันนี้8สี8วันคุณใส่ไปเลยแบบเต็มที่นะคะและที่สำคัญคือไอ้อย่างจ๋าจ๋าเป็นคนชอบสีแบบไหนประมาณไหน
2: จริงๆถ้าถามจ๋าวันนี้นะจ๋าขอเลือกเซตสีสดข้างล่างเพราะว่าโดยธรรมดาแล้วนะคะเวลาที่เราได้ซื้อชุดชั้นในไปซื้อบราพวกนี้ไปอ่ะไม่ค่อยมีสีสดใสแบบนี้รับซัมเมอร์ไม่มีเลย
0: เห็นไหมแต่ว่าเรานะคะคิดมาแล้วแทนที่ผมบางทีอาจจะไม่ซื้อเองนะคะแต่วันนี้นะคะคุณจะได้ในเซตแน่นอนไม่ต้องเลือกสี
2: ไม่ต้องเลือก
0: ทั้งสีสดๆสวยๆแบบนี้นะคะทั้งสีคลุมโทนที่เอาไว้แต่งตัวง่ายๆก็ยังมีอยู่นะคะ8ตัวข้างบนได้สีดำได้สีเนื้อได้สีน้ำตาลได้สีเทาไปแล้วส่วนสีสดๆแถวนี้ของเธอจ้า
2: ค่ะชมพูแดงสีเขียวแล้วก็สีน้ำเงินทั้งหมด8ตัวจ้า
0: 99บาทไปก่อนแต่วันนี้นะคะ8แถม8ยังไงนี่ข้างล่างไม่ได้ให้เลือกตัวใดตัวนึงนะ
2: ค่ะ
0: ให้ไปเลย8ตัวสำหรับกางเกงชั้นในนะคะแบบกางเกงนะคะที่เวลาใส่แล้วรู้สึกว่ามันเก็บสะโพกอำพรางในส่วนสะโพกนะคะให้ใส่แล้วรู้สึกว่าดูดีใครที่แบบขาเบียดอะรู้สึกว่าแบบขามันสีกันตลอดเวลา
2: ติดกันเหลือเก
0: ินตัวนี้ก็ช่วยเหมือนกันนะคะแม้จะเป็นของแถมแต่เราหยิบของดีมาให้อีก8ตัวด้วยกันหมดหรือยัง16
2: ชิ้นแล้วนะ
0: 8 16หมดหรือยัง
2: ยังนะคะ
0: ถ้าโทรมาตอนนี้คุณจะได้รับเพิ่มไปเลยสำหรับช้อปปิ้งแบ็คแต่ว่าต้องบอกก่อนนะว่ามีจำนวนจำกัด
2: ขออนุญาตโชว์นิดนึงได้ไหม
0: อุ้ยมีเลยเหรอ
2: ช้อปปิ้งแบ็คเนี่ยอยากโชว์มากๆเลยเพราะว่าเราคิดมาแล้วทางแบรนด์ Salimila คิดมาแล้วนะคะว่าอยากให้แม่ได้ของแถมที่เอาไปปุ๊บแม่จะใช้งานได้จริ
0: งๆ
2: ไม่ใช่ว่าแบบเอ้ยสักแต่ว่าแถมไปแล้วกองวางไว้ที่บ้านใบนี้นะคะเป็นเรียกว่าเป็นกระเป๋าอเนกประสงค์จะเอาไปช้อปปิ้งจะเอาไปจ่ายตลาดจะถือเป็นกระเป๋าเสริมกระเป๋าเคียงกระเป๋าแบบวันเดย์ไปไหนเที่ยวเที่ยวอะไรได้หมดเลยเพราะฉะนั้นวันนี้ขออนุญาตย้ำอีกหนึ่งรอบอยากได้กระเป๋าอยากได้กางเกงชั้นในอยากได้เสื้อชั้นในอีก8ทั้งหมดนี้17ชิ้นในราคาพิเศษเพียง999บาทค
0: ่ะไม่ได้เป็นการฟังผิดแต่อย่างใดไม่ได้ตกเลข0นะคะ999บาทจริงๆเฉพาะช่วงนี้เวลานี้และของมีจำนวนจำกัดจาก Salimila Blaze Bra นะคะความที่เราอยากจะให้คุณแม่หรือว่าคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ลองใส่กันเนี่ยความรู้สึกของมิ้งรู้สึกว่าเมื่อก่อนมิ้งก็ใส่แบบมีทรงเพราะมิ้งอยากจะทรงสวย
2: อ
0: ยากจะยกทรงชื่อตามชื่อเลยยกทรงก็อยากจะยกทรงขึ้นมาแต่ว่าเรารู้ว่าพอเวลามันเริ่มผ่านไปเนื้อเรามีพอเนื้อมันมีเนี่ยแล้วถ้ามันมีโครงอ่ะมันจะเจ็บแต่ตรงเนี้ยเขาจะไม่มีโครงนะคะเขาจะไร้โครงแล้วก็เขาจะเย็บเป็นโครงอ่อนนะคะแล้วมันจะทำให้เรารู้สึกว่าสัมผัสมันอ่ะมันยังยกอยู่แต่ว่ามันไม่เจ็บด้านในนะคะจะเป็นผ้าฝ้ายที่ทำให้รู้สึกสบายระบายอากาศได้ดีนะคะหน้าร้อนแบบนี้ถ้าใส่อะไรหนาๆเราจะรู้สึกเลยว่ามันอบมันชื้นมันฉ่ำไปหมด
2: อึดอัด
0: อันนี้อยากรู้สึกแห้งๆเบาๆสบายๆแล้วเขาก็มีการตัดเย็บตัวรองทรงด้านในนะคะเพื่อ เก็บเนื้อด้านข้างนะคะสำหรับใครที่มีเนื้อเยอะอย่างที่มิ้งบอกมาเบื้องต้นนะคะก็คือเก็บเนื้อได้เลยและที่สำคัญคือเนื้อผ้าเขาละมุนละไมเบาสบายและเนี่ยมิ้งจะทำให้ดูเลยนะว่าข้างหลังพอมันไม่มีโครงใช่ไหมมันยืดหยุ่นได้ดีการยืดหยุ่นได้ดีแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกว่าเวลาเราใส่แล้วเรารู้สึกเบารู้สึกว่าไม่ติดเนื้อติดตัวรู้สึกว่ามันไม่อึดอัดรัดแน่นนะคะหรือเวลาเราพกอะไรก็แล้วแต่เดินทางต่างจังหวัดอุ๊ยทับมาเสื้อชั้นในฉันจะเป็นทรงเหมือนไหมนี่ทรงเหมือนเดิมสวย
2: กลับมาเลยสวยเป๊ะจ้า
0: แต่ว่ายังไม่เคยเห็นนะที่ใครเขาจะทำมาเป็นตะข่ายบริเวณหน้าอกแบบนี
2: ้
0: มันทำให้เวลาเราใส่ออกมาจริงๆแล้วมันเซ็กซี่แบบประมาณนี้นะคะเห็นไหมคะ
2: สวยเน
0: า
2: ะ
0: ขอเผยให้ดูเบาๆว่าพอมันมีตัวตะข่ายมันทำให้เวลาเราใส่ออกมาจริงๆอ่ะสมมติเราใส่เสื้อเบลเซอร์ทับหรือเราใส่เสื้อคอลึกอ่ะมันก็จะได้ความรู้สึกเหมือนเราใส่แบบว่าเหมือนเสื้อทับข้างใน
2: อันนี้ไงแบบจ๋าไหม
0: แพงๆใช่
2: แบบตัวนี้ได้ไหมมาดูที่จ๋าบ้างสวมใส่จริงๆแบบตั้งใจแอบโชว์แม่ๆนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อคอลึกคือการที่เราใส่เสื้อคอลึกคอวีลงมาแบบนี้นะบางทีเราต้องการเสื้อชั้นในที่มันช่วยกันโปได้เห็นไหมคะต
0: ั
2: วนี้สามารถช่วยได้โดยที่ยังคงความสวยให้กับคุณแม่อยู
0: ่
2: โดยที่อะไรโดยที่ความซีทรูตรงนี้ค่ะแม่จ๋าให้ดูนิดนึงซีทรูตรงนี้มันได้ความแบบดูดีที่เซ็กซี่ด้วยใช่ไหมม
0: ี
2: ล
0: ู
2: กเล่นที่ให้แบบดูแบบเซ็กซี่เราแฮปปี้เวลาเราดูเองยังไม่พอมันช่วยกันโปได้แล้วเวลาที่เราสวมใส่ลงมาแบบนี้คอมันจะพอดีเป๊ะเลยค่ะแม
0: ่
2: สวมใส่กับเสื้ออะไรก็ได้ใช่แล้วทรงอ่ะจะสวยแบบนี้เลย
0: เห็นไหม
2: คือจ๋าไม่ได้ขยับอะไรเลยนะนี่คือทีเดียวเลยนะเห็นไหมคะจับใส่ตอนแรกทีเดียวเลยแล้วเวลาที่แม่ขยับตัวค่ะแม่จะเอ็นตัวขยับตัวทำกิจกรรมรดน้ำต้นไม้ขยับผัดกับข้าวทำอะไรก็แล้วแต่เสื้อชั้นในอยู่ที่เดิม
0: ใช่แล้ว
2: มันไม่ขยับมันไม่เคลื่อนทรงเราสวยเหมือนเดิมแล้วอีกอย่างนึงที่จ๋าอยากให้ดูนะคะพี่มิง
0: ค่ะ
2: ข้างหลังพอมันไม่มีโครงไม่มีตะขอปุ๊บเป็นไงมันเรียบเรียบใส่กับเสื้อยืดใส่กับเสื้ออะไรที่มันรัดรูปแบบเนี้ยก
0: ็
2: ไม่ต้องกังวลเห็นไหมรู้สึกว่าเป็นเสื้อชั้นในที่สวมใส่ได้ทุกวันเบาสบายได้ทุกกิจกรรมแล้วที่สำคัญคือรู้สึกแฮปปี้กับตัวเองด้วยเพราะว่าสวยได้ใส่ของสวยๆงามๆผู้หญิงเราก็แฮปปี้ค่ะแม่
0: แต่พูดไปหมดแล้วอ่ะมิ้งไม่มีอะไรจะพูดแล้วจริงๆขอปิดท้ายเลยละกันนะคะใครที่กำลังอยากใส่เสื้อชั้นในสวยๆแบบที่น้องจ๋าโชว์มาแบบที่มิ้งบอกไปว่ามันดียังไงวันนี้อาจจะกังวลเรื่องไซส์เรื่องไซส์เป็นยังไงบ้างคะจริงๆแล้วยืดได้ถึงประมาณ43-44
2: เลย
0: นะ
2: ฉ
0: ะนั้นใครที่คัพ A คัพ B คัพ C คัพ D เนี่ยคือใส่ได้นะคะและที่สำคัญวันนี้สีสันอยากให้ได้ไปแต่งตัวสวยๆแบบนี้กันนะคะไม่ว่าจะเป็นสีดำสีเนื้อสีน้ำตาลสีเทาด้านบนเนี่ยจะเป็นโทนสีที่แต่งตัวง่ายอยู่แล้วสีขาวสีดำหรือโทนสีสันได้หมดเลยแต่ใครที่อยากจะเอาใส่เป็นเสื้อทับในแบบพี่น้องสาทำแล้วก็อยากจะให้มันเผยออกมานิดนึงสวยๆเหมือนเสื้อทับก็นี่เลยน้ำเงินเขียวเข้มสีแดงสีชมพูนะคะให้ชีวิตมันสดใสสดชื่นขึ้นไปอีกนะคะ8ตัวแถมฟรีไปเลยกางเกงชั้นในอีก8ตัวเป็น16ชิ้นแต่ตอนนี้ถ้าโทรมาทันได้รับกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็คคละสีไปอีก1ใบ17ชิ้นตรงนี้จาก 3,990 บาทกับแฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้คุณจ่ายเพียงแค่999บาทเท่านั้นนะคะรีบโทรมาก่อนที่สินค้าจะหมดค่ะ
2: เรียกว่าคุ้มค่าที่สุดนะคะใครอยากได้บราครบเซตแบบนี้มาพร้อมกับกางเกงชั้นในแล้วยังได้กระเป๋าสวยๆต้องเซตนี้โปรนี้เท่านั้นตัดสินใจได้รีบโทรรีบซื้อค่ะ
0: สลิมเมล่าเบลสบราวันนี้8ตัว8สีรับไปเลยไม่ต้องเลือกสีดำสีเทาสีเนื้อสีน้ำตาลได้เพิ่มไปอีกสำหรับสีสดๆอย่างสีชมพูสีแดงสีเขียวเข้มสีน้ำเงินสีแต่ละสีเป็นสีที่ค่อนข้างหายากแล้วเจอเซตแบบนี้ไม่ง่าย8ตัวแถมฟรีไปเลยกางเกงชั้นในแบบกางเกงอีก8ตัวด้วยกัน16ชิ้นวันนี้ยังคุ้มไม่พอถ้าคุณโทรมาตอนนี้รับเพิ่มกระเป๋าช้อปปิ้งแบ็คอีก1ใบ17ชิ้นปกติราคา 3,990 บาทลืมราคานี้ไปเลยค่ะจ่ายแค่999บาทเท่านั้นอยากให้ได้โทรกันนะคะใครที่กำลังมองหาชุดชั้นในที่ทั้งสบายใส่ง่ายและไม่ร้อนในช่วงซัมเมอร์แบบนี้แล้วอยากจะใส่ไปเรื่อยๆอยากจะใส่ทุกวันใส่ได้ทุกโอกาสคาริเมล่าเบสบราคือคำตอบค่ะโทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233ระยะเวลาโปรโมชั่นตั้งแต่1กุมภาพันธ์2569ถึง31มีนาคม2570

0: บอลรถตามมึงอ่ะ
1: ตามมึง
0: โอ้คันนี้แล้วกู
2: ตามมึง
3: เราซื้อช็อกโกแลตมาจูนอยากกินหน่อยไหมมันจะได้หายเหนื่อยไง
0: ไปกินไอ้พอน
3: ฮะ
0: อีกคันนึง
4: ตานายอ่ะไปสิ
3: โอเคใจเย็นจูน
4: ไอ้นม
3: ก็ไปแล้วอ่ะ
4: ไอ้นม
2: ป้า

0: ไม่ซื้อไงป้าก็บอกแล้วว่าผมรวยอยู่แล้วไง
1: ไม่ได้จะขายหวยนู่นรถที่พวกเองหาน่ะเพิ่งออกไป
0: ฮะ
2: จริงเหรอป้าป้ารู้ได้ไงคะ
3: ปัญหาของเราตอนนี้ก็คือเราจะต้องทำให้ในแจ็คกับนายบวรมาขึ้นศาลให้ได้โดยเฉพาะนายบวรเพราะว่าเขาน่าจะเป็นคนยัดยาให้คิวว
4: ันนี้ผมไปดูที่โรงงานมาแล้วแต่ไม่เจอตัวแจ็คผมว่าน่าจะย้ายออกไปที่อื่นแล้วแต่ว่าผมกำลังให้โอมกับกิจช่วยเช็คที่อยู่ล่าสุดจากเฟซบุ๊กแล้วครับ
5: นายบวรเรามีทั้งที่อยู่ตามทะเบียนบ้านและที่อยู่จริงๆเลยค่ะ
3: แล้วที่ทำงานล่ะ
5: ไม่มีออฟฟิศค่ะนายบวรทำงานขี่รถรับส่งเอกสารรับงานผ่านแอปบ้างผ่านคิววินมอเตอร์ไซค์แถวที่พักบ้างค่ะ
3: ขี่รถรับส่งเอกสารงั้นหรอ
6: ถึงแม้ว่าเราเอาตัว2คนนั้นมาขึ้นศาลได้เนี่ยแต่ว่าเราไม่มีหลักฐานเลยไปยืนยันได้ว่าคิวถูกใส่ร้าย
5: ตอนนี้ก็ต้องภาวนาให้บ้านกับจูนได้ภาพจากกล้องหน้ารถมาให้ได้ค่ะ
7: กลับมาแล้วครับพ่อสวัสดีครับพี่ชาสวัสดีครับพี่เจ้าสวัสดีครับพี่ชาครับเจอรถที่ตามหาแล้วครับ
3: เราเป็นไงบ้างเราได้ภาพจากกล้องหน้ารถมันหรือเปล่า
4: อย่าคิดมากเลยพี่อะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะมานี่กาแฟครับ
3: ขอบใจนะ
4: มองอะไรพี
3: ่ถ้าคดีนี้มันไม่เป็นไปอย่างที่คิดฉันขอโทษด้วยนะคิว
4: พี่ทิชาผลมันจะออกมาเป็นยังไงก็แล้วแต่มันไม่ใช่ความผิดพี่เลยนะพี่พี่ทำดีที่สุดแล้วผมไม่ว่าพี่หรอกแต่ผมก็ยังมั่นใจนะว่าพี่จะทำสำเร็จอ่ะ
3: ไม่รู้ว่าเธอเอาอะไรมามั่นใจในตัวฉัน
4: มั่นใจในตัวเองหน่อยสิพี
3: ่ทั้งหมดมันเกิดขึ้นเพราะว่าแจ็คแค้นฉันแต่มาผ่านที่เธอถ้าวันนี้เธอถูกตัดสินว่าผิดเธอก็จะหมดโอกาสที่จะเป็นทนายอีกเลยชีวิตของเธอต้องพังเพราะฉัน
4: ชีวิตผมไม่มีวันพังเพราะพี่หรอกผมเชื่อแบบนั้น
8: แอบมาปลอบใจอะไรตรงนี้แหละครับทนายทิชากรอะไรจะชกหน้าฉันในศาลกันเหรอเอาตัวให้รอดจากคดียาเสพติดก่อนดีกว่าไหม
4: มีธุระอะไร
8: ก็แค่จะแวะมาถามว่าตกลงพยาน2คนตามหมายเรียกตามตัวมาได้หรือเปล่าแต่ดูแล้วคงไม่ได้ก็ดีจะได้ปิดคดีเร็วๆ

0: ในวันที่ถูกจับกุมจำเลยทำอะไรบ้างคะ
1: วันนั้นเป็นวันหยุดครับตอนเช้าผมก็อยู่ที่บ้านพอตอนบ่ายผมก็เข้าออฟฟิศเพราะว่าเมื่อวันก่อนผมลืมหนังสือติวกฎหมายไว้ที่ออฟฟิศแต่ว่าผมน่าจะใช้เวลาไม่เกิน10นาทีพอได้หนังสือแล้วก็กลับบ้านเลยเพราะว่าผมนัดเพื่อนไว้ที่บ้านครับ
0: ค่ะแล้วพอกลับบ้านเราก็อยู่กับเพื่อนตลอดเลยเหรอคะ
1: ใช่ครับปกติแล้วพอเป็นวันหยุดเพื่อนผมก็จะมานั่งเล่นนั่งคุยกับผมที่บ้านเป็นประจำครับเพราะว่าบ้านเราอยู่ไม่ไกลกันมากวันนั้นผมก็อยู่บ้านจนถึงเย็นครับแล้วพอเสร็จแล้วก็ออกไปที่ร้านสะดวกซื้อแล้วก็ไปจ่ายบิลค่าไฟพอเสร็จแล้วก็ไปหารุ่นพี่คนนึงที่คอนโดแล้วหลังจากนั้นขากลับผมก็เจอด่านตำรวจครับธนาธิชากรครับผมพูดเสร็จแล้วครับ
0: อ๋อค่ะแล้ว
2: ดูเหมือนคุณทิชาไม่ค่อยมีสมาธิเลยนะ
3: กำลังรอพยานคนสำคัญอยู่ครับพ่อถ้าไม่มานี้แย่แน่เลยครับ

0: เนี่ยแหละ
1: เอาละเข้าไปเอาสิ
2: ขอโทษนะครับมีคนอยู่ข้างในไหมครับ
3: พวกพี่มาหาพี่บวรออนหรอครับ
2: ครับ
3: เพิ่งเดินสวนทางพวกพี่ไปทางนู้นไงครับ
2: ฮะ
3: ทางนู้นนะครับ
2: เหลวผมมากน้องไหนอะ
0: นู่น

0: ิวเยอะก็หยุดเราไม่ได้เติมทุกวันให้เฟรชดื่มวิตเดย์วิตามินซีกลิ่นฮันนี่เลมอน
1: นั่นนะพิตาเดย
2: ์โอ้ยผิวคล้ำหมองโดนอะไรมาเนี่ย
3: ไม่โดนพี่หมองเพราะยังไม่โดน
2: ใหม่ซิตรา AHA สกัด 100% พร้อมสารสกัดไข่มุกคอลลาเจนบอกลาผิวหมองบูสต์ผิวดูใสพร้อมช่วยกันแดด
3: ผิวดูใสฉ่ำ
2: ต้องโดน
3: ใหม่ซิตราม
4: ีบ้านพวกท่านเหรอ
5: บ้านของผู้หญิงกับเสือ
6: ละครดังข้ามเวลาดังดวงหฤทัยจันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: โกงคนโกง
9: เท่ากับไม่โกงเว้ย
10: คนโกงเท่ากับคนร้ายงั้นเหรอไม่เสมอไปหรอก
11: เข้ามาแล้ว
12: รวยแล้วมึงรวย
13: เพียงแค่ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนที่อย่างแน
9: ่นี่ใช้พวกเราไปขโมยเงินวิสุทธ์เหรอ
14: พวกเราหนีไปแล้วเราถูก
6: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 นเริ่ม18มิถุนายน
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ไอ้วายุ
16: ฟ้าใสไม่สามารถทนอยู่กับพี่ได้แม้แต่วินาทีเดียว
17: นี่เจ้ามีตำรวจขอให้นายมหาสมุทรพระสุกรรมนาถลงมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที
18: ่คุณจะไปโดยที่ยังไม่ได้บอกฉันเลยว่าจริงๆนะคุณคือพี่ปีตการ
6: โทษฐานที่รักเธอคืนนี้20:30 น
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: เราอย่าคิดว่าตัวเองจะทำไม่ได้ทุกอย่างมันต้องลองดูก่อนคือสุดท้ายอ่ะสำหรับยูนะทุกงานบางงานมันก็ชาเลนจ์มากแหละ

0: รู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวบนโลกเรายังมีเพื่อนเรายังมีคนรอบข้างให้เราเป็นแบบปรึกษาหรือถามทุกครั้งที่ยูรู้สึกกลัวแล้วเพื่อนยูหรือว่าเอาเรียนบางทีแม่อาจจะกลัวไปด้วยยูก็จะบอกว่าโอเคฉันก็กลัวนะฉันก็รู้ว่าเธอกลัวแต่เธอแค่อวยพรได้ฉันก็พอ
1: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
2: ไม่รู้เรื่อง
3: เดี๋ยวซีนต่อไป
4: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้นสองชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
5: อยู่ดีใจมันก็คิดถึงเธอไม่ได้เธอทำไมมันเริ่มไหวเจ้าที่ฉัน
6: สนับสนุนโดย Protex Icy Cool Nescafe Red Cup
7: เมื่อตอนวัยรุ่นผมเคยขึ้นโรงพักเพราะว่าคดีทะเลาะวิวาทบ้างครับแต่ไม่เคยต้องคดีไม่เคยมีประวัติอาชญากรรมเพราะว่ามีพี่คนหนึ่งชี้นำแสงสว่างให้กับผมครับผมเลยกลับมาตั้งใจเรียนตั้งใจอ่านหนังสือจนทำให้ผมได้มาเป็นเด็กฝึกตัวทนายอย่างที่ผมเป็นทุกวันนี้ครับ
8: แล้วจำเลย
9: หมดคำถามหรือยังทนายจำเลย
8: ยังค่ะยังมีค่ะแล้วจำเลย
10: ขอค้านครับทนายจำเลยถามคำถามอย่างไม่มีประเด็นถามวนไปวนมาเสียเวลาครับ
9: ทนายจำเลยถ้าไม่มีประเด็นอะไรจะถามแล้วก็พอเถอะทนายโจทย์ถ้าทางอยากจะถามค้านแล้วล่ะ
8: ค่ะหมดคำถามค่ะเชิญทนายโจทย์ค่ะ
10: ผมไม่มีอะไรจะถามค้านครับคนที่ผมอยากถามคือพยานของฝ่ายจำเลยมากกว่าเชิญพยานเข้ามาเลยดีไหมครับ

0: ยู่ไหนไว้ป้อน
1: นายประวรแจ่มใจยังไม่มาหรอ
2: มาแล้วค่ะใช่ไหมสงสัยจะเข้าห้องน้ำอยู่เดี๋ยวดิฉันขออนุญาตไปตามให้นะคะรอสักครู่นะคะท่านน้องตินติดต่อป้อนกับจูนได้ยัง
0: มันไม่รับสายอะครับ
2: จะพาตัวในบวรมาได้ไหมเนี่ย
0: ตินไอ้ป้อน

สรุปว่าพยานไม่มานะทั้งสองคนเลยใช่ไหมนายจักรพันธ์กับนายบวรถ้างั้นศาลจะตัดพยานคนนี้ทิ้ง

0: โทษครับผมเอาเอกสารมาส่งให้คุณติช่าครับก็บอกให้ผมเข้ามาได้เลย
1: ยิ้มแบบนี้
2: เชิญเลยค่ะทางนี้เลยค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวค่ะ

0: ุณใช่นายบวรแจ่มใจไหมคะ
1: ครับ
0: ศาลที่เคารพคะนายบวรแจ่มใจพยานบุคคลตามหมายเรียกมาแล้วค่ะ

0: 3คนเองเหรอคะ
1: ครับ
0: พอดีพรุ่งนี้สายๆอะค่ะหนูมีเอกสารเนี่ยจะให้ไปส่งตั้ง4ที่นะคะ
2: พอมีอยู่ครับเอ้ยบวรพรุ่งนี้สายๆไปช่วยกันส่งเอกสารหน่อยนะ
3: ได
0: ้นี่ของพี่ค่ะพี่นะคะของพี่ค่ะแล้วก็อันนี้ของพี่ค่ะเขียนชื่อแล้วก็ที่อยู่เอาไว้ให้หน้าซองหมดแล้วนะคะเดี๋ยวหนูจ่ายค่าจ้างให้2เท่าเลยแต่ว่าขอให้ตรงเวลาเป๊ะๆ 11 โมงห้ามขาดห้ามเกินนะคะโดยเฉพาะของพี่สำคัญที่สุดค่ะ
3: ผมแค่มาส่งเอกสารนะผมไม่ได้มาให้การผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีคดีเนี่ย
4: คุณไม่รู้ตัวหรือว่าคุณถูกออกหมายเรียกตัวให้มาเบิกความเป็นพยานในคดียาเสพติด
3: ไม่รู้ผมไม่รู้เรื่องผมไม่เคยได้รับหมาย
5: จะไม่รู้ได้ยังไงคะหมายเรียกก็ส่งไปให้ที่บ้านคุณแล้ว
3: ไม่มีผมอยู่ห้องทุกวันผมไม่เคยเห็นหมายอะไรสักอย่าง
5: ดาหลา
6: ใช่ค่ะหมายถูกส่งตามที่อยู่ในทะเบียนบ้านที่จังหวัดเชียงรายมีคนเซ็นรับหมายคือคุณเบนจมาศแจ่มใจเป็นคุณป้าของคุณ
3: ผมไม่ได้อยู่บ้านนะผมเป็นทาสแล้ว
4: ทนายทิชากรคุณจงใจใช่ไหม
5: แต่ก็ถือว่ารับรู้แล้วก็มาตามหมายเรียกแล้วนะคะงั้นก็ให้การสัก 2-3 นาทีดีไหมคะรับรองเลยค่ะว่าทนายจะรีบถามรีบจบให้เร็วเลย
7: สบายค่ะไหมป้าปี้กินครับ
8: ให้จำวันดีครับ
9: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยทำให้ไข่เจียวโรตี
8: หอมกลม
7: กล่อมหอมอร่อยในพริบตาเลย
9: แบบนี้ต้อง
8: รักนี
9: ่โรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลา
10: โนดเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
11: แต่เราคุยกันแล้วไงว่าเราจะไม่ให้คนที่โรงแรมรู้เด็ดขาดว่าเราคบกัน
12: ยุ่งยุ่งยุ่งยุ่ง
13: กิมเด็กฝึกงานคนใหม
14: ่ไอ้น้องกิมอะไรเนี่ยก็สเปคเฮียฟู่มากเลยนะเว้ย
15: มุ้ยนะหึงใครบอก
16: เปิดแดสในห้องทำงานถูกขโมยไปแล้ว
17: แปลกใจมีรหัสของการเข้าดูข้อมูลของสมาชิกทุกคนแต่ที่มากกว่าข้อมูลคือหน้ากาก
18: มีทำงานให้ใครกันเนี่ย
19: ยักษ์ร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
20: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: ไม่มีใครห้ามอายุได้โดยเฉพาะอายุที่อยู่ในใจของคนที่มากับความแค้น
22: ฉันจะฆ่าแก
21: ต่างคนต่างอยู่อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
23: หลวงเป็นคนสายพูดมันฆ่าฉันคนฆ่าใช่ไหมครับผม
21: อยากคงใกล้ถึงเวลาของมันเต็มที
19: ปะการังสีดำจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกาเริ่ม22มิถุนายน
20: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
24: เผยปมลับ
25: ต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่ผู้ก่อเหตุอาชญากรรม

0: บ้านเรานะครับจะเกี่ยวข้องกับผู้ใช้สารเสพติดสะท้อนเห็นว่าปัญหายาเสพติดยังเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย
1: เดี๋ยวก็พูดยับคุยมึงมึงเรื่อง
2: อาชญากรผลฟันเรื่องจริงผ่านจอเดอะซีรีส
3: ์ไปเริ่มกันนะไปไลฟ์กันนะไปช็อปกันนะ
4: มาแล้วงานสหกุ๊กแฟร์แอนด์เฟสไปด้วยกันนะช็อปฟินสนุกจากแบรนด์ชั้นนำมากมาย 25-28 มิถุนายนนี้ที่ไบเทคบางนา
5: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
6: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
5: เพราะเราปิดผมขาว
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
6: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
7: สนับสนุนโดยผงปรุงรสฟ้าไทยรสหมู
8: ภาพนี้เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดกทม.จะเห็นจำเลยขี่จักรยานยนต์ไปตามที่ต่างๆและจะเห็นมีชายหนึ่งคนขี่จักรยานยนต์สะกดรอยตามจำเลยไปทุกที่ตั้งแต่ที่บริษัทที่ศาลไปพบลูกความและไปถึงบ้านชายในภาพนี้ใช่พยานไหมคะ
9: ขอการครับทนายจำเลยถามชี้นำครับ
8: ขออนุญาตค่ะท่านดิฉันเพียงแค่อยากประชับเวลาค่ะเพราะทนายโจทก์ชอบกล่าวหาว่าดิฉันถามบกไปวนมาเสียเวลาค่ะ
10: เชิญ
8: ตกลงว่ายังไงคะใช่พยานไหมคะ
10: ไม่ใช่ผม
8: ชายในรูปนี้ถ้าซูมดูดีๆจะเห็นรอยสักอยู่ที่แขนด้านซ้ายขอให้ศาลดูแขนของคุณได้ไหมคะรบกวนด้วยนะคะ

0: ว่ายังไงคะตกลงแล้วชายในรูปนี้ใช่พยานไหมคะ
1: ก็ใช่แต่ผมไม่ได้สะกดรอยตามใครผมทำงานส่งเอกสารผมก็วิ่งรถไปทั่ว
0: พยานเคยเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไหมคะ
1: ไม่เคย
0: ช่วยอธิบายภาพนี้ให้ทีค่ะรวบยกแก๊งคาไอซ์กลางกรุงล่อซื้อของกลางเพียบข่าวการจับกุมกลุ่มวัยรุ่นค้ายาไอซ์ดูที่รอยสักพวกนี้สิคะทำไมพยานถึงมีรอยสักแบบเดียวกับแก๊งค้ายาวัยรุ่นในข่าวล่ะคะพยานเป็นสายให้ตำรวจใช่ไหมคะ
1: เปล่าไม่ได้เป็นไม่ได้เป็น
0: พยานรู้จักกับหมวดนิกร้อยตำรวจโทพิระเดชเรืองสำราญไหมคะ
1: ไม่รู้จัก
0: ทำไมถึงมีลายนิ้วมือของพยานอยู่บนยาเสพติดของกลางคะ
1: ผมไม่รู้ผมถูกกลั่นแกล้ง
0: พยานก้มลงไปทำอะไรที่รถจักรยานยนต์ของจำเลยคะ
1: ผมไม่ได้ทำอะไรผมแค่ก้มลงไปผูกเชือกรองเท้า

0: ้องหน้ารถสมัยนี้นี่คุณภาพดีจริงๆนะคะ
1: มึงล้มได้ไงวะเฮ้ยพี่ขอบแล้วเว้ย
2: พี่
1: น้องเป็นไรเปล่า
2: โอเคครับพี่
0: นี่ใช่ไหมคะคือสาเหตุที่ทำให้มีรอยนิ้วมือของพยานอยู่บนถุงยาเสพติดไม่ต้องกลัวนะคะศาลท่านใจดีค่ะแต่พยานเล่นตอบเท็จทุกคำถามงั้นก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะคะ

0: อะไรครับผม
1: ยังไงต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่มาช่วยในคดีของคิวเขาก็ยังไงมือนี้เนี่ยขอเลี้ยงเป็นการตอบแทนทุกคนแล้วกัน
2: พ่อเลี้ยงไว้ทำเพิ่มเลย
3: มึงตื่นเต้นอย่างตื่นเต้นอย่างเงือกผมทำไมเป็นบุฟเฟ
4: ่อะทุกคนครับผมก็ต้องขอบคุณทุกคนด้วยเหมือนกันขอบคุณพ่อขอบคุณจูนขอบคุณพี่ดาราขอบคุณพี่ธิชาแล้วก็ขอบคุณไอ้เพื่อนนรก2ตัวนี้ด้วยเฮ้ยไอ้ตินไอ้ตินกูขอบคุณมึงอยู่มึงฟังมึงดิ
3: ออกหน้า
4: ขอบคุณทุกคนที่เชื่อมั่นในตัวผมว่าผมไม่ได้เป็นคนทำแล้วก็อุตส่าห์สละเวลางานของตัวเองมาช่วยงานที่ไม่มีเงินจ้างขอบคุณทุกคนมากครับ
2: ไอ้คิวคุณเรื่องเงินไม่ใช่เรื่องใหญ่กูรวยไงใช่ไหมล่ะ
4: เออมึงกินไปกินไป
5: คิวทิชชู่

0: ขอบคุณนะพี
1: ่ขอบคุณแล้วขอบคุณอีก
0: ก็นั้นมันขอบคุณในที่สาธารณะแต่เนี่ยขอบคุณเป็นการส่วนตัวขอบคุณอีกครั้งนะ
1: รับทราบทั้งในที่สาธารณะแล้วก็เป็นการส่วนตัวขอบคุณเหมือนกันนะขอบคุณที่เชื่อมั่นในตัวฉันแล้วก็กล้าเอาอนาคตมาทิ้งไว้ที่ฉัน
0: ทำไมจะไม่กล้าพี่เป็นทนายที่เก่งที่สุดเท่าที่ประเทศนี้จะมีแล้ว
1: ขนาดคนรอบตัวฉันยังไม่คิดว่าฉันจะเป็นทนายได้เลยแม่ฉันยังไม่เชียร์ฉันเลยมีแต่เด็กหน้ามืนคนนี้แหละที่ไม่รู้ว่าเอาความมั่นใจอะไรมามั่นใจในตัวฉัน
0: ผมก็เคยบอกพี่ไปแล้วไม่ใช่เหรอว่าถ้าเด็กกะโหลกกะลาแต่ว่าหน้าตาโคตรหล่อยผมเป็นทนายความได้ทำไมพี่จะเป็นไม่ได้เป็นไรพี
2: ่เธอว่าคนอย่างฉันเหมาะไหมที่จะเป็นทนายความ
0: เหมาะดิพี่เหมาะยิ่งกว่าเหมาะอีก
2: ไม่เห็นมีใครคิดเหมือนเธอสักคนวันนี้ฉันเพิ่งว่าความแพ้มาไม่มีอารมณ์จะเถียงด้วย
0: พี่ว่าคนอย่างผมเหมาะไหมที่จะเป็นทนายความอ่ะ
2: ไม่เหมาะ
0: ผมจะเป็นทนายความเอาก็ได้พี่เคยถามผมไงว่าผมจะใช้ชีวิตไร้สาระอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนเคยคิดบ้างหรือยังว่าในอนาคตอยากเป็นอะไรผมไปคิดมาแล้วพี่ผมจะเป็นทนายความแบบพี่แหละแล้วถ้าเด็กกะโหลกกะลาแต่ว่าหน้าตาโคตรหล่ออย่างผมเป็นทนายความได้ทำไมพี่จะเป็นไม่ได้ถ้าใครหน้าไหนมาหาว่าพี่เป็นทนายความไม่ได้อีกไม่ต้องไปให้ค่ามันเลยนะพี่คนพวกนั้นต้องการอยู่เหนือคนอื่นเพื่อลบปมด้อยของตัวเอง
1: ฉันรู้นะว่าเธอหมายถึงใครตอนนี้ฉันชนะแล้วฉันไม่มีอะไรจะต้องกลัวคนแบบเขาอีกแล้ว
0: มันต้องอย่างนี้ดิผมรักคนไม่ผิดจริงๆอ่ะ

0: จะกลัวอะไรเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนแปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นพลาสเตอร์บรรเทาปวดเคาน์เตอร์เพนสูตรร้อนมีตัวยาไกลคอลซาลิไซเลตและแอลเมนทอลสูตรเย็นมีตัวยาแอลเมนทอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
2: ปากสะอาด
3: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
4: ดีต่อเหงือกและฟัน
2: รสดีใช้ง่าย
3: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
4: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
6: ซีรีส์หนังดังรวบตึงทุกฟิลฉันเป็นคนไทยฉันมาจากดินแดนอันไกลโพ้น
7: ส่วนเจ้าก็เป็นได้แค่บอกใต้เท้าค่ะ
8: มีสมองคุณมีปัญหาหรือเปล่า
9: ฉันให้คุณ5 ล้าน

0: ข้าชื่อเจ้าเจี้ยนวันนี้ขอตีกลองร้องทุกข์
1: ดูรวดเดียวจบครบทุกตอนรวมซีรีส์แนวตั้งภาคไทยคัดพิเศษที่3 Plus Choice

0: คุณใจดี
1: แล้ววันนี้ทำไมหนูไม่เข้าไปทักเขาล่ะ
0: ถึงทักเขาก็ไม่รู้จักหนูหรอกค่ะ
2: ซาเด็ก
3: เด็กนั่นน่ะจะทำเงินให้เรามากมายมหาศาลเลย
4: คุณแม่ทำบาปกรรมกับลูกคนอื่นกรรมมันก็เลยตกกับชมชื่นชมชื่นมันรับการแทนต้องเป็นคนบ้าอย่างนี้
0: จอมไม่อยากเป็นผู้หญิงขายตัวน้ำมนต์ช่วยจอมด้วยนะคะ
5: เจ้าจอมเสาร์อาทิตย์16:30 น
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์
8: You did ดีใจมันคิดถึงเธอไม่ได้เจอทำไมมันเริ่มไป
9: สนับสนุนโดยครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal
10: คุณคามิเลียคะเราจะต้องเปลี่ยนสถานที่จัดเอาติ้งนะคะเพราะว่าที่เก่าเนี่ยเขาขอยกเลิกการทานอาหารแล้วนี่ค่ะลิสต์รายชื่อที่เป็นโรงแรมเฮาส์แอนด์ฮาวีเรียบร้อยแล้วนะคะ
11: เดี๋ยวฉันดูให
12: ้ได้ที่ที่ไปเอาติ้งยัง
10: โอเคอยู่นั่นค่ะ
12: ถ้าเลือกได้แล้วแจ้งผมด้วยนะ
10: บอสเบนน่ะทำแบบเมื่อกี้ไม่น่ารักเลยนะคะปล่อยให้สุภาพสตรีอยู่เป็นอาสาเกินได้ยังไงคุณคามิเลียมีปัญหาอะไรกับบอสเบนหรอคะ
11: คือฉันมีฉาดหมั่นไส้แล้วก็อยากเอาชนะทิชาฉันอยากเป็นพาร์ทเนอร์ฉันอยากได้บอสเบนไงฉันก็เลยไปบอกเรื่องภรรยาเก่าทำไมฉันทำแบบนั้นน่ะบอสเบนก็เลยเกลียดแล้วก็ไม่อยากคุยกับฉันแล้วก็ไม่ไว้ใจฉันอีกแล้วอ่ะ
10: ก็ดีนะคะคุณคามิเลียจะได้ไม่ต้องไปทนฟังปัญหางี่เง่าของบอสเบนเขาอีกแล้วแล้วคนอย่างบอสเบนนะคะถ้าไม่มีคุณคามิเลียสักคนนะคะใครจะไปคุยด้วยโอ้ยซิริเหรอคะซิริจะคุยกับบอสเบนเหรอคะโน ไม่ค่ะแต่คุณคามิเลียไม่ต้องไปแคร์นะคะคุณคามิเลียมีแต้วอยู่นะคะ
11: ฉันก็พยายามไม่สนใจอยู่นะแต่มันก็หงุดหงิดทุกครั้งที่ฉันเจอหน้าเขาอะแต้วเข้าใจใช่ไหมฮัลโหลสวัสดีค่ะหมอเทพคะ
12: ผมต้องไปด้วยเหรอ
11: คือหมอเทพแจ้งไว้ค่ะว่าจะยอมมาเป็นผอ.โรงพยาบาลให้กับคุณมณีแล้วก็จะยอมเซ็นเอกสารตอบรับให้แต่ว่าบอสเบนต้องไปพบแกด้วยตัวเอง
12: เป็นความต้องการของหมอเทพ
11: แล้วบอสคิดว่ามันเป็นความต้องการของใครคะ
12: ผมก็แค่ถาม
11: คามิก็แค่ถามในสิ่งที่บอสกำลังพูดอยู่เหมือนกันก็แล้วแต่ค่ะไม่ต้องไปก็ได้ค่ะยังไงคามิก็ต้องหาทางให้หมอเทพเขายอมเซ็นอยู่ดีไม่รบกวนแล้วค่ะ

0: ฮ้ยเฮ้ยไปไปไปไปไปไปไปไปเฮ้ยไปดิเฮ้ยไปดิ
1: โอ้ยกบลีลูกพ่อตกใจไหมลูกตกใจไหม
2: กบลีสวัสดีค่ะคุณหมอเทพ
1: แล้วมาคนเดียวเหรอ
2: คือบอสเป็นเขาติดธุระด่วนนะคะ
1: ติดธุระด่วนยังไงก็ช่างแต่ต้องมาหาผมวันนี้วันนี้ผมว่างทั้งวันรีบโทรตามเลยผมอยากเจอคุณเบนจามินโอเค
2: ได้ค่ะ
1: กบลีเดี๋ยวๆวันนี้คุณว่างทั้งวันใช่ไหม
2: ว่างค่ะ
1: อย่างนั้นผมรบกวนน่ะฝากพาโกเบลี่ไปเดินเล่นหน่อยได้ไ
2: หมได้ค่ะได้ค่ะ
1: ดีๆนะลูกดูแลดีๆนะครับ
2: ค่ะ
1: มาละ
2: บอกไปแล้วแต่เขาไม่มาจะให้ทำยังไงหรอกเดินเร็วเร็วจะสำคัญอยู่นี้ทั้งนั้นเลยไม่เจ๋งนะไม่เจ๋งไม่เจ๋งไม่เจ๋งไม่เจ๋งใครอย่าชัวร์เจ็บไหมก็ไปกบลีกบลีโอ้ยกบลี
1: คุณเบนมากเลยนะครับที่นำโบลิกลับมานะครับแล้วก็ขอขอบคุณมากนะครับที่มาเจอกัน
3: จริงๆผมอยากมาเจอหลายทีแล้วนะแต่หาเวลาไม่ได้เลยต้องขอโทษจริงๆครับ
1: ไม่เป็นไรครับเทพเข้าใจ
2: หมอเทพรู้จักกับบอสใช่หรอคะ
1: ก็รู้จักตั้งแต่ตอนอยู่อเมริกาแต่พอคุณเบนกลับมาเมืองไทยก็ไม่ได้เจอกันเลยเพิ่งมาเจอกันวันนี
3: ้ถ้างั้นเดี๋ยวเรานัดกินข้าวกลางวันกันนะครับ
1: ได้ท่านหมอ
2: หมอเทพคะแล้วเรื่องเซ็นสัญญาล่ะคะ
1: ก็เอามาเลยมาม
2: าเลย
1: เอามาโกบลีถือดีๆ
2: ค
1: ่
2: ะค
1: ่ะห้ามทำหล่นตั้ง
3: อ๋อโอเค
2: คุณค่ะ
1: ฝากไว้ก่อนจบธุระแล้ว
3: คร
1: ับ ถ่ายรูปคู่กันดีกว่า
3: ว้าวยินดีครับยินดี
2: ทางนี้ถ่ายได้ไหมคะ
1: ไม่ต้องยุ่งครับคนเขาจะถ่ายกันเป็นแบบเซลฟี
2: ่บอสเบนคะบอสเบนขอบคุณนะคะที่ออกมาช่วยคันมี่แล้วก็บอสจะโกรธคันมี่จนไม่มองหน้ากันอีกแล้วอ่ะ
3: ผมไม่ได้มาช่วยคุณ
2: คะ
3: ผมมาทำงานถ้าไม่ใช่เรื่องงานผมก็คงไม่มา

0: สวัสดีครับทิชา
1: ทิชาทำอะไรอยู่ครับเย็นนี้พอว่างไหม
2: ทิชามีนัดกับคุณส้มคุยเรื่องคดีฟ้องไล่ที่โรงงานนะคะบอสเบนมีธุระด่วนอะไรหรือเปล่าคะ
1: เปล่าครับแค่อยากจะชวนทิชาไปกินข้าว
0: ตั้งแต่ทิชาว่าความชนะนี่ยังไม่ได
1: ้พาทิชาไปเลี้ยงฉลองเลยนะ
2: ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ค่ะหรือถ้าบอสเบนอยากจะยินดีก็ยินดีตอนนี้เลยสิคะ
1: คืออยากจะเจอหน้าทิชามากกว่านะเพราะว่าตั้งแต่ทิชารับว่าความให้คิวอ่ะเราไม่ได้เจอไม่ได้คุยกันเลยนะผมคิดถึงทิชานะ
2: ทิชาขอตัวไปคุยงานก่อนนะคะ

0: รุ่งนี้ก็ได้ค่ะพรุ่งนี้ที่ชาว่าง
1: ได้ครับ

0: เค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้พฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริณดาเช่นเคยค่ะ
1: แถลงอย่างยิ่งใหญ่ไปแล้วเมื่อตอนบ่าย35นาทีที่ผ่านมานะครับ Jasmine International หรือ Jazz ปิดดีลมหากาพย์ได้สำเร็จครับคุณผู้ชมที่จะเป็นคีย์หลักของเรื่องนี้เลยคือการแถลงวันนี้ระบุชัดเจนแล้วว่าคว้าลิขสิทธิ์บอลโลก2สมัยนะครับนั่นคือสมัยนี้ปีนี้2026และสมัยหน้า2030ครับตูน
2: นี่คือเกินคาด
1: เกินคาดน
2: ะ
1: แล้วมูลค่าทั้งหมดก็แถลงเช่นเดียวกันนะครับ 2,300 ล้านบาทคือไม่ใช่เฉพาะ2สมัยแต่จะพ่วงทุกทัวร์นาเมนต์ของฟีฟ่าคนที่ขึ้นแถลงเป็นท่านแรกคือมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยมาดามแป้งเนี่ยพูดชัดเจนเลยว่าดีลนี้คือดีลประวัติศาสตร์แล้วก็เล่ารายละเอียดออกมานิดหนึ่งว่ามันเข้มข้นมากเลยคืนวันที่9เพราะเลขาธิการสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติมัตเทียสกราฟสตรอมอยู่เม็กซิโกซูมเข้ามาเจรจาด้วยคุยกันเนี่ยนะพอปิดดีลเสร็จคุยกันจน8โมงเช้านี่ยังคุยรายละเอียดกันอยู่เลยแล้วมาดามแป้งถามเลยคนไทย Are you ready
3: แป้งถามทุกอย่างตัดสดสดร้อนร้อนผู้สื่อข่าวสายกีฬาแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะถามแทนจัสกับโมโน Are you ready
4: อุ้ยจริงเหรอคะขอเสียงดังๆ Are you ready
3: มาช้าแต่มาชัวร์เปิดช่องเลยคืนนี้
5: จริงๆดีลประวัติศาสตร์ต้องถามว่าเป็นดีลประวัติศาสตร์วันนี้เนี่ย

0: มีการพูดคุยกันมาตั้งแต่ประมาณเดือนที่แล้วแล้วนะคะ48ทีมได้ดูทั้งหมด104เกมด้วยกันดิวอันเข้มข้นเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนประมาณ5ทุ่มของคืนวันที่9นะฮะคืนวันที่9ก็มีการซูมนะฮะกับทางต่างประเทศนะโดยเฉพาะดิวเนี่ยแมตติอัสเลขาธิการฟีฟ่าเป็นคนลงมาคุยเองนะคะแล้วก็ในเช้าเมื่อวานนี้8โมงตรงก็ยังมีการพูดคุยกันอยู่ส่วนในรายละเอียดก็คงแน่นอนนะคะก็พูดคุยในมิติที่ทำให้วันนี้ทั้งทางโมโนและแจ๊สเนี่ยสามารถปิดดิวนี้ได้นะคะส่วนเมื่อวานก็ได้รับฟังข่าวดีจากทางดร.น้อยนะคะ
1: คุณผู้ชมเดี๋ยวต้องมาลงในรายละเอียดกันครับดร.โสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ๊สเนี่ยเป็นคนลุกขึ้นมาแล้วก็อธิบายถึงการดีลต่างๆสิ่งสำคัญก็คือเราจะดูกันยังไงอย่างน้อยจะได้ดูฟรีแน่ๆเนี่ย40แมตช์จาก104แมตช์ดูยังไงจ่ายเงินช่องทางไหนอะไรเดี๋ยวเรามีให้ครบนะครับติดตามกันได้แต่ประเด็นคือหลังจากการแถลงเสร็จสิ้นปรากฏว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยออกประกาศเตือนนักลงทุนครับให้ศึกษาข้อมูลก่อนซื้อขายหลักทรัพย์ของ Jazz International หรือ JAS แล้วขึ้นเครื่องหมาย H H นี่ย่อมาจาก Halt Trading Halt คือสัญลักษณ์ของตลาดหลักทรัพย์เตือนนักลงทุนห้ามทำการซื้อขายเป็นการชั่วคราวครับแล้วปรากฏว่าทีมข่าวของเราเนี่ยกดเข้าไปดูในรายละเอียดตอนเช้าเนี่ยหุ้นของ Jazz ยังอยู่ที่2บาท31อยู่เลยนะตูน
2: แล้วก็มีแรงเทขายลงมาอยู่ที่บาท27ค่ะคือลงไปเยอะมาก
1: แล้วหลังแถลงจบลงไปอีกฮะบาท22คือมันจะเป็นปกติอยู่แล้วก่อนหน้านี้ก็จะซื้อกันหุ้นก็จะดี
2: ใช่คือก่อนหน้านี้ที่มีกระแสข่าวมาตลอดแต่ว่ายังไม่ยืนยันว่าจริงไม่จริงหุ้นแจ๊สคือถูกดันขึ้นไป
1: แต่พอแถลงข่าวคือข่าวออกภาษาหุ้นก็จะข่าวออกแล้วหุ้นมันเลยตกแต่ปรากฏพอขึ้นฮอลขายกันไม่ได
2: ้
1: ด่ากันละงม นักลงทุนติดดอยอยู่แต่ว่ามันเป็นการงดการซื้อขายชั่วคราวเท่านั้น
2: ค่ะ
1: เดี๋ยวรอดูแล้วก็มาลงรายละเอียดเรื่องนี้กันเต็มๆคร
2: ับ ทีนี้ก่อนจะไปข่าวอื่นๆคุณผู้ชมคะต้องบอกเลยค่ะวันนี้ห้องส่งของเราสดใสมากเลยนะคะเพราะว่ามีน้องจ๊ะจ๋าแดนดาวกับทนายบุญค่ะน้องมาทำรายการออนไลน์กับ CH3 ของเรานะคะ CH3 ออนไลน์ตอนนี้อยู่ในห้องส่งแล้วค่ะ
1: ครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีทั้ง2คนเลยครับ
3: สวัสดีค่ะอ
2: ยากให้แนะนำตัวเองแล้วก็พูดถึงรายการหน่อยค่ะทีละคนแล้วน้องจ๊ะจ๋าก่อน
3: ได้ค่ะก็ชื่อจ๋าแดนดาวยมาภัยนะคะรายการที่จ๋าทำชื่อว่ารายการชีมาแชร์ค่ะซึ่งเป็นรายการที่จ๋าจะเอาเรื่องราวสร้างแรงบันดาลใจค่ะจากคนดังหลายๆวงการเนี่ยมาแชร์ให้ทุกคนได้ทราบแล้วก็ถ้าแชร์อย่างเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยสนุกเราก็เลยต้องมีการตีความเรื่องราวที่เราได้เอามาแชร์เนี่ยแล้วก็ตีความออกเป็นรูปภาพค่ะ
2: ตีความเป็นรูปภาพเพราะว่าน้องจ๋าเป็นศิลปินนะคะน้องเป็นช่างศักดิ
1: ์ทั้งช่างศักดิ์ทั้งอาร์ติสต์เลยนะเดี๋ยวลงรายละเอียดชีมาแชร
2: ์
1: ทนายบุญนายบุญคือทนายความจริงๆเลย
3: ทนายความเลยค่ะ
1: รับว่าความทั่วราชอาณาจักร
3: รับว่าความทั่วราชอาณาจักร
1: สามารถจ้างได
3: ้จ้างได้จ้า
1: จ้างได้เอารายละเอียดหน่อยทำรายการอะไร
3: แต่ไม่จ้างจะดีกว่า
2: ดีกว่า
3: ค่ะก็สำหรับบุญนะคะก็คดีนี้มีคำตอบค่ะบุญก็จะหยิบยกประเด็นซีนเด็ดๆในละครเนี่ยแหละค่ะข่าวซีรีส์อย่างเงี้ยมาพูดคุยกันมาไขคำตอบเกี่ยวกับข้อกฎหมายว่าถ้าในชีวิตจริงเนี่ยเราเจอเหตุการณ์เหมือนในละครในซีรีส์ในข่าวเนี่ยเราจะทำยังไง
2: ทำให้คนล้วนๆ
3: ใช่ค่ะแล้วก็เป็นความรู้ที่แบบบุญคิดว่าคนอ่ะจะเข้าถึงกฎหมายได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่ได้คิดว่ากฎหมายเนี่ยมันแบบมันยากถ้ามีปัญหาอย่าเก็บไว้คนเดียวถ้ามีปัญหาเราต้องดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป อยากให้ดูค่ะ
2: แล้ว
1: แค่ทนายพูดก็อยากจะดูแล้ว
2: คือทั้งสวยทั้งเก่งนะฟังการพูดจาเรารู้สึกเลยเออฟีดแบ็กเป็นยังไงคะออนไปแล้วเป็นยังไงบ้าง
3: ฟีดแบ็กก็ดีนะคะรู้สึกว่าคนก็เหมือนเพื่อนๆอะไรค่ะพี่ๆอาจจะทักมาแบบว่าเออทำไมฟังกฎหมายแล้วดูไม่ค่อยเครียดนะจริงๆก็มันมีความเครียดอยู่แล้วค่ะแต่ว่าเราจะพรีเซนต์ยังไงให้คนรู้สึกว่าเออกฎหมายมันน่าสนใจไม่เครียดอยากที่จะรู้อยากที่จะอ่านอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับผมชอบมากก่อนอื่นตอนนี้คุณผู้ชมกด follow ก่อน CH3 Thailand ใช่ไหมทีมงานกด follow ก่อนแล้วเข้าไปดูเพราะตอนนี้รายการของน้องเนี่ยออนไปสักระยะหนึ่งแล้วตั้งแต่25พฤษภาคมเพราะฉะนั้นไปลองดูตัวอย่างเป็นบางตอนได้รายการสั้นๆ3นาทีอ่ะตูน
2: ให้ความรู้เรื่องกฎหมาย
1: ใช่คือเราดูแป๊บเดียวแล้วมันเต็มอิ่มเลย
2: ค่ะ
1: จ๋า
3: ค่ะ
1: จากช่าง

0: ศักดิ์นักแสดงจนถึงชีมาแชร์เนี่ยความตื่นเต้นในการที่มาทำงานแบบช็อตแบบสั้นๆแบบนี้มันเป็นยังไงความรู้ส
1: ึ
0: ก
1: ค่อนข้างท้าทายเลยค่ะพี่ไก่คือจ๋าเป็นคนที่พูดไม่ค่อยรู้เรื่อง
0: รู้เรื่องนะเธอ
1: ไม่จริงๆตัวเองอาจจะเป็นคนพูดแล้วเหมือนเรียบเรียงความคิดไม่ค่อยทันแต่ว่าอันนี้ถือว่าท้าทายมากเพราะว่าเราต้องเป็นโฮสต์ของรายการคนเดียวตอนแรกคิดว่าจะมีแขกรับเชิญไม่มีค่ะหนูต้องถ่ายทอดออกมาเองแล้วก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ท้าทายแต่พอได้ทำออกมาก็รู้สึกสนุกไปกับมันค่ะ
2: เห็นว่าจะมีคือพอฟังเรื่องราวของแขกรับเชิญแล้วน้องจ๋าก็จะเหมือนกับมีโชว์ผลงานศิลปะ
1: ใช่ไ
2: หม
1: คะวาดรูป
2: มันเชื่อมโยงกันยังไงคะ
1: คือจริงๆจ๋าว่าทุกอย่างมันก็คือศิลปะหมดเลยค่ะแต่ว่าจะเอาเรื่องราวในชีวิตเนี่ยจะดึงมุมที่จ๋ารู้สึกว่าจ๋าสนใจแล้วก็เห็นว่ามันสามารถต่อยอดเป็นภาพได้มาใช้ในการวาดค่ะใช่แล้วก็เป็นคล้ายๆกับสัญลักษณ์อะไรประมาณนี้ดีกว่าแบบไม่ได้เป็นภาพเหมือนแต่ว่าเป็นเหมือนซิมโบลมากกว่าค่ะ
0: เป็นการตีความของจ
1: ๋าใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: อยากดูมากอยากเห็นว่าจ๋าจ๋าตีความเนี่ยสมมติว่าเขาให้
1: นี่ภาพนี้
2: อันนี้นี่
0: จ๋าจ๋าตีความพี่ไก่สิ
1: ตอนนี้เลย
0: เธอพูดดีๆนะ
1: ไม่
0: จ๋าจ๋าเธอต้องพูดดี
1: ๆไม่พี่ไก่แบบมีเรื่องอะไรที่แบบว่าสร้างแรงบันดาลใจไหมคะ
0: อุ๊ย
1: ถามกลับก่อนดีกว่า
0: พี่รักในการทำงานมาก
1: แน่อาจจะต้องถ้าให้ว่าก็คงจะเป็นแบบว่าเอาเรื่องเกี่ยวกับแบบว่าที่มันเป็นซิมโบลของการอ่านข่าวเลยไงแล้วก็เอาพี่ไก่มาใส่ผสมผสานกันแล้วก็จะออกมาเป็นภาพหนึ่ง
0: EP หน้า
1: ได้หนูจะไปบอกพี่ตู่ให้
0: ได้พี่ไก่รอดู
1: ได้ค่ะได้เลย
0: โอ้ยตื่นเต้นเลย
2: พ
0: ี
2: ่ไก่แล้วอยากไปออกรายการของน้องทนายบุญไหมคะมี
0: ค
2: ดีความอะไร
0: เมื่อกี้คิดอยู่แต่คิดไปคิดมาพี่ไม่ไป
1: น
0: ่
1: ากลัว
3: เดี๋ยวบุญเตรียมดำเนินคดีให้เลย
0: ทนายบุญนี่คือครั้งแรกที่ทำงานกับช่อง3
4: ใช่ค่ะ
0: ใครไปเจอน้องคะอึ้งเลย
4: จะตอบใครก่อนดีก็มีพี่ๆเนี่ยแหละค่ะแล้วก็จนกระทั่งคุณตู่เห็นก็เลยชวนมาทำค่ะ
0: มันยากไหมทำเรื่องที่มันคดีความมันยากอยู่แล้วอะ
4: คือพอเป็นคดีความอะมันยากอยู่แล้วค่ะเวลาพูดกฎหมายมันก็จะเครียดจะยากแล้วยิ่งแบบด้วยความที่มือใหม่อยู่
2: ค
4: ่
2: ะ
4: พูดกับกล้องเนี่ยค่ะก็จะมีความตื่นเต้นใช่อ
2: ย่าหาว่าพี่ตูนรับน้องนะ
4: อันนี้คือจุดยากของคุณ
0: ตูนเดี๋ยวจะทดสอบสนุกแล้ว
2: ไม่อยากถามความเห็นน้องว่าตอนนี้มันมีข่าวเยอะมากเลยค่ะน้องนายบุญอยากแชร์ความเห็นเรื่องกฎหมายอะไรบ้างไหมสักนิดนึงสักนิดเรื่องอะไรก็ได้ที่เราสนใจ
4: เรื่องอะไรหรอ
0: พี่แนะนำไหมหวยสิ
4: หวยหรอ
2: น้องติดตามหรือเปล่าหวยสุโขทัยหรือ
4: ก็มีบ้างค่ะถ้าเรื่องหวยเนี่ยก็อยากให้คนประชาชนเนี่ยรู้ในส่วนของแบบความผิดฐานยักยอกทรัพย
0: ์
4: การเบียดบังเอาทรัพย์ของคนอื่นไปมีความผิดนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าในเรื่องของส่วนของการรับของโจรบางทีแบบเขาฝากของเอาไว้แล้วเรารู้นะว่าของที่เขาเอามาให้มันไม่ใช่สิ่งที่แบบถูกกฎหมายอะไรเงี้ยอันนี้ตรงนี้ก็อาจจะมีความผิดได
0: ้ทนายบุญว่าหวยอยู่ที่ใครครับตอนนี
4: ้เดี๋ยวกลับก่อนนะคะ
5: สวัสดีค่ะ
2: เราบอกไม่ให้หนูโหดกับน้อง
0: สนุกสนุกสนุกอ่ะให้ทั้งสองท่านฝากรายการหน่อยเดี๋ยวจะมีอีกรายการนึงนะคุณผู้ชมเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านฝากรายการก่อน
2: ค่ะต้นจ๋าก่อน
1: ได้ค่ะก็ฝากรายการชีมาแชร์ด้วยนะคะทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสเวลา10โมงตรงค่ะถ้าใครที่อยากฮิวใจเนี่ยอย่าลืมกดชีมาแชร์นะคะ
4: ค่ะแล้วก็ของบุญนะคะฝากด้วยนะคะCH3 นะคะคดีนี้มีคำตอบนะคะมาอังคารพุธค่ะ
0: ครับเดี๋ยวเราติดตามกันทาง CS3 Thailand มีอีกหนึ่งรายการป๊อปปี้ป๊อปปี้ไปไหน
2: ฮะติดงานค่ะ
0: ติดงาน
1: ไปรับงานค่ะไปรับงาน
0: รับงาน
1: ฟ้องค่ะทิ้งน้องๆไว
0: ้เข้าใจได้ก็เข้าใจได้ป๊อปปี้รัชพงศ์นะครับรายการ3 minutes office challenge ครับกับภารกิจบุกออฟฟิศเพื่อพิชิตออฟฟิศซินโดรมให้หายเป็นปลิดทิ้งป๊อปปี้นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องสายฮาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นรายการเขาฮามากเรียกรอยยิ้มทุกวันศุกร์10โมงแฟนช่อง3พอคอนเทนต์ออนไลน์ห้ามพลาดนะครับทั้ง3รายการเลย
2: เพราะฉะนั้นนะคะฝากทุกคนค่ะช่วยกันกดติดตามด้วยนะคะ CH3 Thailand แล้วก็ทุกช่องทางเลยนะทุกแพลตฟอร์มได้หมดนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
0: สดใสเนาะอยากให้อยู่ทั้งรายการเลย
2: รู้สึกมีความสุขขึ้นมาเลยค่ะสดใสร่าเริงกลับมาอยู่ด้วยกันค่ะ
0: กลับมาเหมือนเดิมครับแจกแจ็คเก็ตดีกว่าครับของเรื่องเด่นเย็นนี้สีเทานะครับสนับสนุนโดย BYD ครับวันนี้ขอให้ใส่แฮชแท็ก คว้าลิขสิทธิ์บอลโลก

0: 2สมัยคงไม่ต้องพูดมากกันแล้วล่ะเรื่องนี้ชัดเจนแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวมาลงรายละเอียดกันสักครู่เดียวครับ
1: สนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองแลคต้าซอยงาดำสีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
2: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
3: สายกินเตรียมตัวไว้เลยค่ะจะพาไปตะลุยกินของอร่อยแบบไม่อิ่มไม่เลิกข้าวขยำข้าวซอยก๋วยจับยวนข้าวหมูทอด
4: ยังไม่หมดนะคะมีกุ้งอบวุ้นเส้นอาหารตำสั่งแล้วก็กาแฟหอมๆด้วยเนาะ
5: ไปกันเลยไหมคะ
4: ไปสิลูกไปด้วย
3: ไปด้วยย่าไปเร็ว
6: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วสุกนี้8:25 น.
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: อุ่นอยู่กับลูกได้ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ
9: ได้แน่แล้วค่ะ
10: ทำไมหน้าเลอะอย่างเงี้ยลูกวันนี้เล่นอะไรกันนะครับ
11: ไอ้อุ่น
8: อุ่นว่าบางอย่างมันหนักเกินไปสำหรับเด็กวัยนี้นะคะ
11: เจ็บตรงนี้เจ็บตรงนี้แล้วก็ตรงนี
8: ้ผู้ปวดหัวใช่ไหม
12: ปัดเป็นแม่ที่ไม่ดีเลยใช่ไหมอุ่น
1: ฟูลฟิลรักเติมเต็มคืนพรุ่งนี้20:30 น.ตอนจบ
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: พี่สาวคนสวยชอบนะคะ
8: เป็นแฟนกันนะ
13: เราทั้งสองคนตั้งใจจะแต่งงานกันค่ะ
14: ตื่นมาแล้วเจอหน้าน้องนินแบบนี้พี่มีความสุขที่สุดเลย
13: คุณไม่ลินนินเชื่อพี่มาเสมอนะแต่วันนี้พี่ทำให้นีรู้สึกว่าเหมือนพี่มีโลกอีกใบหนึ่งที่นีไม่รู้จักเลย
8: ฉันจะทำให้พี่รันเกลียดแก
12: นีจะทำให้แม่พี่สมหวังให้พี่กลับไปเป็นลูกของแม่พี่เหมือนเดิม
1: วาดฝันวันวิวาศุกร์20:30 น.เริ่ม19 มิถุนายน
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: พร้อมร่วมเชียร์บอลกับโฮมโปร1 มิถุนายนถึง 19 กรกฎาคม 2559ลดเพิ่มสูงสุด 10,000 บาทเมื่อซื้อทีวีและเครื่องเสียง Samsung TV 55นิ้วเพียง 28,990 บาทที่โฮมโปรและเมกะโฮมทุกสาขาและออนไลน
1: ์ดำดำยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวแก้ไอขับเสมหะอ่านฉลากก่อนใช้ยาตักบาตรคิดถึงสุขภาพพระจากสสส.ยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับ
3: คดีหวยอลเวงสุโขทัยล่าสุดเข้มข้นขึ้นอีกขั้นหนึ่งค่ะวันนี้ตำรวจเชิญตัวป้าแหววลุงเดชกับป้ามีพยานปากสำคัญอีกคนนะคะที่อยู่ในวงตรวจหวยด้วยกันแยกสอบหมดเลยทุกคนแยกห้องหมดเลยคุณผู้ชมคะ
0: เอาแล้ว
3: การแยกสอบเนี่ยเราทราบกันดีนะคะในทางการสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันจะเป็นจุดที่อาจจะพลิกคดีได้เลยนะคะวันนี้แยกสอบแล้วอ่ะพี่ไก
0: ่
3: เมื่อบ่าย2ที่ผ่านมาค่ะตำรวจชุดสืบสวนเดินทางไปยังบ้านพ่อของลุงเดชค่ะไปเชิญตัวลุงเดชกับป้าแหววมาให้ปากคำเพิ่มเติมที่สภ.สวรรคโลกค่ะช่วงที่เจ้าหน้าที่เดินทางไปรับตัวทั้ง2คนที่บ้านเนี่ยใช้กระบะ4ประตูสีขาวคันนี้นะคะไปรับแล้วบอกกับสื่อที่ไปติดตามทำข่าวว่าอย่าเข้าไปใกล้ที่บ้านมากนักกลัวว่าทั้ง2คนจะกังวลแล้วไม่กล้าออกมาพบเจ้าหน้าที่ค่ะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่รออยู่หน้าบ้านประมาณ15 นาทีนะคะลุงเดชป้าแหววก็ยอมเดินออกจากบ้านขึ้นรถตำรวจไปแต่ระหว่างทางมีการเปลี่ยนรถด้วยค่ะจากกระบะสีขาว4ประตูคันนี้เปลี่ยนเป็นเก๋งสีบรอนซ์เทาก่อนจะถึงสถานีตำรวจก็คาดการณ์กันว่าอาจจะเป็นหนึ่งในมาตรการของเจ้าหน้าที่ป้องกันการติดตามของสื่อมวลชนและภาพนี้ตอนไปถึงที่สภ.สวรรคโลกนะคะก็จะเห็นว่าทั้งลุงเดชป้าแหววก็คือวิ่งเลยค่ะวิ่งหนีสื่อขึ้นไปชั้น2ของโรงพักนะคะอ่ะลองดูบรรยากาศตอนที่มาถึงโรงพักสักหน่อยค่ะ
16: พี่เดชครับอยากจะ
17: เดี๋ยว
16: พูดอะไรไหมครับพี่
17: เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
16: สุดเราได้เอาหวยไปไหมพี
17: ่ไม่
16: ได้เอาใช่ไหมแล้วแฟนเราได้เอาไปไหมครับพี่แบบได้เอาไปไหมจ๊ะไม่ได้เอาด้วยใช่ไหม
17: ให้นั่งรอเจ้าหน้าที่แป๊บนึงครับเดี๋ยวขอโทษ
16: ใช่ไหมแล้วแฟนเราได้เอาไปไหมครับพี่แบบได้เอาไปไหมจ๊ะ

0: ม่ได้เอา
1: เนี่ยค่ะช่วงที่ลุงเดชออกมาจากห้องสอบสวนนะคะปรากฏว่านักข่าวเจอนักข่าวก็ถามว่าลุงเดชเป็นคนเอาของป้าขยันไปหรือเปล่าลุงเดชบอกไม่แล้วก็โบกมือถามอีกว่าแล้วป้าแหววเอาไปไหมลุงเดชก็บอกอีกไม่นี่คือรอบแรกที่ได้เจอสื่อนะคะแล้วก็มีการยกหมวกขึ้นมาปิดบังใบหน้าช่วงนี้คือช่วงที่บอกว่ามีการนำตัวไปแยกสอบปากคำลุงเดชห้องนึงป้าแหววห้องนึงแล้วอีกช่วงนึงตอนที่เจอสื่อรอบ2ก็คือตอนออกมาจากห้องที่แยกสอบอะค่ะคราวนี้ตำรวจเปลี่ยนละจะนำทั้ง2คนมาสอบปากคำพร้อมกันจังหวะนี้เจอสื่ออีกทีนึงค่ะ
2: มันยาวก่อน
3: เราควรว่าคุยตีว่าผู้เดชยืนยันชัดเจนว่าเราไม่ได้ทำใช่ไหมพี่ไม่ได้เอาหวยไปใช่ไหม
4: ขออนุญาต
5: อยากจะพูดอะไรหนึ่งฮะขออนุญาตคุยกับยังยืนยันไหมว่าเราไม่ได้เอาลอตเตอรี่ไปยังยืนยัน
3: ไม่ได้เอาหวยไปใช่ไหมพี่พี่เราไม่ได้เอาหวยไปใช่ไหมพี
5: ่ตอนนี้กังวลไหมเครียดไหมพี่
3: ว่าการจะแจ้งข้อหาจะเป็นเราโดนแจ้งข้อหา
1: ช่วงนี้ก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะแต่ว่าจริงๆเนี่ยนักข่าวที่ติดตามทำข่าวอยู่อะค่ะก็บอกว่าบางช่วงในการสอบปากคำลุงเดชตำรวจมีการให้ลุงเดชเดินค่ะเดินไปเดินมาแล้วหลายครั้งด้วยก็เลยคาดการว่าเป็นลักษณะคล้ายกับการจำลองเหตุการณ์หรือเปล่าหรืออาจจะให้ลุงเดชชี้แจงลำดับการเคลื่อนไหวของบุคคลต่างๆในช่วงเวลาสำคัญของคดีหรือไม่นี่คือการตั้งข้อสังเกตนะคะก็นี่ลุงเดชป้าแหววโดนแยกสอบอีกคนนึงค่ะที่มีรายงานว่าตำรวจเชิญตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมเหมือนกันก็คือป้ามีเป็นพยานปากสำคัญอีกคนนึงในคดีนี้นะคะก็แยกสอบป้ามีอีกห้องเช่นกันนะคะทีเนี้ยป้ามีวันเนี้ยจะต้องขยายความเรื่องป้ามีหน่อยค่ะ
6: ครับ
1: ตุนทวนนิดเดียวป้าขยันเนี่ยคนที่บอกว่าตัวเองถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เนี่ยป้าขยันบอกว่ามีการตรวจหวยกันวันที่1มิถุนายน
6: เป็นวันแรก
1: แต่ว่าคนอื่นๆป้าแหววลุงเดชรวมถึงป้ามีซึ่งเป็นพยานในวงตรวจหวยด้วยบอกว่าตรวจหวยกันวันที่2ทีเนี้ยวันเนี้ยป้ามีเนี่ยค่ะมีการพูดที่ไม่ตรงกันว่าตกลงแล้ววันที่1ป้าขยันไปบ้านป้าแหววมั้ยคือให้สัมภาษณ์แต่ละรอบอะ
6: พูดไม่เหมือนกัน
1: มันไม่ตรงกันน่ะอย่างวันนี้นะนี่คือวันนี้ก่อนที่ป้ามีจะถูกเชิญตัวไปให้ปากคำที่โรงพักอะค่ะคุณอาร์มนฤชาไปเจอป้ามีก็ถามเรื่องนี้อีกแล้วมันโดนถามบ่อยมากเพราะว่านักข่าวก็ถามทุกวันแล้วก็หลายสำนักเอาของวันนี้ก่อนนะวันนี้นะคะป้ามีบอกอาร์มถามว่าวันที่หนึ่งมิถุนาป้ามีกับป้าขยันน่ะนั่งคุยกันตรงไหนป้ามีก็บอกตรงนี้แล้วก็ชี้ไปหน้าบ้านตัวเองคือคุยกันหน้าบ้านป้ามีแต่ไม่ได้เดินไปป้าแหววแกยืนยันอย่างนี้ไม่ได้เดินไปบ้านป้าแหววอามก็บอกอ้าวแต่ป้าแหววเจ้าของบ้านโน้นอ่ะเขาบอกว่าเดินไปนะป้ามีก็บอกว่าก็คุยกันปกติบอกไปหมดแล้วแล้วก็ยังยืนยันอีกรอบค่ะว่าไม่มีการตรวจหวยวันที่1แต่ตรวจหวยกันวันที่2อามก็ถามค่ะว่าเห็นไหมว่าใครเอาหวยไปทิ้งป้ามีบอกป้าขยันนั่นแหละเป็นคนเอาไปทิ้งเอง
7: นั่งคุยกันตรงไหน
8: นั่งคุยกันหน้าบ้านก็มีกันส่วนสองคนกับมิยันก็นั่งคุยกันปกติวันที่หนึ่งอะไม่มีการกวดหวยกวดวันที่สองก็ให้ไปหมดแล้วอะ
7: ยายมีกับยายหยันนั่งคุยกันตรงนี้ใช่ไหมแล้วได้เดินไปทางนู้นไหม
8: ไม่ได้ไป
7: อ
8: ๋
7: อแปลว่าวันที่หนึ่งเนี่ยคือมีเล็กกับมนด้วยใช่ไหมตอนเย็น
8: เขาก็เดินมาคุยกันก็เห็นนั่งคุยกับไอ้ยันเขาก็เดินมาอากาศมันร้อนเนี่ยกวดหวยน่ะกวดวันที่สอง
7: จ้ะแล้วทีนี้
8: ก็ให้ไปหมดแล้วน่ะ
7: ก็คือสมมติเย็นวันที่หนึ่งมีไอ้มนต์ยายเล็กด้วยใช่ไหม
8: มีก็บอกว่าเขามาแป๊บเดียวไงก็บอกไปหมดแล้วอ่ะ
7: ยายได้เข้าไปนั่งตรวจกับเขาตรงนี้ไหมวันที่สอง
8: บอกไปหมดแล้ววันนี้บอกไปหมดแล้วก็บอกวันนั้นไปหมดแล้วอ่ะก็บอกว่าไปนั่งคุย
7: วันที่สองนะ
8: ก็นั่งตรวจหวยก็มีน่ะก็
7: แปลว่าวันที่2ตอนตรวจหวยมียายมีด้วยก็4คน
8: ก็มียายแล้วก็มียายหยันน่ะก็มีเดชก็แววเขาก็ตรวจหวยอ่ะมันก็ขึ้นเขาเกินว่าไม่ถูกโต๊ะน่ะหินโอ่น่ะนั่งกันน่ะ
7: ใครคือคนขยันแล้วทิ้ง
8: ก็ใบหยันเขาก็ไปทิ้งอ่ะก็เห็นเขาถือไปอ่ะแล้วเขาก็ เดินไปตรงนี้เขาคงไปทิ้งถังขยะแหละ
1: เนี่ยค่ะนี่คือวันนี้แต่เมื่อวานนะคะป้ามีให้สัมภาษณ์บอกว่าไปบ้านป้าแหววค่ะพี่ไก่แล้วเหมือนกันหลุดอ่ะพอนักข่าวทักปั๊บแกบอกไม่ใช่คืองี้เมื่อวานนักข่าวก็รุมกันสัมภาษณ์หลายช่องเลยนะคะเมื่อวานป้ามีบอกว่าป้าขยันน่ะมาที่นี่ก็คือมาบ้านป้ามีแล้วนั่งคุยที่โต๊ะหินอ่อนนักข่าวก็ลวงโดยการถามว่าหน้าบ้านป้าแหววเหรอป้ามีบอกหลุดคราวนี้นักข่าวก็เลยบอกว่าเอ้าแล้วป้ามีบอกไม่ได้ไปบ้านป้าแหววไงป้ามีบอกไม่ใช่หมายถึงวันที่2เขาถามอีกแล้ววันที่1คุยกันตรงไหนป้ามีก็บอกก็นั่งคุยกันอยู่ที่นี่แหละนั่งคุยกันที่นี่ปกติไม่ได้ไป
0: แล้ววันนั้นนั่งอยู่ม้าบ้านเราแม้เห็นออดตรงนี้หรือว่าไปบ้านพี่แหววตรงโน้นวันที่1
2: ก็นั่งกันกันน่ะคุยแต่ปกติ
0: อยู่บ้านพี่แหววอ่ะนะหน้าบ้านพี่แหววอ่ะนะเมื่อวานเมื่อวานป้ามีบอกไม่ได้ไปบ้านพี่แหววเลย
2: วันนั้นวันที่2ไม่ใช่วันนั้นมันวันที่2
0: หมายถึงวันไหนวันที่เอาวันที่1เนี่ยป้าหยันมาอยู่ตรงไหนกันบ้างอยู่ตรงนี
2: ้ก็คุยกันอยู่นี่น่ะปกติอ่ะ
0: ครับแล้วได้ไปบ้านพี่แหววมั้ย
2: วันนั้นไม่นั่งคุยกันปกติไม่ได้ไป
0: ไม่ได้ไป
2: แต
0: ่ป้าเล็กป้ามนก็บอกว่าก็ไปนั่งอยู่ตรงนั้นนะพี่แหววก็บอกว่าไปนั่งอยู่ตรงนั้น
2: นั่งจะคุยกันปกติไง
0: ครับ
1: เอาจริงๆบางช่วงที่นักข่าวไปถามอ่ะป้ามีแกเริ่มโมโหแล้วนะแกเริ่มมีอาการละเริ่มโมโหโดนถามบ่อยเห็นว่าโดนซักเยอะด้วยอะค่ะหลังจากสัมภาษณ์ป้ามีเสร็จวันนี้นะคุณอาร์มบอกเลยค่ะว่าตำรวจชุดสืบมาคุยกับป้ามีต่อให้ชี้จุดแล้วก็ให้ไปให้การกับตำรวจนะคะจากนั้นมีสื่ออีกหลายสำนักตามมาสมทบเพิ่มพยายามจะสัมภาษณ์ป้ามีอีกป้ามีเลยบอกงั้นปิดร้านเลยคือแกทำร้านขายของชำแกก็ปิดร้านชั่วคราวแล้วก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเลยค่ะบอกจะไปกินข้าวบ้านเพื่อนละคลายเครียดแล้วก็หายไปปรากฏไปรู้อีกทีอ้าวตำรวจตามไปโรงพักไปสอบแยกแล้วอะค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมแล้วมีข้อมูลจากท่านผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุโขทัยพลตำรวจตรีสถาพรศรีพิรมค่ะท่านบอกว่าตอนนี้ตำรวจทราบข้อมูลการตรวจโทรศัพท์สำคัญบางส่วนแล้วนี่ภายใน 1-2 วันนี้จะมีความชัดเจนมากขึ้นและอาจมีคนถูกดำเนินคดีวัน2วันนี้รู้เรื่องค่ะ
4: ครับ
1: รู้ผลการตรวจโทรศัพท์บางส่วนแล้วนะคะท่านยังบอกอีกนะคะว่าที่มีคนสงสัยกันถ้าไม่เจอสลากตัวจริงแล้วคนที่เป็นเจ้าของสลากจะยังได้รับเงินรางวัลไหมท่านผู้การบอกว่าถ้าพิสูจน์ต่อศาลได้ชัดเจนว่าเป็นเจ้าของสลากตัวจริงต่อให้สลากหายไปหรือถูกเอาไปโดยบุคคลอื่นก็สามารถยื่นคำร้องต่อศาลนะคะให้ศาลมีคำสั่งให้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจ่ายเงินรางวัลได้ซึ่งเรื่องนี้ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่มีแนวคำพิพากษารองรับอยู่แล้วแต่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายและอาจใช้เวลาพอสมควรคุณผู้ชมคะ
4: ในระหว่างที่ตูนกำลังอ่านอยู่นั้น
1: ล่าสุดค่ะข่าวมามีคนรับสารภาพแล้วผู้กำกับค่ะให้สัมภาษณ์ค่ะว่าลุงเดชสารภาพแล้วนะคะเอารางวัลที่1ไปเผาทำลายเรียบร้อยแล้ว
6: สิ้นสุดได้นะครับรู้ตัวว่าคนเอาไปละนะครับก็เขารับสารภาพนะครับแล้วก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็คือนำไปหาใบฉลากที่ถูกเนี่ยซึ่งตอนนี้เขาอ้างว่าได้ทำลายไปแล้วเนี่ยครับมันก็เลยตอนนี้ยิ่งฝนก็ตกด้วยเดี๋ยวต้องไปดูหาจุดที่เขาทำลายอ่ะนะครับเขาคิดเขาทำที่เขาอ้างตอนนี้คือคนเดียวนะครับเป็นผู้ชายนะครับโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวหลังขั้นตอนต่อไปมันอยู่ในการสอบสวนแล้วก็รวบรวมหลักฐานนะครับมันก็ชัดเจนว่าป้าขยันเนี่ยใบเนี่ยถูกจริงส่วนของเมียที่บอกว่าตรวจตอนแรกบอกไม่ได้ตรวจเป็นที่หนึ่งยอมรับว่าตรวจเป็นที่หนึ่งละตรวจแต่ไม่ได้ตรวจทาง Google นะตรวจทางที่มันปรากฏตามเฟซที่ลงว่าวันที่1นี้3ตัวท้าย3ตัวหน้า2ตัวเขาเห็นมีใบหนึ่งถูกนะครับก็จากนั้น ก็เหมือนที่

0: าป้าขยันนะบอกว่าเขาขอเก็บไว้ป้าขยันก็ไม่คิดอะไรเพราะว่าก็เก็บนะครับพอตอนเช้าสามีเนี่ยจริงๆอ่ะเขาก็รู้ตอนคืนแล้วว่ามีหวยถูกอยู่กับเมียตอนนั้นยังไม่คิดอะไรนะคิดว่าป้าขยันเนี่ยน่าจะลืมเพราะว่าคนบุคลิกอย่างนั้นนะครับไปคิดว่าตอนเช้าเขาจะมานะครับก็พอมาปุ๊บก็เลยอาศัยช่วงเนี้ยจู่โจมอาจจะใช้เวลาการตรวจมันจิ้มเอ้ยไวเอ้ยไม่ถูกนะอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็คือไอ้ใบที่ถูกเนี่ยเขาก็ดึงเก็บไว้แล้วส่งไอ้สองใบให้กับป้าขยันนะมันก็มีขั้นตอนเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เบื้องต้นเป็นอย่างนี้เดี๋ยวน่าจะเป็นอะไรที่ผู้ติดตามน่าจะพอเข้าใจละนะครับก
1: ็ได้บอกวิธีการอะไร
0: เขาบอกว่าเผาตอนนี้นะครับไม่รู้ว่ามันเกิดไอ้ตอนที่ไปออกรายการแล้วมีการบอกอย่างนั้นหรือเปล่าเขาบอกเขาเผาหลังจากที่ตรงนั้นที่ปีตรงเนี้ยนะครับอันนี้ก
2: ็ครับ
0: น่าจะกลัวน่าจะกลัวแล้วครับนะครับน
2: ่าป้าผู้หญิงเขารู้ไหมคะว่าหัวว่าผู้ชายเนี่ยเขาเผาไปแล้วรู้ไหมคะหรือเขารู้ด้วยกันไหมหรือไม่รู้เลยคะ
0: ไม่รู้อะเพิ่งก็เพิ่งมารู้ตอนเนี้ยเขาถึงยืนยันตลอดว่ายังไงเลยไม่แบบเนี่ยครับอันนี้ก็ยังไม่ได้เชื่ออะไรทั้งหมดนะครับก็ยังต้องตรวจสอบกันอยู่นะครับ
2: คนที่ยอมรับคือคนที่มาสอน
0: ครับครับ
1: ตอนนี้ยอมรับแค่คนเดียวหรือว่าคนที่วัน
0: ก็นี่ครับดูสภาพอากาศก็พยายามจะเนี่ยครับนะครับแต่ดูเช็คดูทางนู้นอาจจะฝนไม่มีหรือเปล่าเดี๋ยวก็ไป
3: เอาล่ะคุณผู้ชมชัดเจนแล้วนะคะลุงเดชสารภาพเป็นคนเอาไปเผาทำลายเองแต่อ้างว่าป้าแหววไม่รู้เรื่องป้าแหววเองก็อ้างว่าตัวเองไม่รู้เรื่องเหมือนกันเท่ากับว่าสตอรี่ทางฝั่งของป้าขยันนั้น
4: ถูกทั้งหมดเลยเป็นเรื่องจริงทั้งหมดเลย
3: ทุกอย่างเลยค่ะ
4: สิ่งที่ป้าขยันพูดทุกคำเป็นเรื่องจริง
3: โอ้ย
4: เดชเอ้ยแพ้เสียงในหัวอยากได้ของเขาม
3: ีการแกล้งไปกดเร็วๆตอนตรวจ3ใบอ่ะทำเป็นแกล้งกดเร็วๆให้มันขึ้นว่ามันผิดว่าไม่ถูก
4: แล้วเดชพูดคำหนึ่งตามที่ผู้กำกับบอกคือคิดว่ารุ่งขึ้นป้าขยันต้องลืมแล้วเพราะบุคลิกป้าขยันเป็นอย่างนั
3: ้
4: นก็เลยวางแผนเลยเดชออกมาเลยฮะสุดท้ายเป็นเรื่องเป็นไงล่ะ
3: โอ้โหตะกี้พี่ไก่ถามว่าเอาแล้วป้าขยันจะได้รางวัลไหมในเมื่อสลากมันโดนเผาไปแล้วแบบนี้ตุนทวนอีกทีค่ะท่านผู้การสุโขทัยนะคะพลตำรวจตรีสถาพรศรีพิรมท่านบอกว่าต่อให้สลากหายถูกใครเอาไปยังไงก็ตามถ้าสามารถพิสูจน์ต่อศาลได้ว่าเป็นเจ้าของสลากตัวจริงสามารถยื่นคำร้องต่อศาลให้ศาลสั่งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลให้จ่ายเงินรางวัลได้เพราะมันเคยมีแนวคำพิพากษารองรับแล้วอนุโมทนาค่ะป้าขยันค่ะวันนี้ป้าไปรดน้ำมนต์เลยนะไปที่วัดกรงทองค่ะนี่เกจิท่านนี้หลังจากนี้ท่านน่าจะดังกว่านี้นะคะพระอาจารย์เบลอุปสันโตไปรดวันนี
4: ้ครับ
3: สารภาพเลย
4: วันนี้เลยเออ
3: นี
4: ่ดีใจกับป้าขยันด้วยผมเชื่อว่าน่าจะได้เงินนะเพราะว่ามีแนวทางคำพิพากษามาแล้วพี่หนุ่มอ่านทุกวันไอแนวทางคำพิพากษาเนี่ยคือถึงแม้ว่าหวยถูกทำลายไปแล้วแต่มีหลักฐานยืนยันให้เชื่อได้ว่าเป็นคนไปซื้อมาจริงเขาให้นะฮะคุณผู้ชม
3: ต้องนึกถึงพี่หนุ่มจังเลยอ่ะพี่หนุ่มพูดตลอดว่าเชื่อป้าขยันไงล่ะคะ
4: พี่หนุ่มมั่นใจตั้งแต่วันแรกอ่ะ
3: ว่าแกสัมภาษณ์เองด้วยนะหรือแกอาจจะมีข้อมูลอะไรยินดีด้วยค่ะป้าขยันค่ะ
4: ย
3: ิน
4: ดีด้วยครับทั้งครอบครัวเลยนะครับ
3: นี่วันนี้ป้าขยันซื้อเพิ่มนะคะป้าขยันซื้อเลยรู้ไหมคะงวดที่แล้วที่ถูกรางวัลที่หนึ่งอ่ะ770งวดนี้ซื้อ660นะ
4: 660เดี๋ยวว่ากันนะเบรกเลยไหม
3: เบรกเลยค่ะ
4: เฉลยแล้วนะครับเรื่องนี้เป็นอันจบครับพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อครับ

0: อยากวิ่งต้องได้วิ่งใส่ใจตัวเองเริ่มง่ายๆได้ทุกวันใหม่วิตอเดย์สูตรโปรตีนสูง33กรัม
1: นั่งนะวิตอเดย
2: ์กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อย

0: อาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากรุงคูกรุงเทพในฝันมหานครแห่งความหวังพลิกโฉมเมืองหลวงสู่เมืองแห่งอนาคตเลือกให้ชัดเพื่อเมืองที่ใช่พบกันในศึกชิงผู้ว่าชี้ชะตามหานครทุกช่วงข่าวและเวทีดีเบตช่อง3
1: โกงคนโกง
2: เท่ากับไม่โกงเว้ย
3: คนโกงเท่ากับคนร้ายงั้นเหรอไม่เสมอไปหรอก
4: เข้ามาแล้ว
5: รวยรวยเละละมึงรวย
6: เพียงแค่ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนที่อยากได
2: ้นี่ใจพวกเราไปขโมยเงินวิสุทธ์เหรอ
7: พวกเราหนีไปแล้วเราถูก
8: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม18มิถุนายน
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ไอ้วายุ
2: ฟ้าใสไม่สามารถทนอยู่กับพี่ได้แม้แต่วินาทีเดียว
10: นี่แค่ที่ตำรวจขอให้นายมหาสมุทรพระสุกรรมนาถเลยมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที
11: ่คุณจะไปโดยที่ยังไม่ได้บอกฉันเลยว่าจริงๆนะคุณคือพี่ปีระการ
8: โทษฐานที่รักเธอคืนนี้ 20:30 น.
9: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ละวิตซีช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
13: ยาหม่องน้ำเซมเพียวอิ๊วขวดเดียวครบทุกบรรเทาชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันแก้เคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยและอาการคันยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู
14: ่สิ้นสุดการรอคอยนะครับปิดดิวมหากาพย์แบบเส้นยาแดงผ่า8เลยครับก็คือเมื่อคืนเที่ยงคืนนะครับเอาคืนนี้ก่อนคืนนี้ตี2ได้ดูแน่นะครับเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้วันนี้จัสอินเตอร์เนชั่นแนลหรือจัสมินอินเตอร์เนชั่นแนลแถลงข่าวใหญ่เลยฮะเขาใช้เวลาในการเตรียมการเนี่ยไม่ถึง24ชั่วโมงนะฮะจัดแถลงใหญ่เลยคว้าลิขสิทธิ์บอลโลกแล้วก็อย่างที่บอกตั้งแต่ต้นรายการนะครับว่าเซอร์ไพรส์ด้วยว่า2สมัยเลยทั้งปีนี้2026แล้วอีก4ปีข้างหน้า2030นะครับจะได้ดูฟรีเนี่ยอย่างน้อยบอกคุณผู้ชมตรงนี้ก่อน40แมตช์ก็คือนับตั้งแต่วันเนี้ยจะมีให้ดูฟรีทุกแมตช์ทุกแมตช์ทุกวันวันละแมตช์วันละแมตช์วันละแมตช์แต่ดร.โสรัตน์บอกว่ากำลังเลือกอยู่ด้วยจะให้ดูฟรีมากกว่านี้อีกแล้วก็จะคัดแมตช์สำคัญสำคัญมาให้ดูฟรีถ้าแมตช์อื่นๆที่ไม่ดูฟรีเนี่ยจะทำยังไงเดี๋ยวบอกแต่ไล่บรรยากาศนะครับช่วงบ่ายครับบ่าย 3:35 บริษัท Jasmine International แถลงข่าวที่สเตเดียมโมโน29ถนนชัยพฤกษ์ยืนยันคว้าลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลกสำเร็จอย่างเป็นทางการนะครับดร.โสรัตน์อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ๊สพร้อมด้วยคุณพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่แจ๊สและโมโนและคุณนวมินทร์ประสบเนตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทโมโนและมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็มาร่วมแสดงความยินดีกลายเป็นมาดามแป้งเป็นท่านแรกเลยครับที่ขึ้นเวทีมาดามแป้งบอกว่านี่ถือเป็นดีลประวัติศาสตร์เริ่มมีการพูดคุยกันมาตั้งแต่เดือนที่แล้วจนมาถึงช่วงดีลเข้มข้นเนี่ยเกิดขึ้นตอนประมาณ5ทุ่มของคืนวันที่9มิถุนาเพราะว่าคืนนั้นเนี่ยมีการซูมเข้ามาเป็นเหมือนทางไกลอะฮะประชุมทางไกลกับทางเลขาธิการฟีฟ่ามาคุยด้วยตัวเองเลยแล้วก็มาคุยด้วยกันต่อเนื่องหลายรอบจนกระทั่งเมื่อคืนเที่ยงคืนปิดดีลได้สำเร็จ
15: ทุกอย่างตัดสดสดร้อนร้อนผู้สื่อข่าวสายกีฬาแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะถามแทนแจ๊สกับโมโน Are you ready
2: อุ้ยจริงเหรอคะขอเซ็นนั่ง Are you ready
15: มาช้าแต่มาชัวร์เปิดช่องเลยคืนนี้
16: จริงดีลประวัติศาสตร์ต้องถามว่าเป็นดีลประวัติศาสตร์วันนี้เนี่ยนะคะมีการพูดคุยกันมาตั้งแต่ประมาณเดือนที่แล้วนะคะ

0: 48ทีมได้ดูทั้งหมด104เกมด้วยกันดิวอันเข้มข้นเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนประมาณ5ทุ่มของคืนวันที่9นะฮะคืนวันที่9ก็มีการซูมนะฮะกับทางต่างประเทศนะโดยเฉพาะดิวเนี่ยแมตติอัสเลขาธิการฟีฟ่าเป็นคนลงมาคุยเองนะคะแล้วก็ในเช้าเมื่อวานนี้8โมงตรงก็ยังมีการพูดคุยกันอยู่ส่วนในรายละเอียดก็คงแน่นอนนะคะก็พูดคุยในมิติที่ทำให้วันนี้ทั้งทางโมโนและแจ๊สเนี่ยสามารถปิดดิวนี้ได้นะคะส่วนเมื่อวานก็ได้รับฟังข่าวดีจากทางดร.น้อยนะคะ
1: ดร.โสรัตน์ครับก็ขึ้นเล่าเบื้องหลังดิวมหากาพย์คือท่านเรียกดิวนี้ว่าดิวมหากาพย์เลยขอยกให้เป็นผลงานของทีมไทยแลนด์ขอขอบคุณทุกฝ่ายรวมไปถึงขอบคุณรัฐบาลเราพูดคุยกันหลายครั้งเข้มข้นก็คือช่วงวันที่7 8 9 10จนปิดดิวได้สำเร็จแล้วก็เปิดเผยเรื่องสำคัญก็คือเป็นการซื้อลิขสิทธิ์ไม่ใช่แค่คราวนี้แต่2สมัยเลยคว้าไปถึง2030ด้วยรวมไปถึงทุกทัวร์นาเมนต์ของฟีฟ่าช่องทางการรับชมสมาชิกสามารถจะรับชมถ่ายทอดสดผ่านทางฟรีทูแอร์หรือว่าช่องโมโน29ได้อย่างน้อยวันละแมตช์ถ้าจะนับดูก็มากกว่า40แมตช
2: ์สิ่งที่ทำให้ดีลนี้สำเร็จเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นการคุยทั้งในระดับdecision maker ของ FIFA ซึ่งคุณแป้งเป็นคนช่วยคุยให้นะครับท่านเลขาธิการ FIFA ในขณะที่ทางผมและทางคุณพีทแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็คุยกับdirector ของ Media Rights ซึ่งอยู่ที่ดัลลัสนะครับในขณะที่ท่านเลขาธิการ FIFA เนี่ยอยู่ที่เม็กซิโกนะครับก็เป็นเรื่องราวการคุยมานะครับตั้งแต่วันที่คุยกันเยอะๆเลยที่ท่านสื่อมวลชนเอาไปลงกันว่าได้แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้นะครับ7 8 9 10นะครับแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยคืนวันที่10นะครับก่อนเที่ยงคืนนะครับถึงได้สรุปแล้วก็มีความชัดเจนนะครับ
1: ทีนี้ตอนนี้กำลังเลือกอยู่ครับมากกว่า40แมตช์ที่จะได้ดูผ่านทาง Free to Air ช่องโมโน29หรือโมโน Max ที่เขารีแบรนด์แต่ถ้าอยากจะดูครบ104แมตช์จะต้องซื้อแพ็กเกจ Mono Max Sport Premium ในราคา 5,999 บาทต่อปีนะต่อปีเพราะมันจะพ่วงไปทั้งวอลเลย์บอลด้วยแล้วก็ลีกยุโรปลีกอะไรไปอีกมากมายก็จ่ายราคานี้ต่อปีก็ถือว่าประชาสัมพันธ์ให้เข้าไปเลยแล้วก็จะได้ดูบอลโลกครบ104แมตช์ด้วยเสร็จจากบนเวทีดร.โสรัตน์ก็ลงมาอธิบายข้างล่างนะครับแล้วก็บอกว่าจากทั้งหมด104แมตช์เนี่ยพูดคุยกันแล้วอย่างน้อยวันละ1แมตช์สำคัญคืนนี้เริ่มให้ดูฟรีได้เลยเม็กซิโกกับเจ้าภาพแอฟริกาใต้
3: เรามากกว่า1แมตช์ต่อวันอยู่แล้วครับนี่คือความตั้งใจของเรานะครับคิดว่าบอลโลกคราวนี้มัน104แมตช์น่าจะ40แมตช์ขึ้นนะครับแล้วก็ใน40แมตช์เหลืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับนัดเปิดได้ดูฟรีแน่นอนและนัดชิงด้วยนะครับเราไม่ได้เก็บอย่างนั้นนะครับแต่ส่วนเรื่องการคัดเลือกแมตช์เนี่ยเดี๋ยวเขาคงจะแจกแจงให้ท่านสื่อมวลชนทราบอีกทีมันจะมีประเทศหลักๆที่คนไทยเป็นแฟนนะครับทุก เราพยายามที่จะดึงคู่ที่มีชาติหลักๆที่คนไทยเป็นแฟนเนี่ยเข้ามาในการถ่ายทอดด้วยมาตรการคนละครึ่งอะนะใช่ไหมอย่างคราวนี้2026เนี่ยเราก็มีมาตรการเหมือนกันมาตรการคนละครึ่งก็พยายามจะให้ดูฟรีครึ่งนึงอีกครึ่งนึงก็ช่วยเราแล้วกันนะครับเพราะว่าเราก็พยายามอย่างที่สุดอะที่จะจัดหามาให้
4: แล้วยังมีโอกาสที่จะร่วมกับพวก CTV หรือทีวีช่องอื่นไหมคะ
5: ยังไม่ได้คุยเลยครับก็อย่างที่เรียนนะครับแต่ว่าด้วยความที่เรามีทั้งฟรีทีวีแล้วก็มีทั้ง OTT เนี่ยเราก็พยายามจะจัดการให้ได้ภายในระเชิงระบบของเราครับ
4: แต่ว่าแสดงว่ามีโอกาสที่จะให้ช่องอื่น
5: จริงๆก็มาคุยกันได้ครับเพราะว่าเราก็มีฟรีแมตช์ให้อยู่แล้วนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยครับทั้งผู้ที
1: ่คุณผู้ชมตัวเลขปิดดิวดร.โสรัตน์บอกว่าคือเนื่องจาก2สมัยที่เราได้มันก็จะราคารวมอยู่ที่70ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยก็คือ 2,310 ล้านบาทนักข่าวถามโอ้ราคานี้คุ้มไหม
6: รัฐบาลด้วยครับรัฐบาลมีส่วนเกี่ยวเลย
5: คือจริงๆอย่างนี้ครับดิวฟุตบอลโลกเนี่ยนะครับ

มาถึงเขาเสนอขายให้เราเนี่ยคุยกันมากกว่า1ปีแล้วนะครับราคาอย่างที่ทุกคนทราบก็คือ40ล้านเหรียญนะครับใน

0: ไม่เอาอีกแล้วบู๊บนเรือพอเหอะทุกคนอาเจียน
1: อายมากเลยเฮ้ยนี่เราเป็นมหาโจรตัวสลัดดันเมาเรือคนแรก
2: ทุกคนเขาเป็นคนเอเนอร์จี้เยอะค
3: ่
2: ะ
3: เราก็ไม่ใช่น้อย
2: ว้าว
4: ชอบมากเวลาผู้ชายใส่อะไรแบบนี้ดูหล่อมาก
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: โกงคนโกง
7: เท่ากับไม่โกงเว้ย
8: คนโกงเท่ากับคนร้ายงั้นเหรอไม่เสมอไปหรอก
9: เข้ามาแล้ว
10: รวยรวยเล่ละมึงรวย
11: เพียงแค่ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนที่อยากได
12: ้นี่จะให้พวกเราไปขโมยเงินวิสุทธ์เหรอ
13: พวกเราหนีไปแล้วเราถูก
5: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม18มิถุนายนดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: พี่สาวคนสวยชอบนะคะ
15: เป็นแฟนกันนะ
14: เราทั้งสองคนตั้งใจจะแต่งงานกันค่ะ
16: ตื่นมาแล้วเจอหน้าน้องลินแบบนี้พี่มีความสุขที่สุดเลย
14: โอ้ไม่ลินลินเชื่อพี่มาเสมอนะแต่วันนี้พี่ทำให้ลินรู้สึกว่าเหมือนพี่มีโลกอีกใบหนึ่งที่ลินไม่รู้จักเลย
15: ฉันจะทำให้พี่รันเกลียดแก
14: ลินจะทำให้แม่พี่สมหวังให้พี่กลับไปเป็นลูกของแม่พี่เหมือนเดิม
5: ฝันวันวิวาศุกร์ 20:30 น.เริ่ม19มิถุนายนดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: นอดเมจิกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
18: นี่ชุดแม่คะ
19: ก็หนูอยากหอมเหมือนแม่ไงคะ
20: ต้องนี่ใหม่วีทคอมฟอร์ตโยแฮปปี้ด้วยพลังแคมโมไมล์ไมเซล่าช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมฟุ้งละมุนติดผ้าหอมแฮปปี้ทั้งบ้านลองเลย
21: อีกแล้ว
22: Thank you Please be back Please be back Please be back
23: Yes I got meI got a Beckham.
24: ซูมฟรีแก้วนักเตะระดับตำนานเมื่อซื้อชุดฟีฟ่าเวิลด์คัพมิลถึง19กรกฎาคมนี้ที่แมคโดนัลด
25: ์มีเศษอาหารติดที่เดิมตลอดหรือเปล่าเรามีข่าวดีมาบอก
26: ข่าวดีอะไรหรอ
25: ตอนนี้ Colgate จัดแคมเปญตรวจฟันฟรีง่ายๆเพียงแค่สแกน QR Code จองนัดตรวจฟันฟรีถึง30มิถุนายนนี
27: ้อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml
28: นางมายมมันยั่วยวนพี่มานะจนพี่มานะหลงมันจนหน้ามืดตามัวจนไม่เห็นกลองทำเหมือนว่ากลองไม่มีตัวตน
29: มองไม่เห็นหรือทำเป็นไม่เห็นกันแน
28: ่ปากเสียแม่จ๊ะพี่มานะเปลี่ยนไปทั้งแต่งตัวหล่อเท่ไปงานนำวงแถมยังพุ่งตรงไปชวนนางมยมนำวงอีกด้วยสงสัยพี่มานะจะดวงตกจริงๆนอกจากจะดวงกินเมียแล้วน่าจะโดนทำของด้วยจ้ะแม่จ๊ะเราไปช่วยพี่มานะกันเถอะจ้ะ
29: ใช่จ้ะแม่ทำยังไงก็ได้ให้มันอยู่ห่างน้องมยมพอห่างน้องมยมแล้วไอ้มานะจะได้หันมารักน้องกองไง
28: พี่พูดดีแม่จ๊ะถึงตอนนี้เราจะยังแต่งงานกับพี่มานะไม่ได้แต่เราก็เตรียมงานแต่งไว้ก่อนได้นี่แม่แล้วพอพี่มานะดวงดีขึ้นปุ๊บเราก็แต่งงานเลย
30: ก็ดีนะดวงดีปุ๊บ
28: แต่งปั๊บ
30: ระหว่างรอก็ให้เตมอนแต่งกับมารสีไปก่อนเตรีบรวบหัวรวบหางมารสีให้เร็วที่สุดอย่าไปวอกแวกกับนางมยมนะไม่งั้นพ่อแกฉีกอกแกแน่
29: อีกคนก็จะยิงที่ไส้ลูกอีกคนก็จะฉีกผม
30: พี่บ่นอะไร
29: เปล่าจ้ะแม่ไม่มีอะไรแม่นั่นแหละเอาแต่สั่งฉันกับสั่งน้องแม่ไม่ช่วยคิดทำอะไรเลยอยู่เฉยๆสบายไปไหมแม่
30: ใครบอกว่าแม่อยู่เฉยๆอย่าลืมนะว่าแม่ก็มีวิธีที่จะทำให้แผนของเราสำเร็จ
31: ได้ยินแบบนี้ฉันก็โล่งใจหนูกรองแต่หนูกรองน่ารักมากเลยนะลูกที่หนูบอกว่าอุตส่าห์จะรอจนกว่าไอ้หมาของ

0: จะดวงดีขึ้นน่ะ
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะนะพองถ้าเป็นพี่มานะเนี่ยนานแค่ไหนกรองก็รอได้จ้ะ
2: ลูกสะใภ้ในดวงใจ
3: งั้นข้อตกลงของเรายังเป็นเหมือนเดิมกรองแต่งกับมานะส่วนเตมอนก็แต่งกับมาลสี
4: แต่ไอ้สีกับเตมอนมันไม่ใช่คู่มั่นคู่หมายกันนะ
3: แต่ฉันหมายตามาลสีไว้นะเผลอๆคู่นี้อาจได้แต่งกันก่อนกรองก็ได้
4: ไอ้สีกับเตมอนมันตีกันประจำและไอ้สีมันไม่ได้พูดง่ายๆเหมือนไอ้หมานะ
3: เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงตีกันไปตีกันมาเดี๋ยวก็รักกันเองแล้วตอนนี้เตมอนก็มาช่วยงานเสียเต็มตัวละเธอไม่ต้องห่วงนะเตมอนดูแลมาลสีได้
1: ใช่จ้ะเรื่องนี้กรองยืนยันได
4: ้เออฉันกลับดีกว่าฉันกลับก่อนพอดีว่าฉันมีงานต้องทำเยอะเลย
3: เดี๋ยวแม่พ่องจะไปไหนยังคุยกันไม่จบเลย
4: เอาเหรอเออสงสัยฉันคงใจร้อนอ่ะเนาะ
3: ใจร้อนนะเราอ่ะนั่งเช็ดให้แหละแม่พ่องเนี่ยเกือบพลาดเรื่องสนุก
4: เรื่องสนุกอะไร
3: ไปทดสอบดวงกันนะจะได้รู้ไงว่าดวงเราดีหรือเปล่า
4: อื้อจะดีเหรอ
3: ดีสิแต่ถ้าแม่ผ่องไม่อยากทดสอบดวงมันก็ไปเป็นเพื่อนฉันหน่อยนะฉันไม่อยากไปคนเดียวนะแม่ผ่องนะฉันไม่กล้าไปคนเดียวจริง
1: ๆก็ได้แต่ฉันไปเป็นเพื่อนแค่นั้นนะ

0: โอ้ยนี่เองจะไปงานอะไรเนี่ยฮะทำไมถึงได้แต่งตัวสวยขนาดนี
1: ้สวยอะไรพ่อฉันแต่งตัวไปทำงานปกติ
0: ปกติปกติพี่เองแต่งตัวแบบนี้เหร
1: อโอ้ยฉันไปทำงานก่อนแล้วจ้ะ
0: นี่ชูใจถ้าความสวยคะแนนเต็ม10เนี่ยเองให้พี่สาวเท่าไหร
2: ่13
0: ทำไมให้13ล่ะ
2: สวยเกินสวยเกิน
0: สวยเกิน

0: อกแวกไม่คิดเรื่องอื่นเอ้าหายไปไหนแล้ววะ
1: มองหาใครอ
0: ่
1: ะ
0: ก็มองหาคุณมาคุณมานะทำไมมาอยู่ตรงนี้เมื่อกี้ยังอยู่ตรงนู้น
1: เพราะว่าเธอกำลังจะเผาโรงงานของฉันอีกรอบไงน้ำตาจะไหม้แล้วเนี่ย
0: ตายแล้ว
1: มีสมาธิหน่อยอย่าสร้างเรื่องเข้าใจไหม
0: ค่ะ

0: มีแต่เราที่คิดเรื่องเมื่อคืนไปเองคนเดียวนะสิ
1: ด้านนอกอ่ะฉันดูไม่ออกเลยนะเนี่ยดูได้ยัง

0: อนนะแม่แจม
1: โอ้ยชาวบ้านเขาบอกต่อๆกันมาน่ะแม่พองนี่เธอดูสิแต่ละคนนี้เราคุ้นเคยกันทั้งนั้นเลยนะนั่นชาวบ้านรู้แต่ว่าตำรวจไม่รู้โอ้ตำรวจเขางานเยอะไม่มีเวลามาสนใจหรอกอ่ะเข้าไปข้างในเถอะไป
0: เดี๋ยว
1: ทำไมอ่ะ
2: ฉันกำลังมือขึ้นเลยนะเนี่ย
1: ลงหน่อยไหม
0: ไม่ฉันแค่มาดูเฉยๆฉันไม่อยากผิดสัญญากับลูกกับผัว
1: มันต้องอย่างนี้สิวะโอ้แม่ผ่องนี่เล่นไพ่เก่งจริงๆเลยนะเด้ง9
0: แต่ว่า
1: ฉันไม่เล่นแล้วดีกว่ามันรู้สึกไม่ดีเหมือนฉัน
0: มาติดพนันอีกอะ
1: พนุงพนันอะไรกันอันนี้เขาเรียกว่าเล่นไพ่ธรรมดาก็อย่าลงเงินเยอะสิเล่นแบบขำๆขำ
0: ๆงั้นอีกสักตาขำๆ
1: ขำๆ

0: พี่ไม่ได้หลงผิดหรือว่าโดนเล่นของใส่แต่ที่พี่ทำไปทั้งหมดเพราะพี่รักมะยม
1: ฮาวเวยกบ้าน
2: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
1: ซับลาย
3: ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
4: ์ว้าว
3: ไม่รีบไม่เหลือนะ
5: โมฟิกช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อมที่เกิดจากความอับชื้น
6: เทคโนโลยีเม็ดออกซิเจนช่วยลดสาเหตุหนึ่งของผื่นผ้าอ้อมแผ่นบางเบาระบายอากาศซึมซับมากถึง8แก้ว
5: หมดกังวลเรื่องผื่นผ้าอ้อม
6: ช่วงเวลาดีๆก็เริ่มต้นขึ้น
5: ขอบคุณโมฟิกช่วยป้องกันผื่นผ้าอ้อม
7: ผู้ชายอย่างเรามั่นใจกับทุกแมตช์ไม่กลัวเรื่องรังแคผมใช้เคลียร์เมนด้วยพลังขจัดรังแคที่เหนือกว่าเดิมช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% สดชื่นยาวนาน48ชั่วโมงเคลียร์ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ FIFA World Cup 2026
8: นอนเมติกฝากน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
9: เปรี้ยวปากเสาร์นี้เติร์ดจอยบุกย่านพระราม4กับคาเฟ่สุดฮอตที่เป็นการคอลแลบของสายกาแฟและสายเฮลตี้ไปต่อกับร้านอาหารเหนือสุดลำปางปิดท้ายด้วยอาหารอีสานสุดแซ่บบอกเลยว่าเด็ดทุกร้านค่ะ
10: มิถุนาชุ่มฉ่ำกับละครใหม่ที่ช่อง3วุ่นวายฉ่ำโกงฉับฟินฉับตีกันฉับหลอนฉับละครใหม
11: ่ได้แล้วเดี๋ยวนารีจะได้เห็น
12: เอาสิอยากเห็นใจจะขาดอ่ะ
10: แบบช่ำช่ำ
13: อย่าทำให้ทุกคนผิดหวังในตัวเรานะ
10: ทุกวัน
14: รับรองว่าเฟิงจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนค่ะอ
15: ย่าพึ่งหมอ
10: ตลอดเดือนมิถุนายน
16: เห็นแล้วหึ่งเหิมเลยฮะ
17: Here we go
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
19: ไอ้วายุ
20: หยุด
21: ฟ้าใสไม่สามารถทนอยู่กับพี่ได้แม้แต่วินาทีเดียว
22: นี่เจ้าที่ตำรวจขอให้นายมหาสมุทรพระสุกรรมนาถลงมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที
23: ่คุณจะไปโดยที่ยังไม่ได้บอกฉันเลยว่าจริงๆแล้วคุณคือพี่ปีตกา
24: โทษฐานที่รักเธอคืนนี้20นาฬิกา30นาที
18: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
25: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันวัยเก๋าระภูมิใจชัว Ensure Go Advance Pro
26: สบายครับให้ป้าปี้กินครับ
1: ให้จำวันดีครับ
27: ต้องโรตีซองนี้ด้วยส่วนผสมจากเนื้อหมูแท้กระเทียมพริกไทยทำให้ไข่เจียวโรตี
1: หอมอร่อยกลม
26: กล่อมหอมอร่อยในพริบตาเลย
27: แบบนี้ต้อง
1: ลักนี
27: ่โรตีอร่อยคู่คุณทุกช่วงเวลาเรติโนที่เจี๊ยบเคยใช้ทำผิวเคืองต้องลูโทจิน่าสูตรเรติโนด้วยเฮียเรติโนและคอมฟอร์ตคอมเพล็กซ์อ่อนโยนใช้ได้ทุกวันริ้วรอยดูลดลงตั้งแต่ขวดแรกพิเศษที่วสันถึง24มิถุนายนนี
28: ้สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน 4 Essential Oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนลองเลย
29: สนับสนุนโดย Protex Icy Coolรสดีสุกก้อน
1: พี่สีเห็นแม่ไหมแม่อยู่ไหน
4: ไม่เห็นเออที่จริงพี่ก็ไม่เห็นแม่ตั้งแต่เช้าแล้ว
1: แม่อยู่ไหนเนี่ย
4: พี่มานะสีอยู่ไหมจ๊ะฉันอยู่นี่มีอะไรหรอ
30: ก็มีคนอยากเจอเธอแต่ไม่กล้ามาคนเดียวนะสิ
4: ไอ้พี่เตยนะ
30: ใช่นะสิ
4: โกหกเจอหน้ากันทีไรก็ทำหน้าบูดเป็นตูดหมา
31: เ
0: ตูนหมาก็ดีกว่าตูนลิงครับดอกไม้ซื้อมาจากหน้าวัด
4: ให้ดอกบัวฉันเนี่ยนะ
0: ใช่สิพอดีมันเหลือแค่นี
30: ้พี่เตเขาตั้งใจเลือกมาให้เธอเพื่อที่จะบอกเธอว่านอกจากจะรักเธอมากแล้วเนี่ยก็ยังจะเทิดทูนบูชาเธอด้วย
1: สาธุ
4: ฉันไม่ใช่พระไม่ต้องบูชา
0: เอานะบางทีเธอก็ดูน่ากลัวน่าเกรงใจเทิดทูนไว้ก็ดีเราไว้เถอะฉันตั้งใจซื้อมาให้

0: เอาไป
1: แล้วนี่เธอเอาอะไรมาหรออ
0: ๋อ
1: น้ำมนต์ไปขอพระมาว่าจะเอามาให้พี่มานะอาบล้างซวยไล่มนต์ดำแล้วนี่พี่มานะอยู่ไหนอะ
2: ที่ฉันทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นอะเพราะมันยังอยู่ในเวลางานแต่ตอนนี้ไม่ได้อยู่ในเวลางานแล้วฉันจะทำอะไรก็ได้มาฉันช่วย
1: ไม่ต้องนี่มันเป็นหน้าที่ฉันเดี๋ยวถ้าแม่คุณมาเห็นเรื่องใหญ่เลยนะ
2: แม่ฉันไม่อยู่แต่ถึงอยู่อ่ะฉันก็แค่บอกว่าฉันอยากออกแรง
1: นี่แต่ฉันไม่อยากให้คุณมีปัญหากับแม
2: ่
1: นี่ปล่อยเลย
2: โอ๊ยปวดจังอ่ะไม่ต้องห่วงหรอกฉันจัดการได้ฉันเป็นห่วงเธอมากกว่าแล้วในระหว่างที่ฉันรอคำตอบจากเธอก็อย่าก่อเรื่องล่ะ
1: รู้แล้วน่ะเห็นฉันเป็นคนยังไงเนี
2: ่ยเฮ้ยคนวุ่นวายไม่รอบคอบใช้อารมณ์เหนือเหตุผลใจร้อนวุ่นวาย
1: โอ๊ยไม่ต้องพูดแล้วฉันไม่อยากฟัง
2: แต่เธอก็น่ารักดีนะฉันก็เลยรักเลย

0: แล้วเว้ยเรื่องง่ายแล้ว
1: พี่มานะรอมาช่วยพี่ออกจากสิ่งชั่วร้ายแล้วจ้ะ
2: กอง
0: น้องมิยม
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่า
0: พี่กรองสาดน้ำมนต์ใส่น้องมะยมทำไม
1: ก็มันกำลังทำเสน่ห์ใส่พี่มานะฉันก็ต้องรีบสาดให้ของเสื่อมแล้วสิพี่มานะตอนนี้พี่กำลังโดนนางมะยมทำของใส่แต่ว่าน้ำมนต์ที่กรองไปขอจากหลวงพ่อมาน่าจะทำให้พี่หลุดพ้นแล้วจ้ะ
4: ฉันไม่ได้ทำของใส่คุณมานะ
1: โกหกถ้าแกไม่ใช้วิธีชั่วชั่วพี่มานะไม่มีทางทำดีปกป้องแกหรอกฉันไม่เอาเรื่องนี้ไปเป่าประกาศให้ชาวบ้านมารุมประณามแกก็บุญหัวเท่าไหร่ละ
4: ถ้าเธอคิดว่าฉันทำของใส่คุณมานะจริงก็เอาหลักฐานมาสิอย่ามากล่าวหากันแบบนี้
1: อาการของพี่มานะไงคือหลักฐานพี่มานะหลงผิดปกป้องแกจนต้องทะเลาะ กับน้ำผ่องแถมยังมางานรำวงอีกเคยทำซะที่ไหนเมื่อกี้ยังมายืนพลอดรักไม่อายฟ้าอายดินถ้าไม่โดนทำของใส่หลงแกจนหน้ามืดตามัวจะให้ฉันคิดว่ายังไง
0: นี่กองพี่มีสติพี่ไม่ได้หลงผิดหรือว่าโดนเล่นของใส่แต่ที่พี่ทำไปทั้งหมดเนี่ยเพราะพี่รักมะยม

กองจะไม่เชื่อพี่ก็ได้นะแต่พี่จะบอกให้กองรู้ไว้ว่ามะยมไม่เคยทำไม่ดีกับพี่อย่ากล่าวหามะยมเรื่องนี้อีกเพราะพี่จะไม่อยู่เฉยแน่

0: ี๋ยวเธอรีบไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้านะเดี๋ยวไม่สบาย
1: คุณพูดแบบนั้นมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ
0: ่พูดอะไรฉันพูดไปตั้งเยอะ
1: ก็ที่คุณบอกรักฉันต่อหน้าทุกคนไงถ้าแม่คุณรู้นะเรื่องใหญ่แน
0: ่ที่ฉันพูดอ่ะเพราะฉันอยากหยุดเรื่องคุมถุงชนอะไรพวกนั้นแล้วก็อยากให้กองทองเลิกคิดเรื่องบ้าๆด้วย
1: แต
0: ่ถ้าฉันทำให้เธอไม่สบายใจฉันขอโทษแต่ฉันต้องทำเพื่อเธอ

0: ไอ้หมามาก็ดีแล้วมานั่งกินชาด้วยกัน
1: ครับขอบคุณครับพ่อ
0: ไอ้หมาเองรักนางมะยมเหรอ
1: ครับพ่อโกรธผมไหมครับที่ผมรักมะยมไม่ใช่กองทอง
0: พ่อจะไปโกรธอะไรหัวใจของเองพ่อจะไปบังคับเองได้ไงแต่ถ้าเกิดแม่เองรู้อะเรื่องใหญ่แน
1: ่ผมรู้ครับแต่ผมทำใจให้รักกองทอแบบที่แม่ต้องการไม่ได้แถมมะยมเขาก็ยังไม่ได้รับรักผมด้วยซ้ำเผลอๆถ้าเกิดเรื่องวุ่นวายมากๆเขาอาจจะปฏิเสธแล้วก็หนีผมไปเลยก็ได
0: ้เองก็ทำให้ดีที่สุดเท่าที่เองจะทำได้เดี๋ยวพ่อน่ะจะลองพูดกับแม่เขาดู
1: ขอบคุณนะครับพ่อผมจะปกป้องความรักของผมให้ดีที่สุด

0: ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
1: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
2: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
3: ๆวันชิวๆของผมคือว่าเล่นกล้ามอก
4: เฮ้ยยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
5: นอนมากไปก็ไม่ดี
6: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
4: ยืนเสียไปทำไมแรง
7: เราขยายไปให้ไกลที่มีน้ำมีแสงแดดและลมกักเก็บให้มากที่สุดเผื่ออากาศไม่เป็นใจพยากรณ์และวางแผนร่วมกับโรงไฟฟ้าหลักและเสริมความมั่นคงด้วยแบตเตอรี่พลังน้ำเราเดินหน้าผลิตไฟฟ้าพลังงานสะอาดที่เหมาะสมกับโลกมั่นคงกับทุกคนเพื่ออนาคตและความสุขของคนไทยกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
8: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
9: ซับลาย
10: ดีเมาส์ลายใหม่ซานริโอคาแรคเตอร
11: ์ว้าว
10: ไม่รีบไม่เหลือนะ
12: ยาหม่องตราถ้วยทองใช้บรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแมลงสัตว์กัดต่อยวิงเวียนหน้ามืดถ้าถูทาถูยาหม่องตราถ้วยทองทาถูง่ายๆได้ทุกเจ็บยาหม่องตราถ้วยทอง
13: วิธีการเลี้ยงลูกสองคนต่างกันไหม
14: ก็จะมีขัดกันเรื่องแบบนี้แหละ
15: ไปที่สวนสัตว์สักแป๊บนึงได้ยินเสียงปัง
16: พี่แมทธิวไปปฏิบัติการเรียบร้อย
13: แล้วคุณตัดสินใจยังไง
17: แฟลชแบ็คในห้องทำงานถูกขโมยไปแล้ว
18: แฟลชมีรหัสของการเข้าดูข้อมูลของสมาชิกทุกคนแต่ที่มากกว่าข้อมูลคือหน้ากาก
19: มึงทำงานให้ใครกันเนี่ย
20: ยักษ์ร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกา
21: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
22: ไม่มีใครห้ามอายุได้โดยเฉพาะอายุที่อยู่ในใจของคนที่มาความแค้น
23: ฉันจะฆ่าแก
22: คนต่างอยู่อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
24: รู้ว่าคุณเป็นคนสั่งให้พวกมันฆ่าฉันคนฆ่าใช่ไหมพ่อผม
22: ทุกอย่างของไก่ถึงเวลาของมันเต็มที
20: ปะการังสีดำจันทร์ถึงศุกร์19นาฬิกาเริ่ม22มิถุนายน
21: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
25: ยุคนี้เด็กๆควรรู้จักแก้ปัญหาให้เขาเรียนรู้พลิกแพลงไตร่ตรองชมมั่นใจ Enfagrow A Plus ที่มีองค์ประกอบของ MFGM และ DHA ให้ลูกเรียนรู้ทักษะเพื่ออนาคตและ Enfagrow A Plus Superior UHT ทุกที่ทุกเวลา
26: อยากผมยาวสวยทำไงดี
27: ใช้ Sunsilk Calcium Long ด้วย Biotin Long Complex ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่า Sunsilk คำตอบของผมยาวสวย
28: สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน 4 Essential Oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนลองเลย
29: รับอะไรดีคะ
13: ไก่อยากกินไก่
29: จะกินข้าว
13: ไก
29: ่ข้าว
13: ไก่ครับ
29: KFC บันดี้มาร์เก็ตไหมคะ
30: จะทีมไก่หรือทีมข้าว
31: ก็ฟินได้ทั้งคู่
30: กับบันดี้มาร์เก็ตเพียง199บาทถึง24มิถุนายนนี้
32: สนับสนุนโดยเฮโมวิโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
33: ขอกินหน่อยอยากจะมาให้หายเครียด
29: เฮ้ยนั่น
33: น้ำตาลสดนี่ว่าทำไมไม่บอกก่อน
29: กำลังจะบอกแต่ไม่ทัน
33: โอ้โหน้ำตาลเมาไป
29: น้ำตาลเมากินแล้วก็เมาไม่เห็นได้อะไรสมองฉันต้องการน้ำตาลจะได้หายเครียด
33: เรื่องกลอง
29: เรื่องพี่มานะด้วยคนนี้ก็พี่คนนั้นก็เพื่อนตอนแรกฉันโกรธพี่มานะมาก

0: ที่อยู่ไปบอกรักมะยมไม่ไว้หน้ากรองแต่คนอย่างพี่มานะถ้าไม่สุดจริงคงไม่พูดออกมาโอ้ยทำไมไม่รักคนอื่นทำไมต้องรักมะยมด้วย
1: ใช่ทำไมต้องรักมะยมสุดที่รักของฉันด้วยอีมานะ
0: สรุปพี่ยังรักมะยมอยู่งั้นเหรองั้นที่บอกรักฉันก็โกหกใช่ไหม
1: ไม่ได้โกหกมะยมอ่ะเป็นผู้หญิงที่ฉันเคยรักแต่ตอนเนี้ยฉันรักสี
0: ฉันไม่รู้นะว่าพี่กำลังเล่นสนุกอะไรอยู่แต่ฉันไม่สนุกด้วยถ้าไม่รักก็อย่าพูดคนฟังมันคิดเข้าใจไหมถ้าไม่ได้รู้สึกอะไรอย่ามาทำแบบนี้อีกที่ผ่านมาฉันจะถือว่าไม่เคยได้ยินอะไรก็แล้วกัน

0: นี่ไปไหนมาฮะกลับสมมติเลย
1: ตกอกตกใจหมดทำไมพ่อยังไม่นอน
0: ที่พ่อไม่นอนเนี่ยเพราะว่าพ่อรอแม่พองตกลงไปไหนมา
1: แม่แจ่มเขาชวนไปช่วยงานที่วัดแม่ก็เลยถือโอกาสปฏิบัติธรรมสงบจิตสงบใจอ่ะเฮ้ยมันดีมากเลยนะพ่อรู้อย่างนี้แม่ไปตั้งแต่ตอนที่พ่อชวนแล้วแหละ
0: แล้วใจมันสงบไหมล่ะ
1: อุ้ยดีขึ้นมากเลยพ่อแต่ว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยแม่ว่าแม่จะไปอีกสักวันฝากบ้านด้วยนะพ่อ
0: ก็เอาดิถ้าปฏิบัติได้มันก็ดีเผื่อแม่จะเข้าใจโลกมากขึ้น
1: เข้าใจขึ้นมากเลยล่ะ

0: แม่จะไปปฏิบัติธรรม
1: ฮะ
2: แม่ว่าไงนะจ๊ะ
0: แม่จะไปปฏิบัติธรรมจะกลับค่ำๆนะแม่ไปละ
3: สาธุ
1: เดี๋ยวแม่พอง
0: พ่อมีอะไรหรอ
1: ฝากกราบหลวงพ่อด้วยนะบอกอีกสัก2 วันจะเข้าไปกราบท่าน
0: ได้เลยพ่อ

0: ไม่ได้อย่างนี้แน่นแน่นโอ้ย
1: เก่งจริงๆเลยนะช่วงนี้ลูกชายดวงตกแต่แม่นี่ดวงเฮงเฮงเฮง
0: ฉันก็ต้องถอนทุนคืนบ้างสิฉันเสียไปตั้งเยอะนะอ่ะมาต
1: ่อเอ้าแม่แจ่มไม่เล่นเหรอเมื่อคืนฉันเล่นเสียทั้งคืนอ่ะทุนหมด
2: ก็ฉันบอกแล้วไงว่า

0: ให้กลับไปพักตอนที่ได้เยอะ
1: ๆเอาอย่างนี้อ่ะฉันให้คิดซะว่าฉันแก้เคล็ดด้วยกันเสียให้เธอดีกว่าฉันไปเสียให้เจ้ามือ
2: ขอบใจนะแม่พอง
1: เอาไหม
2: แนนฉันลง
1: ต่อดวงกำลังขึ้น
2: ฉันลงแล้ว
1: เอ้ย

0: ไปหาน้องมะยมไปหาน้องสีมะยมสีมะยมสีมะยมสีมะยมสีโอ้ยเป็นคนหล่อเลือกได้นี่มันลำบากใจจริง
1: ๆเดมอนมาหากูดิ
0: สี
1: อ๋อมาหาน้องสีไปไป
2: โอ๊ย
0: สีใจเย็นก่อนครั้งนี้พี่ไม่ได้โกหกพี่ตั้งใจมาหาจริงนี่ไงพี่เอาดอกไม้มาให้ด้วย
2: ดอกหน้าวัวเนี่ยนะหลบไป
0: ไอ้กลัวกลัวแล้วจ้ะสีถ้าสียิงพี่อ่ะต้องยิงที่หัวใจแล้วจ้ะแต่น้องสีระวังเจ็บเพราะน้องสีอยู่ในนั้น
2: โอ้ยอะไรของพี่เนี่ยบอกให้หลบไปไง
1: เดี๋ยวน้องสีเกิดที่ยังขึ้นเนี่ยเสี่ยวปืนไปที่ยัง
2: ฉันจะไปตามหาแม่ถ้าคราวนี้แม่ไปบ่อนอีกฉันจะพังบ่อนให้ลาบเป็นหน้ากองเลยหลบไปโอ้ย
0: บอลสีสี
1: ต้องไปบอกไอ้พันอะ
3: มายม
4: คุณมีอะไรกับฉันหรือเปล่า
5: อยากเจอ

0: มานะเกิดเรื่องไงแล้ว
1: มีอะไรเนี่ย
0: น้องสีน้องสีน้องสีที่ไปพังบอลแล้วก็ปืนลูกซองไปนั่ม
2: ฮะ

0: ไปเดี๋ยววันนี้เราไปเล่นไพ่ท้ายหมู่บ้านกันไม่ได้ไปตั้งนานละ
1: จะไปท้ายหมู่บ้านกันเหรอจ๊ะ
0: จ้ะใช่จ้ะ
1: ติดรถฉันไปไหมฉันกำลังจะไปพอดี
2: หลวงพ่อครับผมยืมแป๊บนึงนะครับ
3: เดี๋ยวมาคืน
2: นิมนต์ครับ

0: คุณสีขับรถเร็วมากท่าทางจะโกรธจัด
1: โมมันเครียดธรรมดาได้นั่นเครียดแบบระเบิดล่องเลย
0: เอาไงดีคุณเราไปแจ้งตำรวจดีไหมจะได้ไปจับเจ้าของบ่อน
1: นี่พวกท่านเราละมายมท่านต้องสีไปหอดบ่อนก่อนนี่จากคดีตั้งบ่อนจะเป็นคดีหาคนตายได้ไอ้วะ
0: จริงด้วยเอาไงดีอะ
2: นั่งดีๆนะ
0: อุ๊ย

0: ไอ้พวกเปิดบ่อนผีพนันมันต้องตายวันนี้แหละ
1: ไม่ปืนไปไป
2: พวกพี่จืด

0: โตคุณศรี
1: คุณศรีใจเย็นๆก่อนนะคะอย่าใช้ความรุนแรงแรง
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
2: แม่มาสวดมนต์อะไรถึงที่นี่ไหนบอกจะไปที่วัดไง
3: ก็นี่ไงแม่มาชวนทุกคนทำบุญสร้างอุโบสถก็เลยมาสวดมนต์ด้วยกันอ่ะมาก็ดีแล้วทำบุญไหม
4: จริง
2: แย่แล้วจ้าแย่แล้วแย่แล้วจ้า
5: อะไรอะไรเกิดอะไรขึ้น
2: มรสีมรสีกำลังมาถือปืนลูกซองมาด้วยจ้า
5: ตายแล้วมรสีมาใครจะทำยังไงล่ะ
6: เอาเตะไปรู้ได้ยังไงว่าหมอนอยู่ที่นี่อ่ะเ
5: ฮ้ฉันเป็นคนบอกลูกเองว่าฉันอยู่ที่ไหนโอ๊ยแต่อย่าเพิ่งสงสัยเลยตอนนี้หาทางเอาตัวรอดก่อนไหมไม่พงเอาไง
2: ทุกคนมา
5: เอาเร็วเก็บเร็วเก็บรวบเร็วเร็วหอบหอบหอบนั่นนั่นอย่าให้ฉันเห็นใครชวนแม่ฉันเล่นพนันอีกไม่งั้นยิงไส้แตก
0: สัตเทสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาเวลาโหนตุกจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอาทีทาโหนตุก
2: ลูกไอ้กุศลนี่มันยังไงวะเอ๊ะอะไรก็ทำลายบ่อนทำลายบ่อนสงสัยต้องจัดคนไปสั่งสอนนางมารสีหน่อยซะแล้ว
7: พ่ออย่าทำร้ายกันเลยยังไงสีก็เป็นเพื่อนกอง
8: เดี๋ยวนี้เองแก้ตัวให้นางสีแล้วเหรอฮะเต
7: เอ้าพ่ออยากให้ฉันแต่งงานกับสีนั่นว่าที่เมียฉันก็ต้องปกป้องสิพ
9: ่อเตมันพูดถูกคราวนี้เราก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากอย่าทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะพี
8: ่บ่อนถูกปิดก่อนเวลาเสียหายไปเท่าไหร่ไม่ใช่เรื่องใหญ่อีกเหรอ
9: ฟังฉันนะถ้าไปทำร้ายสีผู้ใหญ่รู้เรื่องจบที่ตำรวจแน่นะถือว่าปล่อยไปนะพี่นะ
10: จะไล่นางมะยมออกจากงาน
9: คราวนี้ฉันมีแผนใหม
11: ่ทำยังไงหรอ
10: ก็ทำให้มันท้อใจแล้วก็ลาออกไปเองนะสิ
12: เก็บใบตาลเสร็จหรือยังเสร็จแล้วก็มาปอกลูกตาลต่อ
10: หมดหนี้เลยเหรอคะ
13: เธอไม่อยากอยู่ที่นี่ขนาดนั้นเลยเหรอ
14: ฉันเหนื่อยฉันไม่ไหวแล้ว
15: ฉันจะมอนเปลี่ยนไปขนาดนี้เลยเหรอเหมาะกับเป็นนางเอกรักท่วมทุ่งสุดๆ
16: พี่กำลังจะพาสายสมอนกลับไปเล่นหนัง
17: แต่ผมยังไม่พร้อมอ่ะ
16: ฮะ
18: คุณพี่เจ้าขาดิฉันข้ามเวลามากับสสสตอนคุณพี่เจ้าขาบริหารร่างกายสไตล์ไทยกันเจ้าค่ะ
19: นายนายเป็นยังไงกันบ้าง
5: นี่พอข้าออกกำลังกายแบบที่เองบอกเนี่ยก็รู้สึกกระฉับกระเฉงมากขึ้น
1: ข้าก็รู้สึกสดใสมีอีเนอร์จี
3: ้เอเนอร์จี
1: ้เอเนอร์จี้
9: มีแรงร้องรำทำเพลงรับลูกค้าได้ถึงคือเลิศเลยล่ะนี่แสดงว่าติดใจแล้วใช่ไหมถ้างั้นขอเพิ่มท่าหน่อยละกันเป็นแบบว่าช่วยเรื่องกล้ามเนื้อแล้วก็ข้อต่อมากขึ้นแถมยังช่วยให้หัวใจแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตของเราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นด้วยนะมาเดี๋ยวฉันจะสอนเป็นการบริหารร่างกายสไตล์ไทย
6: บริหารร่างกายสไตล์ไทย
9: ท่าแรกนะนี่พนมมือสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นไงใครๆก็ทำได้ทำง่ายๆทำที่ไหนก็ได้

0: ต่อย่าลืมนะคะต้องทำ 5-10 นาทีขึ้นไปนะจ๊ะ
1: ช่วยให้กระปรี้กระเปร่าสดชื่นลดอาการเหนื่อยล้าร่างกายยืดเหยียดได้ดี
2: ใครหัวไปไหนกันหมดลูกค้าจะเข้าแล้วโว้ย
3: มาแล้วค่ะคุณแม่คุณแม่เรียก
0: บริหารร่างกายสไตล์ไทยยังมีท่าเด็ดๆอีกเพียบสแกนตรงนี้เลยเจ้าค่ะย้ำนะเจ้าค่ะทำให้ครบทั้ง12ท่าทุกวันช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงสดชื่นกระปี้กระเป๋าและที่สำคัญนะเจ้าค่ะต้องทำครั้งละ10นาทีขึ้นไปช่วยเผาผลาญพลังงานของเราเจ้าค่ะฟิตแอนด์เฟิร์มแน่นอนเจ้าค่ะไปกันต่อ
3: คุณแม่

0: นับสนุนโดย
1: การเย่วิตามินซีดรายทัชครีม
2: อยากรู้ใช่ไหมว่าใครฆ่าพ่อคุณ
3: อย่าไปอาพันลบจะฆ่าคุณ
4: กำลังคิดถึงอยู่พอดี
2: หลานรัก

0: ช่วยผมด้วย
1: ใครทำแก
2: ใครเป็นหัวหน้าอา
3: อยู่ดีๆก็มาถามถึงเดมอน
1: โอ้ยปุ๊กช่วยด้วยช่วยลูกอาด้วย
3: น้องผมที่นี
4: ่กูถามว่าน้องกูอยู่ที่ไหน
5: เข้ามาทำอะไรอย่างนี้ฉันถามทำไมไม่ตอบล่ะ

0: ไรไหมคะ
1: ยังเลย
2: น้องทำงานเก่งมากเลยนะลูกเตเก่งกว่าลูกตั้งหลายเท่ามีแต่คนชมลูกหลับไปนานๆได้เลยนะหรือถ้าลูกอยากไปอยู่กับคุณพ่อแม่ก็จะส่งลูกไปเอง

0: ธรรมทัศน์ใช่นี้หรือเปล่ามันต้องเข้ารหัสอ่ะ
1: เอากลับมาก่อน
2: โอเคโอเค
3: ฮัลโหลเร็ว
0: ได้แล้วค่ะ

0: ว่าไงครับอดีตประธานทีซี
1: ปล่อยตัวลินคืนให้ผม
0: ให้คุณทำไมครับ
2: คนป่วย
0: อย่างคุณไม่จำเป็นต้องมีบริการดีๆ
1: เบนเป็นคนของผม
0: คนของคุณแต่ปล่อยให้ไปอยู่กับศัตรูอย่างไทกะ
2: รู้ไหมว่ามันเป็นความเสียหายแค่ไหน
0: คุณใช้โอกาสของคุณหมดแล้วนะลือบ้าน
2: ลินไม่ใช่คนของคุณ
0: ถ้าอยากได้วิธีเดียวเอาตัวไทกะมาแลก
3: จะเปิดได้ใช่ไหม
4: ต้องระวังไฟล์ถูกเข้ารหัสทั้งหมดเปิดที่ไหนเนี่ยก็จะถูกตามเจอได้
3: แล้วทำยังไงอ่ะได้มาแล้วยังจะเปิดยากอีก
4: ขอคิดแป๊บ
5: งานที่เกี่ยวกับไฟล์ฟินิกซ์เราใช้มันต่อรองเอายาวัคซีนมาแล้วก็เป็นหลักฐานได้งานมัน

0: ใจร้อนไม่ได้อะ
1: เอามาเดี๋ยวผมหาทางเปิดเอง
0: วันเดียวผมขอวันเดียวพรุ่งนี้ผมเปิดได้แน่

0: มีคนทำร้ายนันค่ะ
1: ใครครับคุณนุชเข้ามาเอาเอกสารแล้วเห็นคุณนอนอยู่ตรงนี้ผมเดินผ่านมาเขาได้ขอให้เขามาอยู่เป็นเพื่อนคุณตอนนี้หมอกำลังมานะครับ
0: นันไม่เป็นไรค่ะวงจรปิดทรีซีคอยโดนทุบ

0: จเย็นก่อนนะครับคุณนัน
1: เช็คกล้องวงจรปิดทั้งหมดใครเข้ามาในห้องนี้บ้างเข้ามาทำอะไรในห้องนี้มันมากัน2คนค่ะแล้วก็เข้ามาทำร้ายนัน
0: ไม่เป็นไรนะครับผมจะอยู่ข้างๆคุณไม่ต้องกลัวนะครับ

0: แม่แม่ทำแบบนี้กับผมทำไม
1: ไหนลูกบอกว่าคอยจะทำให้เรารวยทำไมถึงมีแต่คนเทขายราคาลดเหลือแค่เศษดอลลาร์แบบนี้ได้ยังไงคะ
0: แม่ผมขอยาแม่จะฆ่าผมเหรอผมลูกแม่นะ
2: จะทวงบุญคุณว่าเป็นแม่อุ้มท้องคลอดเลี้ยงดูมาอย่างนี้เหรอมันก็หน้าที่ป่ะหน้าที่เมียไงเมียที่พ่อไม่ได้รักเมียที่พ่อไม่ได้อยากอยู่ด้วยเมียที่พ่อได้มาแบบไม่ตั้งใจ
1: ผู้หญิงที่พ่อไม่ได้รักไม่ได้อยากอยู่ด้วยผู้หญิงที่เขาได้มาแบบไม่ตั้งใจ
3: ต่อไปนี้แม่จะอยู่ในที่ที่ลูกบอก
4: ลูกเตมีพ่อคอยสนับสนุนทุกอย่างส่วนน้องมีพ่อก็เหมือนไม่มีต้องดิ้นรนพิสูจน์ตัวเอง
0: พ่อหนักไม่ใช่ลูกพ่อหรอ
1: ใช่แล้วทำไมคะ
4: ลูกก็เลยมีอย่างมีสิทธิ
1: ์จะจิกด่าข่มเหงน้องยังไงก็ได้งั้นหรอ
0: แม่
4: ถือว่าให้โอกาสน้องก็แล้วกันนะคะให้น้องพาดีสี่ก้าวไปอีกขั้นส่วนลูกก็นอน

0: หายช่วงที่พวกมันเข้ามาแสดงว่าพวกมันแฮกระบบที่นี่ได้ค่ะนั่นจะสั่งเปลี่ยนระบบใหม่ทั้งหมด
1: ดีครับคุณนัน
0: นั่นจะทำให้ TC ไปไกลกว่านี้คุณไทกะเป็นกำลังใจให้นันนะคะ

0: ยังเปิดข้อมูลไม่ได้เลยอ่ะธรรมทัศน์บอกว่าคงไม่เกินวันพรุ่งนี้แล้วทางซันล่ะ
1: ตอนนี้ทางทีมเรากำลังเขียนโค้ดโจมตีระบบอยู่อ่ะแล้วก็ทำข่าวปลอมหลอกนักลงทุนทำกับดักทำไอโอตอนนี้ทางเราก็ทำทุกทางอ่ะที่ทำให้ TC คอยราคาลงมากที่สุด
0: แล้วมันจะโอเคใช่ไหมอ่ะ
1: โอเคสิถ้าคนที่เล่นเป็นเขาจะดูออกว่าเวลาขาดทุนเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติแต่ถ้าขาดทุนบ่อยๆเนี่ยอันนี้ไม่ปกติแล้วอีกหน่อยนะ TC คอยก็จะมีค่าเหลือเท่ากับหินแค่ก้อนเดียวอารูเชื่อซันนะอะไรที่มันดูดีเกินไปเนี่ยอันนี้ก็ต้องระวัง
0: ซันก็ดูแลตัวเองดีๆนะเราเป็นห่วง

0: ใครกับรักรินเหรอคะ
1: ผมเป็นห่วงรินเขากำลังไม่สบาย
0: ใครกะห่วงใครระติก็ห่วงด้วยแต่ถ้าถามความรู้สึกระติก็คงต้องพูดตรงๆว่าความรักมันเป็นเรื่องที่แบ่งกันไม่ได้ระติไม่ได้ใจกว้างขนาดที่จะไม่รู้สึกอะไรเลยระติให้ยอมรับเราก็อดทนรอวันที่ไทกะจะเป็นคนของรตีคนเดียวตลอดไป

0: สิ่งดีๆเริ่มต้นที่อะไรดี
1: ๆ
2: เดี๋ยวม
0: ัน
2: ก
0: ็
2: ด
0: ีแน่ทำให้ดีที่สุด
3: เดี๋ยวมันก็ดีแน่
0: กล่องฟ้าอร่อยคุ้ม
4: แค่สิบบาท
5: จริงนะ
6: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
7: ปากสะอาด
8: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
9: ดีต่อเหงือกและฟัน
7: รสดีใช้ง่าย
8: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
9: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
10: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
11: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
12: นี่บ้านพวกท่านเหรอ
13: บ้านของผู้หญิงกับเสือ
14: ละครดังข้ามเวลาดังดวงหฤทัยจันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: อุ่นอยู่กับลูกได้ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ
17: ได้แน่นะคะ
18: ทำไมหน้าเลอะอย่างเงี้ยลูกวันนี้เล่นอะไรกันนะครับ
19: ไออุ่น
16: อุ่นว่าบางอย่างมันหนักเกินไปสำหรับเด็กวัยนี้นะคะ
19: เจ็บตรงนี้ที่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี
16: ้ผู้ปวดหัวใช่ไหม
20: ปวดเป็นแม่ที่ไม่ดีเลยใช่ไหมอุ่น
14: ฟูลฟิลรักเติมเต็มคืนพรุ่งนี้ 20:30 น.ตอนจบ
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: โกงคนโกง
22: เท่ากับไม่โกงเว้ย
21: คนโกงเท่ากับคนร้ายงั้นเหรอไม่เสมอไปหรอก
23: เข้ามาแล้ว
24: รวยรวยเละละมึงรวย
25: เพียงแค่ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนที่อยากได
22: ้นี่จะให้พวกเราไปขโมยเงินวิสุทธ์เหรอ
26: พวกเราหนีไปแล้วเราถูก
14: เกมโกงเกมพุธพฤหัสบดี 20:30 น.เริ่ม18มิถุนายน
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
27: เป็นงานวันเกิดของพวกเรานะแล้วก็มีธีมแบบว่าสีสันสดใสมีบิ๊กเซอร์ไพรส์มีโชว์ต่างๆที่เราแบบตั้งใจฝึกซ้อมมาให้เป็นไปอยู่แล้วมันคือปีที่3ที่แบบว่าทุกอย่างในชีวิตพวกเรามันเกิดขึ้นเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันมีมาเรื่อยๆแบบนี้มันก็รู้สึกดีใจนะภูมิใจในพี่ภูมิใจในตัวเองอะไรอย่างเงี้ยที่เราแบบเออพวกเราทำได้
28: จริงๆแฟนๆเราก็มีไปบริจาคเลือดด้วยก็อยากจะขอบคุณแฟนๆที่ร่วมใจกันไปบริจาคก็รู้สึกดีใจเป็นอีกปีนึงที่ใช้เวลากับแฟนๆกับคนที่เรารักใช่แค่นี้ก็ดีใจแล้วแหละ
29: I love you again
14: สนับสนุนโดยทุกอุปสรรคทำให้เราแข็งแกร่งกว่าเดิมผมที่ถูกทำร้ายก็เช่นกันใหม่ Dove Peptide Intense Repair ช่วยฟื้นบำรุงส่วนของเส้นผมที่เสียหายในระดับโมเลกุลเพื่อผมดูแข็งแรงขึ้น10เท่าให้ผมสุขภาพดีกว่าที่เคยใหม่ Dove
30: มันเกินจะสานทางมันต้องการเจอ
14: Rojukis Face Eye Neck Repair
19: เปิดได้ยังธรรมทัศน์ ยังไม่เท่าแฟลชไดฟ์คุณนฤบาล
30: อยู่กับมันคุณไม่ควรออกจากบ้านหลังนี้จนกว่าจะเปิดแฟลชไดฟ์แล้วเอาข้อมูลทุกอย่างของไฟล์ฟินิกออกมาให้หมดซะก่อน
31: ผมจะไปเปิดที่อื่นที่นี่จะได้ไม่ต้องถูกตามเจอ
30: ที่นี่ถูกตามเจอไม่เป็นไรแต่แฟลตไดต้องอยู่ที่นี่และเปิดข้อมูลให้หมดก่อน
0: ทำงานให้ใครกันเนี่ยคุณไม่ใช่แฮกเกอร์ธรรมดา
31: คุณก็คงไม่ใช่แค่นายตำรวจที่ถูกใส่ร้ายที่เคยรับใช้ไฟฟินิกซ์
0: สื่อประวัติผมได้ลึกขนาดนี้ฝีมือกับเส้นสายก็ไม่ธรรมดาแม่

I'm sorry.

0: แฟลชไดรฟ์อ่ะนี่ธรรมทัศน์หลอกพวกเราเหรอ
1: ผมจะไปหาไทกาข้อกับริมไม่ปลอดภัยแล้ว
0: ฉันไปด้วย
1: คุณไปก็ช่วยอะไรผมไม่ได้หรอก
0: แต่เราเป็นทีมเดียวกันนะ
1: คุณอยู่นี่แหละคอยตามเรื่องธรรมทัศน์ให้ซันช่วยตามหามันให้เร็วที่สุด
0: คุณระตี

0: ยังหาธรรมทัศน์ไม่เจอเลยอ่ะ
1: ฟลาชไลท์ของลฤบาลก็หายไปด้วยนี่ไม่รู้ว่าป่านนี้จะได้ข้อมูลอะไรไปบ้าง
0: ใจเย็นก่อนนะลูกเดี๋ยวสันช่วยหาให้
1: ขอโทษนะซันซันเองก็ยุ่งเรื่องทรีซีคอยมากอยู่แล้วอ่ะปั่นจนเดือดราคาดิ่งซะขนาดนั้น
0: ไม่เป็นไรหรอกการจะทำข่าวปลอมให้เป็นข่าวจริงมันไม่ใช่เรื่องยากการลงทุนอ่ะความรู้สำคัญแต่ว่าสติสำคัญที่สุดถ้าไม่มีสติก็มักจะเชื่อคำที่บอกว่าคนวงในเขาบอกมาแต่ความโลภ ก็จะทำให้ตกหลุมส่วนเฟกนิวเนี่ยก็จะยิ่งทำให้ราคาเหรียญเนี่ยดิ่งลงหนักเข้าไป
1: เราต้องเอาคืนพวก 3C ให้ได้เราต้องหาดินให้เจอ

0: ผมไม่เคยคิดเลยว่าธรรมทัตจะหักหลังเรา
1: จนป่านนี้ก็ยังหาตัวมันไม่เจอชายกาธรรมทัตรู้ทุกเรื่องของคุณกับรินคุณต้องระวังตัวให้ดีเพราะตอนนี้รอบตัวคุณมีแต่คนของไฟฟีนิกซ์

ใช่ผมเคยเป็นคนของฝ่ายฟีนิกซ์ผมเคยจับคนที่ขวางมือขวางทางฝ่ายฟีนิกซ์เข้าคุกจนมาวันหนึ่งผมถูกหักหลังจากเจ้านายที่ผมไว้ใจและศรัทธาที่สุดผมต้องเป็นแพะในคดีที่ผมไม่ได้ทำผมเลยถามกับตัวเองว่าทั้งหมดทำไปเพื่ออะไรวะศักดิ์ศรีตำรวจของผมต้องไม่ได้มีเอาไว้รับใช้พวกอยู่เหนือกฎหมายผมเลยตัดสินใจถอนตัวออกมาหลังจากนั้นครอบครัวผมก็ถูกฆ่าตายเหมือนครอบครัวคุณผมไม่มีวันให้อภัยพวกฝ่ายฟูนิกเด็ดขาดผมจะตามล่าเดมอนที่มันสั่งฆ่าทุกคน

0: ะเลาะ
1: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
2: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
1: เพราะเราปิดผมขาว
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
1: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
2: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
4: หิวเวอร์
5: ต้องเจอนี่
6: เจ้าสัวข้าวตันหน้าล้นโอเวอร์โหลดใหม่และหมูหยองล้นแล้วล้นอีกพร้อมเลย
7: พี่สาวคนสวยชอบนะคะ
8: เป็นแฟนกันนะ
7: เราทั้งสองคนตั้งใจจะแต่งงานกันค่ะ
9: ตื่นมาแล้วเจอหน้าน้องลินแบบนี้พี่มีความสุขที่สุดเลย
7: คุณแม่ลินนินเชื่อพี่มาเสมอนะแต่วันนี้พี่ทำให้นินรู้สึกว่าเหมือนพี่มีโลกอีกใบหนึ่งที่นินไม่รู้จักเลย
10: ฉันจะทำให้พี่รันเกลียดแก
7: นินจะทำให้แม่พี่สมหวังให้พี่กลับไปเป็นลูกของแม่พี่เหมือนเดิม
11: ฝันวันวิวาศุกร์ 20:30 น.เริ่ม 19 มิถุนายน
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
13: ไอ้วายุ
14: หยุดฟ้าใสไม่สามารถทนอยู่กับพี่ได้แม้แต่วินาทีเดียว
15: นี่เจ้าที่ตำรวจขอให้นายมหาสมุทรพระสุขกำมานาศเลยมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่
9: คุณจะไปโดยที่ยังไม่ได้บอกฉันเลยว่าจริงๆนะคุณคือพี่ปีระการ
11: โทษฐานที่รักเธอคืนนี้ 20:30 น.
12: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: เจ๊มันไม่มีที่นั่ง
17: ตอนทุนไม่นาก็หลักชดฝา
18: ต้องสินเชื่อทะเบียนรถที่สมหวังเงินสั่งได้สมัครง่ายไม่โอนเลทได้เงินไวใน1วันทำการ
19: มีเงินขยายร้านแล้ว
20: สมหวังเงินสั่งได
21: ้ When skin feels right everything else falls into place Crystal clear weightless Wear your skin Wear your Vaseline To me
11: สนับสนุนโดย
22: ครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml ซื้อประกันสุขภาพทั้งทีเลือกที่มีบริการ Healthcare Solutions ไทยประกันชีวิต
23: ให้ผมรอนานมากนะหมวดธรรมทัศน์ได้อะไรมาบ้าง
24: จากห้องนิรบาลครับนาย
23: ในนี้มีอะไร
24: ผมยังเปิดไม่ได้ครับมีรหัส

0: ใส่ไว้หลายชั้น
1: มือหนึ่งยังคุณยังบอกไม่ได้อะ
0: ผมขอโทษครับผมพยายามแล้วแต่ท่านนายให้เวลาผมเพิ่มเนี่ยผมจะ
1: เอาทุกอย่างในนี้ออกมาให้หมด
0: ครับนายนายครับถ้าผมเปิดข้อมูลได้แล้วผมขอเลิกงานแฝงตัวนะครับนาย
1: คนทำงานปิดลับแบบนายอยากจะถอนตัวคิดว่าไอ้พวกคนที่เสียหายมันจะปล่อยนายไปง่ายๆงั้นเหร
0: อผมอยากใช้ชีวิตปกติครับนายผมจะขอลาออก
1: คุณเป็นคนเก่งมากนะที่ผมเลือกคุณมาทำงานสำคัญขนาดนี้เพราะว่าคุณไม่เหมือนตำรวจใช้เวลาพลางตัวเป็นปีๆจนไทยกะเชื่อใจมันยากขนาดไหนแล้วไงหรือว่าตอนนี้เห็นพวกนั้นเป็นเพื่อนแท้แล้ว
0: ผมไม่อยากหลอกใครแล้วครับนาย
1: เฮ้ยมิตรภาพมันก็ดีแต่ความยุติธรรมของโลกนี้มันมีค่ากว่าคนเราเลือกตายไม่ได้แต่เลือกใช้ชีวิตได้นายอยากให้คนจดจำนายแบบไหน
0: ผู้ชายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งครับนาย
1: โอเควันนี้คุณอาจจะกดดันแต่ผมเตือนไว้ก่อนนะวันไหนที่นายเผยตัวไอ้คนที่คิดว่าเป็นเพื่อนมันพร้อมจะเหยียบย่ำรังเกียจและไม่ต้อนรับนายอีกถึงตอนนั้นสิ่งที่นายควรจะทำคือรักษาความถูกต้องไฟฟีนิกซ์จะทำให้โลกใบนี้ดีขึ้นและทุกการเปลี่ยนแปลงผู้เสียสละจะถูกจดจำและสรรเสริญถ้านายอยากให้โลกใบนี้ย่ำอยู่กับที่เหมือนเดิมก็กลับไปอยู่กับพวกนั้นกลับไปใช้ชีวิตที่นายมีค่าเป็นได้แค่เฮกเกอร์ตลก

0: ฉันยังไว้ใจนายได้อยู่ใช่ไหม
1: นี่ตามมาได้ยังไงเนี่ย
0: นายเป้ไหน
1: เครื่องติดตามเหรอเอามาใส่ไว้ตอนไหน
0: ฉันใส่ไว้เอาไว้ตามไทกะแต่ไม่คิดว่าวันหนึ่งมันจะมีประโยชน์เอาไว้ตามเพื่อนที่ทรยศ

0: ไม่มีข้อมูลของไฟฟินิกซ์แล้วฉันเอาของปลอมหลอกเจ้านายตัวเองไปที่อื่นก่อน
1: จะเปิดได้ใช่ไหม
0: ต้องระวังไฟถูกเข้ารหัสไว้เปิดที่ไหนก็จะถูกตามเจอได้หมด

0: เปิดแดกในห้องทำงานคุณถูกขโมยไปแล้ว
1: แฟลชไดรฟ์มีรหัสของการเข้าดูข้อมูลของสมาชิกทุกคนแต่ที่มากกว่าข้อมูลคือหน้ากากหน้ากากของไฟฟีนิกซ์ต้องใช้เวลาประชุมไม่มีใครเปิดเผยตัวเองหาทางเข้าไปในบ้านของอาแล้วเอามันออกมาให้ได้เหลือแค่อาทิตย์เดียวจะถึงวันประชุมใหญ่ของฝ่ายฟีนิกซ์แล้ว

0: ไอ้พันลบมันต้องเข้าประชุมฝ่ายฟีนิกซ์แน่คุณต้องระวังตัวไทกะเพราะถ้ามันจำคุณได้แม้แต่อยู่ภายใต้หน้ากากคุณก็อันตรายแล้วไม่น่าจะใช่แค่หน้ากากที่ทำให้เราเข้าไปในนั้นได้ถ้ามีธรรมทัศน์อยู่ทุกเรื่องคงง่ายกว่านี
1: ้ธรรมทัศน์ก็เป็นพวกไฟเฟนิกส์เหมือนกัน
0: ไม่ใช่หรอกผมให้เพื่อนๆที่เป็นตำรวจเก่าสืบแล้วเขาไม่ใช่คนของไฟเฟนิกส์เขาเป็นแค่ลูกน้องพันลบแต่เรื่องนี้ผมประมาทเองผมไม่เคยเอะใจเลยว่าทำไมธรรมดาถึงรู้เรื่องอะไรต่างๆที่มันมากเกินกว่านักแฮกเกอร์ธรรมดาคนนี
1: ้เพราะคำว่าเพื่อนทำให้เราไม่ระวังตัว
0: ถ้าคราวนี้คุณจะเข้าไปในใจกลางไฟฟีนิกซ์เพื่อทำลายมาจากข้างในเราต้องเอาโค้ดสถานที่ประชุมและข้อมูลอัปเดตของรัฐบาลมาให้ได้

ังวลสำหรับคนหมดประโยชน์อย่างแกหลับให้สบายหัวห่วยๆอย่างแกอย่าอยู่ทรมานคุณกิรนันท์อีกต่อไปเลย

0: นฤบาลอาการโคม่ารหัสจะถูกลบถ้าคุณใช้หน้ากากนฤบาลเข้าประชุมคุณถูกจับได้แน
1: ่หิวเวอร์
2: ต้องเจอนี่
3: เจ้าสัวเข้าตังหน้าล้นโอเวอร์โหลดใหม่และหมูหยองล้นแล้วล้นอีกพร้อมเลย
4: แดดมลภาวะสร้างอนุมูลอิสระทำผิวคล้ำเสียใหม่ Nivea Extra Bright โลชั่นวิตซีไฮยาผสานไฮยา 100% ลาเวนเดอร์ช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระถึง 87% พร้อม UV Filter ผิวชุ่มชื้นรู้สึกดูกระจ่างใสใน7วัน Nivea Extra Skin
5: มูอยากทราบว่าเด็กผู้ชายที่อยู่ในรูปนี้เขาชื่ออะไรเหรอคะแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนคะ
6: เธอทำให้ทีเปลี่ยนไปมากเลยนะไม่รู้เลย
5: แต่เรื่องของฉันกับคุณทีมันจบไปแล้วนี่คะ
6: มันจะจบได้ยังไงในเมื่อทีไม่ยอมแต่งงาน
7: ผมพร้อมที่จะกลับไปอยู่ในที่ของผมแล้วครับ
8: รับมาเลี้ยงจากที่ไหนคะ
9: บ้านเปลี่ยนสุขครับ
10: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20:25 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: พวกแกเคยคิดกันไหมวะเราเรียนไปเพื่ออะไรวะ
13: เราทำงานแต่งงานแค่นี้ก็จบแล
12: ้
13: ว
12: โห
14: ทำธุรกิจของตัวเองมันไม่ได้ยากเลยเว้ยโคตรง่ายบอกเลย
15: ทำอะไรแต่พวกแกได้คิดยังว่าจะทำยังไงต่ออ่ะ
16: จะทำแบรนด์เสื้อผ้ามีความรู้เรื่องการออกแบบไหมจะเปิดร้านขนมแล้วมีอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์ไหมถ้าไม่มีก็เตรียมเจ๊งส่วนคุณ no comment

0: เราจะรวยไปด้วยกัน
1: รวย
2: ความรักเสาร์อาทิตย์20:25 น.เริ่ม28 มิถุนายน
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: อุณหภูมิประเทศไทยอาจพุ่งสูงหนังศีรษะคันและรังแคใหม่เคลียร์ไอซ์คูลเมนทัลเย็นลงมากถึง4 องศาช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% เคลียร์แค่สระก็เย็นสุดขั้ว
5: คุณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
6: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
5: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
7: ๆวันชิวๆของผมคือวันเล่นกล้ามอก
8: เฮ้ยยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
9: นอนมากไปก็ไม่ดี
10: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
11: ยืดเส้นไปทางแรง

0: สนับสนุนโดยเฮมาวิโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮมาวิโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ต้อนรับผู้ถือหุ้นรายใหม่อีกหนึ่งท่านนะคะเป็นเจ้าพ่อสื่อชื่อดังของอเมริกาที่สนใจจะร่วมลงทุนสร้างประเทศไทยก้าวใหม่ไปกับ 3C Group ค่ะ
2: ทางคุณโรเบิร์ตแจ้งว่าส่งตัวแทนมาคือคุณรติรังสีแคร์

0: สวัสดีทุกท่านนะคะทรีซีคอยทำอะไรได้บ้างคะ
1: นอกจากราคาร่วงลงทุกวัน
2: ตอนเรากำไรคุณยังไม่มายุ่งเลยค่ะ
0: โอเคต่อไปต้องทำงานร่วมกันฉันมีสิทธิ์พูดสั่งและยับยั้งทุกเรื่อง
2: ถ้าจะมาหาเรื่อง
0: หยุดค่ะคุณนันจำไว้ด้วยว่าฉันมาที่นี่ในฐานะอะไรหุ้นส่วนกรุณาใช้สมองให้มากกว่าอารมณ์ด้วยเรื่องที่ผ่านมาฉันจะดีลีทให้หมดให้โอกาสคุณแก้ตัวใหม่

เรามาร่วมมือกันทำงานนะคะมูลค่าของ TC Coil จะได้เป็นกำไรของเราทั้งคู่ดีไหมคะคุณละติง

0: พอดีว่าเราเตอร์ตัวนี้มันเสียครับเดี๋ยวทางเราเคลมตัวใหม่ให้ผมติดมาด้วยพอดีเลยเดี๋ยวขอตัวไปเอาก่อนนะ
1: ว่าไงไม่เอางวดนี้ไม่ซื้อแล้วเลขทองเลขท้ายเจ้าแม่อะไรก็ไม่เอาแล้ว

0: มาหายนี่ใช่ไหมพ่อจังเป็นไงบ้าง
1: อาการไม่ค่อยดีย
0: ังไม่ตายใช่ไหม
1: ยังครับ
0: พ่อฉันเคยบอกว่ามีของสำคัญมากชิ้นหนึ่งฉันเป็นคนมาแล้วก็เจอเนี่ยมันไม่ใช่ของธรรมดาที่ใครจะมีก็ได้รีบไปฉันปิดสัญญาณได้ไม่นานแล้วมันจะดัง
1: เป็นไงบ้างครับ
0: รีบไป

0: ต้องขอบคุณสามีคุณนะที่ทุ่มเทให้กับงานมาตลอดเชื้อโรคจาก TC กำลังจะครองโลกเชื้อโรควัคซีนยาที่ต้องซื้อผ่าน TC คอยเท่านั้น
1: เขากับลูกชายบอกอะไรฉันน้อยมากชีวิตฉันก็เหมือนดอกไม้สวยแต่ไม่มีค่าอะไรกับพวกเขาเลยขอบคุณมากนะคะพันลบคุณเป็นคนเดียวที่เห็นว่าฉันมีความหมาย
2: ผมรู้ว่าคุณไม่ใช่แค่ดอกไม้หอมคุณสวยมีค่าแล้วก็ฉลาดคุณทำให้ผู้คนหลงใหลแล้วก็ยอมมอบชีวิตให้ได้

0: ไทกะนฤบาลอาการโคม่าเข้าประชุมไม่ได้และอาจจะถูกลบถ้าคุณใช้หน้ากากนฤบาลเข้าประชุมคุณถูกจับได้แน่
1: คุณพลบจะมาช่วยงานที่นี
2: ่งานอะไร
3: Executive Secretary CEO
4: เดี๋ยวทำไมถึงไม่ได้เมลเหมือนพวกเรา
5: ฉันเหลือเวลาไม่เยอะแล้วนะเอฟเฟกต์ของยาต้านเชื้อโรคมันทำให้ร่างกายฉันไม่เหมือนเดิมอาการมันเหมือน
0: มะเร็ง

0: ุกสัมผัส
1: คุณกำลังเสี่ยง
0: ต้องโฟมล้างมือคิวเรอีคิวเรอีช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99.99% มือสะอาดมั่นใจ
2: คิวเรอีคิวเรอี
3: เอ้ย
4: Thank you
5: Please be back Please be back Please be back
4: Yes I got meI got a Beckham
6: ซูมฟรีแก้วนักเตะระดับตำนานเมื่อซื้อชุดฟีฟ่าเวิลด์คัพมิลถึง19กรกฎาคมนี้ที่แมคโดนัลด
7: ์สวยปังแต่อาจพังเพราะคราบเหลืองจากคราบแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ต้องลิสเตอรีนผสาน 4 Essential Oils ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียหลากสายพันธุ์ช่วยปกป้องฟันขาวลิสเตอรีนลองเลย
8: คุ้มจริงถูกทุกวันต้องที่ Big C We Are Fresh ไข่ไก่แพ็ค30ฟองพิเศษแพ็คละ109บาท We Are Fresh ปลาแซลมอนนอร์เวย์สดเพียงกิโลละ355บาทองุ่นแดงนอกองุ่นใส่มัสคัสราคาเดียว95บาทถึง17มิถุนายนนี้มาช็อปเลยที่ Big C
9: เดี๋ยวซีนต่อไป
10: กลิ่นปากมา
11: ขาโดนเมา
12: ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟ
13: ที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปาก
14: หอมทันทีเลยครับ
15: และอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
16: คุณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
17: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
16: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
18: ๆวันชิวๆของผมคือว่าเล่นกล้ามอก
19: ยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
20: นอนมากไปก็ไม่ดี
21: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
19: ยืนเสื่อมไปทางแรง
22: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันไวเก๋าระภูมิใจชัวEnsure Go Advanced Pro
23: BYD C-Lion 5 DMI Super PHEV เตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Frame
24: สวัสดีครับข่าวนอกลู่มาแล้ววันนี้เริ่มต้นที่ฉะเชิงเทรา
25: พาไปบ้านเช่าบริเวณหลังแฟลตตำรวจภูธรเมืองฉะเชิงเทราเพื่อพบกับคุณยายทวดสง่าประสิทธิ์วัย102ปีหรือที่หลายคนเรียกว่าคุณยาย5แผ่นดินที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้และยังคงเดินได้ด้วยตัวเองออกมาใส่บาตรทุกเช้าเป็นประจำไม่เคยขาดใส่บาตรเสร็จคุณยายสง่าก็จะเดินถือไม้เท้ากลับเข้าบ้านด้วยตัวเองโดยมีลูกชายคอยดูอยู่ใกล้ๆคุณยายสง่ายังความจำดีพูดโต้ตอบได้สามารถผ่าหมากและงัดหมากที่น้องชายนำมาให้ยังแข็งแรงสามารถตำหมากได้เองด้วยความจำยังดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องเงินซึ่งคุณยายได้นำแบงค์ร้อยออกมานับโชว์ว่าตอนนี้มีอยู่500บาท
26: นับไปดี
27: 500โอ้โห
25: พระครูธรรมธรจำลองเจ้าวาดวัดแหลมใต้จังหวัดฉะเชิงเทราเล่าว่าคุณยายสง่าเป็นหนึ่งในผู้สูงอายุที่ทางวัดให้การช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลากว่า20ปีที่ผ่านมาทางวัดจะนำเครื่องอุปโภคบริโภคที่ญาติโยมนำมาทำบุญถวายและเหลือจากการใช้งานมาคัดแยกจัดใส่กล่องเพื่อนำไปมอบให้กับผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ในชุมชนโดยจะเลือกช่วยเหลือผู้ที่เดือดร้อนจริงๆซึ่งคุณยายสง่าก็อยู่ในโครงการนี
27: ้ยิ้มย้ำยำใสวันนี
25: ้คุณวิทูลลูกชายคนที่4วัย68ปีเล่าว่าคุณแม่มาอาศัยอยู่ด้วยกว่า10ปีแล้วเพราะสมัยก่อนอยู่บ้านสวนการเดินทางไปหาหมอค่อนข้างลำบากแม้ปัจจุบันจะมีอายุถึง102ปีแต่คุณยายยังมีสุขภาพแข็งแรงสามารถอาบน้ำเองเดินไปไหนมาไหนเองทำงานบ้านเล็กๆน้อยๆอย่างกวาดบ้านล้างจานหุงข้าวได้เองลูกชายแอบเมาคุณแม่แบบระยะเผาขนว่าคุณแม่ชอบหุงข้าวมากจนต้องนำหม้อหุงข้าวไปซ่อนไว้ในถังน้ำหลังบ้าน
26: หม้อข้าวบางครั้งต้องซุกนะเอาไปซุกใส่ถังน้ำหลังบ้านงั้นแกหาจนเจอ
25: เคล็ดลับอายุยืนของคุณยายคือชอบทานปลานึ่งปลาทอดน้ำพริกผักสดและเคี้ยวหมากทุกวัน
26: ที่จะชอบมากคือกับข้าวปลาแล้วก็น้ำพริกผักแล้วก็สิ่งสำคัญจริงๆคือหมากคูหมากเลยครับตั้งกินทุกวันนอนกินนอนเคี้ยว
27: นี่กี่ร้อย
26: นับไปดี
27: 500
24: ถามคนอายุยืนทีไรว่าวันหนึ่งทานอะไรเป็นหลักมักจะตอบว่าน้ำพริกผักแล้วก็ปลาเหมือนกันหมดเลยครับไปสุพรรณบุรีกันต่อ
25: ที่หมู่5ตำบลหนองสาหร่ายอำเภอดอนเจดี ที่ร้านเกี๊ยวต้มยำหม่าล่าสุพรรณบุรีตั้งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่บรรยากาศร่มรื่นกำลังเป็นที่ฮือฮาของคนในพื้นที่ดูก๋วยเตี๋ยวแต่ละชามครับชามใหญ่ใส่เครื่องเต็มเหนียวนี่คือเมนูชื่อโคตรยักษ์ที่เสิร์ฟมาในชามขนาดใหญ่อัดแน่นไปด้วยกุ้งหมึกลูกชิ้นและเครื่องทะเลแบบเต็มชามราคา199บาททานได้ 2-4 คนนอกจากนี้ยังมีเมนูโคตรทะเลยักษ์ที่ให้หมึกยักษ์สดๆทั้งตัวส่งตรงมาจากภาคใต้อีกหนึ่งเมนูเด็ดคือหม่าล่าบูชายันเมนูหม้อไฟที่จัดเต็มทั้งกุ้งหมึกและเครื่องต่างๆรสชาติเผ็ดเข้มข้นทุกเมนูสามารถเลือกเส้นได้และเลือกน้ำสองสามีภรรยาเจ้าของร้านเล่าว่าก่อนหน้านี้ทำงานประจำทั้งคู่แต่เริ่มรู้สึกอิ่มตัวกับชีวิตพนักงานบริษัทและอยากกลับมาอยู่บ้านเพื่อดูแลพ่อแม่ที่อายุมากขึ้นจึงตัดสินใจเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวที่บ้านคิดสูตรอาหารกันเองทั้งหมดเพราะเป็นคนชอบทำอาหารอยู่แล้วถึงแม้ร้านจะตั้งอยู่ในซอยค่อนข้างลึกแต่เมื่อลูกค้าได้ชิมก็ต้องกลับมาซ้ำกันทุกคนและบอกต่อกันแบบปากต่อปากรวมทั้งมีเพจอาหารเข้ามารีวิวทำให้ร้านเป็นที่รู้จักมากขึ้นคุณสุนิสาบอกว่าจุดเด่นของร้านคือใส่ใจคุณภาพวัตถุดิบใช้ของสดใหม่เท่านั้นน้ำซุปและน้ำต้มยำก็ปรุงเองทุกขั้นตอน

0: เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่บนภูเขาสูงในตำบลหมอกจำแปได้รับสมญานามว่าเป็นสวิตเซอร์แลนด์เมืองไทยที่นี่ตั้งอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานครอบคลุมพื้นที่ตำบลกกทองตำบลน้ำหมานและตำบลเซี่ยวมีพื้นที่ป่า 8,250 ไร่รายล้อมด้วยป่าเบญจพรรณและป่าไผ่ช่วงฤดูฝนแบบนี้ถือเป็นช่วงเวลาที่ธรรมชาติสวยที่สุดพื้นป่ารอบอ่างเก็บน้ำจะเป็นสีเขียวชอุ่มมองไปทางไหนก็สบายตาช่วงเช้าหากสภาพอากาศเป็นใจนักท่องเที่ยวจะได้เห็นสายหมอกบางๆลอยเหนือผิวน้ำพร้อมแสงอาทิตย์ที่ค่อยๆส่องแสงผ่านทิวเขาเป็นภาพที่สวยงามมากนักท่องเที่ยวหลายคนนำอุปกรณ์ตั้งแคมป์ปิกนิกพักผ่อนทานอาหารกับครอบครัวอยากพักค้างแรมเพื่อตื่นมาชมพระอาทิตย์ขึ้นก็สามารถกางเต็นท์ริมอ่างเก็บน้ำได้เลยไม่มีค่าใช้จ่ายสนใจไปเที่ยวกางเต็นท์พักแรมติดต่อได้ตามเบอร์ที่ขึ้นหน้าจอครับ
1: ทำเลและบรรยากาศน่าไปปักหลักพักแรมตั้งแคมป์จริงๆครับไปพิษณุโลก
0: พาไปร้านข้าวแกงก๋วยจั๊บกลุ่มแม่บ้านวัดโพหรือวัดโพธิญาณริมแม่น้ำน่านอำเภอเมืองพิษณุโลกซึ่งขายข้าวแกงราคาประหยัดเริ่มต้นที่กับข้าวอย่างเดียวจานละ20บาทกับข้าว2อย่างจานละ25บาทมีกับข้าวให้เลือกวันละ 7-8 อย่างอาหารตามสั่งก็มีราคาเริ่มต้นที่30บาทเมนูส้มตำราคาเริ่มต้นที่25บาทเป็นร้านสวัสดิการของทางวัดที่เปิดให้บริการมากว่า10ปีแล้วภายในร้านมีแม่ครัวผู้เป็นจิตอาสามาช่วยกันทำอาหารตามความถนัดรายได้จากการขายข้าวแกงรวมถึงสินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวันส่วนหนึ่งนำกลับมาหมุนเวียนซื้อวัตถุดิบมาทำอาหารอีกส่วนหนึ่งนำเข้าสู่กองทุนโรงทานอาหารฟรีในทุกวันอาทิตย์ท่านเจ้าอาวาสวัดโพธิญาณบอกว่ารายได้หลังหักต้นทุนจะนำไปสนับสนุนโรงทานในวันอาทิตย์ซึ่งใช้งบประมาณครั้งละประมาณ 15,000 บาทหรือเดือนละกว่า 60,000 บาทเงินทั้งหมดจะหมุนเวียนช่วยเหลือชุมชนไม่มีการเก็บสะสมสำหรับวัตถุดิบที่ใช้ประกอบอาหารบางส่วนซื้อจากตลาดแต่ผักสวนครัวส่วนใหญ่ปลูกเองภายในวัดเช่นกะเพราโหระพาใบยี่รามะเขือเทศและมะเขือพวงเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายส่วนแม่ครัวและผู้ช่วยภายในร้านล้วนเป็นจิตอาสาไม่มีเงินเดือนประจำแต่ทางวัดจะช่วยดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลและมอบสิ่งตอบแทนในช่วงเทศกาลต่างๆนอกจากนี้ภายในร้านยังมีสินค้าอุปโภคบริโภคขายในราคาต่ำกว่าท้องตลาดโดยบางส่วนเป็นสิ่งของจากสังฆทานที่พระใช้ไม่หมดก็นำมาจำหน่ายในราคาถูกเพื่อนำรายได้กลับเข้าโรงทานอาหารฟรี
1: วัดเป็นผู้ออกทุนชาวบ้านลงแรงแบบจิตอาสากำไรก็กลับมาช่วยชาวบ้านอีกครับนอกลู่ส่งท้ายเป็นบราซิล
0: ที่เมืองเซาเปาโลพาไปพบกับคุณป้าเอวาอเวสอดีตแม่บ้านทำความสะอาดวัย72ปีที่ไม่ธรรมดาเพราะคุณป้าเป็นผู้บุกเบิกด้านกีฬาในชุมชนแออัดเพื่อช่วยป้องกันเด็กๆให้ห่างไกลจากอาชญากรรมผ่านการเล่นฟุตบอลทำต่อเนื่องมากว่า20ปีแล้วคุณป้าเป็นอดีตแม่บ้านผู้ผันตัวมาเป็นนักบุกเบิกด้านกีฬากำลังประคับประคองความฝันที่เธอยึดมั่นมากว่า2ทศวรรษให้คงอยู่ต่อไปด้วยสิ่งที่มีไม่มากไปกว่าความมุ่งมั่นคุณป้าเอวาได้ก่อตั้งชมรมกีฬาของชุมชนชื่อคริเซริโอย้อนกลับไปเมื่อกว่า20ปีก่อนคุณป้าเอวาเคยถามเด็กๆในชุมชนแออัดที่คุณป้าอาศัยอยู่ว่าถ้าไม่เรียนหนังสือโตขึ้นอยากเป็นอะไรเด็กๆตอบว่าถ้าไม่เป็นขโมยก็เป็นนักฟุตบอลเป็นคำตอบที่สะเทือนใจคุณป้าเอวามากทำให้คุณป้ามุ่งมั่นว่าจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อเปลี่ยนอนาคตของเด็กกลุ่มนี้ไม่กี่วันต่อมาคุณป้าก็ก่อตั้งชมรมกีฬาและตั้งทีมฟุตบอลขึ้นมามีชั้นเรียนฟุตบอลมีโค้ชจิตอาสาเปิดให้เด็กๆเรียนฟรีกติกาการเข้าเรียนที่โรงเรียนฟุตบอลไม่มีอะไรยุ่งยากคุณป้าตั้งกติกาไว้ว่าเด็กๆที่จะเข้าร่วมชั้นเรียนฟุตบอลฟรีและร่วมทีมได้ต้องมีผลการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ไม่เกิน2วิชาทำให้เด็กๆตั้งใจเรียนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาทีมฟุตบอลจากโครงการของคุณป้าเอวาคว้าถ้วยรางวัลมามากมายแต่การตัดงบประมาณของเทศบาลทำให้ในปัจจุบันเหลือเพียงโค้ชอาสาสมัครเพียงคนเดียวที่คอยฝึกสอนเยาวชนสัปดาห์ละ2ครั้งบนสนามที่สภาพทรุดโทรมไปตามกาลเวลาคุณป้าเอวาซึ่งไม่มีประสบการณ์ด้านกีฬามาก่อนที่จะเริ่มโครงการนี้ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่สำนักงานใหญ่โดยใช้เงินบำนาญเพียงน้อยนิดของเธอโดยคุณป้าย้ายมาอยู่ที่นี่เพื่อป้องกันไม่ให้ที่ดินผืนนี้ถูกบุกรุกแม้จะประสบปัญหาทางการเงินแต่คุณป้าเอวาก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือเด็กในชุมชนให้พ้นจากการก่ออาชญากรรมด้วยการหันมาเล่นฟุตบอล แม้เด็กๆหลายคนในโครงการจะไม่ได้เป็นนักฟุตบอลอาชีพแต่เติบโตไปมีอนาคตที่ดีและมีอาชีพที่มั่นคงเช่นทนายความพนักงานธนาคารและครูพละซึ่งคุณป้าเอวาบอกว่าการได้เห็นเด็กๆหลุดพ้นจากวงจรอันเลวร้ายและเติบโตเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีคือถ้วยรางวัลที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณป้า
1: ซูเปอร์สตาร์ในวงการฟุตบอลของบราซิลและอเมริกาใต้มาจากครอบครัวยากจนทั้งนั้นนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 8:45 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอิทธิพรแก้วทิพย์อัยการสูงสุดนำคณะผู้บริหารข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดและสมาคมภริยาอัยการเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำคณะกรรมการร้านกาชาดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสาวกกนกกิจบานจ่ายนักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนางสาวบุญสมแก้วมณีพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินบำรุงสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสนายพิเชษฐ์สิทธิอำนวยนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันโบรกเกอร์แบดมินตันแชมเปี้ยนชิพ2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลโทสุภาพธีรสุขเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารนำคณะนายทหารกรมการอุตสาหกรรมทหารเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนรณยุทธ์ IPSCกรมการอุตสาหกรรมทหารประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายชวลิตปราดเปรียวผู้อำนวยการโรงเรียนเลอวองจินตคณิตตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันเลอวองจินตคณิตชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่4ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ชนะเลิศการแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 13:56 นาทีเสด็จออกณวังสัปปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาและคณะนำนางสาวเสียนหุยรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยในโอกาสนี้ในจางเจินเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและคณะร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย Thank you.

องคมนตรีปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมเป็นประธานการประชุมติดตามการ

มัครคณะผู้บริหารและบุคลากรมูลนิธิโครงการหลวงจำนวน480ต้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติตลอดจนเพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในศูนย์วิจัยจากนั้นเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่9ทับ2569ที่ประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากซึ่งมีความก้าวหน้าในการพัฒนาระบบน้ำการส่งเสริมอาชีพและการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติพร้อมขับเคลื่อนการปลูกป่าวรรณเกษตรและป่าเฉลิมพระเกียรติกว่า400ไร่ส่วนสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์มีความก้าวหน้าในการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานเพื่อประโยชน์แก่ราษฎร710ครัวเรือนพร้อมส่งเสริมการทดสอบพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกใหม่ในช่วงบ่ายเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนมิถุนายน2569โดยมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับสวพศรายงานความก้าวหน้าการพัฒนาชุมชนคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืนในพื้นที่โครงการหลวง39ศูนย์44ชุมชนซึ่งมีชุมชนผ่านการรับรองมาตรฐานแล้ว36ชุมชนและอยู่ระหว่างเตรียมประเมินอีก4ชุมชนในปี2569นอกจากนี้ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่มีการส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการแก่ผู้พิการและเตรียมจัดอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าทอไทลื้อเพื่อสร้างอาชีพให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังกรมแพทย์ทหารบกได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพัฒทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดบางแวกกรุงเทพมหานครวัดหนองหอยจังหวัดราชบุรีวัดพระลอยจังหวัดสุพรรณบุรีวัดศรีวารีน้อยจังหวัดสมุทรปราการวัดห้วยน้ำซับวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดพังลาจังหวัดสงขลาวัดชีผ้าขาวจังหวัดสมุทรสาครและวัดเสาธงหินวัดปราสาทจังหวัดนนทบุรีที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยสำนักงานคปภ.ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดลาดประเขาวัดลุ่มเจริญศรัทธาวัดพิชยญาติการามกรุงเทพมหานครวัดใหม่ปลาห้วยวัดธงไทยรามวัดท่าหลวงจังหวัดพิจิตรวัดป่ามิ่งมงคลจังหวัดร้อยเอ็ดและวัดตันเรียงวัดโคกตับเป็ดจังหวัดราชบุรีสวดมัตติกาสดับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัทโอสถสภาจำกัดมหาชนมูลนิธิโอสถสภามูลนิธิโอสถานุเคราะห์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยวัดบึงวัดด่านในวัดตนขวางวัดคิริวันวัดพายัพวัดจันทึกวัดโนนสมบูรณ์วัดโป่งวัดพระนารายณ์มหาราชสวดมัตติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 นวัดพรหมนิมิตคณะนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนรุ่นที่18และบริษัทราชบุรีพาวเวอร์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีรวม8รูปและตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลท่าก้อจังหวัดเชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรงจังหวัดพิจิตรองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยทับทันจังหวัดศรีสะเกษด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อย

0: ระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นผ่านโครงการต่างๆอาทิโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ซึ่งเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีพระราชประสงค์เพื่อแก้ปัญหาความยากจนการบุกรุกทำลายป่าและการปลูกฝังให้ชาวไทยภูเขากลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆรู้ถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นการช่วยฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำควบคู่ไปกับการประกอบอาชีพที่มั่นคงตามแนวพระราชปณิธานให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้โดยไม่ทำลายป่าทั้งนี้ในวันที่16มิถุนายน2569จะมีพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดให้เข้าชมตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 12:00 นจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะดิฉันธนาสรอมาตยกุลลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: โรสคีสเราเข้าใจผิวคุณจึงมุ่งมั่นพัฒนา K-Beauty Innovation ให้ผิวคุณดูสวยโกลว์แบบสาวเกาหลี
2: โรสคีสเราส่งเสริม
1: นวัตกรรมจากเกาหลีเพื่อผิวคุณโรสค
3: ีสเราเลยยกบ้าน
1: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
4: ใหม่ชิกกี้ขนมกรอบใหม่รูปทรงน่องไก่ซอสเข้มสะใจลองเลย
5: พบพิกเซฟดิวยังบริดสโตนเซฟสูงสุด 3,200 บาทถึง30มิถุนายนนี้ที
6: ่คุ้มครบไวอุ่นได้ที่คอพิก
7: บอกให้เปลี่ยนอะไรไม่ต้องเปลี่ยน
8: ไม่มีอะไรต้องเปลี่ยนนะคร
9: ับ
8: อ
9: ะไรไม่เสียยังไม่เปลี่ยนจริงใจที
10: ่คอพิก
11: หนึบหนับยังงี้ร้อนยังกับไฟเ
12: หงื่อเนอะยังงี้เนอะตัวไม่ไหวหรอ
13: ร้อนเหนียวเนอะลอง Protect Icy Cool เย็นสุดขั้วสบายตัวเต็ม Max แป้งเย็น Protect Icy Cool ลองเลย
14: ไอ้วายุ
15: หยุดฟ้าใสไม่สามารถทนอยู่กับพี่ได้แม้แต่วินาทีเดียว
16: นี่เจ้าที่ตำรวจขอให้นายมหาสมุทรพระสุขกรรมนาถเลยมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที
17: ่คุณจะไปโดยที่ยังไม่ได้บอกฉันเลยว่าจริงๆแล้วคุณคือพี่ปีตการ
18: โทษถามที่รักเธอคืนนี้ 20:30 น
19: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: คำแนะนำจากกรมอนามัย
21: คุณบีบยาสีฟันนิดเดียวอยู่หรือเปล่า
22: เด็กบีบนิดเดียวได้
23: ผู้ใหญ่ต้องบีบเต็มแรง
24: เพื่อฟูออลายที่เพียงพอ
25: และแปรงวันละ2ครั้ง
26: อย่างน้อย2นาทีงดทานหลังแปรงฟัน2ชั่วโมง
27: รวมต้านฟันผุใช้สูตร222
28: ฟันโอ
29: 6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ6ชิ้นคุ้มนะ
28: ฟันโอ
29: ฟันโออร่อยฟันโอ้โหคุ้มจริง
3: พ่อเวยกบ้าน
1: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
30: ยิ่งดื่มยิ่งชอบไปเบอร์ดี้ยิ่งดื่มก็ต้องรัก
31: เบอร์ดี้โรบัสต้าอร่อยยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
32: คุณรู้ไหมกาแฟทำให้คอร์ติซอลพุ่ง
33: ก็จริงแต่มันก็ดีกับคุณนะ
32: เคล็ดลับเด็ดเน้นคาร์บเยอะ
34: ๆวันชิวๆของผมคือวันเล่นกล้ามอก
35: ยืนนานๆเขาจะเสื่อมนะ
36: นอนมากไปก็ไม่ดี
37: นั่งมากไปก็ปวดสะโพกนะ
38: ยืดเส้นไปทางแรง

0: ดีค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้พระเอกผลนวัตติดเซอร์ผมยาวหนวดเฟิร์มหลายคนแซวว่ามัวแต่ไปซ้อมวิ่งจนไม่มีเวลาโกนหนวดตัดผมอุ๊ยไม่ขนาดนั้นค่ะเดียไปแอบสืบรู้มาว่าเพื่อนพลเนี่ยเขามีเหตุผลสำคัญแต่ให้เจ้าตัวเข้ามาเฉลยเองดีกว่าค่ะ
1: ลุคใหม่กล้าวใจสุดๆค่ะสำหรับเพื่อนพลนวัตที่ไว้ผมยาวมีหนวดเซอร์งานนี้เจ้าตัวเผยว่าที่ไว้ลุคนี้เพราะจะมีละครเรื่องใหม่กับผู้จัดคุ้นเคยแถมยังเป็นบทที่ท้าทายสุดๆอุ๊ยๆ อดใจรอไม่ไหวอยากเห็นภาพแล้วค่ะ
2: ช่วงนี้ก็เตรียมความพร้อมครับผมสำหรับโปรเจกต์ที่กำลังจะเกิดขึ้นก็เอาจริงๆคือ
3: ทุกวันนี้คือใครเห็นว่าเฮ้ยไว้หนวดทำไมไว้ผมยาวทำไม
2: นี่แหละครับคือหนึ่งเหตุผลที่สำหรับโปรเจกต์ใหม่ขอใบ้นิดนึงมีทั้งผู้จัดแล้วก็นักแสดงที่เคยร่วมงานด้วยบทอะไรใหม่ๆแล้วก็เปลี่ยน

0: ุคแบบเป็นหนุ่มเซอร์ๆผู้จัดคนนั้นเห็นก็อื้อดีก่อนหน้านี้ผู้จัดคนนี้ก็ทำผมในอีกลุคนึงคราวนี้ก็เลยอยากจะเปลี่ยนมาอีกลุคนึงให้คนแบบรู้สึกว่าคนเปลี่ยนคาแรคเตอร์เลยนะตื่นเต้นนะกับพี่คนนี้รู้สึกว่าเราก็ติดตามผลงานมาแล้วเราก็ได้ร่วมงานกับเขาเป็นครั้งแรกทำกันบ้างเยอะเหมือนกันแล้วเร็วนี้ก็อาจจะได้เห็นแบบมีภาพหลุดออกมาบ้างให้เห็นกันให้ชมกันอะไรอย่างเงี้ยว่าเรากำลังมีโปรเจกต์อะไรเกิดขึ้นฝากติดตามบทบาทใหม่ด้วย
1: กระทิงขุนนรงค์สุยพรณภาสลัดลุควินณแสนในรักหักหลังพร้อมสานต่อความปังเป็นโก้กับเจ๊หงสองมิจฉาชีพตัวตึงแห่งขบวนการต้มตุ๋นที่คาแรคเตอร์จัดจ้านต่างสไตล์ระหว่างรุ่นเด็กกับรุ่นเก๋าบอกเลยว่าไม่มีใครยอมใครภายใต้ภารกิจสุดจี๊ดโกงคนโกงเท่ากับไม่โกงงานนี้ดีกรีเข้าขาสุดๆพร้อมชวนคนดูรู้ทันกลโกงของเหล่าสแกมเมอร์ที่บอกเลยว่าเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่ความสนุกแต่ยังได้ทั้งความรู้และความมันในเกมโกงเกมค่ะ
2: เจ๊หงในเรื่องเนี่ยเป็นคนที่มีเล่ห์เหลี่ยมแพรวๆรู้จุดอ่อนของทุกคนแล้วก็เอาความสามารถของตัวเองตรงเนี้ยเก็บเกี่ยวเงินทองตักตวงความสุขให้ได้มากที่สุดเจ๊หงเขาก็จะมีโรคประจำตัวซึ่งเป็นอะไรที่สะเทือนใจเพราะฉะนั้นมันก็จะมีทั้งเรื่องราวความสนุกมันจะมีเรื่องราวของการโกงกันที่แบบที่สุดอะเดี๋ยวให้ติดตามกันค่ะ
3: แก๊งนักต้มตุ๋นครับผมเรามารวมตัวกันได้เพราะว่าได้รับภารกิจจากแอดมินซึ่งเราก็ไม่รู้เลยว่าแอดมินเป็นใครครับผมว่ามันสนุกตรงที่เก่งคนละแบบได้โชว์ความสามารถของแต่ละคนเพื่อที่จะให้ภารกิจนั้นสำเร็จครับผมว่าคนดูจะได้อะไรจากเรื่องนี้เยอะมากนะครับ
1: ปล่อยทีเซอร์เห็นความหลอนออกมาแล้วสีสันบันเทิงก็มีบรรยากาศการฟิตติ้งละครปะการังสีดำที่ได้แฟกันโดนมารับบทหนุ่มนักอนุรักษ์ประกบน้ำหวานรักณภัทรในบทช่างภาพสาวกับเรื่องราวความแค้นของผีสาลายรับบทโดยเอมมี่มรกตที่มีต้นเหตุมาจากภูมิรับบทโดยอู๋ธนากรพร้อมนักแสดงอีกคับข้างและถึงจะเป็นละครสยองขวัญแต่ผู้จัดสตางค์ดิลดาการันตีความครบรสค่ะ
4: ต้องว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างครบรสนะคะแบบมีทั้งสยองขวัญลึกลับมีดราม่ามีโรแมนซ์แบบทุกอย่าง
5: คาแรคเตอร์เรื่องนี้เป็นช่างภาพก็เป็นสาวมั่นหนูก็แบบคือปกติชีวิตประจำวันทุกวันนี้ก็แบบพยายามแบบว่าทำตัวให้เหมือนแบบเนี่ยเป็นคาแรคเตอร์เนี้ย
6: ได้เล่นเป็นคุณแม่น้องน้ำหวานนะคะใจดี
7: การเตรียมพร้อมของแฟนแล้วก็หลายๆคนนะครับคือเราไปเรียนการดำน้ำ
8: ครับเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับตนานะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับตอนที่ติดต่อมาบอกว่าให้เล่นเป็นคนรวยรับเลยครับ
4: ครับผีพี่เอมี่เขาก็จะมี3แบบ3สเต็ปเดี๋ยวอันนี้ต้องรอดูค่ะ
1: ปากการังสีดำตอนแรกวันจันทร์ที่22มิถุนายน1ทุ่มตรงส่วนเกมโกงเกมคืนวันพฤหัสบดีที่18มาแทนโทษฐานที่รักเธอที่วันนี้ตอนก่อนอวสานเข้มข้นสุดๆไปชมพร้อมกันเลยนะคะขอบคุณเสื้อผ้าจาก Viedo สวัสดีค่ะ
9: ดัชชี่ฟิวออริจินอลกรีกเนื้อแน่นพร้อมกาโนล่าขุบกรอบดัชชี่ออริจินอลกรีกสไตล์โยเกิร์ต

0: เนยรักคุณแค่คนเดียวค่ะ
1: ทำไมกล้องวงจรปิดที่บ้านดูไม่ได
2: ้3
3: 0
2: 5
4: คุณต้องระวังตัวให้มากๆนะเพราะผู้หมวดคนนั้นน่ะเขาตายจากโรคนี้ไปแล้วเหลือแค่ผู้การที่คุณต้องจัดการ
5: ผมขอเชิญท่านผู้การไปให้ปากคำที่สำนักงานตำรวจ
6: ให้ปากคำ
7: ไม่ต้องติดต่อผมอีกเลยนะ
6: คิดจะถีบหัวกันส่งใช่ไหม
7: ไปหาคนอื่นช่วยเอาก็แล้วกัน
8: คุณสมุทร
9: สมุทรอ่ะเขาเป็นคนไข้ผมเข้ามาเอง
8: ไม่
10: ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ไ
11: 你敢打我？敢打我你？
12: ขอบคุณที่ช่วยนะครับ
13: ถือว่าผมจ่ายค่ารักษาให้แบงค์ดอกนะครับ
7: ท่านบอกว่าท่านจะให้ผมเรื่องประมูลเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงรอข่าวดีได้แล้ว
14: ว่าแต่เมียแกกับพ่อตาเนี่ยคงไม่มีปัญหานะ
7: มีปัญหาแล้วยังไงอ่ะสองพ่อลูกนั่นน่ะเขาก็ทำอะไรเราไม่ได้เงินที่เราจะได้จากโครงการนี้น่ะเราผลาญกี่ชาติมันก็ไม่หมดเอาแค่โยนเศษๆให้แค่นี้ก็ดีใจแล้ว
11: นี่วังนะ你往哪跑你你还跑我有钱钱都不要了吗

0: พี่อาร์ตที่ดูแลเสียเจียงเนี่ยเป็นไงบ้างเรียบร้อยดีไหม
1: คุณสมุดให้คุณฟ้าใสมารับรองเสียเจียงไม่ใช่หรอครับ
2: ว่าอะไรนะ
0: เดี๋ยวว่าฟ้าใสอยู่ที่นี่ตอนนี้เลยเหรอ
1: ท่านไม่ทราบหรอครับ
2: ทำไมไม่โทรถามวะอยู่ไหนอยู่ห้องไหน
1: ห้องบีพีเดมอนครับ
2: มึงทำอย่างนี้ได้ไงวะฮะนี่ไอ้ฝ่ายข้างนี่หนาไหนที่ชื่อฝ่ายข้างมาไหนทำอะไรไหนอีก

0: มึงทำด้วยกูมึงฟ้าใสฟ้าใส
1: คนอื่นเฮ้ยผัวชั่วนั่น
2: แกว่าอะไรนะ
1: ไอ้สมุดมันหลอกหนูมันแกล้งทำดีให้หนูตายใจเชื่อใจมันมันก็มอมยาหนูเอาหนูมานอนกับคนที่จะให้งานมันมันทำมันหนูไม่ใช่คนอ่ะมันเห็นหนูเป็นแค่สัตว์เลี้ยงของมันตัวนึงอะพ่อ
2: แล้วคุณมาช่วยลูกผมได้ไง
3: ผมกับดร.ศักดาเนี่ยเรารู้จักกันดีดร.บอกว่าไอ้สมุดมันมีข้อเสนอพิเศษมาให้แต่ท่านก็คิดไม่ถึงว่ามันจะยอมเอาภรรยาตัวเองมาแลกกับงานประมูลของมัน
2: ใจมากที่ช่วยลูกผม
3: ไม่เป็นไรครับเราคงจะได้ช่วยเหลือกันอีก
4: แทนครับเร็วหน่อยเร็วหน่อยท่านครับท่าน
5: คร
4: ับท่านครับท่านไปค่อยครับไปค่อยครับ
5: นี่เลย
4: คร
5: ับจอนปากพ่อด้วย
4: ครับนาย
6: ป้าใส่
3: ว่าไงแซม
7: แย่ละพี่คุณฟ้าใส่เขา

0: าสายเป็นอะไรฟ้าใสไปเฮเว่นครับมึงทำอะไรฟ้าใ
1: สแล้วมึงอ่ะมายุ่งอะไรกับครอบครัวกูวะ
0: ฟ้าใสเป็นเมียกูมันก็ครอบครัวกูเหมือนกัน
1: นะ
2: ใจเย็นๆนะคะที่โรงพยาบาลอย่าทะเลาะกันค่ะ
3: ใจเย็นก่อนนะคะ
2: หยุดก่อนนะคะ
4: เรียกคุณฟ้าใสค่ะคนไข้รู้สึกตัวกำลังจะย้ายไปห้องพักแล้วนะคะ
5: เรียบร้อยแล้วนะคะคนไข้นอนพักก่อน
4: ไม่เป็นไรค่ะ

0: ในที่สุดข่าวลือเรื่องห้องลับในเฮเว่นคลับก็เป็นเรื่องจริงพี่ทำได้ยังไงคะบังคับผู้หญิงเพศเดียวกับแม่กับน้องสาวพี่ทำงานอย่างนั้นได้ยังไงคะ
1: ฟ้าใสตอนนี้น้องกำลังเข้าใจผิดนะลูกค้าที่คลับเนี่ยก็มีแต่ไฮคลาสทั้งนั้นไม่ได้บังคับก็มีแต่คนอยากที่จะมาทำงานที่นั่นตั้งเยอะ

0: ตั้งแยะ
1: แล้วที่ฟ้าใสโดนล่ะคะสภาพฟ้าใสเป็นยังไงพี่มองให้เต็มตาแล้วค่อยพูดพูดอย่างลูกผู้ชายว่าพี่บังคับผู้หญิงพวกนั้นขายตัว
0: นั่นมันแค่คนเดียวฟ้าใสตอนแรกเราก็ตกลงเต็มใจที่จะทำงานร่วมกันแล้วอยู่ดีๆมันก็เปลี่ยนใจอ่ะ
1: แล้วเปลี่ยนใจทำไมต้องใช้กำลังบังคับล่ะคะ
0: พี่ไม่ได้บังคับไม่มีใครบังคับที่เขาเล่นตัวเนี่ยก็เพราะว่าเขาต้องการค่าตัวเพิ่มทางคลับของเราก็จ่ายไปเรียบร้อยแล้วตามที่เขาต้องการก็อย่างที่พี่บอกอ่ะทุกอย่างมันแก้ปัญหาได้ด้วยเงินเนี่ย

0: พักอาศัยคุณได้ค่าตัวเท่าไหร่ดีคะพี่สมุทรช่วยตีราคาให้ฟ้าใสหน่อยได้ไหม
1: พี่ว่าฟ้าใสไม่ควรไปที่นั่นอีก
0: เหมือนผู้หญิงที่ชื่อปีกุลใช่ไหมคะ
1: ปีกุลไหนพี่ไม่รู้จัก
0: หยุดโกหกได้แล้ว
2: ฟ้าใส
0: หยุดอย่ามาโดนตัวฟ้าใสฟ้าใสไม่สามารถทนอยู่กับพี่ได้แม้แต่วินาทีเดียววายุพาฉันออกจากโลกนี้ที

0: ไม่ควรเอาตัวเองไปเสี่ยงแบบนั้นนะ
1: แล้วถ้าฉันไม่ไปฉันจะรู้หรอว่าพ่อกับพี่ชายฉันทำเรื่องเลวร้ายขนาดนั้นนะ
0: แล้วถ้าคุณเจ็บหรือเป็นอะไรไปมากกว่านี้คุณไม่คิดบ้างเลยว่าผมจะรู้สึกยังไง
1: ฉันสำคัญกับคุณขนาดนั้นจริงๆเหรอคะ
0: ทำไมคุณพูดแบบนี้คุณคือภรรยาผมคุณคือครอบครัวผมนะ
1: คุณรู้ไหมเวลาคุณยิ้มแบบนี้มันทำให้ฉันนึกถึงใครบางคนเขาดีกับฉันมากแต่ฉันหวังว่าฉันจะได้เจอเขาอีกสักครั้ง

0: เรื่องพ่อกับน้องสาวเสียใจด้วยนะแต่มันก็สมควรแล้วนะทำกับคนอื่นไว้เยอะเนี่ยเวรกรรมมันเลยตามทัน
1: มึงพูดอะไรของมึง
0: มึงคิดว่ามึงครองโลกมึงทำอะไรทุกอย่างกูเป็นทาสรับใช้มึงมากี่ปีตามล้างตามเช็ดมาสารพัดมึงยังกล้าทำแบบนี้กับลูกกูเอาลูกกูไปนอนกับคนอื่นทั้งที่เป็นเมียมึงที่น้องสาวมึงโดนคนอื่นเอาบ้างมันก็สมควร
2: มึงกล้าต่อยกู
0: นอกจากจะต่อยมึงแล้วเนี่ยกูยังจะแฉมึงด้วยกูจะเอาให้ยับเลยมึงเคยเห็นคนอื่นเป็นคนเหมือนมึงบ้างไหมหรือว่ามึงเห็นกูกับลูกเป็นแค่หมา

หนีตายอย่างกับหมาเลยมึงก็ตายเหมือนกันเหรอฮะถ้ามึงไม่อยากตายมึงมากราบตีนกูนี่มา

ไปเอาล้อมมาดิขนานไป

0: สวัสดีครับคุณเมษา
1: ค่ะมีอะไรคะผู้กอง
0: คุณพ่อล่ะครับเรามีหมายจับท่านผู้การขอเชิญท่านผู้การไปที่โรงพักด้วยครับ

0: ณพ่อไม่อยู่ค่ะ
1: ขอความร่วมมือเถอะนะครับคุณควรช่วยพูดให้ท่านไปมอบตัว
0: ท่านไม่อยู่จริงๆค่ะแล้วฉันก็ไม่รู้ด้วยว่าท่านไปไหน
2: ผู้กองครับได้รับแจ้งเหตุว่ามีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดที่บ้านรัฐมนตรีรักชาติครับและเห็นว่ารถทุกการขับออกจากที่นั่นด้วยครับ
1: ขอตัวก่อนนะครับแจ้งหน่วยที่อยู่บนพื้นที่หลบหนีให้ส่งข่าวด่วน
2: ครับไป

อ

0: นับสนุนโดย
1: ซันซิลเบาซี่บิ๊กแฮร
2: ์ลูกกระสุนหมดไม่ใช่เหรอลูกค้า
3: แบ็คล็อกไอ้วายุ
4: เคล็ดลับผมดุนหนาจากซันซิลใหม่ซันซิลเบาซี่บิ๊กแฮร์ผสานสกินแคร์บูสเตอร์สเตอรามายและเดนอกซิดิลช่วยบำรุงหนังศีรษะช่วยลดการขาดดูดร่วงถึง 98% ผมดุนหนารู้สึกมันมีฟังผมลองเลย
5: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอกแก้มแมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอกแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
6: อร่อยคำติดคำจนรำคาญขอเทฟันปลอมให้พร้อมก่อน
7: ลดปัญหากวนใจด้วยครีมติดฟันปลอม Polident Max Toll and Feel ใหม่ติดแน่นนาน12ชั่วโมงลดเศษอาหารติดใต้ฐานฟันปลอมได้5เท่าก
8: ล้าเคี้ยวกล้ากิน
7: ผู้แท้ฟันปลอมเลือก Polident
9: คุณพลรบจะมาช่วยงานที่นี
10: ่งานอะไร
11: Executive Secretary CEO
12: เดี๋ยวทำไมถึงไม่ได้มีองค์เหมือนพวกเรา
13: เหลือเวลาไม่เยอะแล้วนะเอฟเฟกต์ของยาต้านเชื้อโรคมันทำให้ร่างกายฉันไม่เหมือนเดิมอาการมัน
7: ยักร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์

0: ิกา
1: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
2: โกงคนโกง
3: เท่ากับไม่โกงเว้ย
4: คนโกงเท่ากับคนร้ายงั้นเหรอไม่เสมอไปหรอก
5: เข้ามาแล้ว
6: รวยรวยเละละมึงรวย
7: เพียงแค่ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนที่อยากได
3: ้นี่จะให้พวกเราไปขโมยเงินวิสุทธ์หรอ
8: พวกเราหนีไปแล้วเราถูกหลอก
0: เกมโกงเกมพุทธ
9: พวกแกเคยคิดกันไหมวะเราเรียนไปเพื่ออะไรวะ
10: เราทำงานแต่งงานแค่นี้ก็จบแล
9: ้
10: ว
9: โห
11: ทำธุรกิจของตัวเองมันไม่ได้ยากเลยเว้ยโหดง่ายบอกเลย
3: พวกแกจะรู้ว่าแกอยากทำอะไรแต่พวกแกได้คิดยังว่าจะทำยังไงต่ออ่ะ
12: จะทำแบรนด์เสื้อผ้ามีความรู้เรื่องการออกแบบไหมจะเปิดร้านขนมแล้วมีอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์ไหมถ้าไม่มีก็เตรียมเจ๊งส่วนคุณ no comment

0: เราจะรวยไปด้วยกัน
1: รวยทุกนาทีต่อให้วันพรุ่งนี้ความฝันใกล้สักไกลจริงจัง
2: The Running เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20:25 น.เริ่ม28 มิถุนายน
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: อุ่นอยู่กับลูกได้ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ
5: ได้แน่นะคะ
6: ทำไมหน้าเลอะอย่างเงี้ยลูกวันนี้เล่นอะไรกันนะครับ
5: ไออุ่น
4: อุ่นว่าบางอย่างมันหนักเกินไปสำหรับเด็กวัยนี้นะคะ
7: เจ็บตรงนี้ที่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี
4: ้ว่าปวดหัวใช่ไหม
5: ปัดเป็นแม่ที่ไม่ดีเลยใช่ไหมอุ่น
2: Fulfill รักเติมเต็มคืนพรุ่งนี้20:30 น.ตอนจบ
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: บลูสโคปแซกคุ้มค่าถึงอนาคต
9: คุ้มจริงหรอง
8: ั้นให้อนาคตมาเตือนคุณละกัน
10: คิดให้ดีถ้าไม่อยากเจอสนิมไวเสียเวลาซ่อมจุกจิก
8: เลือกเมทัลชีทบลูสโคปแซกสบายใจกว่าคุ้มค่าถึงอนาคต
11: กองคุณเป็นผู้ร้ายคือตัวฉันเองมีชิงใคร
12: ยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 มล. S26 Go Pro UHT

0: ลูกกระสุนหมดไม่ใช่หรอลูกกลาง
1: ไอ้แป๊กก
0: ็แผลที่ขาเนี่ยผมช่วยรักษาให้ได้นะแต่ต้องแลกกับบางอย่าง
1: จะแลกกับอะไร
0: ความจริงแกต้องสารภาพความผิดที่แกทำมาทั้งหมด

0: วายุ
1: ตกใจทำไมวะแกสงสัยมาตลอดเนี่ยว่าเป็นฉันเนี่ยถึงได้ส่งลูกสาวของแกเนี่ยไปขโมยเส้นผมฉันเพื่อไปตรวจดีเอ็นเอ
0: กูไม่ได้ทำอะไรผิดที่สารภาพเลยวะ
1: พยายามที่จะฆ่าผมเพื่อที่จะช่วยมหาสมุทรมันรอดจากการที่มันฆ่าแม่แล้วก็ฆ่าพี่ปีกุลไง

0: อาจนึกไม่ถึงหรอกว่าผมต้องทำอะไรบ้างเพื่อให้มาถึงวันนี
1: ้ไอ้ปีละกา
0: หัวไวดิ
1: เดี๋ยว
0: กูควรจะฆ่ามึงตอนนี้หรือให้โอกาสมึงได้สารภาพดีวะ
1: ใจเย็นๆนะฟังหาก่อน
0: กูเป็นประชาชนด้วยมีปืนจริงได้ยังไงไม่เหมือนกับมหาสมุทรมันมีจริงนะในเมื่อมึงไม่ยอมสารภาพก็เชิญรับชะตากรรมตัวเองซะ
1: I'm sorry.

ทราบ

มึงกัดจะแฉกูด้วยเนี่ยเหรอหึงั้นกูขอฝากมึงไปด้วยแล้วกันนะ

0: ณแม่สาคุณแม่สาอย่าเข้าไปครับคุณแม่สามันอันตรายอย่าเข้าไปครับคุณแม่สาอยู่นี่อย่าเข้าไปมันอันตรายอยู่นี
1: ่หนูพ่อหนูต้องเป็นแบบนี้ไอ้สมุทรไอ้สมุทรมันเป็นคนทำมันไม่ใช่อุบัติเหตุนะมันเป็นคนทำเพราะพ่อแม่เพิ่งไปเคลียร์กับมันมา
0: คุณเมษาครับคุณเมษาไม่ต้องห่วงนะผมจะตามสืบเรื่องนี้ให้ได
1: ้ไอ้ช่วงนั้นจะต้องร่างเหมือนพ่อผูกให้ได้มันจะต้องโดนลงโทษI'm sorry.

0: โรคความดันสูงของคนไข้เดิมยังคุมได้ไม่ดีความดันที่สูงมากของคนไข้ทำให้เส้นเลือดในสมองแตกจากผล CT สแกนถ้าเราผ่าตัดในตอนนี้ผลที่ออกมาจะไม่ดีนะครับ
1: เราควรทำยังไงดีคะคุณหมอ
0: ตอนนี้เราต้องพยายามจัดการเรื่องความดันของคนไข้ก่อนและเราจะติดตามอาการของคนไข้อย่างใกล้ชิด
1: ไม่เป็นไรนะคะคุณพ่อหมอกำลังหาทางช่วยเราอยู่นะคะฟ้าใสจะดูแลพ่อเองนะ

0: หน้าของศาลผู้การนะครับกองกว่าจะชันสูตรศพเสร็จกว่าจะรับศพกลับมาทำพิธีกรรมได้แล้วคุณเมษาก็น่าสงสารมากเลยนะครับร้องไห้ไปหลายตลบเป็นลมแล้วเป็นลมอีก
1: ก็เห็นพ่อโดนไฟคลอกคาตาสักขนาดนั้นใครจะทนไหวแล้วจ้ะนี่ลุกมาจากงานศพได้ก็เก่งขนาดไหนละท่านผู้การครับถ้าผมเคยล่วงเกินอะไรท่านผู้การไว้ขอให้ท่านอโหสิกรรมให้กันและกันด้วยนะครับ

0: เราสองคนเสียใจด้วย
1: ถ้ามีอะไรให้ฟ้าสายช่วยก็บอกได้นะคะขอบใจจ้ะพ่อพี่จากไปกระทันหันพี่เองก็แทบจะตั้งตัวไม่ทันถ้าพี่ไปพร้อมกับพ่อได้ก็คงจะดีจะได้หมดเวรหมดกรรมสักทีอย่าพูดอย่างนั้นสิคะ
0: คุณต้องสู้นะมีคนอีกเป็นร้อยเป็นพันที่เป็นห่วงคุณผมเองก็เป็นห่วงคุณ

0: คุณต้องอดทนคุณจะต้องผ่านมันไปให้ได้ไอ้สมุดก็ต้องได้รับกัน
1: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกันใหม่ Dove UV Repair and Glow มีเฟอรูลิกแอนตี้ออกซิแดนต์ช่วยฟื้นบำรุงผมเสียจาก UV

0: นี่คือคอสตูมใหม่ของฆาตกรวันนี้บุหรี่ไฟฟ้าไม่ว่าจะสวมชุดไหนก็ร้ายจัดไม่ตายหรอกวันนี้แต่ปอดอักเสบเฉียบพลันเลยนะ
1: เจ้าปะ
2: เอาจริงๆนะครับผมไม่ไว้ใจใครในครอบครัวนี้เลยครับดูก็รู้ว่าทุกคนหวังแต่สมบัติ
3: เกิดเรื่องกับคุณจิต
4: ถ้าเกิดขึ้นจริงก็ดีสิ
5: คุณคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้ต้องสงสัยมากที่สุด
6: รู้ใช่ไหมการพาทหารอเมริกาเข้ามาในบ้านมันเสี่ยงมากถ้าทหารญี่ปุ่นรู้เขาเราจะเดือดร้อนอย่างมาก
7: ทาตรีจันทร์อังคาร 20:30 น.
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
9: พี่สาวคนสวยชอบนะคะ
10: เป็นแฟนกันนะ
9: เราทั้งสองคนตั้งใจจะแต่งงานกันค่ะ
11: ตื่นมาแล้วเจอหน้าน้องนินแบบนี้พี่มีความสุขที่สุดเลย
9: มิลินนินเชื่อพี่มาเสมอนะแต่วันนี้พี่ทำให้นินรู้สึกว่าเหมือนพี่มีโลกอีกใบหนึ่งที่นินไม่รู้จักเลย
12: ฉันจะทำให้พี่รันเกลียดแก
13: นินจะทำให้แม่พี่สมหวังให้พี่กลับไปเป็นลูกของแม่พี่เหมือนเดิม
7: วาดฝันวันวิวาศุกร์ 20:30 น.เริ่ม19 มิถุนายน
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: อายุได้โดยเฉพาะอายุที่อยู่ในใจของคนที่มากความแค้น
15: ฉันจะฆ่าแก
14: ต่างคนต่างอยู่อย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย
16: รัวต้นเป็นคนสั่งให้พวกมันฆ่าฉันคนฆ่าใช่ไหมครับผม
14: อย่างของไก่ถึงเวลาของมันเต็มทีแล้ว
7: ปะการังสีดำจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกาเริ่ม22 มิถุนายน
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: แกยังเป็นคนของฉันอยู่หรือเปล่าแกยังซื่อสัตย์กับฉันอยู่หรือเปล่า
18: ข่าวหลังจะเจ็บหนักแน่นักสันสนี
19: คนนั้นนี
20: ่ที่เจ้านายนายทำกับฉันมันเลวร้ายจนถึง
7: ละครฮิตเสาร์อาทิตย์จำเลยรักเสาร์อาทิตย์ 8:45 น.
8: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
21: ผิวแก่ช่วยจัดการด้วยเฮกโซโรเบียมเอกสิทธิ์เฉพาะจากโรจูคิสช่วยลดเลือนริ้วรอยและจัดการปัญหาผิวครบทั้ง6มิติหน้าตาคอพี่หนุ่มต้องโรจูคิสเท่านั้น
22: โรจูคิสพ่อเวยกบ้าน
23: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต

0: คุณ
1: มันยังจะกล้ามางานนี้อีกไอ้ชาชัวเมย์จะไล่มันกลับไม่ให้มันมาขอโหสิกรรมพ
0: ่อคุณยังไงเขาก็ต้องมาแสดงความเสียใจต่อหน้าสื่อในฐานะลูกเขยนะคุณต้องอดทนหน่อยแค่มีข่าวถ่ายรูปลงโซเชียลก็จบเขามาแค่วันนี้วันเดียวคุณเชื่อผม
1: แม่เคยบอกให้พ่อหนีไปจากมันแต่พ่อก็ไม่เชื่อแม่น่าจะพยายามให้มากกว่านี
0: ้คุณพยายามแล้วอย่าโทษตัวเองเลย

0: กาศประกาศประกาศ
1: ตอนนี้มีเหยื่อและพยานที่รู้เบื้องหลังเบื้องลึกของคลับนรกนั่นแหละติดต่อเข้ามาแล้ว
2: จะกล้าเปิดเผยหน้ากันเลยเหรอเนี่ย
0: บอกเลยพยานคนนี้สเปเชียลมากๆที่เธอจะต้องสะเทือน
3: เขาจะมาเผยความจริงด้านคลับสวรรค์หันษาบอกเลยนรกแตกมากพรุ่งนี้บ่ายโมงห้ามพลาดไลฟ์สดที่เพจเรา
4: ทำไมต้องเปิดพรุ่งนี้ไม่เปิดวันนี้เลยล่ะ
5: ที่ว่าสเปเชียลสงสัยพยานจะไม่ใช่ขาเพื่ออย่างพวกเราบ้านแมนบีสอง
6: เจ้าของขับตัวจริงที่ทุกคนก็รู้ว่าใครจะสอบผ่านสสสมัยหน้าไหมเนี่ย
0: นักสืบโซเชียลทำคลิปแบบลุกเป็นไฟอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กันเยอะๆนะครับบอกเลยนะที่สำคัญสกิลการเมืองของพวกคุณคือความภูมิใจของพวกเรา
7: บริษัทที่ประมูลโครงการไปได้คือ THK ครับประมูลไปได้ในราคา 9,500 ล้าน
8: อะไรนะครับคุณโชนี่เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าอ่ะผมคุยกับดร.ศักดาไปแล้วนะ
9: ตอนประกาศผลดร.ศักดาอยู่ในที่ประชุม
7: ด้วยก็ไม่ได้ว่าอะไร
9: ท่านแสดงความยินดีกับ TSK ด้วยซ้ำ
8: แต่เราก็เสนอราคานี้ไปเหมือนกันไง
9: ผมพยายามเต็มที่แล้วถ้าคุณไม่มั่นใจก็เช็คที่เว็บไซต์ได้เลย
8: คุณโชคคุณโอ้ยไม่กันนักกันหนาวไอ้ดร.ศักดาแล้วเอ้ยมึงคิดว่ามึงจะเคลมเมียกูแบบฟรีๆงั้นเหรอฮะ
10: คุณสมุนครับ
8: อะไรแล้ว
10: ตอนนี้เพจมาบ้ามันกำลังได้เรื่องที่ขับนะครับมันปั่นยอดไลค์ขึ้นไปหลายล้านแล้วนะครับดีครับไหนพวกในเน็ตเนี่ยมันเรียกร้องให้นายอ่ะไปตอบคำถามนะครับ
8: มันก็เป็นแค่ไอ้พวกนักเลงคีย์บอร์ดเราจะไปสนใจมันทำไม
10: แต่ยอดไลค์มันเยอะขนาดนี้เนี่ยถ้าปล่อยไปอ่ะมันจะส่งผลในคะแนนเสียงเราได้นะครับ
8: ไอ้คนพวกนี้เนี่ยมันดีแต่ด่าคนอื่นมันจะออกไปเลือกตั้งหรือเปล่าเนี่ยเรายังไม่รู้เลยไอ้เพจหมาบ้าเนี่ยมันก็เหมือนกันจ้องแต่จะเล่นงานกูเนี่ยอาศัยคำพูดพยานไม่กี่คำเนี่ยมันคิดเหรอว่ามันจะมีปัญญามาทำอะไรกูได้เนี่ยมันก็เห่าไปวันๆเนี่ยแหละ

0: ใกล้จะมีงานใหญ่แต่ดูเหมือนคุณไม่ค่อยสบายใจ
1: ต่อไปนี้ทุกอย่างจะไม่เหมือนเดิมป้าใสจะไม่มองหน้าผมไม่ให้อภัยผม
0: คุณอยากเจอเขาใช่ไหม

ผมอยากคุยกับเขาอยากจำรอยยิ้มของเขาไว้เพราะว่าน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่ผมจะได้เห็นอีก

0: ซื้อประกันสุขภาพทั้งทีเลือกที่มีบริการ Healthcare Solutions ไทยประกันชีวิต
1: ผมก็อยากจะมาบอกลาคุณ
2: คุณจะไปโดยที่ยังไม่ได้บอกฉันเลยเอาจริงๆนะคุณคือพี่ปีตกา
3: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
4: ปากสะอาด
5: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
6: ดีต่อเหงือกและฟัน
4: รสดีใช้ง่าย
5: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
6: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
8: ท์ฮาเวยับบ้าน
9: ทุกนวัตกรรมช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต
8: ซับเลย
10: ปีโป้กัมมี่เยลลี่รสผลไม้
11: กัมมี่ปีโป้ปีโป้กัมมี่อร่อย
10: ปีโป้กัมมี่เขียวสนุกเขียวอร่อย
12: มิถุนาชุ่มฉ่ำกับละครใหม่ที่ช่อง3วุ่นวายฉ่ำโกงฉ่ำฟินฉ่ำตีกันฉ่ำหลอนฉ่ำละครใหม
13: ่ได้แล้วเดี๋ยวนารีจะได้เห็น
14: เอาสิอยากเห็นใจจะขาดอ่ะ
12: แบบฉ่ำๆ
15: อย่าทำให้ทุกคนผิดหวังในตัวเรานะ
12: ทุกวัน
16: รับรองว่าเฟิงจะไม่ทำให้ผิดหวังแน่นอนค่ะอ
17: ย่าพึ่งหมอ
12: ตลอดเดือนมิถุนายน
18: เห็นแล้วหึงเหิมเลยฮะ
19: Here we go
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: เอาจริงๆนะครับผมไม่ไว้ใจใครในครอบครัวนี้เลยครับดูก็รู้ว่าทุกคนหวังแต่สมบัติ
21: เกิดเรื่องกับคุณรจิต
22: ถ้าเกิดขึ้นจริงก็ดีสิ
23: คุณคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้ต้องสงสัยมากที่สุด
24: รู้ใช่ไหมการพาทหารอเมริกาเข้ามาในบ้านมันเสี่ยงมากถ้าทหารญี่ปุ่นรู้เขาเราจะเดือดร้อนกันทั้งบ้าน
25: ชาตรีจันทร์อังคาร 20:30 น
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
26: อุ่นอยู่กับลูกได้ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ
27: ได้แน่นะคะ
28: ทำไมหน้าเลอะอย่างเงี้ยลูกวันนี้เล่นอะไรกันนะครับ
29: ไออุ่น
26: อุ่นว่าบางอย่างมันหนักเกินไปสำหรับเด็กวัยนี้นะคะ
29: เจ็บตรงนี้เจ็บตรงนี้แล้วก็ตรงนี
26: ้ผู้ปวดหัวใช่ไหม
29: ปัดเป็นแม่ที่ไม่ดีเลยใช่ไหมอุ่น
25: ฟูลฟิลรักเติมเต็มคืนพรุ่งนี้20:30ตอนจบ
10: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
30: พวกแกเคยคิดกันไหมวะเราเรียนไปเพื่ออะไรวะ
31: เราทำงานแต่งงานแค่นี้ก็จบแล
30: ้
31: ว
30: โห
31: ทำธุรกิจของตัวเองมันไม่ได้ยากเลยเว้ยโคตรง่ายบอกเลย
32: พวกแกจะรู้ว่าแกอยากทำอะไรแต่พวกแกได้คิดยังว่าจะทำยังไงต่อ
33: จะทำแบรนด์เสื้อผ้ามีความรู้เรื่องการออกแบบไหมจะเปิดร้านขนมแล้วมีอะไรที่เป็นซิกเนเจอร์ไหมถ้าไม่มีก็เตรียมเจ๊งส่วนคุณ no comment

0: เราจะรวยไปด้วยกัน
1: รวย
2: เงินงานความรักเสาร์อาทิตย์20:25 น.เริ่ม28 มิถุนายน
3: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
4: ผู้ชายอย่างเรามั่นใจกับทุกแมตช์ไม่กลัวเรื่องรังแคผมใช้เคลียร์เมน

0: ยพลังกระจัดรังแคที่เหนือกว่าเดิมช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% สดชื่นยาวนาน48ชั่วโมงเคลียร์ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของ FIFA World Cup 2026
1: สนับสนุนโดยครีมเปลี่ยนสีผม OK Herbal

0: คุณดูดัดใจไม่สบายใจ
1: ผมมีเรื่องสำคัญต้องไปจัดการแล้วผมก็อยากจะมาบอกลาคุณเราอาจจะไม่ได้เจอกันอีก
0: คุณจะไปโดยที่ยังไม่ได้บอกฉันเลย

พี่ช่วยฉันจากพี่สมุทรแต่ก็ทำให้ฉันกับพี่สมุทรมีบาดแผลที่ลึกกว่าเดิมและแน่นอนเรื่องงานแต่งของเรามันก็เป็นแผนของพี่พี่เข้ามาในครอบครัวเราคอยสืบความลับแล้วก็เอาไปเปิดโปงเพราะว่าพี่ก็คือหนึ่งในสมาชิกแก๊งหมาบ้านพิทบูเป็นคนเดียวที่ไม่ถูกตำรวจไล่ล่าเพราะอะไรคะเพราะว่าพิทบูไปฮันนีมูนกับฉันอยู่ไง

ก่อนงานเปิดมูลนิธิพี่ปูไปไลฟ์อยู่ที่นั่นแค่คนเดียวพอที่นั่นเคยเป็นบ้านของพี่ปูเคยเป็นบ้านของพี่ที่ฉันพูดมาทั้งหมดมีอะไรไม่จริงบ้างไหมคะไม่มีอะไรจะแก้ตัวหน่อยเหรอ

ที่พยายามทำทั้งหมดไปเพื่ออะไรคะพวกเราไปทำอะไรพี่ตอบสิคะฉันไปทำอะไรพี่

0: ไม่ต้องตกใจ
1: ไม่ได้มีใครตาย
0: เราแค่จะมาไว้อาลัยให้กับ
2: นักการเมืองที่มันหักหลังประชาชนใช้เส้นสายทำเรื่องผิดกฎหมาย
0: นักการเมืองที่ทอดเหยียดคนจนทำร้ายแม้กระทั่งผู้หญิงวันนี้จะเป็นวันที่เราจะกระชากลากไส้ของพวกมันออกมาให้ทุกคนได้ดูเตรียมตัวดับไม่ได้พูดไม่ได้เกิด
2: ม้วนเสือเราเตรียมกลับนรกเลย
3: ผมมั่นใจครับว่าภาคใต้เรามีผู้แทนไม่ต่ำกว่า19ท่านรวมถึงผู้สมัครจากทุกภาคและทั่วประเทศคะแนนเสียงของเราเนี่ยไม่ต่ำกว่า125เสียงแน่นอนครับนี่คือประมาณการที่ต่ำที่สุดแล้วนะครับ

0: เพราะฉะนั้นผมก็มั่นใจครับว่าผมจะได้
1: พวกคุณจะเป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
0: แน่นอนครับผมพร้อมที่จะรับใช้พี่น้องประชาชนแต่มันก็ขึ้นอยู่กับทุกท่านนะครับว่าต้องการที่จะเลือกผมมารับใช้พวกท่านหรือไม่ครับ
1: แล้วกระแสข่าวตอนนี้ที่มีคนอ้างว่าเฮเว่นคลับมีการค้าประเวณีทำผิดกฎหมายล่ะคะ
0: ข้อที่จริงผมได้ขายหุ้นของ Heaven Club เนี่ยให้กับทางบริษัท Nightlife Globe ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก่อนที่ผมจะมาทำงานการเมือง
1: ใช่ไม่ใช่จอเป็นไรอ่ะ
2: นี่ก็เพจเราหัวเป็นเพจเดียวซะอีกนะฮะนี่ท่านสสมหาสมุทรรองหัวหน้าพรรคแนวชาติไทยแข่งกับพวกเราอีกแล้ว
3: มันแฮกมาได้ไงปิดช็อค
4: ถ้าปิดคุณจะไม่ได้ชี้แจงความจริงให้กับประชาชนที่รอฟังคำตอบอยู่นะสิ
2: แน่ใจนะว่าจะให้ประชาชนฟังความจากเราฝ่ายเดียวถ้าไม่รีบชี้แจงก็รีบเปิดตูดหรือไปเลยนะจ๊ะจากที่การแจ้งความ
0: พวกคุณเนี่ยจะโดนข้อหาหมิ่นประมาทกันทุกคนเลยนี่คืออีกหนึ่งนโยบายที่ผมจะเร่งผลักดันกฎหมายพวกที่ชอบใช้สื่อโซเชียลปั่นประชาชนให้หมิ่นประมาทผู้อื่นจะได้รับโทษมากกว่าเดิมครับ
2: ก่อนจะจับหมาข้างถนนอย่างเราเนี่ยว่าที่แคนดิเดตนายกช่วยตอบคำถามผู้หญิงคนนี้หน่อยได้ไหม
5: จำฉันได้ไหมคะคุณมหาสมุทรฉันปาริดานางเอกละครที่คุณบังคับให้ขายตัวจะต้องเป็นโรคซึมเศร้า
1: เฮ้ยหายไปตั้งนานแล้วนี่มานี่ยังไงอ่ะ
6: หายไปตั้งนานแล้ว
1: ใช่
6: โผล่ในนี้ได้ยังไงอ่ะ
5: ฉันต้องออกจากวงการต้องหนีไปอยู่ต่างประเทศเพราะใครก็เพราะคนชั่วอย่างแกไงไอ้สมุทร
7: จริงป่ะจริงป่ะ
8: ทุกท่านครับทุกท่านครับนี่คืองานแถลงข่าวของผลงานพรรคที่มีเกียรติไม่ใช่งานที่ใครจะมาหยาบคายหรือจะมาใส่ร้ายใครโดยไม่มีหลักฐานทางเราจะดำเนินการทางกฎหมายกับพวกคุณทุกคน
4: แล้วถ้าเรามีหลักฐานล่ะ
9: มีหลักฐานด้วยเหรอ

0: มีตัวละครเพิ่มอีกเหรอ
1: ขาสวยใครอ่ะ
0: รู้ดีใช่ไหมคะว่าหลักฐานชิ้นนี้สำคัญยังไง

0: นับสนุนโดยเฮมาวิโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮมาวิโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ผมจะไม่ตอบคำถามอะไรทั้งนั้น
2: นี่เจ้าที่ตำรวจขอให้นายมหาสมุทรพระสุกรรมนาถลงมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที
3: ่ชนเลย
2: ไปชน
3: น
2: ัด
4: เนสกาแฟโรบัสต้าใหม่
5: อู้หูหอมคั่วเค็มครบสูตรอร่อย
4: อร่อยไม่ต้องพูดเยอะ
5: ลองเลย

0: มุกอยากทราบว่าเด็กผู้ชายที่อยู่ในรูปนี้เขาชื่ออะไรเหรอคะแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนคะ
1: เธอทำให้ทีเปลี่ยนไปมากเลยนะไม่รู้เลย
2: แต่เรื่องของฉันกับคุณทีมันจบไปแล้วนี่คะ
1: มันจะจบได้ยังไงในเมื่อทีไม่ยอมแต่งงาน
3: ผมพร้อมที่จะกลับไปอยู่ในที่ของผมแล้วครับ
2: รับมาเลี้ยงจากที่ไหนคะ
4: บ้านเปลี่ยนสุขครับ
5: รักได้หรือยังเสาร์อาทิตย์20:25 น.
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: โกงคนโกง
8: เท่ากับไม่โกงเว้ย
7: คนโกงเท่ากับคนร้ายงั้นเหรอไม่เสมอไปหรอก
9: เข้ามาแล้ว
10: รวยรวยเละแล้วมึงรวย
11: เพียงแค่ทุกคนทำตามแผนที่ผมวางไว้ก็จะได้รับค่าตอบแทนที่อยากได
8: ้นี่จะให้พวกเราไปขโมยเงินวิสุทธ์เหรอ
12: พวกเราหนีไปแล้วแล้ว
5: ทุ
12: ก
5: คน
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: พี่สาวคนสวยชอบนะคะ
13: เป็นแฟนกันนะ
8: เราทั้งสองคนตั้งใจจะแต่งงานกันค่ะ
14: ตื่นมาแล้วเจอหน้าน้องลินแบบนี้พี่มีความสุขที่สุดเลย
8: คุณลินนินเชื่อพี่มาเสมอนะแต่วันนี้พี่ทำให้นินรู้สึกว่าเหมือนพี่มีโลกอีกใบหนึ่งที่นินไม่รู้จักเลย
13: ฉันจะทำให้พี่รันเกลียดแก
8: นินจะทำให้แม่พี่สมหวังให้พี่กลับไปเป็นลูกของแม่พี่เหมือนเดิม
5: วาดฝันวันวิวาศุกร์20:30 น.เริ่ม19 มิถุนายน
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: ข่าว3มิติคืนนี้ติดตามความเห็นจากฝ่ายต่างๆและคำชี้แจงในเวทีรับฟังความเห็นโครงการ TSAI Passport Jazz ปิดดีลถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2สมัยพร้อมเปิดเงื่อนไขการรับชมศาลพิพากษาให้2นักปกป้องสิทธิมนุษยชนชนะคดีถูก IO โจมตีและให้กรมน.ลบข้อมูลเท็จและเยียวยา
16: โอ้โห
17: คิดถึงซุปคิดถึงรสดีซุปก่อนคิดถึงรสดีซุปก่อน
18: รสซุปกระดูกหมูผสานซุปสกัดจากเอี๊ยวเล้งและขาตั้งหอมหวานรสซุปกระดูกหมูอร่อยคิดถึงซุปคิดถึงรสดีซุปก่อนรสซุปกระดูกหมู
19: อร่อย
18: ครับ
20: คุณสมุทรคงจะรู้ดีใช่ไหมคะว่าหลักฐานชิ้นนี้สำคัญยังไงหนูไม่กลับไปหามาแล้วนะคะหนูไม่ไป
21: เดี๋ยวพ่อจะไปสั่งสอนไอ้สัตว์นรกนั้นให้มันรู้จักสำนึกเสียบ้าง
20: แต่เราทำอะไรมันไม่ได้หรอกนะคะพ่อ
21: ต้องได้สิมันต้องมาขอโทษเราเก็บนิ้วให้ดีแล้วจำเอาไว้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหลักฐานชิ้นนี้สำคัญที่สุด
20: เมย์หวังว่าหลักฐานชิ้นนี้เนี่ยจะทำให้ทุกคนตาสว่างเหมือนเมย์นะคะ

0: ธอเองก็เหมือนกันเธอก็อยากที่จะนอนกับผู้ชายเนี่ยที่มีโปรไฟล์ดีๆก็เหมือนลูกค้าของฉันเนี่ยแหละ
1: เฮ้ยมันเป็นเรื่องจริงนี
2: ่ถามจริงหน้าเลย
3: คุณก็มีแฟนมีน้องสาวมีแม่คุณทำแบบนี้กับฉันได้ยังไง
0: แต่เธอไม่ใช่พวกเขานี่ถ้าไม่อยากให้มีปัญหาเนี่ยทำตัวให้มันดีกว่านี้หน่อย
4: คุณผ่านทุกคนคะผู้ชายในคลิปคือคุณหรือเปล่าคะ
5: คุณแจ็คเนี่ยคุณปาริดาบังคับให้เธอขายตัวทั้งที่เขาไม่ใช่พนักงานด้วยซ้ำคุณเป็นส.ส.นะคะคุณเป็นตัวแทนประชาชนคุณทำแบบนี้ได้ยังไงคะ
6: นั่นมันจะทำแบบนี้ได้ไงอ่ะ
7: เฮ้ยจริงหรือเปล่าพูดมาเลย
8: ก่อนจะเป็นนายกอะนะเป็นคนที่ได้ซะก่อนเธอ
6: นั่นสิ
8: เดี๋ยวผมโดนใส่ร้ายครับ
9: ผมจะไม่ตอบคำถามอะไรทั้งนั้นถ้ามีอะไรไปว่ากันในศาลแล้วกัน
10: เอา
11: ไปครับผมไม่ต้องครับอยู่ในความสงบนะครับเดี๋ยวทางเราจะขออนุญาตเช็คข้อมูลและจะจัดโต๊ะแถลงข่าวอีกครั้งครับ
12: ไปจอดทำไมเนี่ย
13: นี่เจ้าที่ตำรวจขอให้นายมหาสมุทรพระสุกกรรมนาถลงมาให้ปากคำกับเจ้าหน้าที่ตามหมายจับคดีข่มขู่ล่อลวงทำร้ายร่างกายบังคับขายประเวณีและคดีทุจริตรวมถึงคดีฆาตกรรมอำพราง
14: โอ้ยท่านสอสอจะก่อคดีอะไรยุ่งเยอะขนาดนี้ครับเนี่ย
15: ยอมใจแล้วแล้วไม่เผื่อแผ่ใครจริง
4: ๆนี่ตำรวจจะเอามันเข้าคุกได้จริงๆใช่ไหมคะถ้ามันยังหลุดไปได้อีก

0: ันจะฆ่ามันด้วยมือฉันเอง
1: มอบตัวเถอะคิงลงจากรถเปิดประตูเปิด

0: ที่ใส่ใจตัวเองกรุงเทพประกันชีวิต
1: พ่อคะพ่อได้ยินฟ้าใสไหมคะพ่อ
2: เมย์ขอโทษนะเมย์ขอโทษกับทุกเรื่องที่ผ่านมาเลยจริง
3: วิชาเน็ตแจ้งเข้ามาแล้วถ้าดูจากสองจุดนี้แล้วต้องเป็นมันแน่แน
4: ่วายู
2: วายูรู้เรื่องนี้ได้ยังไง
5: มึงเป็นใครวะ
6: กูคือคนที่มึงเอาปืนเจาะหัววันนั้นไง
2: ลักกาอย่าเป็นอะไรนะลักกาโอ้ยนี่จะมีใครตายไหมเนี่ย
0: สกอตรังนกแท้รอยัลโกไซลิทัล
7: อุ๊ยอุ๊ยตะคิวตะคิว
8: ไม่ตายตำรวจวะ
7: เร็ว
9: โอ้ยยัง
10: มาเร็ว
9: พี่ๆ

0: อุ่นอยู่กับลูกได้ค่ะไม่ต้องเป็นห่วงนะคะ
1: ได้แน่นะคะ
2: ทำไมหน้าเลยอย่างเงี้ยลูกวันนี้เล่นอะไรกันนะครับไออุ่น
3: อุ่นว่าบางอย่างมันหนักเกินไปสำหรับเด็กวัยนี้นะคะ
4: เจ็บตรงนี้เจ็บตรงนี้แล้วก็ตรงนี
0: ้ผู้ปวดหัวใช่ไหม
5: ปัดเป็นแม่ที่ไม่ดีเลยใช่ไหมอุ่น
6: ฟูลฟิลรักเติมเต็มคืนพรุ่งนี้20:30 นตอนจบ
7: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
8: กรุงเทพในฝันมหานครแห่งความหวังพลิกโฉมเมืองหลวงสู่เมืองแห่งอนาคตเลือกให้ชัดเพื่อเมืองที่ใช่พบกันในศึกชิงผู้ว่าชี้ชะตามหานครทุกช่วงข่าวและเวทีดีเบตช่อง3
6: ดีเมาส์ไลน์ลิมิเต็ดซาริโอคาแรคเตอร์พร้อมให้ลองไม่รีบไม่เหลือนะ

และภาคการเมืองวิชาการและประชาชนร่วมเวทีรับฟังความเห็นโครงการ TSAI Passport ที่กระทรวง DE ตั้งโต๊ะชี้แจงปมสงสัย Jasmine International แถลงปิดดีลถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2สมัย2026และ2030พร้อมเปิดเงื่อนไขการรับชมมีแมตช์ให้ดูฟรีมากกว่า40แมตช์ศาลแพ่งพิพากษาให้นางอังคณานีลภัยจิตและอัญชนาหิมนิมะนักปกป้องสิทธิมนุษยชนชนะคดี IO โจมตีให้ได้รับความเสียหายพร้อมสั่งให้กอรมน.ลบข้อความเท็จและจ่ายเงินเยียวยาโดนัลด์ทรัมป์ประกาศกล่าวสหรัฐจะเปิดฉากโจมตีอิหร่านอย่างหนักหน่วงอีกครั้งในคืนนี้และจะยึดเกาะคาร์กซึ่งเป็นศูนย์กลางส่งออกน้ำมันที่สำคัญของอิหร่านกดดันให้อิหร่านบรรลุข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐ

0: สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิติพฤหัสบดีที่11มิถุนายนวันนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE จัดเวทีรับฟังแลกเปลี่ยนความเห็นโครงการ TSAI Passport ชี้แจงทุกประเด็นข้อสงสัยนะครับตั้งแต่เรื่องงบประมาณเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและขีดความสามารถของระบบหลังจากที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ไปในวงกว้างไปดูรายละเอียดนะครับว่าเขาชี้แจงอะไรและคนไปถามอะไรและฟังขึ้นหรือไม่ในรายงานคุณธีรุจนิมโรธรรม
1: นี่เป็นบรรยากาศของเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองและทิศทางการพัฒนาโครงการไทย AI Passport ที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เปิดให้ประชาชนนักวิชาการนักพัฒนาระบบและภาคการเมืองเข้ามาแลกเปลี่ยนความเห็นร่วมกันโดยเปิดให้ผู้เข้าร่วมได้ทดสอบการใช้ AI ของระบบไทย AI Passport แต่ก็เป็นในช่วงสุดท้ายหลังเวทีการแลกเปลี่ยนและรับฟังความเห็นของโครงการนี้จบลงไปแล้วข่าว3มิติใช้ช่วงเวลานี้เข้าไปทดลองการป้อนพร้อมเพื่อค้นหาอย่างง่ายเปรียบเทียบการใช้งานร่วมกับแอปพลิเคชัน AI ตัวอื่นๆที่เปิดใช้งานทั่วไปซึ่งก็พบว่าระบบเดโมอาจยังไม่พร้อมในตอนนี
2: ้ถ้าเกิดสมมติผมใช้ Gemini Flash ที่ผมมีอยู่แล้วในเครื่องเนี่ยก็จะลองดูว่าถ้าเสิร์ชโครงการเดียวกันเนี่ยผลมันจะขึ้นมาเหมือนกันไหมขณะที่อีกอันนึงเป็นตัวโปรนะคือถ้าเทียบแล้วเนี่ยในมือถือผมที่มันเป็นแอปพลิเคชันตรงเนี่ยจะขึ้นมาไวกว่ามากกับอันนี้ที่จะมีดีเลย์แบบหลัก10วินาทีซึ่งข้อมูลที่ได้ในตัวของแอปพลิเคชันจะละเอียดกว่าแต่ยังไม่ได้เช็คเรื่องของความถูกต้องนะครับอันนี้ต้องไปเช็คเรื่องของความถูกต้องอีกรอบนึงกับอันนี้ก็คือจะมาแบบเป็นข้อมูลคร่าวๆสั้นๆเลย
1: หน้าตาของแพลตฟอร์มตัวนี้มีลักษณะเหมือนการใช้งาน Generative AI ทั่วไปโดยรวบรวมตัวสำคัญเช่น Gemini ChatGPT Claude Opus และอื่นๆรวม14ค่ายรวมกว่า30โมเดลที่มีในปัจจุบันมาไว้ในแพลตฟอร์มเดียวให้ผู้ใช้งานได้เลือกใช้ตามความเหมาะสมนายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวง DE ชี้แจงว่าโครงการนี้จะให้สิทธิ์คนไทยที่มีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปจำนวน5ล้านคนได้ใช้งานแพลตฟอร์มนี้ซึ่งมีต้นทุนเฉลี่ยของโครงการที่27บาทต่อคนต่อเดือนเท่านั้นถูกกว่าแพ็กเกจอื่นๆตามท้องตลาดที่เฉลี่ย259บาทต่อเดือนขึ้นไปและยังรวมหลักสูตรการพัฒนาทักษะอีกกว่า130สูตรรวมอยู่ด้วยเนี่ยดูเป็นก้าวหนึ่งของการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์เพื่อมาตอบโจทย์การใช้งานของคนไทยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่เบื้องหลังของโครงการมูลค่ากว่า 1,600 ล้านบาทนี้กลับเต็มไปด้วยคำถามถึงความคุ้มค่าและโปร่งใสรวมถึงข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้แม้ทางกระทรวง DE จะยอมปรับแก้ตามข้อกังวลเรื่องของความคุ้มค่าโดยเจรจากับคู่สัญญาจากเดิมเป็นการจ่ายแบบเหมารวมเปลี่ยนเป็นการจ่ายตามการใช้งานจริงหรือ pay per use แทน
3: โครงการเนี้ยจะจ่ายเงินเนี่ยจะจ่ายตามมีผู้ใช้การใช้งานจริงมันใช้งานจริงเท่าไหร่เราขอไปผูกอยู่ในเงื่อนไขการงวดงานในการจ่ายเงินตามนั้นถ้าทั้งโครงการมีคนเข้าคนหนึ่งก็จ่ายแค่คนเดียวเป็นสิ่งที่ต้องมาเจรจากันเปรียบเทียบกันก็อยู่ระหว่างเจรจารายละเอียดกับผู้สัญญาว่าทำยังไงดีโดยที่จะต้องไปอยู่ภายใต้รายละเอียดของงวดงานในการจ่ายเงิน
1: นางสาวภาขวัญวงพลทวีกรรมการบริษัท Human Intelligence จำกัดในฐานะตัวแทนผู้รับจ้างระบุว่าทางบริษัทได้ออกแบบระบบให้รองรับผู้ใช้งานได้ขั้นต่ำ 500,000 คนต่อชั่วโมงตามข้อกำหนดใน TOR และเตรียมโครงสร้างพื้นฐานไว้รองรับกรณีการขยายตัวของกลุ่มผู้ใช้งานให้ได้ถึง5ล้านคนโดยยืนยันว่าตัวเลขต้นทุนที่ถูกเผยแพร่บางส่วนเป็นการจำลองสถานการณ์เท่านั้นไม่ใช่ความสามารถของระบบจริง
4: ก็ต้องยอมรับว่าหนักใจกับเรื่องนี้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะในเมื่อสิ่งที่ต้องยึดถือไว้นะคะก็คือเอาให้บริการประชาชนที่ดีที่สุดนะคะให้ภาครัฐได้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะทางบริษัทเนี่ยก็ให้พออยู่ได้แล้วกันนะคะใช้คำนี้เราก็มาคุยกันมาเจรจากันว่าแล้ววิธีการในการคิดค่าบริการที่จะบอกว่าใช้ตามที่มี active user กันจริงๆเนี่ยจะต้องชำระค่าบริการอย่างไรแบบไหน
1: ด้านตัวแทนของผู้เข้ารับฟังและแลกเปลี่ยนความเห็นก็ได้ตั้งคำถามถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยนายธีรชาติก่อตระกูลตัวแทนจากพรรคประชาชนได้ตั้งคำถามถึงความโปร่งใสของโครงการโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรี DE กับผู้ชนะการประมูลและราย

0: ียดใน TOR ที่อาจเป็นการเอื้อประโยชน์กันหรือไม่ทั้งข้อมูลของการจัดทำโครงการและโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่อาจเข้าข่ายล็อกสเปคเพราะปัจจุบันมีเอกชนรายใหญ่ที่สามารถดำเนินงานตาม TOR ได้เพียงไม่กี่เจ้าเท่านั้น
1: ถามว่าผมรู้จักเป็นการส่วนตัวหรือไม่รู้จักครับแต่ผมก็รู้จักหลายท่านมากในประเทศนี้นะครับการที่ผมจะมาทำงานผ่านการทำงานในภาคเอกชนไปเยอะทำหลายเรื่องไปเยอะและจะบอกว่าผมต้องไม่รู้จักสักคนเลยที่จะมาชนะการประมูลงานของกระทรวงใดๆก็ตามผมว่าอันนั้นเป็นไปไม่ได้แต่ในกระบวนการทุกอย่างผมไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการอันนี้ยืนยันแล้วก็ทุกอย่างก็เป็นสิ่งที่ทางฝ่ายข้าราชการประจำก็ได้ชี้แจงไปแล้วก็คงตอบตรงไปตรงมาแบบนี้ครับ
0: ขณะที่ดร.ธรรมทีสุขโชติรัตน์ในฐานะนักวิชาการได้ตั้งข้อสังเกตไปยังบริษัทผู้รับจ้างเกี่ยวกับการลงทะเบียนผู้ใช้งานการประมวลผลข้อมูลและการนำข้อมูลไปใช้เพื่อพัฒนาศักยภาพของ AI โดยระบุว่าข้อมูลจากการสอบถามความเห็นของผู้ใช้งานสะท้อนให้เห็นว่าแพลตฟอร์ม AI ของภาครัฐยังมีความน่าเชื่อถือด้านการเก็บข้อมูลน้อยกว่าแพลตฟอร์มระดับสากลอย่าง Google และ Microsoft ซึ่งเป็นโจทย์สำคัญที่ภาครัฐต้องเร่งดำเนินการแก้ไขเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้ใช้งาน
2: จริงๆมันเป็นหลักการสากลอยู่แล้วเพราะว่ามันสมองอะเนี่ยอยู่ที่ต่างประเทศนะคะเวลาเราส่งพร้อมไปถามนะคะอันนี้ไม่ได้ตอบแทน Microsoft นะคะตอบในแง่ของผู้รับสัญญานะคะเขาก็จะต้องประมวลผลที่ต่างประเทศแล้วส่งกลับมาสิ่งที่เก็บอยู่ในเมืองไทยเนี่ยก็คือโปรไฟล์นะคะของผู้ใช้งานนะคะแล้วก็แชทล็อกคือสิ่งที่เราถามไปแล้วสิ่งที่ได้กลับมานะคะอันนี้คือสิ่งที่เก็บอยู่ในประเทศไทยค่ะ
3: แล้วมันต่างอะไรกับเวลาผมไปซื้อโปรของผมเขาก็บอกว่าเขาประมวลข้อมูลผมแต่ไม่ได้เอาไปใช้ไปเอาไปเทรนแล้วก็รักษาความเป็นส่วนตัวของผมนะครับตอนที่ไปสมัคร ChatGPT หรือ Claude Version Pro ครับท่านได้เคยอ่านตัวเทอม
2: ก็จะหลักการเดียวกันนะคะก็คือเขาจะไม่เอาไปเทรน
3: ถูกต้อง
2: แล้วก็ต้องลบแชทออก
3: ก็หมายความว่าก็เหมือนกันถูกไหมครับ
2: ทางฝั่งนู้นใช่ค่ะแต่ว่าคำตอบคำถามจะเก็บอยู่ที่เมืองไทยค่ะ
3: อ้าวแล้วตอนไปประมวลผลไม่ส่งคำถามไปเหรอครับ
2: ส่งไปค
3: ่
2: ะ
3: อ้าวก็เก็บเมืองไทยแต่ก็ส่งไปถูกไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ส่วนภาคประชาชนที่เข้าร่วมวันนี้มีทั้งกลุ่มผู้ที่เคยใช้งาน AI อยู่แล้วในลักษณะเบื้องต้นในการค้นหาข้อมูลด้านการท่องเที่ยวและการค้าขายขณะที่บางส่วนก็ยังไม่เคยใช้ Generative AI เช่นอสม.รายนี้ที่เดินทางมาจากอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการเพราะจากการประชาสัมพันธ์ก็เข้าใจว่ามาเพื่อเรียนรู้การใช้ AI แต่กลับพบว่าเป็นเวทีรับฟังความเห็นแทนอันนี้เราจำภาษาจากการ
4: มีเพื่อนชวนนะคะว่าไปเรียนรู้อันนี้ไหมการทำ AI เขาให้เข้าได้ก็ประธานหมู่บ้านบอกว่าอ่ะถ้าว่างไปดูให้หน่อยเราจะได้เอาความรู้เนี่ยมาสื่อส่งต่อชาวบ้านใช่ค่ะ
5: มันใช่หัวข้อที่เรา
4: ใช่ค่ะแต่พอมาอย่างนี้มันรู้สึกมันก็ไม่ได้แบบว่าเราจะได้อะไรที่เรามาวันนี้ใช่ไหมคะเราตั้งใจว่าเราจะอยากมาเรียนรู
6: ้ก็จะใช้เจมินายครับก็สอบถามข้อมูลได้ทุกอย่างครับเข้าไปถึงแบบเราอยากรู้แล้วนะอาหารอร่อยอะไรเงี้ยเขาก็แค่พูดนิดเดียวเขาก็เสิร์ชขึ้นมาให้แล้วครับมองว่าการลงทุนครั้งนี้ก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันครับเพราะว่าเขาเรียกว่าไงมันลงทุนไม่รู้ว่ามันไปอยู่ในกลุ่มของก้อนของนักการเมืองหรือเปล่าหรือว่าลงทุนเพื่อประชาชนนะครับเพราะเราก็จ่ายไปเยอะเหมือนกันในเรื่องของภาษี
0: ต้องยอมรับว่าเวทีในวันนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงแผนการเปิดใช้งานไทย AI Passport ที่กระทรวงดีวางไว้ในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ได้เนื่องจากเป็นไปตามเงื่อนไขในกระบวนการของภาครัฐแต่จากข้อเสนอบางข้อทำให้ปลัดดีอีเตรียมพิจารณาปรับปรุงการแก้ไขสัญญาให้สมบูรณ์และสอดคล้องกับนโยบายหรืออีกทางเลือกก็คือการยกเลิกสัญญาซึ่งต้องพิจารณาถึงความเสียหายและผลกระทบต่อภาพรวมการปฏิรูปเทคโนโลยีของประเทศอีกครั้ง
7: ตอนนี้ไม่ได้มี3แนวทางแน่ๆล่ะไอเดินไปโดนแบบเดิมเนี่ยไม่มีแน่นอนนะครับเพราะนั้นจะเดินไปบนที่หลักการใหม่ที่คุยกันหรือยกเลิกมีแค่2ทางนะครับ
0: ธีรุจนิ่มโลธรรมข่าว3มิติรายงาน
8: พักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามีความเคลื่อนไหวเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะครับและวันนี้ข่าวใหญ่อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องการแถลงปิดดีลถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกนะครับเปิดเงื่อนไขต่างๆในการรับชมฟุตบอลโลกรอบนี้จากแจ๊สครับ
9: น้ำน

0: รักน้ำเพราะน้ำคือชีวิตน้ำดื่มไทยน้ำดื่มรีเจนซี่
1: เคล็ดลับผมดูหนาจากซันซิลใหม่ซันซิลฟาวซี่ฟีแคร์ผสานสกินแคร์บูสเตอร์เซรามายและเดนด็อกซิดิลช่วยบำรุงหนังศีรษะช่วยลดการขาดหลุดร่วงถึง 98% ผมดูหนารู้สึกเหมือนมีฟาร์มผมลองเลย
2: Miu X The Next Peak ครั้งแรกของ Isuzu เครื่องยนต์ 2.2 PDI Max Force กับระบบขับเคลื่อน 4-wheel drive Miu X The Next Peak สู่จุดพีคใหม่ของชีวิต
3: ใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์ด้วยไมโออินโนซิเทล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม
4: ขอแม็กกี้หน่อยค่ะ
5: จะกินแม็กกี้กับอะไรคะ
4: ปลาทูเหยาะแล้วหอมเกลชอบ
5: เหยาะแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
4: อร่อย
6: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชงผสมแอลฟาสฟิงโกเมอีลินง่ายแค่บิดเท S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้องชง
7: นอนเมติกฟาร์มน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวและน้ำมะพร้าวอร่อยเที่ยวสนุกสดชื่นมีน้ำเฉาก๊วยและรสน้ำตาลสดด้วย
8: รับอะไรดีคะ
9: ไก่อยากกินไก่
8: จะกินข้าว
9: ไก
8: ่ข้าว
9: ไก่ครับ
8: KFC บันทีมาร์เก็ตไหมคะ
10: จะทีมไก่หรือทีมข้าว
11: ก็ฟินได้ทั้งคู่
10: กับบัดดี้บาร์เก็ตเพียง199บาทถึง24มิถุนายนนี
12: ้ Nescafe Blend and Blue สูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนมอร่อยไปอีก
13: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
14: เพิ่มกาแฟเติมนม
12: Nescafe Rich Aroma สูตรใหม
15: ่ S26 Go Pro UHT มีดีที่สูงผสมอัลฟาสตินโกมาอีลิน
16: ถึง4องศา
17: ช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% เคลียร์แค่สะก็เย็นสุดขั้ว
18: The All New Nissan Kicks E-Power ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 100% เปลี่ยนน้ำมันเป็นไฟฟ้าไม่ต้องเสียเวลารอชาร์จขับสนุกแรงประหยัดด้วย E-Power ทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมนิสสัน
19: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันไว้เก๋าระภูมิใจชัว

0: EnsureGo Advance Pro
1: International แถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับการได้ลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2026และ2030ด้วยนะครับหลังจากที่ปิดดีลนี้ได้1วันก่อนที่นัดเปิดสนามฟุตบอลโลกที่เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมจะพบกับแอฟริกาใต้ในคืนนี้จะเริ่มขึ้นติดตามกับคุณณัฐวัฒน์อินทรวิธานครับ
2: ฟุตบอลโลก2026จะเปิดฉากคืนนี้แล้วนะครับเจ้าภาพร่วมเม็กซิโกพบกับแอฟริกาใต้ในจำนวนการแข่งขันทั้งหมด104แมตช์นะครับจะมีอยู่ส่วนหนึ่งที่คนไทยจะได้ชมฟุตบอลโลกแบบฟรีๆครับ
3: บริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ Jazz จัดแถลงข่าวอย่างเป็นทางการปิดดีลกับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือ FIFA ด้วยค่าลิขสิทธิ์มูลค่า70ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ 2,300 ล้านบาทราคานี้ไม่ใช่แค่ฟุตบอลโลก2026อย่างเดียวนะครับแต่จะได้รับสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก2สมัย2026และ2030ด้วยรวมถึงสิทธิ์ถ่ายทอดสดรายการอื่นๆภายใต้ FIFA สำหรับฟุตบอลโลกถูกถอดออกจากกฎ Must Have ของกสทช.เมื่อปีที่แล้วหมายความว่าไม่ใช่มหากรรมกีฬาที่คนไทยต้องดูฟรีและผู้ซื้อลิขสิทธิ์สามารถเรียกเก็บค่าบริการเพื่อรับชมได้เบื้องต้นแฟนบอลชาวไทยได้ชมฟรีประมาณ40กว่าแมตช์ครับโดยนัดเปิดสนามและนัดชิงชนะเลิศจะได้ชมฟรีแน่นอนส่วนที่รับชมแบบทุกแมตช์ต้องสมัครแพ็กเกจของ Monomax Sport Premium ในราคา 5,999 บาทต่อปีเพื่อรับชมฟุตบอลโลก2026ครบทั้ง104แมตช์รวมถึงพรีเมียร์ลีกและกีฬาอื่นๆขณะที่ดร.โสรัตน์ อัศวประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ Jazz บอกว่าการซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026สำเร็จเรียบร้อยเมื่อช่วงเที่ยงคืนของคืนวันที่10มิถุนายนซึ่งทาง Jazz คุยกับฝ่ายสื่อสารของ FIFA และได้คุณนนพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคุยกับทางเลขาธิการ FIFA ให้อีกทางจนสามารถปิดดีลนี้ได้
4: มีการพูดคุยกันมาตั้งแต่ประมาณเดือนที่แล้วแล้วนะคะ48ทีมได้ดูทั้งหมด104เกมด้วยกันดีลอันเข้มข้นเนี่ยมันเกิดขึ้นตอนของคืนวันที่9นะคะคืนวันที่9ก็มีการซูมนะคะกับทางต่างประเทศนะโดยเฉพาะดีลเนี่ยแมตติอัสเลขาธิการฟีฟ่าเป็นคนลงมาคุยเองนะคะแล้วก็ในเช้าเมื่อวานนี้8โมงตรงก็ยังมีการพูดคุยกันอยู่ส่วนในรายละเอียดก็คงแน่นอนนะคะก็พูดคุยในมิติที่ทำให้วันนี้ทั้งทางโมโนและแจ๊สเนี่ยสามารถปิดดีลนี้ได้นะคะส่วนเมื่อวานก็ได้รับฟังข่าวดีจากทางดร.น้อยนะคะ
5: สิ่งที่ทำให้ดีลนี้สำเร็จเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นการคุยทั้งในระดับdecision maker ของ FIFA ซึ่งคุณแป้งเป็นคนช่วยคุยให้นะครับท่านเลขาธิการ FIFA ในขณะที่ทางผมและทางคุณพีทแล้วก็ทีมงานเนี่ยก็คุยกับdirector ของ media rights ซึ่งอยู่ที่ดัลลัสนะครับในขณะที่ท่านเลขาธิการ FIFA เนี่ยอยู่ที่เม็กซิโกนะครับก็เป็นเรื่องราวการคุยมานะครับตั้งแต่วันที่คุยกันเยอะๆเลยที่ท่านสื่อมวลชนเอาไปลงกันว่าได้แล้วได้แล้วนะครับซึ่งตอนนั้นยังไม่ได้นะครับ7 8 9 10นะครับแล้วก็เมื่อคืนเนี่ยคืนวันที่10นะครับก่อนเที่ยงคืนนะครับถึงได้สรุปแล้วก็มีความชัดเจนนะครับ
3: ส่วนที่กรุงเม็กซิโกซิตี้เมืองเปิดหัวฟุตบอลโลกคืนนี้เริ่มคึกคักขึ้นเรื่อยๆครับมีบริเวณแฟนเฟสรองรับแฟนบอลที่ไม่ได้เข้าไปชมในสนามอัสเตกากรุงเม็กซิโกซิตี้ซึ่งสนามอัสเตกากลายเป็นสนามแรกที่ได้จัดนัดเปิดสนามฟุตบอลโลก3ครั้งคู่เปิดสนามเม็กซิโกพบกับแอฟริกาใต้ก่อนเกมฮาเบียอากิเร่กุนซือเม็กซิโกที่กลับมาคุมทีมรอบที่3กระตุ้นลูกทีมคว้าชัยชนะนัดเปิดสนามในอดีตสมัยอากิเร่เป็นนักเตะเคยติดทีมชาติเม็กซิโกชุดฟุตบอลโลก1986ที่เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพและอากิเร่ก็โดนใบแดงครับก่อนที่เม็กซิโกจะแพ้เยอรมันตะวันตกตกรอบก่อนรองชนะเลิศซึ่งผลงานดีที่สุดของเม็กซิโกก็คือการเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศปี1970และ1986ซึ่งเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพเดียวๆทั้ง2ครั้งความพร้อมของเจ้าภาพร่วมเม็กซิโกกิเยโมโอชัวในทวารวัย40ปีมีลุ้นสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักเตะคนแรกที่ลงเล่นฟุตบอลโลกถึง6สมัยครับส่วนแนวรุกมีให้เลือกทั้งราอูฮิมิเนสกองหน้าโชว์ฟอร์มถล่มเซอร์เบียมา5ต่อ1ขณะที่แอฟริกาใต้นักเตะส่วนใหญ่ก็เล่นในลีกประเทศตัวเองครับนำโดยออสวินอัปโปลิสจากออร์แลนโดไพเรตส์ มีส่วนร่วมกับ6ประตูในรอบคัดเลือกมากที่สุดในทีมแล้วก็มีกองหน้าที่เล่นในลีกอังกฤษอย่างไลส์ฟอสเตอร์กองหน้าจากเบอร์ลีย์ที่เพิ่งยิงประตูได้ในเกมอุ่นเครื่องล่าสุดเสมอกับจาเมกา1-1คู่เปิดสนามคืนนี้เม็กซิโกเจอกับแอฟริกาใต้ที่สนามอัสเตกาเตะคืนนี้2:00 ตามเวลาประเทศไทยโดยก่อนหน้าจะมีพิธีเปิดการแข่งขันแสดงโชว์จากชากิร่านักร้องสาวชาวโคลอมเบียและเบอร์นาบอยศิลปินจากไนจีเรียชากิร่าและเบอร์นาบอยจะมาในเพลงใดๆซึ่งแปลว่าลุยกันเลยครับส่วนอีกคู่ในกลุ่ม A ทีมชาติเกาหลีใต้นำโดยซงฮึนมินกัปตันทีมวัย33ปีจากลอสแอนเจลิส FC ในสหรัฐจะพบกับสาธารณรัฐเช็กที่นำโดยกัปตันทีมโทมัสซูเซกเกาหลีใต้จะพบกับสาธารณรัฐเช็กที่เมืองโซปาปันเม็กซิโกเตะเช้าพรุ่งนี้9:00 AMตามเวลาประเทศไทยครับ
2: สำหรับฟุตบอลโลกครั้งประวัติศาสตร์นะครับมีทีมเข้าร่วมมากที่สุด48ทีมจะแข่งขันตั้งแต่11มิถุนายนยาวไปจนถึงวันที่19กรกฎาคมนี้ครับณัฐวัฒน์อินทรวิธานข่าวสามมิติรายงาน
1: มีความคืบหน้าเรื่องสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับหลังจากที่หลายฝ่ายออกมาวิพากษ์วิจารณ์ล่าสุดมีรายงานว่ากระทรวงการคลังยอมถอยนะครับยืนยันว่าจะตัดทิ้งเงื่อนไขการนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีนะครับนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อทบทวนหลักเกณฑ์และของผู้มีสิทธิ์ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งใหม่ทางคณะกรรมการมีมติยกเลิกเงื่อนไขการนำชื่อ

0: บิดามารดาไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีเงินได้ประจำปีออกจากหลักเกณฑ์การคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2569ส่วนเงื่อนไขอื่นๆยังคงเดิมนะครับแต่ว่าจะมีการนำหลักเกณฑ์ทั้งหมดเข้าไปพิจารณาในการประชุมคณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งก่อนวันที่17กรกฎาคม2569ส่วนหลักเกณฑ์ที่จะมีการนำมาใช้รอบใหม่หรือไม่จะมีการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งเมื่อมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งต่อไปนายวินิจบอกว่าเรื่องเกณฑ์ที่มีความกังวลเรื่องการหักค่าลดหย่อนที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปอาจจะทำให้บิดามารดาเสียสิทธิ์ทางคณะกรรมการก็มีมติไม่ใช้เกณฑ์นี้ในการลงทะเบียนครั้งนี้เมื่อมีการลงทะเบียนเสร็จสิ้นก็จะนำข้อมูลทั้งหมดของทุกเกณฑ์มาพิจารณาและจะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยกเลิกเมื่อได้ข้อมูลใหม่ทั้งหมดแล้วครั้งเดียวต่อคณะรัฐมนตรีก่อนจะมีการประกาศรายชื่อเพราะฉะนั้นคนที่มีความกังวลว่าต้องอุทธรณ์หรือไม่ยืนยันว่าไม่ต้องกังวลเพราะว่าเกณฑ์นี้ทางคณะกรรมการมีมติว่าจะไม่นำมาใช้ส่วนการปรับปรุงทั้งหมดทุกเกณฑ์จะดูความเหมาะสมในทุกเกณฑ์ที่ทุกคนมีความกังวลด้วยข้อมูลที่รอบคอบและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขต่างๆเพียงครั้งเดียวเพื่อให้มีการดำเนินการในเรื่องนี้เป็นไปอย่างต่อเนื่องนะครับนายวินิจย้ำว่ามติก็คือจะไม่ใช้ในครั้งนี้แต่จะยกเลิกอะไรก็เป็นอำนาจของครม.นะครับยืนยันว่าไม่ใช้ในครั้งนี้และจะดำเนินการต่อเนื่องเมื่อได้ข้อมูลแล้ว
1: เรื่องเกณฑ์ของการหักค่าลดหย่อนที่บุตรนำชื่อบิดามารดาไปและอาจจะทำให้บิดามารดาเสียสิทธิ์นะครับคณะกรรมการมีมติไม่ใช้เกณฑ์นี้ในการลงทะเบียนครั้งนี้และส่วนในเรื่องของการทบทวนทั้งหมดจะมีการเมื่อลงทะเบียนเสร็จสิ้นจะนำข้อมูลทั้งหมดของทุกเกณฑ์มาพิจารณานะครับแล้วก็จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงยกเลิกเมื่อได้ข้อมูลทั้งหมดแล้วครั้งเดียวต่อคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะมีการประกาศชื่อครับเพราะนั้นเนี่ยท่านที่มีความกังวลว่าจะต้องอุทธรณ์หรือไม่อย่างไรอย่างเงี้ยไม่ต้องกังวลนะครับเพราะเกณฑ์นี้ยืนยันว่าจะไม่กรรมการมีมตินะครับไม่มีการนำมาใช้ในครั้งนี้แล้วส่วนการปรับปรุงทั้งหมดนะครับทุกเกณฑ์จะดูความเหมาะสมในทุกๆเกณฑ์ที่ทุกท่านมีความกังวล
0: โฆษกกระทรวงการคลังสรุปตัวเลขผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมซึ่งเป็นกลุ่มที่1ได้มายืนยันสิทธิ์แล้ว 11,280,000 คนจากทั้งหมด 13,200,000 คนผ่านการตรวจสอบแล้ว 10,800,000 คนในจำนวนนี้พบว่ามีผู้ที่ลงทะเบียนข้อมูลผิดพลาด 400,000 คนซึ่งเป็นการลงทะเบียนผิดพลาดเล็กน้อยเช่นกรอกชื่อสกุลไม่ครบถ้วนและได้รับการแก้ไขไปแล้วทำให้ล่าสุดเหลือเพียง200คนซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่ของธนาคารกรุงไทยลงพื้นที่ไปติดต่อทั้ง200รายนี้โดยย้ำว่าไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ไม่ต้องดำเนินการใดๆแต่จะมีเจ้าหน้าที่ลงไปพบส่วนกลุ่มที่2ที่มีชื่อในกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีประมาณ 1,700,000 คนขณะนี้ตรวจสอบไปแล้วกว่า 70% และกลุ่มที่3นะครับเป็นกลุ่มที่ตกหล่นที่เจ้าหน้าที่ไปพบขณะลงพื้นที่พบว่ามีประมาณ 1,500,000 คนทั้ง2กลุ่มนี้ก็คือกลุ่ม2กลุ่ม3เนี่ยนะครับจะดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อน21มิถุนายนยืนยันว่าการดำเนินการในครั้งนี้เน้นไปที่จะนำผู้เดือดร้อนมีความยากจนและลำบากอย่างแท้จริงเข้าสู่ระบบการดูแลของรัฐให้ได้รับบัตรสวัสดิการย้ำว่าไม่ได้มีเรื่องการนำงบประมาณเป็นตัวตั้งแต่อย่างใดพักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามีศาลตัดสินในคดีระเบิดราชประสงค์นะครับในขณะเดียวกันอีกคดีหนึ่งศาลก็พิพากษานะครับให้กรมน.จ่ายค่าสินไหมทดแทนให้กับ2นักปกป้องสิทธิมนุษยชนในคดีเรื่องปฏิบัติการ IO ครับ
2: โรจูคิสเฟสไอเน็กรีแพร S26 GoPro UHT มีดีที่สูงผสมอัลฟาสตินโกมาอิลินลองเลย
3: เนสกาแฟเบลนด์อินบลูสูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนมอร่อยไปอีก
4: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
5: เพิ่มกาแฟเติมนม
3: เนสกาแฟริชอโรมาสูตรใหม่
6: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันไวเก๋าระภูมิใจชัว Ensure Go Advance Prom

0: มามิมี่เก๊กฮวยและลำไยมามิมี่รสชาติที่ถูกต้อง
1: นมแก้วนี้ทำให้แม่พร้อมทุกเวลาด้วย S26 Go 3รูปแบบใหม่นมพร้อมใช้ไม่ต้อง

0: แทนโกล
1: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
2: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
1: ภูเขาไฟลาวา
2: Formos Omega Smart Super Go
3: ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาประหารชีวิตจำเลยชาวอุยกูร์2คนในคดีวางระเบิดศาลท้ามหาพรหมสี่แยกราชประสงค์เมื่อ11ปีก่อนนะครับซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต20คนบาดเจ็บกว่า120คนศาลระบุว่าเป็นพยันตรายต่อความมั่นคงและความสงบภายในประเทศนะครับศาลอาญากรุงเทพใต้อ่านคำพิพากษานายอาเดมคารดักหรือนายบิลานมูฮัมหมัดและนายเมไรลียูซุฟูหรือยูซุฟูเมไรลีเป็นชาวอุยกูร์นะครับจำเลยในคดีวางระเบิดศาลท้ามหาพรหมสี่แยกราชประสงค์เมื่อ17สิงหาคม2558ครับทำให้มีผู้เสียชีวิต20รายเป็นชาวต่างชาติ14รายคนไทย6รายบาดเจ็บกว่า126คนในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนเจตนาฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนร่วมกันมีวัตถุระเบิดร่วมกันพกพาอาวุธไปในเมืองหรือที่สาธารณะร่วมกันทำให้ระเบิดเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายร่วมกันใช้ระเบิดร่วมกันทำให้เสียทรัพย์ขณะที่จำเลยที่1ยังมีข้อหาเพิ่มเกี่ยวข้องกับการเข้าเมืองผิดกฎหมายจำเลยทั้ง2สู้ในประเด็นว่าเข้ามาในประเทศไทยหลังเกิดเหตุระเบิดไปแล้วจึงไม่ใช่ผู้ก่อเหตุดังกล่าวแต่ศาลเชื่อในพยานและหลักฐานการลงทะเบียนซิมโทรศัพท์มือถือข้อมูลการใช้โทรศัพท์พยานที่เป็นคนขับรถโดยสารที่จำเลยเคยใช้บริการจึงเชื่อว่าทั้งคู่เข้ามาในประเทศไทยก่อนการเกิดระเบิดและมาโดยวิธีผิดกฎหมายกรณีทั้งคู่ต่อสู้ว่าถูกบังคับทรมานและการสอบสวนไม่ชอบนั้นศาลระบุว่าพยานที่เป็นล่ามในวันดังกล่าวยืนยันว่าจำเลยมีสติสัมปชัญญะสื่อสารได้ปกติและล่ามที่เป็นพยานก็ไม่ได้โกรธเคืองใดๆต่อจำเลยรวมทั้งการสอบสวนเป็นรูปของคณะพนักงานสอบสวนไม่ได้กระทำการโดยลำพังหากจำเลยถูกทำร้ายจริงก็แจ้งดำเนินคดีหรือร้องทนายความได้แต่จำเลยทั้งสองไม่ได้กระทำการดังกล่าวรวมถึงในวันเกิดในวันที่ชี้จุดเกิดเหตุมีทั้งคณะพนักงานสอบสวนและจำเลยอยู่ในเหตุการณ์จึงไม่อาจรับฟังได้ว่ามีการบิดเบือนหรือซ้อมทรมานประเด็นที่ทั้งคู่ต่อสู้ว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนมีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดว่ารู้จักกันโทรศัพท์หากันก่อนและนัดพบกันที่หอพักย่านมีนบุรีมีกล้องวงจรปิดยืนยันจึงไม่มีเหตุให้บรรเทาโทษและให้ประหารชีวิตสถานเดียวผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังคำพิพากษานายมารายลียูซุฟูได้พูดเป็นภาษาไทยว่าเขาไม่ยอมรับคำตัดสินพร้อมถามกลับว่ามีหลักฐานอะไรมาตัดสินแบบนี้และปฏิเสธข้อกล่าวหาทุกอย่างด้านนายชูชาติกันภัยและนายจำเริญพนมพคากรทนายความของนายอาเดมคารดักและนายมารายลียูซุฟูก็ยืนยันว่าจะใช้สิทธิ์ในการยื่นอุทธรณ์อย่างแน่นอนครับข่าวสามมิติยังติดตามประเด็นผลกระทบจากการใช้ปฏิบัติการข่าวสารหรือ IO นะครับซึ่งวันนี้ศาลแพ่งมีคำพิพากษาให้กอรมน.จ่ายสินไหมทดแทนให้กับ2นักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่ยื่นฟ้องว่าถูกปฏิบัติการ IO โจมตีได้รับความเสียหายนะครับก็ถือเป็นคดีประวัติศาสตร์ที่ประชาชนยื่นฟ้องค่าเสียหายจากรัฐและยืนยันว่ามีการใช้ปฏิบัติการ IO จริงครับส่วนอีกด้านหนึ่งคณะกรรมการการทหารเชิญหน่วยงานทหารนะครับมาชี้แจงถึงการใช้ปฏิบัติการ IO โดยกองทัพก็ยอมรับนะครับว่ามีการใช้ปฏิบัติการข่าวสารเพื่อการทหารเท่านั้นไม่ได้ใช้กับประชาชนซึ่งสื่อมวลชนที่ได้รับผลกระทบก็ขอให้ร่วมตรวจสอบถ้ามองว่ากองทัพและกรมนได้รับความเสียหายด้วยนะครับโดยวันนี้ศาลแพ่งอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีที่นางอังคณานีลภัยจิตและนางอัญชนาหิมมินะซึ่งเป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนเป็นโจทย์ยื่นฟ้องสำนักนายกรัฐมนตรีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.และกองทัพบกกรณีเผยแพร่ข้อมูลโจมตีผ่านปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือ IO บนสื่อออนไลน์ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้คำพิพากษาศาลชั้นต้นนะครับให้กอรมน.รับผิดชอบต่อการละเมิดที่เกิดขึ้นและชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ทั้ง2รายเป็นเงิน 120,000 บาทและ 90,000 บาทพร้อมมีคำสั่งให้ลบข้อความที่เป็นการละเมิดออกจากระบบทั้งหมดภายใน7วันศาลวินิจฉัยว่ากอ

0: รมน.มีอำนาจในการควบคุมกำกับดูแลและต้องรับผิดชอบต่อการดำเนินงานของเว็บไซต์ pulonie.com ซึ่งเป็นช่องทางหลักที่มีการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเหตุแห่งคดีจึงถือว่ากอรมน.ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดมีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายแห่งการละเมิดที่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้กระทำผิดโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นในช่วงปี2563ถึง2564ทนายความเปิดเผยว่าคำพิพากษาครั้งนี้ถือเป็นบรรทัดฐานสำคัญในการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานวัดศาลได้ยืนยันจากพยานหลักฐานและข้อมูลที่ปรากฏในสำนวนว่ามีการดำเนินปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารโดยบุคคลที่มีความเชื่อมโยงกับกรมน.ภาค4ส่วนหน้าและเมื่อมีความเชื่อมโยงดังกล่าวหน่วยงานต้นสังกัดย่อมต้องรับผิดทางละเมิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นและเป็นคดีแรกที่ศาลวินิจฉัยชัดเจนเกี่ยวกับการทำไอโอของหน่วยงานวัด
1: มันมีบรรทัดฐานหลายประเด็นก็คือหนึ่งมันเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่ทางคุณอังคณาหรือคุณอัญชนาเนี่ยนำเสนอต่อศาลหรือว่ามีปฏิบัติการข่าวสารของหน่วยงานรัฐเพื่อที่จะด้อยค่าหรือมีการละเมิดสิทธิ์เนี่ยมันมีอยู่จริงครับผมคิดว่าอันนี้เป็นบรรทัดฐานแรกสองอันบรรทัดฐานที่สองคือว่าเมื่อมีการดำเนินการดังกล่าวของหน่วยงานรัฐเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ในศาลเห็นว่าเสียหายก็มีการชดเชยค่าเสียหายครับแล้วก็มีการลบข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนั้นเสียผมคิดว่ามีบรรทัดฐานทั้งสองเรื่องที่มีความชัดเจน
0: นางอังคณาก็ขอบคุณศาลยุติธรรมที่ให้ความเป็นธรรมเพราะมองว่าคำพิพากษาครั้งนี้จะเป็นบรรทัดฐานสำคัญในการคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนจากการถูกคุกคามผ่านปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารซึ่งที่ผ่านมาถูกนำไปด้อยค่าและคุกคามทางเพศจึงเรียกร้องไปยังนายกรัฐมนตรีในฐานะผอ.รมน.ยุติคดีไว้แต่เพียงชั้นศาลอุทธรณ์และไม่ยื่นฎีกา
2: เจตจำนงในการฟ้องร้องเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะประจานหน่วยงานรัฐนะคะไม่ได้ต้องการที่จะเรียกร้องทรัพย์สินเงินทองแต่เพื่อแต่ต้องการการเยียวยาแล้วก็การฟื้นคืนศักดิ์ศรีนะคะที่สำคัญก็คือต้องการที่จะให้ยุตินะคะการทำIO นะคะหรือปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารที่เป็นการลดทอนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์หรือว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนนะคะ
0: ส่วนที่รัฐสภาครับนายเอกราชอุดมอำนวยประธานคณะกรรมการการทหารสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญหน่วยงานความมั่นคงมาชี้แจงนโยบายปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร IO โดยพลตรีทัศเทพบุญน่วมผู้แทนกระทรวงกลาโหมชี้แจงว่าปฏิบัติการข่าวสารหรือ IO นั้นทางกองทัพไทยประยุกต์มาจากหลักนิยมของกองทัพสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี2003แต่เน้นในด้านการทหารเพื่อขัดขวางลิดรอนการตัดสินใจของฝ่ายตรงข้ามและเกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์และพลเรือนพันเอกสุกิจสุบรรณจุ้ยผู้แทนกองทัพบกยืนยันเช่นกันว่าหลักการใช้ IO เพื่อปฏิบัติการทางทหารที่ปฏิบัติโดยทหารหวังผลทางทหารและตรงกับหลักการของสหรัฐที่จะไม่ปฏิบัติกับประชาชนภายในประเทศขณะที่พันเอกภาสกรบูรณวณิชผู้แทนกรมน.ก็ยืนยันว่าไม่มีนโยบายการใช้ IO แต่ด้วยพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความละเอียดอ่อนจึงมุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์และการสร้างความเข้าใจควบคู่ไปกับการโต้ตอบการบิดเบือนกับปฏิบัติการข่าวสารหรือ IO ของกลุ่มผู้เห็นต่างและได้เน้นย้ำกำลังพลให้หลีกเลี่ยงการใช้ความเห็นส่วนตัวในสื่อออนไลน์รวมไปถึงกรมน.ก็ถูกใส่ร้ายโจมตีด้วย
3: ผมยืนยันว่ากองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าถ้าบอกว่าคำว่า IO คืออะไรในคำจำกัดความของท่านที่เคารพทั้งหลายถ้ามองในทางร้ายไม่ใช่เรามีแต่การสร้างความเข้าใจมีแต่การประชาสัมพันธ์เท่านั้นนะครับเท่านั้นเพราะเราทำได้เท่านั้นในการที่จะถ้าบอกว่าคำว่า IO ในแนวทางร้ายในแนวทางที่ไปใส่ร้ายไปต่างๆเราทำไม่ได้เพราะเราเป็นส่วนราชการเราเป็นเจ้าหน้าที
0: ่นางสาวธปนีย์ศรีชัยสื่อมวลชนที่ถูกร้องที่ร้องเรียนการถูกปฏิบัติการ IO ก็ยืนยันว่าไม่ได้กล่าวหากองทัพหรือกอรมน.แต่กรณีของเธอเองมีเพจที่มีชื่อคล้ายคลึงกับเพจที่ Facebook เคยทำรายงานพบว่ามีการใช้ปฏิบัติการ IOและเกี่ยวข้องกับกอรมน.ในขณะที่กอรมน.ภาค4ก็เปิดเผยว่าได้รับความเสียหายเพราะคนชื่อว่าเกี่ยวข้องจึงควรช่วยกันตรวจสอบครับ
4: ประชาชนไม่ใช่ศัตรูกับทหารประชาชนสื่อมวลชนไม่ใช่ศัตรูกับทหารแต่ตอนนี้มันถูกกลายเป็นว่าเราถูกยัดเยียดถูกตีตาให้เป็นฝ่ายตรงข้าม สื่อมวลชนประชาชนถูกตีตาว่าเป็น BRN อย่างเงี้ยแม้ทั้งสสก็โดนหาว่าเป็นสส BRN ซึ่งเราไม่รู้เลยว่าเป็นใครทำถ้า BRN ทำ BRN ก็ต้องโดนดำเนินการหรือต้องโดนตรวจสอบเหมือนกันเราเนี่ยอย่างกรมน.ทำใช่ไหมเราก็ไม่รู้ว่าถ้าเป็นฝ่ายตรงข้ามหรือข้าศึกถ้าเราเปรียบตามนิยาม IO อย่างที่ทางกองทัพอธิบายถ้าในกรณี3จังหวัดนั้น BRN ก็คือข้าศึกนั้นการที่จะกล่าวหาใส่ร้าย BRN อ่ะใช่แต่การที่มากล่าวหาว่าประชาชนสสสื่อมวลชนมีรายเอ็นอันนั้นไม่ใช่เราไม่ใช่ฝ่ายตรงข้ามกับท่านค่ะเราไม่ใช่ข้าศึกดังนั้นใครล่ะเป็นคนทำนั่นคือสิ่งที่ดิฉันอยากจะให้มีการตรวจสอบ
0: นางสาวอรพินยิ่งยงวัฒนาที่ปรึกษาไอลอก็เห็นตรงกันเพราะว่าจากการค้นพบปฏิบัติการ IO ฤดูร้อน2026พบความเชื่อมโยงของเพจที่โจมตีนางสาวทัปปณีมีลักษณะพฤติกรรมที่คล้ายคลึงกับเพจที่ Facebook ค้นพบก่อนหน้านี้และได้ลบไปกว่า77บัญชีในปี2564จึงควรร่วมกันตรวจสอบครับขณะที่ผู้แทนกองทัพเรือกองทัพอากาศกองทัพไทยและหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษก็ยืนยันว่าไม่มีนโยบายที่จะใช้ปฏิบัติการ IO กับประชาชนโดยนาวาโทกิตติพงษ์ปิยวรรณโณนายชัยพลสะท้อนดีสสกทมและนายรมรอนปัญจอสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนต่างก็นำหลักฐานที่ชี้ได้ว่ากองทัพและกรมน.มีการใช้ IO จึงขอให้หน่วยงานต่างๆตรวจสอบไม่ให้นำมาใช้เพื่อโจมตีประชาชนฝ่ายตรงข้ามกับรัฐนะครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้าสถานการณ์ในตะวันออกกลางระอุขึ้นอีกนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ประกาศกล้าวว่าจะเปิดฉากโจมตีอิหร่านหนักหน่วงอีกครั้งในคืนนี
5: ้สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลซื้อประกันสุขภาพทั้งทีเลือกที่มีบริการ Healthcare Solutions ไทยประกันชีวิต
6: ใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์ด้วยไมโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม
7: อยากผมยาวสวยทำไงดี
8: ใช้ Sunsilk Calvarium Long ด้วยไบโอติน Long Complex ช่วยบำรุงผมเส้นต่อเส้นผมยาวสวยดูแข็งแรง10เท่า Sunsilk คำตอบของผมยาวสวย
9: มิวสิกไม่ต้องอยู่ในบ็อกซ์ได้มั้ยนะ
10: S26 Go 3มีดีที่สุดผสมอัลฟาสติงโกไมอีลินทุกการเรียนรู้ยิ่งใหญ่เสมอ S26 Go 3ผสมอัลฟาสติงโกไมอีลิน
11: วันดีๆขอแค่มีเนสกาแฟเลทครับแก้วนี้ก็พอ
12: แลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9

0: ายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

0: สวัสดีค่ะหมอพัชจากดร.พัช Channel ค่ะเนื่องจากมีเพื่อนๆถามเข้ามากันเยอะมากๆเลยนะคะว่าจะกินอาหารเสริมบำรุงดวงตาจะต้องกินตัวไหนดีแต่ถ้าจะให้พูดในคลิปเดียวเนี่ยก็อาจจะยาวมากนะคะวันนี้ก็เลยจะมาดูโรคยอดฮิตกันก่อนแล้วกันก็คือโรคตาแห้งนั่นเองค่ะสำหรับสาเหตุอาการแล้วก็การรักษาของโรคตาแห้งเนี่ยหมอเคยทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้นะคะสามารถไปย้อนดูได้นะคะถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยค่ะหมอก็ได้ไปค้นคว้าจากงานวิจัยต่างๆนะคะแล้วก็พบว่าตัวที่มีงานวิจัยรองรับแล้วก็พูดถึงมากที่สุดเกี่ยวกับเรื่องของตาแห้งเนี่ยก็คือตัวของโอเมก้า3หรือว่าฟิชออยล์นั่นเองค่ะแต่ขอบอกไว้ตรงนี้ก่อนเลยนะคะว่าขึ้นชื่อว่าเป็นอาหารเสริมก็แปลว่าเสริมเท่านั้นนะคะไม่ใช่การรักษาหลักก็คือถ้าเกิดว่าเป็นตาแห้งแล้วอยากจะทำอะไรสักอย่างเนี่ยอาหารเสริมก็ควรจะเป็นสิ่งสุดท้ายนะโอเคมากลับเข้าเรื่องกันดีกว่านะคะทำไมต้องเป็นโอเมก้า3มันช่วยเรื่องตาแห้งยังไงนะคะมาเริ่มกันที่โอเมก้า3คืออะไรนะคะมันก็คือ essential fatty acid หรือว่ากรดไขมันจำเป็นชนิดหนึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นกรดไขมันจำเป็นเนี่ยก็แปลว่าร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถที่จะสร้างได้นะคะต้องรับเข้าไปจากการกินอาหารเท่านั้นโดยโอเมก้า3เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยชอร์ตเชนแฟตตี้แอซิดแล้วก็ลองเชนแฟตตี้แอซิดนะคะตัวที่มีประโยชน์จริงๆนะก็คือจะเป็นลองเชนแฟตตี้แอซิดซึ่งมันเนี่ยประกอบไปด้วย EPA แล้วก็ DHA ค่ะซึ่ง2ตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวที่จะช่วยเรื่องของตาแห้งนะคะแล้วมันช่วยเรื่องตาแห้งได้ยังไงนะคะมันก็ประกอบไปด้วย2กลไกค่ะกลไกแรกก็คือตัว EPA กับ DHA เนี่ยมันมีฤทธิ์ที่เป็นแอนตี้อินฟลามเมชันค่ะก็คือลดการอักเสบนั่นเองซึ่งการอักเสบเนี่ยเป็นสาเหตุหลักตัวนึงเลยของโรคตาแห้งกลไกที่2ก็คือตัว EPA กับ DHA เนี่ยมันจะไปช่วยทำให้เกิดการขับน้ำมันออกจากต่อมไขมันเปลือกตาของเราได้ดียิ่งขึ้นค่ะซึ่งไขมันตัวนี้จะเป็นตัวป้องกันให้น้ำตาของเราเนี่ยระเหยช้าลงค่ะถ้าเพื่อนๆอยากฟังเรื่องต่อมไขมันเปลือกตาอุดตันเนี่ยสามารถไปฟังในคลิปที่ทำไว้ก่อนหน้านี้ได้นะคะจะเห็นว่า EPA แล้วก็ DHA เนี่ยมันมีฤทธิ์แอนตี้อินฟลามเมชันนะคะก็เลยจะพบว่ามันก็จะมีใช้ในการรักษาโรคอื่นๆด้วยหนึ่งในนั้นที่มีงานวิจัยรองรับก็จะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะเช่นโรคเส้นเลือดสมองตีบโรคเส้นเลือดหัวใจตีบเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นปริมาณโอเมก้า3ที่แนะนำสำหรับโรคหัวใจและหลอดเลือดนะคะอ้างอิงจาก AHA Guideline นะคะโอเคทีนี้เรากลับมาดูงานวิจัยเกี่ยวกับเรื่องตาแห้งกันดีกว่านะคะจากที่หมอได้ไปหาข้อมูลมาเนี่ยงานวิจัยที่เป็นลักษณะของ Systematic Review และ Meta Analysis ที่มีความน่าเชื่อถือค่อนข้างสูงสำหรับเรื่องโอเมก้า3ที่ใช้ในการรักษาโรคตาแห้งเนี่ยจะมีอยู่หลักๆ2งานวิจัยด้วยกันนะคะอันแรกเนี่ยตีพิมพ์ในคอเนียปี2019เขาก็ได้รวม17งานวิจัยรวมเป็นคนไข้กว่า 3,000 คนงานวิจัยนี้ก็สรุปว่านะคะโอเมก้า3เนี่ยช่วยในการรักษาโรคตาแห้งได้จริงๆนะคะโดยช่วยทำให้น้ำตาระเหยช้าลงนะคะทำให้ปริมาณน้ำตาสูงขึ้นแล้วก็ช่วยลดอาการของโรคตาแห้งนะคะนอกจากนี้เขายังพบว่าประโยชน์ที่ได้จากการกินโอเมก้า3ในคนที่เป็นโรคตาแห้งเนี่ยจะเยอะเป็นพิเศษในคนที่อยู่ในประเทศอินเดียนะคะซึ่งเขาก็คาดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าคนในประเทศอินเดียเนี่ยไม่ค่อยกินปลาที่มีโอเมก้า3นะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นมังสวิรัติเป็นเวเจเทเรียนกันส่วนมากนะคะงานวิจัยที่2เนี่ยตีพิมพ์ของ Cochrane ปี2019นะคะอันนี้เขารวบรวมทั้งหมด34งานวิจัยเป็นจำนวนคนไข้ทั้งหมดกว่า 4,000 คนนะคะงานวิจัยเนี่ยเขาก็สรุปว่าใน34งานวิจัยที่เขาเอามาสรุปรวมเนี่ยแต่ละงานวิจัยผลการศึกษาเนี่ยผลไม่ค่อยจะตรงกันนะคะก็คือช่วยด้านอาการค่อนข้างที่จะน้อยในคนที่เป็นโรคตาแห้งนะคะแต่ว่าพอมาตรวจร่างกายดูเนี่ยพบว่าสามารถช่วยเพิ่มปริมาณน้ำตาได้จริงนะคะและเขาก็พบว่าถ้าเกิดว่าเทียบระหว่างการกินโอเมก้า3ร่วมกับการรักษาอื่นๆของอาการตาแห้งก็จะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าการรักษาปกติอย่างเดียวโดยที่ไม่กินโอเมก้า3ค่ะแต่ในงานวิจัยเนี่ยเขาก็สรุปว่ายังจะต้องมีการศึกษากันต่อไปนะคะเพื่อที่จะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้มากขึ้นในอนาคตนะคะทีนี้ก็มาดูไกด์ไลน์การรักษาโรคตาแห้งของหมอตานะคะล่าสุดปี2022จัดทำโดย American Academy of Ophthalmology นะคะก็จะเห็นว่าเขาเนี่ยจัดให้ตัวโอเมก้า3เนี่ยเป็นการรักษาเสริมจากการรักษาหลักเช่นหยอดน้ำตาเทียมประคบอุ่นทำความสะอาดเปลือกตาแล้วก็การรักษาโรคตาแห้งอื่นๆแล้วทีนี้เราจะกินโอเมก้า3ได้จากไหนนะคะก็จะแบ่งเป็น2แหล่งแหล่งแรกก็คือเป็นโอเมก้า3ที่ได้จากธรรมชาติค่ะเช่นพวกปลาเช่นปลาทูปลาแซลมอนปลาซาร์ดีนปลาทูน่าถ้าเป็นปลาไทยก็เช่นปลาทูปลากระพงปลาเก๋าปลาดุกปลาช่อนเป็นต้นนะคะถ้าเป็นมังสวิรัติหรือว่าเป็นเวเจเทเรียนเนี่ยก็อาจจะได้ตัวโอเมก้า3จากน้ำมันพืชหรือว่าพืชตระกูลถั่วเช่นวอลนัทนะคะหรือว่าแฟล็กซีดเป็นต้นแต่พวกโอเมก้า3จากพืชเนี่ยจะได้รับปริมาณที่น้อยกว่าปกตินะคะเพราะว่ามันจะต้องไปผ่านการเปลี่ยนเป็นตัว EPA แล้วก็ DHA ที่ตับของเราซึ่งทำได้ในปริมาณน้อยนะคะโอเคค่ะมาดูแหล่งที่2นะคะก็คือการทานอาหารเสริมโอเมก้า3อย่างเช่นFish oil นั่นเองค่ะที่มีขายในท้องตลาดเนี่ย 1,000 มิลลิกรัมของ Fish oil เนี่ยก็จะประกอบไปด้วย EPA บวกกับ DHA ประมาณ300มิลลิกรัมแต่ว่าอันนี้คือแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ แต่ละยี่ห้อนะคะแล้วทีนี้เราต้องกินปริมาณมากน้อยแค่ไหนจริงๆจากงานวิจัยทั้งหมดจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาก็ยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้นะคะว่าสำหรับเรื่องโรคตาแห้งเนี่ยควรจะกินโอเมก้า3เป็นปริมาณมากน้อยแค่ไหนแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะอ้างอิงจากงานวิจัยที่พูดไปก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเห็นว่าในงานวิจัยต่างๆเนี่ยเขาใช้กันอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 3,000 มิลลิกรัมของ EPA บวกกับ DHA ต่อวันค่ะสมมติในกรณีที่เราอยากจะกินประมาณ 1,000 มิลลิกรัมต่อวันนะคะเราจะต้องกินฟิชออยล์กี่เม็ดก็คิดง่ายๆนะคะฟิชออยล์ 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยมี EPA บวก DHA ประมาณ300มิลลิกรัมใช่ไหมคะถ้าเราต้องการ 1,000 มิลลิกรัมของ EPA บวก DHA ก็คือแสดงว่าเราต้องกินประมาณวันละ 3-4 เม็ดต่อวันค่ะส่วนถ้าเกิดว่าอยากจะกินปลานะคะเราจะต้องกินกี่ตัวเนี่ยอันนี้หมอเสิร์ชจาก Google เลยนะคะเสิร์ชเข้าไปก็จะเจอเว็บที่เป็นงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดนะคะก็ถ้าเกิดว่ากินปลาแซลมอนเนี่ยจากที่เห็นจากตารางเนี่ยก็จะเห็นว่าน่าจะเพียงพอที่จะได้ปริมาณโอเมก้า3ต่อวันสำหรับกิน1เสิร์ฟแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปลาซาดีเนี่ยก็อาจจะต้องกินประมาณสัก2เสิร์ฟต่อวันนะคะแล้วทีนี้ถ้าเราจะกินโอเมก้า3เนี่ยจะมีข้อควรระวังอะไรบ้างนะคะข้อแรกก็คือการกินโอเมก้า3เนี่ยอาจจะทำให้คนที่รับประทานเข้าไปเนี่ยมีอาการรู้สึกว่ามันเหม็นคาวนะคะรู้สึกขึ้นไส้อาเจียนหรือว่าบางคนอาจจะถึงขั้นท้องเสียได้ส่วนข้อที่2ก็คือการกินโอเมก้า3เนี่ยห้ามกินเกิน 3,000 มิลลิกรัมของ EPA บวกกับ DHA ต่อวันนะคะเพราะว่าเขาพบว่าถ้าเกิดกินเกินเนี่ยมันจะมีความเสี่ยงที่จะเลือดออกง่ายผิดปกตินะคะโดยเฉพาะในคนที่กินยาต้านเกล็ดเลือดหรือว่ายาละลายริ่มเลือดอยู่เดิมนะคะบางคนก็อาจจะถามนะคะว่าแล้วน้ำมันตับปลาล่ะมันเหมือนน้ำมันปลามั้ยนะคะคำตอบก็คือไม่เหมือนนะคะเพราะว่าน้ำมันตับปลาเนี่ยมันจะมีส่วนประกอบของวิตามิน A แล้วก็วิตามิน D ด้วยนะคะนอกจากโอเมก้า3ซึ่งถ้าเกิดเราเนี่ยต้องการจะกิน EPA กับ DHA ให้ได้ในปริมาณที่เราต้องการเนี่ยก็อาจจะต้องกินน้ำมันตับปลาเป็นปริมาณมากซึ่งอันนี้มันจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดการสะสมของวิตามิน A แล้วก็วิตามิน D มากเกินกว่าที่เราต้องการซึ่งอาจจะทำให้เป็นพิษต่อร่างกายเราได้นะคะก็คือสรุปถ้าเกิดว่าตาแห้งแล้วอยากจะกินอาหารเสริมอะไรสักอย่างเนี่ยตัวที่มีงานวิจัยรองรับมากที่สุดในปัจจุบันเนี่ยก็จะเป็นตัวโอเมก้า3นะคะแต่ก็อย่าลืมว่ามันเป็นเพียงอาหารเสริมนะคะมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นแล้วก็ไม่ใช่การรักษาหลักไม่สามารถมาแทนการรักษาหลักได้นะคะยังไงถ้าเกิดเพื่อนๆมีอาการตาแห้งก็ควรที่จะไปพบแพทย์นะคะแล้วก็ตรวจเพื่อที่จะหาสาเหตุแล้วก็รักษาตามการรักษาของโรคตาแห้งตามปกติด้วยนะคะก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าจะมีประโยชน์ถ้าชอบสามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะคะหรือว่าเพื่อนๆคนไหนเนี่ยมีคอมเมนต์เพิ่มเติมหรือว่ามีประสบการณ์ที่อยากจะแชร์เกี่ยวกับการกินโอเมก้า3เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย
1: การเลือกรับประทานอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาหรือว่าที่เราเลือกอีกอย่างนึงว่าอาหารเสริมกลุ่มโอเมก้า3เนี่ยเราจะดูที่ปริมาณสารออกฤทธิ์ของตัวโอเมก้า3นั้นเป็นหลักค่ะโดยถ้าหากเราลองพลิกฉลากของอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาเหล่านี้ดูเนี่ยเราจะเจอสารออกฤทธิ์สำคัญ2ตัวด้วยกันค่ะก็คือ EPA แล้วก็ DHA สารออกฤทธิ์ตัวแรกที่ชื่อว่า EPA ค่ะจะเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีคุณสมบัติในการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักช่วยลดการอักเสบในหลอดเลือดช่วยลดปริมาณไขมันเลวในเลือดแล้วก็มีส่วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือ DHA ตัว DHA ค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA ค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของโรคเรื้อรังอยู่เดิมทั้งเรื่องโรคไขมันในเลือดสูงโรคความดันโลหิตสูงหรือว่าในคนที่มีปัญหาเรื่องของผื่นภูมิแพ้เรื้อรังต่างๆเนี่ยก็อาจจะเลือกทานในปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะ 1,000 มิลลิกรัมหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้ตามที่แพทย์สั่งนอกจากนี้การเลือกอีกวิธีหนึ่งนะคะก็คือถ้าเกิดว่าในเป็นคนที่

ที่ต้องการผลในเรื่องของการลดการอักเสบในร่างกายเป็นหลักต้องการดูแลในเรื่องของเส้นเลือดหัวใจแล้วก็หลอดเลือดเนี่ยอาจจะเลือกเน้นอาหารเสริมกลุ่มน้ำมันปลาที่มีปริมาณของ EPA มากกว่า DHA ในขณะที่ถ้าเกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ

ร่าโอเมก้า3สารสกัดน้ำมันปลาชนิดเข้มข้นจากปลาขนาดเล็กสูตรเฉพาะของออร่าออร่าโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่าสกัดจากปลาขนาดเล็กในเขตน้ำบริสุทธิ์ของประเทศไอซ์แลนด์ซึ่งจากการวิจัยกว่า2ปีของทีมงานออร่าพบว่าปลาขนาดเล็กนั้นมีการสะสมของสารตะกั่วสารปรอทรวมทั้งสารพิษต่างๆอยู่น้อยมากซึ่งต่างจากน้ำมันปลาที่วางขายทั่วๆไปที่สกัดมาจากปลาชนิดต่างๆจึงอาจมีสารตกค้างเมื่อรับประทานในระยะเวลานานโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

ับสำหรับเรื่องของโอเมก้า3นะฮะผมว่าหลายๆท่านที่รักสุขภาพเนี่ยก็คงเคยได้ยินผ่านหูกันมาบ้างนะครับตัวโอเมก้า3เนี่ยเป็นแฟตตี้แอซิดชนิดหนึ่งก็คือเป็นไขมันชนิดหนึ่งอ่ะเป็นไขมันไม่อิ่มตัวชนิดหนึ่งนะครับซึ่งมีหน้าที่หลายอย่างมากเลยในร่างกายทั้งสร้างผนังของเซลล์นะครับช่วยในเรื่องของภูมิคุ้มกันต่างๆในการในปอดในหัวใจนะครับหรือว่าต่อมไร้ท่อเขาเรียกว่า endocrine system ต่างๆนะครับตัวเมก้า3เนี่ยโดยปกติเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะตรวจได้โดยง่ายนะจริงๆมันตรวจได้นะแต่มันซับซ้อนว่าโอเมก้า3ในร่างกายมีเพียงพอหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงต้องดูอาการต่างๆร่วมว่าเฮ้ยมันน่าจะขาดโอเมก้า3หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าขาดโอเมก้า3ไปเนี่ยมันก็จะมีอาการต่างๆที่ไม่พึงประสงค์หลายอย่างเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่ขาดจะดีกว่านะครับโดยปกติโอเมก้า3เนี่ยมีส่วนประกอบสำคัญอยู่2อันก็คือตัว EPA กับ DHA นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายลงรายละเอียดตอนหลังและจะมีการแนะนำว่าถ้าท่านจะเลือกซื้อโอเมก้า3เพื่อทานเนี่ยจะต้องเลือกแบบไหนและแบบไหนที่น่าจะดีที่สุดเหมาะสมที่สุดกับท่านด้วยครับโอเคครับมาเริ่มกันเลยที่อาการแรกนะครับถ้ามีอาการแบบนี้ให้สงสัยว่าอาจจะขาดโอเมก้า3ก็ได้นะนั่นคือมีอาการผิวแห้งผิดปกตินะครับหรือว่าเป็นผิวแพ้ผิดปกติบางครั้งสิวขึ้นบ่อยกว่าปกตินะครับอักเสบได้ง่ายนะครับไม่มีความชุ่มชื้นนะครับเพราะว่าพวกโอเมก้า3เนี่ยตัวมันก็เป็นน้ำมันใช่ไหมฮะพอทานไปเนี่ยผิวเราก็จะชุ่มชื้นนะครับโดยเฉพาะตัวโอเมก้า3เป็นน้ำมันที่ดีนะครับถ้าทานโอเมก้า3ไปเรื่อยเนี่ยไขมันเราไม่ได้สูงนะไม่ต้องกลัวนะครับไขมันอาจจะต่ำซะด้วยซ้ำเพราะว่าเขาจะไล่ไขมันที่เลวออกไปแล้วก็เพิ่มความชุ่มชื้นให้แก่ผิวเพราะฉะนั้นถ้าท่านดูแล้วเฮ้ยผิวมันไม่ดีเลยอ่ะแล้วก็แบบแห้งเป็นขุยคันตลอดบางคนผิวแห้งแล้วคันตลอดแบบนี้ให้สงสัยในใจนะครับว่าอาจจะขาดโอเมก้า3ก็ได้นะฮะแต่ก็ต้องดูเรื่องอื่นๆด้วยเช่นเฮ้ยช่วงนี้อากาศหนาวอากาศแห้งหรือเปล่าอาบน้ำร้อนมากเกินไปหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูผสมกันหลายๆอย่างครับโอเคครับมาต่อกันที่อาการอย่างที่2ครับนั่นคือมีภาวะ depression หรือเขาเรียกว่าอาการที่เครียดนะครับหรืออาการที่แบบซึมเศร้ามากผิดปกตินะครับพวกนี้ครับถ้าเราได้ทานโอเมก้า3เนี่ยนะครับมีการทดลองว่าผู้ที่ได้รับโอเมก้า3อย่างเพียงพอไม่ว่าจะจากอาหารหรือจากอาหารเสริมก็ตามนะฮะแต่เวลาทดลองเนี่ยเขาให้อาหารเสริมทานนะฮะเทียบกับกลุ่มที่ไม่ทานอาหารเสริมเนี่ยพบว่าเรื่องของอาการ depression หรืออาการซึมเศร้าเนี่ยพบน้อยกว่านะครับเครียดน้อยกว่าเพราะว่าตัวโอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์เขาเรียกว่า neuroprotective ก็คือป้องกันเรื่องของเซลล์สมองต่างๆให้เรามันไบรท์ขึ้นให้สดใสขึ้นนะครับเจอภาวะเครียดก็สามารถที่จะสู้กับมันได้ต่อสู้กับมันได้นะครับแล้วก็ anti-inflammatory effect ก็คือลดการอักเสบต่างๆนะครับในระบบสมองนะครับก็ซึ่งค่อนข้างดีมากเลยนะครับก็พบเลยว่าผู้ป่วยหลายๆท่านนะครับที่มีภาวะ depression นะครับมีการเก็บข้อมูลว่าถ้าได้ทานโอเมก้า3เพิ่มขึ้นไปจะช่วยให้อาการซึมเศร้านั้นดีขึ้นแต่อย่างที่บอกครับตัวโอเมก้า3นั้นเป็นส่วนเสริมเข้ามาเฉยๆนะฮะการรักษาโรคภาวะซึมเศร้าเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะใช้โอเมก้า3อย่างเดียวนะฮะเขาก็จะใช้วิธีการรักษานะฮะทางไซไคทริสต์นะฮะหรือว่าทางแผนกจิตเวชเนี่ยเขาก็จะรักษาไปตามสเต็ปนะครับตัวโอเมก้า3ก็เป็นส่วนเสริมเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดมีภาวะอย่างนี้ให้ลองคิดว่าอาจจะขาดโอเมก้า3ก็ได้นะอาการอย่างที่3ครับนั่นก็คือภาวะตาแห้งครับตาแห้งแสบตาเคืองตานะครับ

ดโอเมก้า3เนี่ยนะครับพบว่านะครับตาเนี่ยอาจจะแห้งผิดปกตินะครับแล้วก็น้ำตาเนี่ยผลิตได้ไม่ดีไม่เพียงพอนะครับอาจจะมีการแสบตาเคืองตาได้นะครับมีการเปรียบเทียบผู้ได้ทานกับผู้ที่ไม่ได้ทานนะครับหรือว่าผู้ที่ขาดโอเมก้า3ก็พบว่ากลุ่มที่ไม่ได้รับโอเมก้า3เนี่ยมีความชุ่มชื้นของดวงตาซึ่งน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมีอาการแสบตาคันตาเคืองตาเป็นประจำเลยนะฮะเราก็อาจจะเฮ้ยเราขาดโอเมก้า3หรือเปล่านะครับลองดูได้นะครับก็ลองทานอาหารก่อนก็ได้อย่างที่ผมแนะนำนะครับว่าทุกสิ่งทุกอย่างแล้วยาเนี่ยเราเอาไว้หลังสุดนะครับยาเราเอาไว้หลังสุดไม่ได้บอกว่าไม่ให้ทานแต่เอาไว้หลังสุดเราลองดูซิชีวิตประจำวันพวกปลาทะเลลึกพวกถั่วต่างๆพวกน้ำมันดีๆน้ำมันดำข้าวนะครับอะไรพวกนี้มันจะช่วยเสริมโอเมก้า3ให้เราได้นะครับถ้าเราทานพวกนี้แล้วหายก็โอเคแต่ถ้าเราทานไม่หายอาจจะลองเสริมพวกโอเมก้า3อันนี้ก็ไม่ว่ากันอันนี้แล้วแต่อยากให้ลองแบบธรรมชาติดูก่อนนะครับโอเคครับมาต่อกันที่อาการที่4ครับนั่นก็คืออาการปวดข้อหรืออาการข้อติดนั่นเองครับคือตัวโอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์แอนตี้อินฟลามเมชันคือแอนตี้การอักเสบคือต่อต้านการอักเสบเพราะฉะนั้นเรื่องของการอักเสบต่างๆในร่างกายการอักเสบข้อซึ่งเรามักจะรู้สึกได้บ่อยยิ่งเริ่มมีอายุข้อยิ่งอักเสบได้ง่ายเพราะมีความเสื่อมเพราะนั้นเนี่ยการที่ได้โอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์ต่อต้านการอักเสบทำให้ข้อเข่าของเราเนี่ยมีอายุยืนยาวขึ้นนะครับการยืดเหยียดการตึงของข้อเข่าเนี่ยก็รู้สึกสะดวกสบายขึ้นเมื่อได้รับโอเมก้า3อย่างเพียงพอนะฮะก็ลองดูครับถ้าเกิดท่านมีภาวะนี้ก็อาจจะบ่งบอกว่าเฮ้ยอาจจะขาดโอเมก้า3ป่ะเนี่ยถ้าเกิดท่านลองทานอาหารที่ผมได้แนะนำไปเบื้องต้นแล้วดีขึ้นก็โอเคครับลองดูกันนะครับมาต่อกันที่ข้อที่5ครับอันนี้ก็สำหรับเรื่องของคนรักสวยรักงามเลยครับนั่นก็คือเรื่องของเส้นผมนั่นเองนะครับตัวโอเมก้า3เนี่ยนะครับมีส่วนในการบำรุงผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยผู้ที่มีผมหลุดร่วงผิดปกติเปราะขาดง่ายผิดปกตินะครับหรือว่าแห้งผิดปกติเนี่ยนะครับอาจจะเกิดจากการขาดโอเมก้า3ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการแอดโอเมก้า3หรือการทานอาหารเพิ่มเข้าไปที่สามารถที่เพิ่มโอเมก้า3ในร่างกายได้เนี่ยก็น่าจะเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับและยังมีวิจัยว่าตัวผมเนี่ยสามารถจะขึ้นได้มากกว่าปกติด้วยนะฮะผู้ที่รับโอเมก้า3เพิ่มขึ้นไปเหมือนยาปลูกผมเลยก็ลองดูฮะลองดูกันได้นะฮะแต่เน้นนะฮะขอให้เริ่มที่อาหารก่อนอาหารเสริมก็คืออาหารเสริมเอาไว้ทีหลังนะครับผมโอเคครับคราวนี้ครับผมจะแถมวิธีการเลือกโอเมก้า3ให้นะครับวิธีการเลือกโอเมก้า3ที่ดีนั้นเนี่ยโดยปกติน้ำมันปลาเนี่ยมันจะเม็ดหนึ่งก็ประมาณ 1,000 มิลลิกรัมเป็นมาตรฐานนะครับถ้าเราดูเลยครับอัตราส่วน EPA บวก DHA ตัวนี้คือตัวโอเมก้า3ถ้ามีจำนวนมิลลิกรัมมากกว่า 60% เช่นตัวโอเมก้า3 1,000 มิลลิกรัมควรจะมี EPA บวก DHA เนี่ยมากกว่า600มิลลิกรัมนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยผมว่าต้องมี 4-500 อ่ะก็โอเคนะฮะแต่ 2-300 เนี่ยผมว่ามันน้อยไปเพราะว่าถ้าเกิดมีแค่ 2-300 มิลลิกรัมไอ้700มิลลิกรัมที่เหลืออยู่อ่ะมันก็เป็นน้ำมันอย่างอื่นที่ไม่มีประโยชน์ถ้าไม่มีประโยชน์ส่วนใหญ่มันก็มีโทษใช่ไหมเพราะนั้นแล้วเนี่ยเราควรจะมี DHA กับ EPA ที่สูงนิดหนึ่งนะครับมากกว่า 60% ได้คือดีมากๆเลยนะฮะแต่ว่าอาจจะราคาแพงนิดหนึ่งแต่คุ้มค่านะฮะคราวนี้มาเลือก EPA กับ DHA เนี่ยต่างกัน DHA เนี่ยเน้นบำรุงสมองถ้าคนกลุ่มไหนต้องการบำรุงสมองเช่นเด็กๆหรือว่าเช่นผู้ใหญ่ที่อยากป้องกันอัลไซเมอร์ให้มีความคิดแตกฉานนี่เลือก DHA สูงแต่ถ้าเกิดบอกว่าอยากจะได้ไขมันดีไปลดไขมันเลวป้องกันการอักเสบชะลอวัยเลือก EPA สูงนะครับแต่ถ้าคิดอะไรไม่ออกก็เลือก EPA กับ DHA ให้มันใกล้ๆกันเลยนะครับได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็ลองดูฉลากนะครับพวกนี้เนี่ยบางทีเนี่ยเวลาสกัดมาจากปลาทะเลหรืออะไรพวกนี้มันจะมีพวกสารปลอดสารนู่นสารนี่เราจะต้องดูในขวดเขาจะเขียนเลยบอกว่าได้กำจัดสารพวกนี้ออกไปแล้วสะอาดตรวจเรียบร้อยนะครับก็เป็นอันหนึ่งที่แนะนำนะครับก็อันนี้ก็คือเทคนิคของวิธีการเลือกโอเมก้า3นั่นเองครับคราวนี้ครับผมขออนุญาตสรุปนะครับ5อาการนะครับเมื่อคุณขาดโอเมก้า3และเทคนิควิธีการเลือกโอเมก้า3ให้เหมาะกับคุณครับอาการต่างๆที่ขาดโอเมก้า3นะครับมีหลากหลายเลยนะครับแต่อาจจะไม่ใช่ว่าเป็นแบบนี้แล้วต้องขาดโอเมก้า3แน่นอนมันเป็นผสมรวมๆกันเพราะว่าโอเมก้า3ในร่างกายของเรามันตรวจยากนะครับมันแบบมันวุ่นวายอย่าไปเจาะเลือดตรวจเลยเสียตังค์เปล่ามาดูกันว่าถ้ามีอาการแบบนี้ให้สงสัยว่าขาดแล้วก็ทานเพิ่มเข้าไปนะครับทานเพิ่มอันดับแรกให้ทานจากอาหารก่อนนะพวกปลาแซลมอนพวกน้ำมันรำข้าวพวกถั่วอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีโอเมก้า3อยู่พอสมควรนะครับโอเคครับอาการอันแรกนะครับก็คือผิวหนังแห้งนั่นเองครับผิว

ังแห้งผิวหนังคันนะครับพวกโอเมก้า3มีส่วนช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื้นนั่นเองถ้าขาดไปก็จะมีแห้งคันบางคนมีสิวขึ้นนะฮะก็ลองดูอันที่2ครับมีภาวะ depression หรือภาวะซึมเศร้ามากกว่าปกตินะครับถ้าท่านรู้สึก depressed หรือเครียดมากกว่าปกติเวลาเจออะไรเครียดๆแล้วรู้สึกว่าแบบไม่ไหวเลยสู้กับมันไม่ไหวเลยอาจจะเกิดจากภาวะที่เราขาดโอเมก้า3ด้วยนะครับตัวโอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์เป็น neuroprotective นะครับก็คือช่วยให้เรื่องของบำรุงสมองให้รับกับความเครียดได้ดีนะครับก็คือทำให้เราแบบเข้มแข็งได้ความเครียดมันหลีกหนีไม่ได้แต่เราสามารถที่จะสู้กับมันอย่างมีสติได้และโอเมก้า3อาจจะช่วยท่านได้ในจุดนี้ฮะลองดูแล้วกันนะครับตัวนี้นะครับอันที่3ครับก็คือเรื่องของตาที่แห้งนะครับแสบตาเคืองตาน้ำตาน้อยนะครับพวกนี้พบได้นะครับมีการวิจัยทดลองเลยว่าผู้ที่ได้โอเมก้า3มักจะมีตาที่ชุ่มชื้นกว่ากลุ่มที่คนที่ไม่ได้นะฮะแล้วก็ไม่ค่อยแสบตาไม่ค่อยเคืองตานะครับอาการที่4ครับอาการที่4ก็คือเรื่องของอาการปวดข้อติดข้อยึดต้องบอกงี้ฮะตัวโอเมก้า3เนี่ยมีฤทธิ์แอนตี้อินฟลามเมชันโดยเฉพาะตัวEPA นะครับตัว EPA เนี่ยนะฮะจะช่วยเรื่องของ anti inflammation หรือต่อต้านการอักเสบโดยเฉพาะการอักเสบที่เรามักจะรู้สึกได้ชัดเจนเช่นอักเสบข้อเข่าต่างๆใช่ไหมฮะเพราะว่าพอเราเริ่มมีอายุการเดินการเหินเนี่ยมันติดมันปวดเมื่อยผู้ได้รับโอเมก้า3เนี่ยฮะมักจะมีอาการปวดข้อที่น้อยกว่ามักจะมีอาการข้อติดที่น้อยกว่านะครับก็ลองดูถ้าท่านเริ่มมีอาการปวดข้อแล้วบ้างให้เริ่มหาอาหารทานที่มีโอเมก้า3เยอะๆถ้าดีขึ้นก็เยี่ยมเลยครับมาต่อกันที่ข้อสุดท้ายข้อที่5ครับนั่นก็คือเรื่องของเส้นผมนั่นเองครับโอเมก้า3เนี่ยมีเขาเรียกว่ามีส่วนช่วยนะครับเรื่องของการป้องกันการหลุดร่วงของเส้นผมนะครับป้องกันการแตกของเส้นผมเปราะขาดง่ายไม่แข็งแรงไม่นุ่มสลวยนะครับถ้าเกิดใครมีผมแห้งผมกรอบนะครับดูแล้วก็ผมร่วงง่ายนะครับแบบนี้ลองทานโอเมก้า3ดูว่าอาจจะช่วยได้นะครับอาจจะช่วยได้นะฮะถ้าเกิดมีอาการแบบ5อย่างเนี่ยแล้วมีเกือบทุกอย่างเลยอาจจะน่าสงสัยเนาะคือมันไม่จำเป็นต้องมีทุกอย่างนะฮะแต่ถ้ามีทุกอย่างก็น่าสงสัยมากสุดๆเลยเนาะคราวนี้ครับจะมาบอกเทคนิคนะครับในการเลือกทานโอเมก้า3นะครับโดยปกติผมแนะนำให้เริ่มทานที่อาหารก่อนเป็นอย่างแรกนะครับถ้าเกิดหาไม่ได้จริงๆก็ค่อยทานอาหารเสริมเพราะอาหารเสริมก็คืออาหารเสริมวันยังค่ำนะครับโอเคอาหารที่แนะนำก็เช่นพวกปลาแซลมอนนะครับปลาทะเลลึกพวกนี้โอเมก้า3สูงนะครับแล้วก็มีพวกน้ำมันต่างๆน้ำมันรำข้าวก็ดีนะฮะใช้ทอดใช้อะไรก็ได้น้ำมันรำข้าวก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็พวกถั่วต่างๆก็พอมีโอเมก้า3อยู่เหมือนกันนะฮะก็สามารถทานได้หลากหลายนะครับผสมกันไปคราวนี้ถ้าเกิดสมมติว่าต้องการทานอาหารเสริมจริงๆนะครับโดยปกติเนี่ยโอเมก้า3เม็ดนึงเนี่ยมันประมาณ1000มิลลิกรัมนะครับ1000มิลลิกรัมนะฮะจะต่างประเทศจะในประเทศส่วนใหญ่เม็ดเท่านี้1000มิลลิกรัมเราต้องดูว่าตัว EPA บวก DHA เนี่ยมากกว่า 60% ก็คือมากกว่า600มิลลิกรัมจะค่อนข้างดีนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันต่ำมากเลยเหลือแค่200มิลลิกรัมอย่างเงี้ย EPA บวก DHA เหลือแค่ 20% เงี้ยผมไม่ค่อยแนะนำอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าได้สัก500มิลลิกรัมเงี้ยโอเคหรือ 50% แต่ถ้าได้เกิน60ถือว่าเข้มข้นถือว่าดีแต่มักจะมีราคาแพงกว่ามันก็ดีกว่าเนาะเรื่องปกตินะครับก็แนะนำแบบนี้แล้วกันส่วนถ้าเกิดท่านไหนที่ต้องการบำรุงสมองให้เลือก DHA เยอะนะครับเช่นในเด็กหรือว่าในผู้ใหญ่ที่มีภาวะอัลไซเมอร์หรือว่าความจำไม่ค่อยดีเลือก DHA สูงแต่ถ้าเกิดท่านไหนอยากจะเรื่องของชะลอวัยแอนตี้อินเฟมแก้ข้อเข่านู่นนี่แก้ปวดเมื่อยต่างๆนะครับแนะนำ EPA สูงพวก EPA นี่ใช้ได้หลายอย่างแล้วก็สามารถช่วยลดไขมันไม่ดีในเส้นเลือดได้ด้วยนะครับแต่ถ้าคิดอะไรไม่ออกก็เอา EPA กับ DHA พอๆกันเลยแล้วก็ทานไปไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับโอเคครับก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงดีทุกท่านครับสวัสดีครับก่อนไป

0: Cholesterol Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตัน Cholesterol Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
1: ครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนำครับ7อาหารไขมันสูงนะครับคนที่เป็นโรคไขมันสูงควรหลีกเลี่ยงนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับหลายคนชอบมาถามหมอหมีนะครับว่าดิฉันเป็นโรคไขมันสูงแล้วจะต้องงดอะไรบ้างแล้วก็บางทีงดแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่ได้ทานของมันของทอดแล้วทำไมไขมันเราไม่ลงนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันครับว่าไอ้7อาหารเนี่ยครับโอ้โหเนี่ยตัวดีเลยครับ7อย่างเนี่ยครับถ้าทานแล้วเนี่ยไขมันคอเลสเตอรอลขึ้นกระฉูดแน่นอนนะครับในปัจจุบันพบว่ามีคนเป็นโรคไขมันโลหิตสูงคอเลสเตอรอลสูงเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจเกิดจากในสังคมปัจจุบันเนี่ยมีความเร่งรีบมากขึ้นทำให้เวลาในการเลือกอาหารในการกินอาหารเนี่ยลดลงนะครับทำให้ไปเลือกอาหารที่มีไขมันสูงแล้วก็ออกกำลังกายลดลงทำให้ไขมันเนี่ยไปสะสมในเส้นเลือดมากขึ้นเกิดโรคไขมันโลหิตสูงนะครับหลายคนที่เป็นโรคไขมันสูงนะครับมาพบหมอหมีก็จะส่วนมากจะไม่ค่อยให้ความสำคัญเท่าไหร่เพราะว่าไม่ค่อยมีอาการนะครับหมอหมีต้องบอกเลยครับว่าโรคไขมันโลหิตสูงเนี่ยจะไม่แสดงอาการนะครับแต่ถ้าปล่อยทิ้งไว้เป็นเวลานานทำให้ไขมันสูงนานๆนะครับจะส่งผลเสียทำให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดหัวใจวายไตวายเรื้อรังหรือว่าพวกหลอดเลือดสมองนะครับตีบแตกตันทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตกันได้เลยทีเดียวนะครับดังนั้นต้องบอกเลยครับว่าโรคไขมันโลหิตสูงเนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับจำเป็นที่จะต้องควบคุมให้ลงมาในระดับปกตินะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดโรคต่างๆตามมาได้สำหรับใครยังไม่รู้นะครับว่าตนเองเนี่ยเป็นโรคไขมันโลหิตสูงหรือเปล่าแล้วก็ตรวจประจำปีมาแล้วก็มีผลเลือดออกมาแล้วและยังงงนะครับว่าเอ๊ะเป็นโรคไขมันสูงหรือเปล่านะครับหมอหมีเคยพูดเอาไว้แล้วครับการแปลผลเลือดเกี่ยวกับคอเลสเตอรอลนะครับเดี๋ยวหมอหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านบนลองคลิกไปฟังกันดูครับว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยเท่าไหร่ถึงจะเป็นโรคไขมันสูงและจำเป็นที่จะต้องควบคุมอาหารแล้วนะครับลองคลิกไปฟังกันดูครับเดี๋ยวเราไปฟังกันครับว่า7อาหารนั้นมีอะไรกันบ้างครับอันที่1เนยเทียมหรือมาการีนนะครับซึ่งจะเป็นส่วนประกอบของพวกอาหาร

เบเกอรี่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นขนมปังครัวซองเค้กคุกกี้โดนัทนะครับพวกอาหารเหล่านี้ครับจะมีส่วนประกอบของเนยเทียมแล้วก็มาการีนที่เยอะนะครับซึ่งไอ้เนยเทียม